0: จมันก็ไม่รื่นเริงบันเทิงใจมันจะมีการขัดข้องเพราะภายในนั้นมันคอยบ่งบอกซึ่งความไม่ดีซึ่งความชั่วซึ่งความไม่บริสุทธิ์กับตัวเองอันนี้ทำให้จิตของเรามันไม่โผล่ขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติศีลธรรมจึงจำเป็นต้องยึดเหนี่ยวพระวินัยเป็นหลักถ้าตราบใดพระภิกษุยังเคร่งครัดต่อธรรมวินัยอยู่เอื้อเฟื้ออยู่ก็ย่อมเจริญอยู่เป็นนิดไม่เสื่อมไม่คลายการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องขึ้นอยู่กับรากเหง้าของความดีก็คือศีลนี่เองฉะนั้นพระภิกษุที่เอื้อเฟื้อพระวินัยเท่าไหร่ก็ย่อมมีความรู้ความสงบมีความสังวรมากเท่านั้นศีลเนี่ยสำคัญถ้าจะอยู่กันได้ที่จะอยู่ไม่ได้ก็ศีลนี่แหละถ้าเราไม่มีศีลแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีถ้ารักษาศีลไม่ถูกสมาธิก็ไม่ถูกความเห็นก็ผิดอันนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวในเรื่องศีลนี้ก็ทำให้พระภิกษุได้ยินได้ฟังเกิดความบริสุทธิ์ใจดังปฏิโมกข์ในพระสมัยก่อนเกิดความบริสุทธิ์ใจก็บรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เมื่อก่อนตัวเองไม่รู้ไม่ได้ฟังพอได้ยินได้ฟังก็เกิดจิตใจนั้นสงบพิจารณาฟังตามตั้งแต่ต้นปฏิโมกข์มาถึงปลายปฏิโมกข์ก็เกิดความผ่องใสเบิกบานบรรลุศีลสมาธิได้เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าฟังปฏิโมกข์เราจะไม่ได้อะไรแต่ว่าพระสมัยก่อนฟังแล้วเกิดสมาธิปาดฟังแล้วเกิดความบริสุทธิ์ใจคือจิตนั้นน้อมรับไว้หมดเลยอันนี้เราก็ต้องพยายามนึกว่าเรามาบวชเนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักนอกจากศีลเท่านั้นเองที่พึ่งของเราก็คือการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอันใดที่เราสงสัยเราก็อ่านหรือเราก็ถามเราจะไม่ล่วงละเมิดถ้าล่วงละเมิดแล้วมันแก้ไขลำบากอาบัติที่แก้ไขไม่ได้ก็ปราชิก4ข้อสังฆาทิเศษก็ต้องอยู่กรรมก็ต้องแก้ไขกันอย่างมากถ้าปาจิตีนิสสีก็ต้องแสดงออกปกปิดไว้ก็ไม่ได้อันนี้เรื่องพระวินัยนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาแต่การสำรวจศีลของตัวเองเนี่ยต้องสำรวจอยู่ทุกเวลาเช้าเย็นกลางวันให้มองตัวเองเหมือนรู้ว่าอะไรมันบกพร่องถ้าเราไม่บกพร่องเราบริสุทธิ์เราก็ดีใจเพราะคือสำรวจศีลนี่ทำให้จิตว่างได้ถ้าศีลบริสุทธิ์สำรวจว่าโอ้อันนั้นเราก็ไม่ผิดอันนี้เราก็ไม่ผิดไม่มีเจตนาเลยพอเราพิจารณาว่าเราไม่มีเจตนาเลยจิตก็ว่างเลยจิตก็สบายไม่กังวลอะไรได้อันนี้เราต้องสำรวจบ่อยๆจะทำให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานมีความว่างความสงบได้ถ้าเราพิจารณาศีลของเราแล้วก็ทำความบริสุทธิ์ใจทำความเพิ่มใจแล้วก็จิตจะว่างได้ที่ว่าบรรลุสำเร็จกันด้วยการนี่เนี่ยเพราะไม่มีอะไรพอรู้ตัวเองบริสุทธิ์กายวาจาใจมันก็สงบระงับความฟุ้งซ่านทันทีแต่ถ้าเราคล่องใจศีลคล่องข้อใดข้อหนึ่งมันจะหงุดหงิดมันจะลังเลมันจะสงสัยมันจะปรงใจไม่ตกก็ทำให้สมาธิไม่ตั้งมั่นได้เลยพอจะมีสมาธิเดียวอันนั้นก็ผุดเกิดขึ้นมาทำให้เราลังเลสงสัยในตัวเองจิตก็เศร้าหมองทันทีแต่ถ้าเราสำรวจแล้วว่าเราบริสุทธิ์ข้อนั้นเราก็บริสุทธิ์ข้อนี้เราก็บริสุทธิ์ความลังเลสงสัยก็ไม่มีมันจะทำให้ลังเลก็ไม่ลังเลสงสัยก็ไม่สงสัยเมื่อไม่ลังเลสงสัยใจมันก็สบายไม่เศร้าหมองฉะนั้นการปลูกฝังด้านพระวินัยเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพยายามระลึกไว้อยู่เสมอไม่เป็นคน ละเมิดแล้วก็จะเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนปราณีตในการปฏิบัติถ้าคนทิ้งศีลและใจจะหยาบกายจะหยาบวาจาจะหยาบพูดจาอะไรก็หยาบคายแสดงอาการอะไรก็หยาบคายไม่เรียบร้อยจิตใจก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณไปในเรื่องไปในทางโลกไปในทางกิเลสมากเพราะอะไรเพราะใจมันไม่มีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะคิดไปในเรื่องทางที่ไม่ดีใจมันจะไหลไปสู่ที่ไม่ดีนั่นแสดงว่าศีลไม่ดีแต่ถ้าใจมันมุ่งไปสู่ทางดีมุ่งไปสู่ทางคุณกุศลนั่นแสดงว่าศีลของเราดีบริสุทธิ์ก็จะนำพาเราไปทางดีตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรเรามาบวชถึงว่าสีเลนสุขติงยันติพุทธเจ้าท่านสรุปว่าศีลนั้นแนะนำความสุขมาให้กับกายวาจาใจถ้าคนมีศีลอยู่ตามใดก็มีความสุขทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสุขติทั้งจะตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ใจศีลทำให้งามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดได้คือเป็นรากเหง้าที่จะพยุงหรือว่าปรุงแต่งให้คนนั้นเจริญทางเดียวสีเรณโพกสัมมาทาคนมีศีลย่อมไม่จนมีโภคทรัพย์อย่างกับพระภิกษุมาบวชเนี่ยไม่จนแล้วไม่ต้องทำมาหากินก็ได้กินได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากคนชาวบ้านเพราะศรัทธาในศีลพอทิ้งศีลเมื่อไรก็ไม่ได้แล้วจะขอเงินเขาก็ไม่ให้ขอข้าวเขาก็ไม่ให้ต้องทำกินเองขาดศีลเมื่อไรก็ขาดศรัทธาเมื่อนั้นที่เราอยู่ด้วยทุกวันนี้เพราะศีลที่เขากราบไหว้ให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเพราะอำนาจของศีลพุทธเจ้าสอนไว้เพราะหมดศีลก็หมดสวยหมดงามหมดที่เคารพกราบไหว้ฉะนั้นอย่าได้ประมาทจงนึกว่าที่เราเจริญอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะศีลธรรมถ้าเราทำลายศีลเราเมื่อไรเราก็จะเป็นคนธรรมดาเราก็จะต้องทำมาหากินจะต้องตกอยู่ในที่ต่ำแค่ชาวบ้านต้องอยู่ในกามไม่สามารถจะพ้นกามได้พอมีศีลนี่พ้นกามขึ้นมาก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเนี้ยถึงวันละวันโกนเขาก็เอามาให้คนมีศีลถ้าเราไม่มีศีลนะครับไม่มีศีลก็ต้องไปอยู่อีกทางหนึ่งไปอยู่ในอีกฐานะหนึ่งจะไม่มีคนสรรเสริญจะไม่มีคนกราบไหว้จะไม่มีคนบูชาแล้วจะไม่มีลาภสักการะอะไรขึ้นมาที่ได้ก็หายไปหมดต้องหาเองก็ยังจะต้องลำบากเพราะไม่มีศีลคนที่เกิดมายากจนในชาตินี้เพราะชาติก่อนไม่มีฐานไม่มีศีลมาชาตินี้จึงลำบากแต่ถ้าบุคคลนั้นรู้ว่าศีลธรรมเป็นของดีสมาทานศีลเลยบุคคลนั้นก็พ้นภาวะความยุ่งยากลำบากใจพ้นความจนทันทียิ่งมีศีลมากเท่าไรก็ยิ่งพ้นความจนมากเท่านั้นพ้นความยุ่งยากลำบากใจมากเท่านั้นสีเลนันนิพุติงยันติคนจะดับทุกข์ได้ก็อาศัยศีลอย่างเรามาบวชเนี่ยเราดับทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าใจของเรานั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องห่วงต้องกังวลอะไรแล้วไม่มีสมบัติอะไรของเราข้างหน้าข้างหลังแล้วมีกายวาจาใจเท่านั้นที่จะทำให้เกิดขึ้นให้สงบขึ้นจึงว่าสีเรณนิพุติงยันติจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวมีแต่ความผ่องใสก็ดับทุกข์ได้จึงว่าถึงนิพพานด้วยศีลอันนี้เราก็ต้องมองเห็นเลยว่ามันเป็นความจริง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ

0: เนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสารนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลับไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: ลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
1: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
2: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกคือแน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
2: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมเห็นหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
3: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
1: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานโรงแรมหลายคนคงสงสัยว่าเขาควรพูดคุยกับแขกเรื่องอะไรบ้างและควรเป็นการพูดคุยกันที่ไม่รบกวนเขาด้วยเราในฐานะที่เป็นพนักงานไม่ควรซักถามมากนักนะครับเพราะว่าแขกบางคนอาจจะถือว่าเป็นการถามเรื่องส่วนตัวมากเกินไปแต่คำถามที่ค่อนข้างจะปลอดภัยดีนะครับก็เป็นการถามเรื่องทั่วๆไปนะครับถามได้เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเป็นพนักงานต้อนรับแม้พนักงานสัมภาระก็อาจจะถามได้เลยนะครับเช่น Is this your first time to stay with us?Is this your first time to stay with us? คำถามนี้หมายถึงนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาพักกับเราหรือครับหรืออาจจะถามว่า Is this your first time to Thailand? Is this your first time to Thailand? นี่เป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกของคุณหรือเปล่าครับคงสังเกตว่า first time หมายถึงครั้งแรกอีกประโยคหนึ่งที่น่าจะใช้นะครับ I hope you enjoy your stay with us ผมหวังว่าท่านจะพอใจกับการมาพักกับเราที่นี่ I hope you enjoy your stay with us ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: ช้าเป็นการนานเป็นคุณจะทำการสิ่งใดให้ถี่ถ้วนต้องใคร่ครวญถูกผิดค่อยคิดอ่านอย่ารีบเร่งเร็วนักจักเสียงานท่านสอนว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการสอนให้ทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้จะเสียเวลานานๆก็ดีกว่าทำลวกๆให้เสร็จๆไป

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานธรรมเรื่องพ้นภัยได้เพราะผลของศีลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติณเมืองพาราณสีพระองค์มีโอรสสืบต่อกันมาหลายพระองค์องค์สุดท้ายพระนามว่ามหาลีลวะซึ่งได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์ทรงธรรมปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเสมอมาครั้งนั้นมีอมาตย์ไม่ซื่อคนหนึ่งลักลอบได้เสียกับนางฝ่ายในภายหลังเรื่องเกิดแดงขึ้นพระเจ้ามหาลีลวะทรงสอบสวนทราบความจริงจึงเนรเทศอมาตย์คนนั้นออกจากเมืองอมาตย์ผู้นั้นไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีแต่ถวายตัวรับใช้พระเจ้ากรุงสาวัตถีแต่เพราะใจเจ็บแค้นคิดจะแก้แค้นพระเจ้ากรุงพาราณสีที่เนรเทศเขาออกจากเมืองเขาทูลยุยงเจ้านายใหม่คือพระเจ้ากรุงสาวัตถีว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีอ่อนแอมากมัวแต่สนใจศีลธรรมไม่เข้มแข็งสามารถจะตีเมืองให้แตกได้โดยง่ายหากไม่เชื่อก็ให้ลองส่งทหารสัก 2-3 คนปลอมตัวเป็นโจรไปปล้นชายแดนดูรับรองว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีจะต้านไม่อยู่ในชั้นแรกพระเจ้ากรุงสาวัตถีไม่ทรงเชื่อแต่พอถูกยุยงเข้าบ่อยๆก็เลยเชื่อจึงส่งทหารไปปล้นที่ชายแดนในที่สุดก็ถูกทหารของพระเจ้ามหาลีลวะจับได้และนำตัวไปถวายทำไมพวกเจ้าถึงทำอย่างนี้พระองค์ตรัสถาม
2: เพราะว่าพวกข้าเนี่ยยากจนข้นแค้นจึงปล้นเขากินพะยะค่ะ
1: ทหารของพระเจ้ากรุงสาวัตถีเพชรทูลพระเจ้ามหาลีลวะสดับเช่นนั้นก็รับสั่งให้พระราชทานทรัพย์แล้วปล่อยตัวไปทำอย่างนี้อยู่ 2-3 ครั้ง
2: มันจริงอย่างที่ข้าพระพุทธเจ้าทูลหรือเปล่าพระเจ้าค่ะ
1: อมาตย์ตัวดีทูลถามขึ้น
2: พระเจ้ากรุงพาราณสีอ่อนแอจริงๆพระเจ้าค่ะ
1: ทูลอีกต่อมาพระเจ้ากรุงสาวัตถีก็สั่งเคลื่อนกองทัพเข้าสู่เมืองพาราณสีปรากฏว่าไม่มีใครคนใดของพระเจ้ากรุงพาราณสีเข้าขัดขวางมีหนำซ้ำพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ยังรับสั่งให้เปิดประตูเมืองปล่อยให้กองทัพของพระเจ้ากรุงสาวัตถีเข้าไปโดยง่ายและมอบราชสมบัติอันเป็นของพระองค์ให้พระเจ้ากรุงสาวัตถีด้วยฝ่ายพระเจ้ากรุงสาวัตถีเมื่อได้ราชสมบัติอย่างง่ายดายแล้วก็ทรงมีพระบัญชาให้จับตัวพระเจ้ากรุงพาราณสีพร้อมทหารบริวารด้วยหมายพระทัยว่าจะทรมานให้ตายอย่างช้าๆโดยให้ขุดหลุมลึกพอใส่ตัวคนลงไปได้เหลือไว้แค่คอแล้วก็กลบดินพอให้หายใจได้จากนั้นก็จะให้ฝูงสุนัขจิ้งจอกออกมาถึงกินเป็นอาหารพระเจ้ามหาลีลวะกษัตริย์แห่งกรุงพาราณสีพร้อมกับทหารบริวารได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาสุนัขจิ้งจอกที่หิวโซก็ออกหาอาหารพอเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสีก็รีบเข้ามาหาทันทีขณะที่ฝูงสุนัขจิ้งจอกเข้ามาใคร่แค่เอื้อมทหารของพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ตะโกนดังๆพร้อมกันฝูงสุนัขจิ้งจอกเหล่านั้นตกใจแล้ววิ่งหนีไปแต่เมื่อไม่เห็นมีใครติดตามมันก็หวนกลับมาอีกในครั้งนี้สุนัขจิ้งจอกตัวหัวโจกไม่รอช้าตรงรีบเข้าไปยังพระเจ้ากรุงพาราณสีฝ่ายพระเจ้ากรุงพาราณสีเห็นว่าสุนัขเอาจริงแน่พระองค์จึงใช้อุบายหลอกโดยทรงเงยพระศอขึ้นเมื่อสุนัขตัวหัวโจกกระโดดงับที่พระศอพระองค์ก็ทรงเอาคางกดคอสุนัขลงกับพื้นจนสุนัขดิ้นไม่หลุดร้องตะกุยดินเป็นพลวันฝ่ายสุนัขจิ้งจอกบริวารได้ยินเสียงสุนัขหัวหน้าร้องเสียงโครมเช่นนั้นก็ตกใจพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปเมื่อสุนัขจิ้งจอกตะกุยหน้าดินขึ้นดินในหลุมก็พร่องไป ในที่สุดพระเจ้ากรุงพาราณสีก็สามารถขึ้นจากหลุมพร้อมกับปล่อยสุนัขไปครั้นแล้วพระองค์ก็ช่วยขุดหลุมดึงทหารขึ้นมาทีละคนได้ทั้งหมดแล้วประทับอยู่ในป่าช้ากับทหารเหล่านั้นคืนนั้นเองมียักษ์สองตนเกิดทะเลาะกันเรื่องแบ่งซากศพคนไม่ลงตัวว่าตนควรจะได้ส่วนไหนยักษ์ตนหนึ่งกล่าวว่า
2: ข้าได้ข่าวว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีนามว่าพระมหาลีละวะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเสด็จอยู่กลางประชานี้เราไปหาพระองค์ให้ช่วยตัดสินก็ดีไหมฮะว่าไง
3: ก็ดีนะสิไปเลยเพื่อนไปเลย
1: ยักษ์อีกตนหนึ่งตอบอย่างไม่คิดจากนั้นยักษ์ทั้งสองก็พากันไปหาพระเจ้ากรุงพาราณสีเรายังตัดสินใจไม่ได้หรอกนะพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสเพราะว่าตัวเราเนี่ยยังมอมแมมข้าวปลาอาหารก็ยังไม่ได้กินเสื้อผ้าก็ขาดวิ่นสกปรกเต็มทนพระองค์ตรัสเสริมเมื่อยักษ์ทั้งสองได้ยินดังนั้นก็รีบเหาะไปเอาน้ำในเต้าแก้วสำหรับพระเจ้ากรุงสาวัตถีพร้อมด้วยเครื่องทรงและพระกยาหารทั้งคาหวานในพระราชวังมาถวายเมื่อทรงสงและประดับเครื่องทรงสำหรับกษัตริย์อีกทั้งเสวยพระกยาหารหวานคาวจนเป็นที่สำราญพอพระทัยแล้วก็รีบสั่งให้ยักษ์ทั้งสองไปเอาพระขันของพระองค์ในพระราชวังมาถวายยักษ์ทั้งสองปฏิบัติตามแต่โดยดีเมื่อพระเจ้ามหาลีละวะได้พระขันแล้วก็เงื้อพระขันผ่าศพตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าออกเป็นสองซีกแบ่งให้ยักษ์ตนละซีกยักษ์ทั้งสองดีใจได้กินซากศพสมปรารถนากล่าวชมเชยพระเจ้ากรุงพาราณสีว่า
2: โอ้โหพระองค์นี่ช่างฉลาดและตัดสินใจได้เที่ยงธรรมแท้ๆเลยจริงนะ
1: พร้อมกับออกปากอาสารับใช้พระเจ้ากรุงพาราณสีทุกอย่าง

0: พวกเจ้าช่วยพาเราไปที่ห้องบรรทมของพระเจ้ากรุงสาวัตถีหน่อยได้ไหมพระองค์ตรัสรับสั่งยักษ์ทั้งสองแล้วก็พาทหารของเรากลับบ้านของพวกเขาด้วย
1: โอ้ฮะง่ายง่ายได้มากได้เลยพระเจ้าค่ะจัดให้
0: ยักษ์ทั้งสองรับคำเมื่อยักษ์พาพระองค์ไปที่ห้องบรรทมของพระเจ้ากรุงสาวัตถีนั้นขณะนั้นพระเจ้ากรุงสาวัตถีกำลังบรรทมหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักพระขันออกจากฝักเสด็จตรงสู่พระแท่นบรรทมและเอาพระขันอันคมกริบจ่อเข้าที่พระอุระกษัตริย์ปรปักษ์พระเจ้ากรุงสาวัตถีสะดุ้งตื่นขึ้นตกพระทัยเป็นอย่างยิ่งรีบถลันลุกขึ้นแล้วก็ตรัสถามอย่างละล่ำละลักว่าเออนี่พระองค์พระองค์มาได้ยังไงกันเนี่ยฮะนี่ยังไม่ตายอีกเหรอ
2: คนดีอย่างเราไม่ตายง่าย
0: พระเจ้ามหาลีลวะตรัสตอบและเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นแล้วตรัสกับพระเจ้ากรุงสาวัตถีว่า
2: คนเราลงมีศีลมีธรรมสิอย่างแม้แต่ยักษ์ที่ว่าดุร้ายก็ยังให้ความนับถือแก่เราก
0: ษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถีสลดพระทัยสำนึกผิดตรัสว่า
1: ข้าพเจ้าผิดไปแล้วผิดไปแล้วจริง
0: ๆพร้อมกับทรุดตัวพระองค์ลงกราบแทบพระบาทของพระมหาลีลวะกษัตริย์แห่งกรุงพาราณสีทันที
1: ข้าพเจ้าเป็นคนแท้ๆยังไม่รู้จักสำนึกบุญคุณของท่านขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยข้าพเจ้าด้วยเถอะเอาละข้าพเจ้าจะคืนราชสมบัติให้ทั้งหมดเลยเอาไปเถอะ
0: แล้วทรงถวายสัตย์สาบานและโปรดเกล้าให้ประชุมพระสกนิกรณพระลานหลวงอัญเชิญพระเจ้ามหาลีลวะประทับต่อหน้าประชุมชนสดุดีพระบรมเดชานุภาพคุณความดีของพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงขอสมาลาโทษและทรงโปรดให้ยกกองทัพกลับกรุงสาวัตถีกษัตริย์กรุงพาราณสีและกษัตริย์กรุงสาวัตถีทั้งสองมีไมตรีจิตต่อกันผูกพันแนบแน่นปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยธรรมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนสิ้นพระชนชีพแง่คิดจากเรื่องนี้ก็คือคนดีนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะคุณความดีนั้นเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้

บวชเป็นพระก็มีหน้าที่เทศตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ

ชีวิตก็ยังเห็นอุทาหรณ์ด้วยความดีมีชื่อลือขจรถึงม้วยมอนเหมือนไม่ม้วยด้วยความดีจากบทประพันธ์ของฉันคำ

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้

ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพ

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
3: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทางเดินแล้วความจริงทางของเรามีแล้วแต่ว่าบางคนก็เดินไม่ถูกทางหรือไม่แสวงหาทางให้ถูกต้องชีวิตคือทางเดินของคนที่เกิดมาทุกคนเชื่อว่าสืบไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งบางคนนึกว่าเราหยุดแต่ที่จริงชีวิตของเรานี้ไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจชีวิตของเราก้าวไปตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีชีวิตของเราจะสืบเนื่องไปจากการเป็นเด็กจากการเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจากการเป็นคนวัยอายุมากไปถึงวัยชราก็จะสืบเนื่องไปถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของทุกคนแต่การที่เราได้ดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าสืบเนื่องมาด้วยสติปัญญามีกำลังกายใจของเราที่จะทำกุศลให้กับตัวเองได้มากแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวก็ถึงทีเราก็ไม่ได้สละเวลามาทำการที่เรามีโอกาสและได้สละเวลามาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เรายังมีเวลาเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาชีวิตจิตใจที่เป็นความสงบการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเพื่อเราจะแสวงหาความพ้นทุกข์ทำความสงบให้เกิดขึ้นให้มีอยู่ในดวงใจเราบ่อยๆเพราะไม่งั้นแล้วทุกคนก็วุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์ใจมากกว่าสุขใจมีแต่เรื่องกังวลมากกว่าการปล่อยวางมีแต่ว้าวุ่นมากกว่าการทำจิตใจให้ว่างให้สงบ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองเห็นใจ

ใจของเราว่าทุกข์นี่ยังไม่หมดไปจากพวกเราทุกข์ยังตามมาที่ใจเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธรรมะคือความสงบไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีล5ศีล8ให้เข้าถึงวิธีทำสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธินั้นทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าสงบใจได้การที่เราสงบใจไม่ได้นั่นเราจะเห็นอยู่เนืองๆเลยว่าคนมีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรม

มีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามารู้จักความสงบจึงจะรู้ว่าความสงบไม่ดีความไม่สงบเป็นทุกข์ เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ย ตามใดที่ตนเองยังพอใจอยู่ในเหล้าในการพนันในบุหรี่อย่างเงี้ยเสพติดพวกเนี้ยเราไม่เห็นโทษมันเลยว่ามันมีเห็นว่ามันดีทุกอย่างใครจะว่าไม่ดีเราจะโกรธเราจะนึกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรของดีว่าไม่ดีของไม่ของดีมันว่าเป็นของเสียความรู้สึกของเราจะค้านกับคำที่เขาว่าเพราะความเห็นของเราไม่ตรงกันแต่พอเราเลิกปุ๊บเราไม่ดื่มพอเราไม่ดื่มเหล้าปุ๊บพอเลิกได้แล้วเรารู้สึกว่ามองเห็นการกระทำที่เราแล้วมาทั้งหมดเลยว่าไม่น่าทำเลยกินเหล้าแล้วเมาแล้วพูดเลอะเลือนนึกจะด่านึกจะว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่เกรงกลัวไม่เกิดความละอายการที่เลิกได้เราจึงจะเห็นโทษมันไม่ดีนี่ยกสมมุติให้ฟังไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าเรื่องคนเมาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสงบเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาสงบแล้วเราจึงจะรู้อ๋อใจที่ไม่สงบนี่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาทุกข์เพราะความคิดความคิดทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราหยุดคิดได้เราสงบได้จึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นความสุขทางใจและเราก็เลยจึงต้องเห็นว่าทางนี้ทางดีเป็นทางที่ถูกต้องจึงคิดประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสไม่มารู้เลยเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ทางที่ไม่สงบว่าเป็นเรื่องดีของเราจะยึดติดแต่สิ่งพวกนั้นท่านั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องสอนใจเราให้รู้จักคำว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางเป็นชีวิตที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดีแล้วถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องของคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถจะมาแก้จิตใจของเราได้ไม่สงบก็ไม่สงบอย่างนั้นเองหาทางดับไม่ได้วุ่นวายก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรบางทีเราก็นึกว่าคนโน้นคนนี้มาว่าเรามาทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทำตัวเองทำไม่ให้มีศีลทำไม่ให้มีสมาธิทำไม่ให้มีความสงบก็คือใจเรานั่นเองคือไปเห็นผิดๆมาเสร็แล้วก็เลยยึดผิดๆนั้นเป็นครูไปยึดไอ้ความไม่สงบมาเป็นครูก็เลยได้ครูที่ไม่สงบตลอดไปจิตใจก็วาวุ่นอยู่ตลอดไม่เคยพบความสบายใจสักทีไอ้ความไม่สบายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ใจถ้าใครได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจนี่เป็นตัวหนามยอกอกเป็นหอกข้างแค่ที่คอยทิ่มแทงจิตใจของเราให้เจ็บอยู่ตลอดเวลามันคนที่มีอดีตฝังใจคนเคยทำบาปคนเคยมีความผิดหวังคนที่มีความผิดหวังก็เหมือนคนมีบาปในใจคนที่เคยทำบาปก็เหมือนคนผิดหวังมันก็ฝังใจไว้ทั้งที่คนอื่นไม่รู้แต่เราก็คอยคิดอยู่เรื่อยคิดไอ้เรื่องเก่าๆนั่นคิดแล้วก็ไม่สบายใจเล่าร้อนใจคิดแล้วก็กังวลทุรนทุรายอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเราไม่พบความสุขในเมื่อใครมีอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะดับอารมณ์ได้ไม่สามารถจะแก้บาปทางใจได้มันฝังลึกบางคนเนี่ยทำบุญทำซื้อศีลภาวนาทำทุกอย่างทำไปแล้วข้ามอารมณ์เดิมไม่ได้พอตัดใจลืมเรื่องเก่าไม่ได้

ปนึกแต่บาปเก่าๆที่ตัวเองทำไว้นะพอนึกทีไรมันก็ทำลายความสุขสงบไปทุกทีตัดใจไม่ได้ทันทีเพราะปัญญาไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็จะรู้ว่าอดีตเนี่ยที่ทำไปแล้วนี่มันฝังใจลึกยากที่จะลืมมันยากที่จะปล่อยวางมันยากที่จะตัดมันไปมันเป็นอาบัติทางใจมันเป็นบาปทางใจใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่ทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆเราแสดงความสนุกรื่นเริงเบิกบานแต่ใจเราเนี่ยเก็บไว้ถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันมีความรู้สึกอดีตที่ฝังใจไว้สิ่งอันนี้เนี่ยที่คนเราแก้ไม่ได้มันก็เพิ่มกับปัจจุบันไปด้วยเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วก็ผิดหวังไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์อดีตมันก็เป็นทุกข์มาแล้วปัจจุบันมันยังเจอแบบนั้นอีกก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้มันก็ทุรนทุรายหาทางออกผิดๆบางคนที่ต้องไปกินเหล้าเพื่อมันลืมเรื่องอดีตบางคนต้องไปกินไปเล่นการพนันบางคนก็ไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เงินใช้ทองให้มันเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือการเพิ่มทุกข์เพื่อจะแก้อดีตแต่มันก็ไม่ดับเมื่อเราเดินไปทางโลกอย่างนั้นเท่าไรก็หมดเท่านั้นยิ่งแก่ยิ่งหมดยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ไม่มีใครจะสงบใจได้ไม่มีใครจะเรียกร้องความสุขคืนมาได้มีทางเดียวนะคือธรรมะธรรมะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่กระทำอีกต่อไปไม่ทำบาปที่แล้วมาอีกต่อไปจะทำแต่กุศลธรรมจะสวดมนต์จะไหว้พระจะภาวนาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราให้มันมากขึ้นเพื่ออดีตนั้นจะได้ดับไปปัญหาหัวใจมันจะได้คลี่คลายออกไป แต่คนหารู้ไหมว่าที่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ทุกที่ตามมาก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำไว้แต่นี้ถ้าเราจะแก้มันเด็ดขาดไปแก้มันสิ้นสุดไปคือทุกทั้งปวงที่มีอยู่ในใจเราเราก็ต้องเจริญสมถะทำจิตให้เป็นหนึ่งไว้บ้างเจริญวิปัสสนาพอสงบแล้วเราก็รู้ใจของเรารู้จิตของเราที่คิดอะไรแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกอันนั้นคิดอะไรก็ละอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้จักที่เกิดแล้วก็รู้จักที่ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ใครท่านบอกทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์มันก็ดับตรงนั้นดีใจตรงไหนก็เสียใจอยู่ตรงนั้นเสียใจตรงไหนก็ดีใจตรงนั้นฉะนั้นคนเราที่ทุกข์ทุกข์เพราะจิตใจมันไม่สงบทุกข์เพราะโลภโกรธหลงมาครอบงำใจท่านก็บอกให้แก้ตรงที่มันมีอยู่แก้ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมันตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากนั่นเองพอมีสติยังคิดได้ตรงนั้นเป็นที่สงบของใจเราฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเราไม่ให้ลืมตัวเราให้เห็นตัวเราทำความดีอาการที่เห็นตัวเองทำความดีเนี่ยเป็นหลักทางใจเรามาสมาทานศีล5เราก็รู้ว่าเราเนี่ยมีศีลสมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเรานี่มีศีล8มีหลักทางใจแล้วถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ไปนรกขอให้ตายในยามมีศีลอย่าไปตายตอนไม่มีศีลถึงจะเจ็บจะไข้อย่างไรเราก็มีศีลการทำสมาธินั่นคือให้เราตั้งมั่นไม่ทอดทิ้งศีลธรรมศีลก็ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บความแก่ความตายไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวต่างๆพอยึดมั่นในศีลธรรมการที่เราหลักมีศีลมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามั่นคงได้มากต
แต่ก่อนเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนคิดมากลงไม่ตกมีความกังวลเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่คิดอะไรก็กระสับกระส่ายทั้งคืนทั้งวันเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีศีลมีสมาธิแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมารู้จักคำว่าพุทโธขึ้นมาพอมาพุทโธมากๆขึ้นมันชักตัดใจได้ลืมเรื่องอดีตได้ไม่ค่อยกังวลกับอนาคตจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่ค่อยทุกข์ใจการงานมือเหมือนเดิมแต่ความทุกข์มันไม่มีเท่าเดิมความสบายใจมันมีมากกว่าเดิมเพราะมันไม่กังวลมันไม่ห่วงมันตัดได้มันปลงได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องห้ามพอเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้รู้ว่าอ๋อความสุขมีในตัวเราถ้าสมัยก่อนเรานี่ห้ามใจอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็คิดมันไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นธรรมะการไม่เห็นทางดับทุกข์นั่นเองการคนที่เห็นทางธรรมะคือเห็นทางดับทุกข์หรือว่าเรากำลังเดินไปตามทางดับทุกข์ชีวิตเรามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักนี่เรามารู้จักแล้วรู้จักว่าเนี่ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีทำใจที่ดีถึงมันจะไม่สงบ 100% แต่ก็มันก็ยังรู้จักคำว่าสงบมันยังรู้จักคำว่าสบายใจได้คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะร้องว่าฉันเป็นสุขหนอมีภัตติยะองค์เดียวที่ร้องว่าเป็นสุขหนอคือพระผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชจึงได้ร้องว่าเป็นสุขหนอแต่พระองค์ปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ทุกข์มากไม่ได้ร้องว่าตัวเองเป็นสุขเลยแต่พอพระองค์บรรลุแล้วพระองค์จึงได้ร้องว่าพระองค์เป็นสุขหนอที่นี่เป็นสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพัทยะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ลาออกบวชเห็นว่าสมบัติพัฒฐานเนี่ยอยู่แล้วมันไม่สงบใจการแสวงหาธรรมะคือมาอยู่ที่บ้านคงไม่สงบแน่ก็เลยออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีแต่ความสงบอย่างเดียวมีแต่ความสุขมันดื่มแต่ความสุขดื่มแต่ความวิเวกเรื่องเดือดร้อนใครจะมาทูลอย่างนั้นมีไม่มีใครมาทูลถ้าอยู่เมืองนี่มีคนทูลทั้งวันทั้งเรื่องนอกหวังเรื่องในหวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็วุ่นวายพอมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุธรรมจิตก็ว่างไม่ค่อยไปรับรู้อะไรแล้วตัดเรื่องทางโลกหมดก็เลยไปนั่งตรงไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขจริงๆสุขจริงๆคนทั้งหลายก็เอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเทศไม่เป็นได้แต่ร้องสุขหนอสุขหนอสุขจริงๆใครจะไปฟังเทศก็ไม่เทศให้ใครฟังเทศของท่านก็คือสุขจริงๆสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรคนก็ไปถามพุทธเจ้าทำไมพระองค์นั้นจึงร้องแต่สุขหนอสุขจริงๆก็บอกว่าก็ท่านทุกข์มาก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทุกข์กับการของบ้านของเมืองเพราะปัญหาครอบครัวนี่มันมากที่แก้ไม่ตกแต่พอมาบวชแล้วท่านไม่มีอะไรคนที่ไม่มีห่วงอะไรนะมันก็สุขสิคนมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกคนมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีคนมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีหลานก็ทุกข์เพราะหลานมีเงินทองก็ทุกข์เรื่องเงินทองมีบ้านมีเรือนก็เป็นห่วงกังวลมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่ยังไม่ได้มาอยากจะได้มาให้มากแล้วก็เสียดายทุกข์ใจที่เสียไปและกังวลรักษากลัวจะเสียไปอีกไม่อยากจะให้เสียอันนี้มันเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่มีบุตรตายอย่างเงี้ยโหไม่น่าจะตายจากเราเลยมันยังเด็กยังเล็กอยู่เนี่ยและขนาดคนเด็กเล็กตายแล้วเราก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกเสียทั้งเก่าทั้งใหม่ความทุกข์เพราะมีบุตรมันก็ทุกข์เรื่องอย่างนี้ทุกไปทุกอย่าง
ไอ้ตัวเรานี่ไม่เป็นห่วงหรอกขอตายแทนเขาแต่เวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาตายจริงเราก็ตายแทนเขาไม่ได้เจ็บแทนเขาไม่ได้จึงว่าพอสลัดหลุดออกมาแล้วมาอยู่คนเดียวจึงว่าสุขหนอสุขหนอสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีสมบัติแต่คนสมัยนี้เขานึกว่าการมีอะไรนั่นแหละคือสุขขอให้มันมีทุกอย่างคงจะเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับพวกเราอะการที่มีแล้วไปยึดติดน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นการที่มีแล้วไม่ยึดติดน่ะเป็นสุขทีนี้คนเราพอมีมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันเป็นของรักของชอบใจมันของดีเนี่ยไม่ใช่ผ้ากี่ริ้วเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบแหมมันสวยจริงๆชุดเนี้ยมาตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าคีริวโยนทิ้งไปก็ก่อนนี้หยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทะนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าคีริวมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจเหมือนเราทิ้งผ้ากี่ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเรานะหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องผ่านภาคไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอ้เรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าไอ้คนขอทานเนี่ยไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันนี่โดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงกับเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคลุ้มคลั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสียมันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่เสียดายไม่เสียใจเหมือนไอ้ของที่เราหายเนี่ยของไม่มีค่าไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเราลักมันหายไปซะแล้วใครมาขโมยของเก่าๆเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเรานี่อ่อนแอใจของเรานี่ปลงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปนี่เราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะนี้เราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปทำไมเราจะวางเฉยได้จึงจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกหนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางนี่เป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติ
ยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวกันนี่มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยหรือก็ได้พิจารณาได้เห็นวิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นเนี่ยคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปเขาตลบไปแต่โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิจิโนโลกไปทำบุญเก่งทำบุญทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระในเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านทำอะไรก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนๆเนี่ยมาทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงิน100ก็มามีเงิน100จากไม่มีเงิน1,000ก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นๆทำบุญได้เป็นแสนๆทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลบไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลบไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรๆก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไวไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายในใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกนนเยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลยหาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ทำไปพอดีมันยังฟื้นคืนมาได้แค่สลบเราไปเห็นสมบัติของคนที่ทำไปจึงว่าสิ่งที่เราทำไว้นี่มันเป็นบารมีของพวกเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกำลังเพิ่มพูนให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบแต่ถ้าทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลชีวิตมันจะไม่ค่อยลำบากในการที่เราทำอะไรมันเป็นความลำบากเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้สร้างของเราไว้ถ้าเราไม่ได้สร้างทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้เจริญภาวนาไว้แต่ชาติก่อนชีวิตเรามันจึงได้วุ่นวายปั่นป่วนเอาละชีวิตนี้เรารู้จักทางสงบแล้วเราจะต้องยึดเหนี่ยวทางนี้ให้มันได้บ้างอย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องมาฝึกต้องมาฝนมาอบรมให้มันเกิดความสุขสงบทางใจของเราบ้างให้รู้เรื่องของศาสนาบ้างเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยท่านให้จนหมดให้หมดเลยถ้าให้ไม่หมดยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พวกเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นได้เพราะให้หมดให้แล้วเป็นไงมาได้ทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์พวกนั้นอีกมันได้สหชาติพระพุทธเจ้าให้หมดเนี่ยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาได้สหชาติมาได้นางแก้วมาได้ปราสาท3ฤดูมาได้นางแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์มาได้ลูกที่ดีแล้วมาได้อะไรอำมาตย์ที่ดีได้ขุนพลได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ค
คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่มี

0: คุณธรรมมาได้ม้าขันธกะที่เกิดพร้อมกันต้นโพที่เกิดพร้อมกันม้าที่เกิดพร้อมกันในกรุทายีซึ่งเป็นอมาตย์ที่ซื่อสัตย์มีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างเลยมาได้ของดีทั้งหมดมาพอมาเกิดและคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดขึ้นคุ้มทองมีทรัพย์ติดตามมาเลยมาเกิด ไม่ต้องไปหาเกิดมาพร้อมกับคู่บุญของพระองค์พอพ่อแม่มีลูกอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องจับจ่ายใช้สอยพอมีสมบัติติดมาอันที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะทำไว้แต่ชาติก่อนให้ไว้จนหมดให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์เกิดมาแล้วให้ทานอย่างเดียวให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมาคู่บุญเองชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมีคนแก้ปัญหาให้เสร็จถ้าเรามาเชื่อพุทธเจ้าเราก็มันก็ต้องกรรมของเราเนาะที่เราแรงลำบากให้แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเราคงยังไม่ได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราคงยังขี้เหนียวตนีเรายังคนมักโลภโกรธหลงเรายังยึดมั่นถือมั่นมากเหลือเกินการที่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ทุกชาติเลยถ้าเกิดชาติไหนเราก็ยึดติดแต่สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่เรื่อยแต่พุทธเจ้าไม่งั้นถือว่าชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะต้องทำบารมีเพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าคือโลภโมโทสันอยู่ก็ตายฟรีหมดถ้าเอาบ้านไว้ไม่ให้ใครก็เป็นบ้านคนอื่นถ้าเก็บเงินไว้ไม่ทำไม่ให้ใครก็เป็นเงินคนอื่น มีร่างกายไม่ทำความดีก็เป็นร่างกายคนอื่นคนอื่นเขาก็เอาไปพอมีปัญจสติปัญญาก็เลยคิดเสียสละได้ทุกอย่างแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้หมดมันเกิดมาคู่บุญต้องนึกอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราผิดหวังที่เราไม่สมหวังเนี่ยเรามันเสียดายให้อะไรใครไม่ได้แต่คนสมัยนี้ให้ทานกันนะชอบให้เสื้อผ้าเก่าๆงั้นยกยาที่เหลือกินแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าก็เอาของเก่าๆไปให้ให้ได้ไอ้ของใหม่ๆไม่ให้พอไปชั้นหน้าก็ได้แต่ของเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรมันให้ของใหม่มันเสียดายเสียดายแต่หารู้ไหมว่าอันนี้สมบัติของเราที่จะไปใช้คาดหน้าไม่ใช่ให้แล้วคนนั้นได้นะให้แล้วเราได้ไอ้ที่เราให้เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปได้เสื้อผ้าเก่าๆถ้าเราให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็จะได้เสื้อผ้าใหม่ๆให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเสียก็ได้ของเสียแต่คนไม่มีปัญญาให้ทานก็ให้ของเสียให้ของไม่ดีนางคนหนึ่งพระมาบิณฑบาตพระมาบิณฑบาตมาบิณฑบาตดินพระสมัยก่อนบิณฑบาตข้าวตอนเช้าบิณฑบาตดินตอนเย็นดินเนี่ยเขาปั้นหม้อเขาจะต้องนวดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบิณฑบาตแม่เช้าก็มาเอาข้าวเย็นเนี่ยมาเอาดินอีกเลิศคล้ายๆว่าเด็กวัยรุ่นมันก็เกิดความไม่ชอบใจลำคาญเรากำลังนวดดินอยู่แต่ดินนี้นวดสปราณีตเลยพอพระมายืนคอยพระสมัยก่อนถ้าจะเอาอะไรก็ยืนอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าจะได้แล้วก็ขยำดินดีก็กระแทกลงไปในบาตรเลยกระแทกตูมลงไปในบาตรแบบไม่พอใจทำหน้าย่นๆน่ะอานิสงส์ของที่ตัวเองทำเอาดินละเอียดให้น่ะไปเกิดในชาติใหม่เนี่ยเป็นคนจมูกฟิบตาโตปากแบะตีนเกมือเกตัวไม่สมส่วนตัวงองหงิกๆเขาเรียกว่านางค่อมนางเจ จะปาปีเนี่ยนางจะปาปีผู้มีบาป5อย่างน่ะมีตามีปากมีหูมีจมูกตีนมือไม่สวยเรียกนางเขาเรียกนางจะปาปีแต่อานิสงส์ของนางเนี่ยขายถูกตัวไม่ได้นะพอนางตัวเป็นทิพย์เนื้อนางนี่ละเอียดขายมาถูกแล้วลืมสติเลยเพราะอานิสงส์ที่ทำไอ้ของปราณีตเนี่ยแต่ที่นางถวายนะเพราะไม่ตั้งใจเพราะประชดก็เลยได้ร่างกายที่ไม่สวยพระเจ้าปิดินไปรบทัพแตกทัพกลับมาก็เลยแอบข้าศึกก็มาผ่านมาทางนั้นเขาเดินแอบพาปวงคนมาทั้งคืนไอเด็กกำลังสาวๆรุ่นๆมันก็เล่นกันกลางคืนเล่นขับจับกันซ้อนหากันไอ้นางจะปาปีนี้ก็เล่นกับเขาพระเจ้าปิดินตรงนั้นก็แอบมาไอ้นี่ก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปจับนี่ก็พวกกันพอจับถูกแล้วพระเจ้าแผ่นดินตกตะลึงเลยลืมสติเลยลืมหลงงงวยมาเลยพอสัมผัสน้ำมือนางเท่านั้นแหละขาดสติเลยมีความหลงรักนางนั่นทันทีถามว่าลูกใครอยู่ที่ไหนก็บอกผลที่สุดขอเอาไปเป็นมเหสีเลยคนทั้งหลายก็ตายทำไมเอามเหสีขี้เลยมาพระเจ้าแผ่นดินก็รู้อยู่คนเดียวมึงมาถูกตัวมาอะไรมึงก็หลงเมื่อนั้นแหละพระเจ้าแผ่นดินมึงไม่รู้สิมึงมาถูกอะไรมึงก็หลงเมื่อนั้นแหละกูหลงยันถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจนางเลยไอ้บุญกุศลนั้นทำให้หลงทำให้เจ้าแผ่นดินหลงด้วยบุญกุศลที่นางทำของปราณีตใส่บาตรด้วยพระเอาไปปั้นบาตรแต่นี่มายังไงก็พระเจ้าแผ่นดินอีกเพื่อนกันมาเที่ยวอยู่คนละเมืองเกิดไปถูกตัวนางนี่หลงขึ้นอีกแล้วคนหนึ่งอันนั้นก็ไปเมืองตัวเองไม่ได้จะตายเลยตกลงขอเพื่อนทำไงทุกทรมานก็บอกความจริงเขาบอกเขาก็เหมือนกันเอางั้นเราแบ่งกันคนละ7วันแบ่งกันคนละ7วันแต่นางเลยมีสามีเป็นเจ้าแผ่นดิน2คนเล่าแล้วก็เหมือนหยาบคายคือมันเรื่องของกรรมทำบุญมากเกินไปทำบุญมันทำดีเหมือนกันแต่อีส่วนหนึ่งมันเสียที่มันเป็นไม่ตั้งใจทำไอ้คนพายเรือไปถูกตัวนางก็เลยหลงอีกพายเรือข้ามฝั่งก็เลยได้สามีสามคนไอ้คนพายเรือก็ได้ข้ามไปก็ได้นางนี้ด้วยไอ้เจ้าไปดินจำนวนก็ได้เขาบอกว่าไอ้บุญที่ทำไปเนี่ยมันก็เป็นผลบุญแต่ว่านางไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์มันก็เลยได้สิ่งที่มันนี้มาเป็นอุปสรรคทำอะไรมันจึงมีอุปสรรคไงคนเรานะอ๋อแสดงว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้ละความโกรธทำบุญไม่ได้ละความโลภความจันทร์ขี้เหนียวหรือความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเพราะทำใจไม่ได้แต่ถ้านางทำใจได้นี่จะไม่มีอุปสรรคสิ่งนี้เลยที่นางได้ทำแบบนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคให้ทำให้นางต้องเป็นอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ถวายดินนั้นทำให้นางเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยจึงว่าทำอะไรมันเป็นบารมีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราทำของเราไว้แม้แต่เอาดินมาถวายพระก็ยังเป็นกุศลส่วนใจ คนเราบางทีก็ไม่คิดก็ยังหวงยังเสียดายอยู่ไอ้สิ่งที่เราทำดีไปนั้นมันเป็นของเราไปทุกแห่งเลยมันจะติดไปชาติหน้าด้วยทีนี้ถ้าเราทำบุญอะไรนี่เราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิต้องเจริญภาวนาต้องมีการปฏิบัติของเราอยู่เสมอมันจะเป็นเครื่องกำจัดกรรมจะพ้นจากอุปสรรคที่เป็นมารร้ายมาขัดขวางความดีของเราแต่นึกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันขอให้ปลงว่าเออเราคงทำกรรมแต่ชาติก่อนไหมเราฟังพระเทศน์แล้วเออมันก็น่าจะเป็นจริงเราคงจะทำอะไรไว้ขัดขวางไม่ดีไว้เราจึงมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่พิจารณาแล้วมันก็น่าจะเป็นจริง นู่นเราเชื่อกรรมแล้วเราก็ปลงตกสบายใจก็พยายามชดใช้ให้มันหมดไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาแทนเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะให้ทุกอย่างพุทธเจ้าก็ได้คืนมาหมดเลยให้ลูกก็ได้ลูกที่ดีให้สามให้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ดีให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติได้ดีกว่าเดิมหมดถ้าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเหมือนกับวาจาเนี่ยเราพูดดีเขาก็พูดดีตอบเราต้องพูดดีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดดีกันมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างลูกเราเนี่ยพูดดีมาตั้งแต่ในท้องแล้วออกมาก็พูดกับลูกดีมาตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะดีตลอดภรรยาสามีนี่พูดดีกันมาตลอดมันก็ดีตลอดแต่พอเรามาเข้าวัดกลับไปพูดดีมันก็ยังไม่ดีกับเราเลยเราจะไปนึกธรรมะไม่เห็นช่วยเลยฉันอุตส่าห์พูดดีมันยังพูดไม่ดีกับเราเจ้าต้องรู้ว่ากรรมที่อดีตเราไม่ได้ทำดีไว้มันจึงมาขัดขวางแต่ถ้าเราเริ่มดีมาตลอดมันจะต้องดีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังไม่ท้อถอยก็พยายามทำดีต่อไปจนกว่าความดีนั้นมันจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏจนได้ไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันได้ปุ๊บอย่างนั้น
1: เพื่อจะทำใจของเราให้เกิดบุญคือความสบายใจคือความสงบใจเกิดความเยือกเย็นใจดับความเร่าร้อนใจดับความทุกข์ประทมขมขื่นในดวงใจหรือดับปัญหาวุ่นวายในหัวใจของเราเพราะสมองความคิดคนเรามีแต่การปรุงแต่งเก็บความคิดนึกไว้สะสมไว้มากมายไม่รู้จะไปถ่ายเทออกไปทางไหนให้หมดถ้าพูดกันแล้วถ้าเป็นขยะก็เป็นขยะกองใหญ่ถ้าเป็นของปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลที่สะสมหมักหมมไว้ยาวนานไม่ใช่เพียงวันคืนเท่านั้นเทศบาลกรุงเทพเทศบาลเมืองนนท์เทศบาลทั่วไปก็กวาดเช้าและเย็นเช้ากวาดเย็นกวาดก็รู้สึกว่าแทบจะกวาดไม่ไหวมีทุกคนเอามาทิ้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่กินก็ทิ้งอะไรๆก็มาทิ้งรวมในถังขยะตามถนนหนทางเทศบาลก็กวาดเช้าไม่ใช่น้อยๆเป็นคันๆรถหลายๆคันรถเย็นก็มากวาดใหม่เป็นผู้กวาดอยู่ทุกวันกวาดทางเช้ากวาดทางเย็นยังไม่หมดขยะสักทีเดียวเพราะมีคนทิ้งมีคนทำให้เปรอะเปื้อนอยู่ทุกวัน เพราะคนทิ้งนั้นไม่ได้คิดถึงคนกวาดคนทิ้งไม่ได้คิดถึงคนกวาดว่าคนกวาดนั้นมีคนกวาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่คนทิ้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนขยะขลับไม่ไหวใส่รถรุนแล้วยังต้องใส่รถบรรทุกอีกเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเต็มกรุงเทพเต็มเมืองก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยถ้าไม่เอาไปทำให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะสิ่งปฏิกูลหมักหมมเป็นของมีโทษมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้แหละจึงว่าแค่กวาดเช้ากวาดเย็นนะยังไม่ชนะความสกปรกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเรานี่คือเหมือนเทศบาลเหมือนเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดตลอดวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่เราไม่มีไม้กวาดเลยสักอันเดียวเราเป็นเทศบาลที่ปล่อยละปางไม่เก็บกวาดเลยก็มะหมมความคิดต่างๆเช่นเรื่องปัญหาทุกข์ในครอบครัวปัญหาทุกข์ในการงานปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่เราประสบพบเหมือนกองขยะที่สะสมหมักหมมไม่เคยกวาดออกไปเลยคิดมากๆแล้วก็เป็นทุกข์คนเดียวใจก็เศร้าหมองคนเดียวเร่าร้อนคนเดียว ท้อถอยอยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิธีกวาดไม่มี

ทำยังไงใจเรามันสะสมเหมือนกองขยะเทศบาลขนาดเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นแล้วยังสะอาดไม่ได้เลยกวาดเช้าสะอาดเช้ากลางวันสกปรกกวาดเย็นสะอาดเย็นกลางคืนก็สกปรกไม่มีเวลาที่จะว่างได้เลยเพราะมีแต่คนเข้ามาทิ้งใจเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเก็บไว้ในสมองนี่จนลกสะสมไว้จนมึนเมาจนมึนเมาจนมัวเมาไปหมดแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไรที่มันทุกทุกวันนี้นี่แหละเราจึงมาพิจารณาใจของเราสมองของเราว่าสะสมไปมากแล้วก็ต้องหัดมากวาดมาชำระใจให้มันสงบให้มันว่างให้มันสว่างคือมาทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและทำความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อชนะสิ่งสกปรกในใจที่รกรุงรังในสมองเรา มันเป็นทางดีที่เมื่อเรากำจัดได้แค่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการปัดกวาดชำระให้สะอาดเช้าหนึ่งเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการชำระปัดกวาดตอนเย็นให้สะอาดขณะหนึ่งก็ยังพอสู้กับความสะสมได้ยังจะพอสู้กับสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับทางหูทางตาเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่กวาดไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้กวาดเลยไม่ได้แสดงใจคนมีแต่เพิ่มพอกพูนมากขึ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเรามีหลักของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเป็นเทศบาลที่ดีที่จะชนะความสกปรกชนะความไม่สะอาดรกรุงรังให้เกิดความชื่นบานรื่นเริงในใจของเราความดีที่เราทำไว้นั้นมันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองหยิบใช้ได้แต่ว่าเอาติดตัวไปในภพหน้าไม่ได้หรือเป็นในชีวิตจิตใจของเราไม่ได้มันยังมีความเสียดายอะไรอาวรณ์ยังมีความผิดพลาดมีการแตกสลายแต่ว่าศีลสมาธินั้นไม่มีผิดพลาดไม่มีแตกสลายไม่มีเป็นอื่นผู้ใดทำไว้ผู้นั้นก็ย่อมเห็นเป็นของเราว่าโรคนี้เราจะพึ่งได้ก็คือศีลทานภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นก็เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาแสวงหาธรรมเหมือนกับเรามาปัดกวาดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ให้เลอะเปื้อนมันจะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองวุ่นวายเมื่อเรายิ่งเราขยันปัดกวาดเช็ดตูมากขึ้นใจของเราก็จะร่องเตียนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องความโกรธเป็นหญ้ารกความโลภเป็นหญ้ารกความหลงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่หมักหมมอยู่นานความหลงที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักมีปัญญาแยกแยะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นคนหลงในสังขารและโลกนี้ว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังคิดหมกมุ่นอยู่ในทางโลกไม่คิดแสวงหาธรรมเชื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบทางใจของเราฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสู่ทางธรรมเพื่อจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไปนำไปเกิดในสิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังได้สังคมสมาคมกับสิ่งที่ดีเมื่อเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดความลื่นเลงบันเทิงใจเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกข์กับเราเช่นเราได้คบคนดีอย่างเนี้ยคนที่พูดกับเราดีๆท
ทำอะไรก็ไปในทางแนวทางที่ดีไม่ได้จ่อไปในทางที่ไม่ดีเราอยู่กับคนที่ดีเราก็สบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดเคืองใจแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดก็ไม่ดีกระทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเร่าร้อนใจฉะนั้นศีลทานภาวนาที่เรามานี่เราก็มาชำระมาสะสมแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขัดเกลาปัดกวาดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันมีความวุ่นวายใจนั้นให้จบไปให้สิ้นไปฉะนั้นการที่เราเลือกทำความดีนั้นก็ถือว่าถูกแล้วใครจะว่าโง่ใครจะว่าเง่าใครจะว่างมงายใครจะว่าไร้สาระใครจะว่าเป็นค่ำครึเป็นคนไม่มีสมรรถภาพอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำความดีเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจของเราได้มากเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดนะเราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างบางคนบอกแหมคนเข้าวัดทำไมชอบว่ากันชอบพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็บอกว่าคนเข้าวัดน่ะดี 50% แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านน่ะนะจับไม่ถูกเลยก็เรียกว่าโบราณเขาบอกว่ามะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกมันกริ้งตลอดเวลาจิตใจคนหรือว่าใจนี่มันไม่มีว่าจะสงบได้เช่นคนอยู่บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ถึงปากถึงคอเหมือนกันใครจะด่าเขาก็ด่าตอบใครจะว่าเขาก็ว่าตอบแต่มาที่วัดเนี่ยไม่มีใครที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกคนก็อยากจะสงบกายวาจาแต่เขาเอาคนวัดไปเปรียบเทียบกับความดีกับความสงบที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าคนวัดนั้นมีค่าไม่สูงแต่ยิ่งคนมาวัดนั้นมีค่ามากถ้าประเปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมภายนอกเลยจะเห็นเลยว่าคนที่มาเข้าถือศีลถือธรรมนั้นเป็นคนที่สงบแล้วเป็นคนที่พยายามจะปรงที่พยายามจะละแล้วบางคนนี่บอกเมื่อตอนยังไม่เข้าวัดนี่ทำใจไม่ได้เลย ทำใจอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางไม่ได้เลย ดีกว่ามาวัดนี่ดีเสียมากมายแล้วไม่ด่าไม่บ่นไม่แช่งใครซะเยอะแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเราก็ยอมรับว่ามันยังมีก็ไม่ใช่ว่าเราจะประกาศตัวว่าคนเข้าวัดจะต้องบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีริ้วไม่มีรอยของความชั่วความไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงพิจารณาเลยว่ามันก็มีคนมีทั้งดีทั้งชั่วที่จะต้องเอาไว้เป็นธรรมะพิจารณาเราไม่ใช่เหมาคนวัดจะต้องดีทุกคนแล้วเราจึงจะเข้าวัดจะต้องพูดเพราะทุกคนจะต้องใจเย็นทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันทุกคนจึงจะเข้าวัดถ้าเรารอให้คนดีหมดทั้งโลกทั้งวัดเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มองตัวเองแน่นอนได้ทำความดีให้ตัวเองแน่นอนเพราะรอคนอื่นดีซะก่อนเลยตนเองไม่ได้ดีอะไรเลยฉะนั้นเราจะไปรอคนอื่นดีเราต้องทำให้ตัวเองดีเพื่อจะรอคนไม่ดีเข้ามาทำตัวเองให้ดีนั่นแหละรอคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะตามเราเองไม่ใช่ให้เราไม่ดีรอให้คนอื่นดีแล้วเราจึงจะไปตามเท่ากับเราเข้าวัดแบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าวัดหาทางดับทุกข์ไม่ใช่เข้าวัดใช้ปัญญาดับทุกข์เราไม่รอใครถือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้ชีวิตอันดีแล้วได้โชคชะตาราศีเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีวาสนาดีแล้วจะต้องเอากายวาจาใจเนี่ยทำบุญกุศลไปแล้วไปในภพภูมิข้างหน้ามันจะได้ไม่อาภัพไม่อับจนเพื่อจะทำเพื่อรอความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ไปรอความดีให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทำเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละจึงว่าทำให้ตัวเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิเอาไว้พิจารณาดับทุกข์ที่ใจไม่ใช่นั่งให้หลับต
ตาเป็นตัวแข็งเป็นหัวตอไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ทำให้รู้ทุกข์ทำให้รู้สุขแล้วเพื่อจะละทุกข์ละสุขทำให้รู้ว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเป็นอะไรเราจะได้เดินไปถูกต้องไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อจะทำอย่างอื่นทำสมาธิเพื่อให้สติมันดีใจมันเย็นแล้วเมื่อเกิดทุกข์เกิดความไม่ดีใจเกิดความเสียใจก็เอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาดับความเสียใจเพราะความเสียใจนั้นเป็นความร้อนใจสมาธิเป็นการเย็นใจเราก็เอาความเย็นใจนั้นไปดับความร้อนใจเขาเรียกปฏิบัติมีปัญญาเพื่อดับทุกข์ที่ใจเราเพราะความโกรธความเกลียดความชังความคิดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็มีความเมตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปดับสิ่งที่ไม่ดีหมดไปได้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาศีลธรรมนี้มาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ระดับทุกข์เราก็จะได้สมกับที่เราได้เข้าวัดมาแสวงหาธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจึงเห็นว่าสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีที่เราแสวงหาให้รู้จักทุกข์ที่ใจแล้วก็พยายามดับทุกข์ที่ใจเราวันนี้ก็สมควรเกเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ข้องใจที่ได้ปฏิบัติกันไปแล้วรู้สึกว่ามีความข้องใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกิดผลแก่ตัวเองมากน้อยอย่างใดบางคนนั่งไปแล้วก็รังเลสงสัยว่าทำไมกิเลสตัวเองมันจึงไม่หมดไม่สิ้นไปสักทีนั่งแล้วก็ยังเกิดกิเลสอยู่นั่นเองอันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ว่ากิเลสนั้นมันไม่เจืองหมดง่ายเป็นเรื่องที่อยู่ในฝังลึกคืออยู่ในอนุสัยหรือในห้วงลึกของจิตเราถ้าเราไม่มีความเพียรจริงๆแล้วมันก็ต้องเกิดต้องอยู่กับเราตลอดไปทำให้เรามีทุกข์บ้างมีสุขบ้างเอาดีทั้งหมดไม่ได้เรื่องจิตเราต้องพยายามฝึกให้สตินั้นมั่นคงการที่เราจะมีสติเราก็ต้องใช้อริยบททั้ง4อริยบทเดินอริยบทนั่งอริยบทนอนอริยบทยืนเวลาอริยบทเคลื่อนไหวต่างๆกินเดินนั่งนอนเราก็รู้ตัวของเรารู้ว่าจะเดินทำไมอย่างนี้เราก็ถามตัวเองเดินไปแล้วเราก็รู้ว่านั่งนั่งเป็นสุขก็รู้นั่งเป็นทุกข์ก็รู้นั่งเฉยๆก็รู้กินเดินนั่งนอนเราก็มีความรู้ตัวเองอย่างนั้นคือทำให้ติดต่อกันการที่เราทำให้ติดต่อกันนั่นจะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมีความเยือกเย็นไม่เคยใจลอยไม่เคยเผลอไม่เคยคิดเรื่องเก่าหรือไม่คิดเรื่องใหม่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะมีสติควบคุมมองเห็นอารมณ์ตัวเองว่าคิดอะไรอยู่เรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามดูตัวเองตลอดถ้าเราเผลอตัวจิตมันก็ไปอื่นมันก็ไปเป็นอารมณ์อื่นฉะนั้นถ้าเราสนใจเราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มันเห็นผลในปัจจุบันในชาตินี้การนั่งสมาธิการเดินการยืนการนอนนี้เราก็ทำได้สม่ำเสมอเหมือนกันจะเป็นนึกว่านั่งแล้วสงบกว่าเดินหรือกว่ายืนแต่ความเป็นจริงเนี่ยอริยบททั้ง4เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยสามารถบรรลุได้อริยบททั้ง4ถ้ามันจะสงบอาการอย่างใดก็สงบถ้ามันจะสำเร็จอาการอย่างใดก็สำเร็จจะยืนก็สำเร็จได้จะนั่งก็สำเร็จได้จะนอนก็สำเร็จได้แต่ว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะมีการควบคุมจิตของเราอยู่ตลอดเวลา

เรื่องปฏิบัติก็เราต้องพยายามศึกษาจิตของเราให้มากที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมกายเป็นอย่างไรกายมันก็มีเวทนาจิตก็มีเวทนาธรรมเป็นผู้ผลจากการปฏิบัติผลจากการพิจารณาจึงรู้ธรรมเห็นธรรมจิตใจที่เราเสื่อมและเจริญก็อยู่ที่จิตทั้งหมดพิจารณาอริยบททั้งสี่ยืนพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณากินพิจารณาคิดนึกก็เคลื่อนไหวอย่างไรก็พิจารณาอันนี้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นกายเราเนี่ยมันมี

ยืนพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณากินพิจารณาคิดนึกกับเคลื่อนไหวอย่างไรก็พิจารณาอันนี้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นกายเราเนี่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งอย่างนี้เป็นสุขนั่งไปนานๆมันเกิดทุกข์ก็ต้องขยับพอขยับไปท่านั้นทุกข์ก็ตามไปอีกพอสุขนิดหน่อยเดี๋ยวก็ทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินไปยืนไปเดินก็สบายใจดีเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ตามมาอีกยืนเดินก็ไม่สบายใจก็ต้องลุกมานั่งลุกต้องกลับมานั่งอีกเราจะมองเห็นเลยว่ามันไม่มีเที่ยงอะไรเลยยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ในอิริยาบถทั้งสี่อยู่เรื่อยไม่จิตเราไปคิดอย่างอื่นเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณากายก็พิจารณาเวทนาไปด้วยสุขก็ดีที่ใจทุกข์ก็ดีที่ใจเมื่อเรามองเห็นใจเราได้จิตมันก็สงบได้จิตก็สว่างได้จิตมันก็ตื่นขึ้นได้คนเราที่ทำอะไรพลั้งพลาดพลั้งเผลอไปก็การคุมจิตไม่อยู่ขาดสติไม่มีสติควบคุมจิตเพราะกำลังสมาธิไม่พอสติจึงอ่อนแอเลวไหลมันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามฝึกสติของเราตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรแล้วก็มีสติรู้กายเคลื่อนไหวของเราการที่เรามีสติรู้กายเคลื่อนไหวอันนั้นเนี่ยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมากขึ้นอันนี้เนี่ยผลของการปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานเมื่อพิจารณากายกายเราก็พิจารณาได้ทุกอย่างจิตสงบแล้วพิจารณาทั้งกายภายในพิจารณาทั้งกายภายนอกพิจารณาตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกอะไรอย่างนั้นการพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในการปลงละอารมณ์ที่มันไปคิดเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้มองเห็นว่าสภาวะร่างกายของเรานี่ก็ยึดถืออะไรไม่ได้ไม่มีของจีรังยั่งยืนไม่มีของอะไรมั่นคงเป็นของต้องเกิดดับแตกสลายในที่สุดการพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสติปัฏฐานก็เริ่มสมบูรณ์เป็นมหาสติปัฏฐาน4ได้มีกายมีเวทนามีจิตรู้จักจิตใจของเราควบคุมเมื่อก็รู้ธรรมธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตธรรมที่เสื่อมไปกับจิตมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งวางเฉยมีทั้งไปธรรมะมันก็เกิดไปธรรมะก็เสื่อมเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลของจิตมันไม่มีตัวตนมันก็แตกดับหมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรคงทนอยู่ได้ก็มองเห็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรจิตเราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องพยายามติดตามดูตัวเองให้มากถ้าเราสนใจในเรื่องของความสงบเราก็ต้องพยายามฝึกยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกวันอันนี้เป็นครูที่ดีของเราสติปัฏฐาน4ยืนให้รู้กายรู้ใจนั่งให้รู้กายรู้ใจนอนให้รู้กายรู้ใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้กายรู้ใจให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรไม่งั้นเราจะเป็นคนหลงไม่รู้ความจริงมหาสติปัฏฐาน4นี้จะช่วยเราได้มากช่วยเราทำให้เราได้เข้าสู่ทางองค์มรรค8ได้ให้มีสัมมาทิฏฐิการเห็นถูกต้องไม่งั้นเราก็จะเห็นในสิ่งที่ผิดๆจริง

ที่หลอกลวงสิ่งที่งมงายไร้สาระฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี่เราจึงต้องละหมดเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยละหมดไม่มีอะไรติดตัวเลยแต่เป็นพระก็เหลือแต่เพียงบาทใบเดียวผ้าสามผืนตอนนั้นเราต้องละให้หมดเลยละไม่มีเหลือเลยเมื่อจิตรู้ธรรมะแล้วก็มองเห็นธรรมะเป็นของถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ละอะไรเลยอย่างนี้ไม่เสียทัศนะอะไรเลยพอธรรมะเกิดขึ้นมามันก็ยึดเป็นตัวเป็นตนอีกกับหนักแน่กับหนาแน่นมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรก่อนจะปฏิบัติเราไม่ได้ทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของเรานั้นมีพื้นฐานพออันนี้สติปัฏฐานสี่นี่ช่วยได้ช่วยทำให้คนได้มีอารมณ์ธรรมะตลอดวันเราจะเห็นว่าเรามีธรรมะตลอดวันยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกอะไรมันก็มีสติควบคุมตัวเองอันนี้เราก็ควรจะทำกันทำให้มันเกิดผลขึ้นมาในตัวเราก็เคยอธิบายไปแล้วเรื่องสติปัฏฐาน4วันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าญาติโยมก็คงจะเข้าใจในว่าสติปัฏฐาน4นั้นคืออะไรมหาสติปัฏฐาน4ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมมีเวทนานี้ก็เป็นเวทนาที่กายก็คือเจ็บปวดเจ็บปวดเป็นทุกข์อย่างเงี้ยสังขารมันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดมีอาการต่างๆขึ้นมาฉะนั้นเราก็รู้ว่ากำหนดกายพิจารณาอย่างนี้มีกายมีเวทนาเราก็รู้เวทนาก็พิจารณาเวทนาที่ใจเรามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอุเบกขาเวทนาการปฏิบัติเราก็เรียนรู้ที่ใจเราว่ามีเวทนาอะไรมีกายมีเวทนามีจิตจิตก็อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่อันเดียวกันคือความคิดนึกอันเดียวกันเราก็รู้ว่าจิตชอบใจไม่ชอบใจถ้าเกิดถ้าจิตชอบใจมันก็แสวงหาสิ่งนั้นไว้ถ้าไม่ชอบใจก็พยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไปแต่แล้วเราก็รู้เลยว่าจิตที่มีเวทนาย่อมรู้ว่าสุขทุกข์และวางคือบางทีมันก็วางไม่ได้ส่วนมากมันจะวางไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยคนเราเมื่อเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาแล้ววางไม่ค่อยเป็นคนที่จะรับความจริงมีน้อยโดยมากก็ปฏิเสธไปเมื่อรู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วไม่มีอะไรธรรมะล้วนธรรมะสติปัฏฐาน4ธรรมะมหาสติปัฏฐาน4อันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเพราะเราเริ่มต้นกันมานั้นไม่มีอะไรเราเริ่มต้นปฏิบัตินั้นไม่มีอะไรจนกว่าเราจะรู้เรื่องของใจเราได้จนจะได้รับความสุขสงบได้นี่เราก็เรียกว่าเราก็มีอะไรมั่งแล้วเราก็ควรจะทำต่อไปไม่ควรทอดทิ้งดังนั้นเมื่อเรามีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องพยายามมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ระวังเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเดินเรากำลังนั่งเรากำลังนอนเรากำลังกินกำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้เราสำเนียกตนให้พิจารณาตนอยู่เนืองๆไม่ขาดสายเมื่ออินทรีย์สังวรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการบ่มให้เกิดศรัทธามากขึ้นเกิดความเพียรมากขึ้นเกิดความพยายามมากขึ้นแล้วก็สามารถตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตได้ทำให้ใจนั้นไม่เคยฟุ้งซ่านเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าถึงสติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4นี้เป็นหลักตายตัวที่นักปฏิบัติทุกรูปทุกนามทุกคนจะต้องเอาหลักยึดเพื่อทางพ้นทุก
ไม่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าทางพ้นทุกข์เป็นอย่างไรมองไม่เห็นทางว่าเราจะช่วยตัวเองได้อย่างไรตอนนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้จึงว่าเป็นบาดฐานเป็นบาดฐานอันยังดีที่จะทำให้เราก็ไปก้าวไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอริยะเจ้าหรือเป็นอริยะสงฆ์อริยะเจ้าอริยะสงฆ์นี่คืออะไรก็คืออริยะคือการทำความเพียรไปจนถึงความไม่มีอะไรเห็นว่าความไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตักแต่ว่าธาตุอาศัยกินเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเมื่อเรารู้ว่ากินเดินนั่งนอนนี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้เรานั้นปลงวางได้เรียกว่าสมถะเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี่นักบวชทุกองค์จะต้องทิ้งไม่ได้เพราะมันมีกำกับอยู่แล้วศีลจังวรอินทรีย์จังวรมันก็เรื่องของการเดินยืนเดินนั่งนอนทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้วิธีการกำหนดที่จะให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงว่าอารมณ์ของสมถะก็ดีอารมณ์วิปัสสนาก็ดีก็เกิดจากการปฏิบัติบางคนก็สงสัยว่าสมถะจะเป็นอย่างไรวิปัสสนาจะเป็นอย่างไรคือสงสัยแล้วไม่ได้ทำดูมันก็สงสัยเรื่อยไปแต่ถ้าสงสัยแล้วเราทำดูมันก็หมดความสงสัยได้แต่นี้เราจะหมดความสงสัยก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความพยายามที่จะตั้งสติให้มากขึ้นเพราะว่าสติปัฏฐาน4นี่เป็นพื้นฐานอย่างดีที่จะทำให้เรารู้เรื่องอารมณ์สมาธิได้มากขึ้นเราก็ต้องเพียรเช้าเพียรเย็นพยายามนั่งพยายามเดินพยายามยืนพยายามควบคุมใจของเรานะเข้านะเข้ามันก็สงบได้นะเข้าก็เยือกเย็นนะเข้าก็ปล่อยวางได้ท่านนี้เองที่เราจะเพียรทำเพื่อความสงบท่านนี้สมถะนี้เป็นบาดฐานให้วิปัสสนาถ้าไม่มีความสงบแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดเลิกละอะไรไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันมีมากฉะนั้นเราจะต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานให้มากขึ้นสมถะให้มากขึ้นทิ้งไม่ได้สมถะสมถะนี่เปรียบเหมือนคนปลูกต้นไม้นั่นแหละปลูกต้นทุเรียนนะปลูกต้นผลไม้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันเป็นบาดฐานต้นไม้มันเป็นบาดฐานรากแก้วเป็นบาดฐานให้กับลำต้นลำต้นเป็นบาดฐานให้กับดอกใบฉะนั้นเราก็ต้องพยายามขยันหมั่นเพียรพยายามที่จะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นให้ลูกให้ต้นนั้นเกิดขึ้นจนพยายามใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินอย่างถึง5ปี6ปี7ปี8ปีบางคนว่านานแต่ความจริงแป๊บเดียวเอาไปทำประโยชน์ตัวเองได้อีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามพิจารณาให้มากว่าสมถะนี่เป็นบาดฐานให้สู่วิปัสสนาได้ผลเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่สำเร็จขอให้เราทำถูกต้องเถอะให้เข้าไปในหลักของกรรมฐานทั้ง40ก็แล้วกันตอนนี้ถ้าว่าเรามีแต่วิปัสสนาเจริญบางคนไปถามบอกมีแต่เจริญวิปัสสนากลัวจะติดสมถะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าใครไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองก็เราหลงสมถะก็ไม่เข้าใจตัวเองไปหลงวิปัสสนาก็ไม่เข้าใจตัวเองคือมันไม่เข้าใจตัวเองก็หมายถึงว่าไม่เข้าใจทั้งสมถะและวิปัสสนาตัวเองยืนอยู่ตรงไหนคือไม่เข้าใจตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอันนี้ทำให้เราหลงงมหาหลักการไม่ได้ใครมาว่าไงเราก็เฟ่เอาหลักไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่มีพื้นฐานของสมถะคนมีพื้นฐานของสมถะเนี่ยจิตมันแน่นจิตมันแน่นมันแบบมั่นคงมันไม่ค่อยหวั่นไหวจิตแน่นหมายถึงว่าไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆคือทำยังไงก็ทำอย่างนั้น
มื่อจิตมันแน่นเป็นอย่างนั้นจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่วุ่นวายจะไม่ปรุงแต่งอะไรแต่นี้ผู้ที่เจริญวิปัสสนานะเมื่อมีสมถะแล้วมันง่ายพอเราสงบแล้วพอมาพิจารณาอะไรมันก็ง่ายมันง่ายไปหมดเพราะอะไรอำนาจของสมถะนั้นทำให้ละกิเลสได้ไปมากมายอันนี้เราจึงต้องพยายามว่าสมถะเป็นบาดฐานที่ดีอย่าไปติเตียนว่าภาวนาสมถะแล้วจะไม่บรรลุสงบแล้วจะไม่บรรลุก็พระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านสงบก่อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระอนนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะหรือมหากัจจายนะหรือโกฏัญญะเนี่ยก็สมถะทั้งนั้นแต่ว่าไปเจริญวิปัสสนานั้นเจริญอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์วิปัสสนาก็เป็นลักษณะของการที่เราเมื่อเราเจริญฌานได้สมบูรณ์แล้วเราก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาก็คือการพิจารณากายนั่นเองพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพิจารณากายภายในภายนอกเป็นการปรงเป็นการละเป็นการให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดแต่ถ้ามันสงบมันก็พิจารณาได้ถ้าไม่สงบพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นคนเราจะพูดธรรมะว่าสมถะติดอะไรฌานติดอะไรจะไปเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมความจริงไม่เป็นหรอกพรหมไม่ใช่เรื่องเป็นง่ายคนที่ไปติดพรหมนะปิดติดน้อยโดยมากก็ไปติดนรกมากกว่าติดเปรตติดอสุรกายจิตใจมันยังไม่สงบมันจะไปติดพรหมได้ยังไงคนที่ติดถึงขั้นนั้นต้องเป็นคนมีศรัทธาแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจึงว่าเราต้องพยายามสนใจนะพิจารณาว่ามาเรื่องสมมติกันขึ้นมาใหม่แต่ความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทุกคนรู้หลักของตัวเองอยู่แล้วสมถะนี่ทิ้งไม่ได้นะสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนาละแก้วนี้เป็นบาดฐานให้ลำต้นเป็นบาดฐานให้กับดอกใบศีลสมาธิปัญญานี่เป็นบาดฐานให้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี้จะทำให้เราฉลาดและเป็นการควบคุมได้ตลอดวันยืนเดินนั่งนอนจะกินจะคิดจะนึกจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเคลื่อนไหวไปไหนก็ต้องรู้ตัวของเราการรู้ตัวมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นสติมากเท่านั้นที่จะไปกำจัดอารมณ์ภายนอกที่คุณมัวสมองได้ดังนั้นพอเรามาปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานมากๆแล้วทำให้ใจสงบมากๆขึ้นแล้วก็พิจารณาได้ง่ายเจริญปัญญาได้ง่ายแต่นี้คนเราไม่รู้นะนึกว่าคนบอกพุทโธแล้วไม่สำเร็จเป็นสมถะต้องไปหนอจึงจะสำเร็จพุทโธแค่สมถะหนอจึงจะเป็นวิปัสสนาหรือว่าบางทีบางคนก็บอกต้องพุทโธจึงจะสำเร็จหนอก็เป็นสมถะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วการบริกรรมภาวนานี่ตามหลักกรรมฐาน40เป็นเหมือนกสิณเป็นเหมือนอนุสติภาวนานี่เป็นอนุสติไปหมดแต่การดูการเห็นนั่นเป็นกสิณการดูหลับตาลืมตานั่นเป็นกสิณแต่ถ้าการภาวนานี่เป็นอารมณ์ของสมถะทั้งหมดถ้ายังมีบริกรรมอยู่เป็นอารมณ์สมถะทั้งหมดยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นยกจิตขึ้นพิจารณาจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองเห็นความเปลี่ยนไปเห็นความไม่เที่ยงของจิตอันนั้นเป็นอารมณ์วิปัสสนาเห็นความแตกดับไปนั้นคือไม่ใช่ตัวบริกรรมเป็นตัวรู้ตัวเห็นแต่ตัวที่บริกรรมนี่ไม่ใช่นะเป็นบาดฐานเป็นสมถะแต่ก็นี่เนี่ยอันนี้ที่ควบคุมสติทำให้จิตใจของเราไม่ไปฟุ้งซ่านอะไรทำให้เราพิจารณาเห็นหลักความจริงได้แต่เราจะไปจัดว่าเป็น
เอาวิปัสสนาไม่ได้

เพราะมันยังยึดบริกรรมอยู่แต่ว่าบางทีคนเราบริกรรมมันก็เห็นจิตตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้เจตเห็นจิตตัวเองก็เป็นวิปัสสนาได้ฉะนั้นอาการบริกรรมบางทีพุทโธก็เห็นจิตบางคนคิดนึกกับพุทโธพอคิดอดีตกับพุทโธคิดอนาคตกับพุทโธบางคนคิดอดีตกันหนอคิดอดีตหนอคิดอนาคตหนอพุ่งสั้นหนอคิดหนออะไรเงี้ยมันก็เห็นจิตตัวเองมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทั้งพุทโธและทั้งหนอมันก็เห็นได้เหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปสงสัยไม่สงสัยว่ามันเป็นอารมณ์สมถะหรืออารมณ์วิปัสสนาเราจะรู้กับตัวเองเลยว่าเราเป็นอย่างอะไรคนเราไม่ค่อยมีฌานไม่มีเรื่องติดฌานเนี่ยไม่ใช่เรื่องติดง่ายถ้าติดได้มันใกล้บรรลุแน่นอนคนไหนได้สมาธิเขาออกสมาธินิยมใกล้พระนิพพานถ้าสนใจอย่างนั้นมันก็ใกล้สำเร็จติดถ้าเรามีอารมณ์ฌานอยู่เสมอไปถ้าเกิดมีปัญญามันก็ทะลุปลุกปลงมองเห็นไปทะลุกำแพงไปว่างั้นเถอะปัญญานี่มองเห็นทะลุดินทะลุฟ้าทะลุกำแพงทะลุภูเขาปัญญามันมองทะลุไปหมดมองทะลุไปทุกอย่างมองละเอียดละออไปหมดปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองอะไรตัดไปได้หมดแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนเดิมมันตัดอะไรไม่ได้ก็ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนคนธรรมดาในเมื่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเจริญวิปัสสนามันข้ามอารมณ์นั้นไปได้ก็ย่อมบรรลุได้ฉะนั้นต้องสมถะเราก็มีเหมือนกันวิปัสสนาพวกเราก็มีเหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้กายเห็นกายรู้เวทนาฉะนั้นจึงว่าเราไม่ต้องมาโมว่ากันเรื่องสมถะวิปัสสนาบางทีเรามันเป็นคนไม่รู้อารมณ์สมถะไปโจมตีคนอื่นว่าเราเป็นอารมณ์วิปัสสนาอยู่เรื่อยทั้งที่ตัวเองก็ทำสมถะอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันทิ้งไม่ได้บาดฐานเหลือเกินถ้าทิ้งแล้วเราก็ไม่มีพื้นมั่นเลยจะทำให้เราเลวไหลได้ในการปฏิบัติธรรมอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าวิปัสสนาและสมถะนั้นควบคู่กันอยู่ด้วยกันคนคนเดียวกันแต่ปฏิบัตินำกันไปได้อันนี้ถ้าเรารู้เรื่องของวิปัสสนากับสมถะแล้วเราก็ไม่รังเกียจไม่โจมตีกันจะภาวนาบทไหนก็เป็นอุบายไปสู่ความพ้นทุกข์จะพุทโธก็ดีสมาหังก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีอันนี้แต่ละนานาจิตตังนานาความเห็นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะให้ทุกคนมาเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้เห็นหลายๆอย่างนั้นมันก็เกิดประโยชน์ทำให้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรปฏิบัติก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4นี่เนี่ยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้พูดรู้คิดรู้นึกรู้อะไรรู้ที่ตัวเองให้ได้รู้เรื่องของจิตใจให้ได้ถ้าเรารู้เรื่องจิตใจไม่ได้นะมันคอยจะลืมตัวคนเราถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้โดยมากมันก็จะทำอะไรไปตามกิเลสตัวเองทีนี้เราต้องพยายามหัดควบคุมตัวเองให้ได้ถ้าเราควบคุมตัวเองได้มันก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้นฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราจึงเป็นจำเป็นต้องมีสติให้รอบคอบมีสติให้สมบูรณ์ในการควบคุมไม่ให้มันหลงเกินไปเราพิจารณาความตายให้มากว่าเราหนุ่มแก่อย่างไรก็ต้องตายต้องพัดพรากจากของรักแล้วก็คิดว่าความตายนี้จะต้องมีขึ้นอยู่กับทุกคนทั้งเราทั้งเขาทำอะไรก็ต้องนึกว่าเป็นบุญทั้งหมดเขานี่ก็ได้อธิบายย่อๆเพียงว่านี่ในอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาหรือว่าการติดจิตเราก็เข้าถึงธรรมะเหมือนกัน

ท่านบอกว่าภิกษุเข้าฌานออกฌานแล้วก็ใกล้พระนิพพานภิกษุรู้จิตเรียนจิตนั่นก็คือใกล้พระนิพพานคือมันรู้มากๆขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นการปล่อยวางได้ก็ใจก็สบายแต่ในเรื่องวิปัสสนาเราอยากบรรลุสำเร็จไม่มีอะไรหรอกวิปัสสนาก็ทำสมถะเป็นบาตรฐานให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาพอยกจิตขึ้นพิจารณามันก็เข้าใจได้ทันทีแสดงว่าบาตรฐานนี่มันตอกเรื่องกันจริงๆสมถะไม่มีแล้วจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้ที่คนทำได้นี่เพราะว่าอะไรเพราะมีพื้นอยู่ก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้มันผ่านพ้นอันนี้ไปเราก็ต้องพยายามเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นธรรมะเขามองตัวเองเป็นกระจกด้านหน้าที่มองอยู่ตัวเองตลอดวันแล้วเราทำอะไรรับผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ทำให้เรานั้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นญาติโยมก็คงจะเข้าใจนะว่าอารมณ์สมถะก็คือความสงบที่เรารู้จักเจริญจิตใจของเราให้เข้าความสงบมากๆเช่นบางคนสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นบางครั้งสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นเรื่องราวบางครั้งแต่สงบมันก็ต้องรู้เรื่องราวต่างๆแต่ว่าเราไม่ไปใส่ใจคือได้ยินเสียงแต่เราไม่ไปใส่ใจก็ใช้ได้ตอนนี้การตัดใจนี่สิสำคัญพอเห็นอะไรเราไม่ค่อยไปติดไปยึดไม่ค่อยได้ปล่อยไม่ค่อยได้วางการไม่ได้ปล่อยได้วางทำให้เรากลายเป็นคนมีตัวตนมีอุปาทานมากเลยปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวแบกโลกอยู่คนเดียวแบกบ้านอยู่คนเดียวแบกลูกแบกหลานอยู่คนเดียวมันก็ปลงไม่ตกเพราะอะไรเพราะเราไปยึดทุกอย่างอันนี้เราต้องมาหัดฝึกให้มันไม่มีอุปาทานไม่ให้มีอุปาทานอย่างไรอุปาทานแปลว่าความยึดถือตัวตนยึดถือสิ่งของยึดถือต่างๆเมื่อเป็นงี้เราก็ต้องเจริญพิจารณาว่าความแก่ความตายมีกับเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่ามันจะแก่มันจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ไอ้เรื่องแก่ตายนี่ 100% อยู่แล้วทุกคนหนีไม่พ้นเมื่อทุกคนหนีไม่พ้นก็ต้องรีบทำความดีกลัวตายก็ต้องรีบทำความดีเพื่อจะเอาความดีไปไม่รอช้าไม่ประมาทไม่อยู่คนเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ช่วยตัวเองได้สมถะนี่มันเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาเรียกว่าพาไปส่งถึงฝั่งแต่ว่าเรือไม่ได้ขึ้นไปด้วยคนในเรือนั้นก็ขึ้นฝั่งไปการศึกษาหาความรู้ก็คือการศึกษาหาความรู้ที่จิตเรานั่นเองจิตพุทธะที่ใจเรานั่นเองอยู่ภายในนั่นเองถ้าเรารู้ได้นี่เราก็ไม่หลงก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้จะกินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้เรื่องของเราเราก็พยายามภาวนาของเราให้ใจเราสบายไปคนเราเพื่อฟุ้งซ่านคิดมากหรือเงินจะปวดหัวมันจะมีการรับผิดชอบสูงฉะนั้นเราก็พยายามตัดปฏิเสธสิ่งนี้ไปการรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยสำคัญโดยมากพอเราเผลอตัวเราก็จะรับรูปรับเสียงมาแล้วเราพอมาถึงใจเราก็มาคิดปรุงแต่งจึงเกิดเล่าร้อนใจแล้วก็ต้องไปให้เห็นให้รู้อย่างนั้นอันนี้เราตามกิเลสจะเคยไม่ได้ควบคุมไม่ได้แก้ไขอารมณ์วิปัสสนาญาณกับสมถะนี่เป็นอารมณ์ของพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนและท่านก็สั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตามท่านก็ไม่รู้อะไรแต่ท่านก็ทำจนรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมท่านจึงได้วางว่าสมถะเป็นบาตรฐานให้วิปัสสนากรรมฐาน40นี้พระองค์ท่านวางไว้เพื่อจริตของทุกคน
ผื่อเหมาะกับทุกคนฉะนั้นพุทโธก็ดีสมาหังหรือหนอก็ดีเป็นอนะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเป็นอนุสติเช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติสีราจาคานี่ก็หมายถึงว่าให้ระลึกถึงผลทานผลการกระทำของตัวเองให้มากขึ้นการที่เราทำให้มากขึ้นทำให้เราไม่หวงแหนไม่เสียดายอะไรอันนี้เป็นการปลงตกก็นี่เนี่ยท่านก็ต้องการให้เราเจริญสติให้เกิดปัญญาพวกนี้บางทีมันก็ได้ผลถ้าเราทำใจของเราได้พยายามเจริญให้มันมากขึ้นวิปัสสนาก็กับสมถะก็ควบคู่กันไปถ้าเราไปแยกไปอะไรอย่างนี้มันก็เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอะไรถ้าเราได้ปฏิบัติไปนานๆแล้วเราก็รู้เองว่าอารมณ์จิตของเราเป็นอย่างไรแล้วให้อารมณ์ของเราเนี่ยถูกต้องไหมเราให้อารมณ์ของเราถูกต้องไหมเราให้กรรมฐานตัวเองถูกต้องไหมมันมีฟุ้งซ่านมากไหมมันมีสงบมากไหมแต่ถ้ามันนั่งแล้วฟุ้งซ่านนั่งแล้วฟุ้งซ่านนี่แสดงว่ามันไม่ถูกจริตนั่งแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วหงุดหงิดนี่หมายถึงถ้าอย่างนั้นมันไม่ถูกจริตแต่ถ้านั่งแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างมีความเพียรอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่ามันถูกจริตฉะนั้นจึงว่ามันไม่ฟุ้งซ่านทั้งหมดก็ถือว่าแนวทางนั้นใช้ได้ปฏิบัติได้ที่ว่าไม่ถูกจริตกับตัวเองจริตถกที่ว่าพุทธเจ้าไว้สอนกรรมฐานทั้ง40เพื่อให้ถูกจริตตัวเองนั้นเราจะรู้ว่าจริตอะไรนี้กับเราเมื่อเราไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถจะโน้มทำวิธีปฏิบัตินำมาใช้ได้เราก็ต้องเข้าใจความหมายนั้นเรียกว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าที่ไม่ถูกจริตนั้นเพราะจิตมันไม่สงบเลยมันฟุ้งซ่านกรรมฐาน40นี้เป็นอุบายทั้งหมดการดูดินดูน้ำดูไฟดูลมการเพ่งดูหลับตาลืมตาเนี่ยเป็นอุบายให้ใจสงบพอสงบแล้วเราก็เจริญปัญญาให้มันรู้สภาวะร่างกายจิตใจของเราก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตอนนี้สมัยนี้เราก็มีผู้มีความเพียรอยู่มีผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่มีคนเดียวกับเรามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจอยู่แต่ว่าให้การบรรลุสำเร็จเรามันรู้โดยเฉพาะตัวเองเช่นเราจะทานข้าวเราก็รู้จะทานอิ่มแล้วเรารู้ก็รู้ว่าอิ่มอร่อยอเด็ดยังไงเราก็รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรอันนี้เท่ากับเราได้รู้ธรรมะเราได้รู้ธรรมะมากน้อยอย่างไรเราก็รู้ธรรมะมันจะเกิดตั้งแต่วันเราปฏิบัติวันแรกมันจะมีธรรมะคุ้มครองเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยเราจะเห็นตัวเองตั้งแต่เรามีธรรมะวันแรกจะปฏิบัติจะทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวติดสมถะแล้วขอให้มันติดแต่สมถะนะไอ้ที่สมถะเขาว่าติดนั้นติดในมิตรมันปล่อยจิตออกข้างนอกเคยแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์เราไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกก็ไม่ติดสมถะหรอกไม่ติดในมิตรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติคนเดียวเรามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางมันก็ไม่ติดไม่ติดในมิตรพอติดมันก็ละได้เพราะรู้ว่าเป็นนิมิตภายนอกหรือเป็นนิมิตภายในถ้าคนที่นั่งเห็นนิมิตแล้วเอามันน้อมมาพิจารณาร่างกายตัวเองแล้วดีทำให้เกิดอารมณ์วิปัสสนาได้ง่ายเช่นเราเห็นภายนอกแล้วเราก็น้อมมาเป็นภายในกายเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกความไม่สวยไม่งามในร่างกายเราก็มีเมื่อพิจารณางั้นก็ช่วยได้สมถะเป็นบาดฐานอนุสติเป็นบาดฐานเราต้องนึกนะว่าคำว่าบริกรรมนั้นคืออนุสติ10เป็นสมถะทั้งหมดแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ทำอนุสติ10เพื่อต้องการสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาสร้างศีลสมาธิสร้างปัญญาในที่สุดสำหรับคนที่มีอินทรีย์อ่อนคนที่มีอินทรีย์อ่อนท่านบอกให้ทำอนุสติ10เพราะอินทรีย์ยังไม่
แก่กล้าเช่นพุทธานุสติเหมือนกับเราภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือหนอเนี่ยหายใจตามอารมณ์อย่างเงี้ยพิจารณาไปตามลมหายใจอย่างเงี้ยเพราะอะไรท่านเห็นว่าเราไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจแล้วสติยังอ่อนไม่สมบูรณ์ก็หายใจบริกรรมอย่างนี้คือให้กระทำอย่างนี้มันก็ได้ผลถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ได้ผลอนุสติ10พุทธานุสติภาวนาถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าสังฆานุสติภาวนาระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าหรือว่าอริยสงฆ์จากขานุสติเนี่ยจากขานุสติให้ระลึกถึงฐานเพราะว่าคนเราทำทานน้อยแล้วก็ปีติมันน้อยตอนนี้ก็ให้ระลึกให้กระทำขึ้นพุทธาธรรมาสังขารอันนี้จากขาเอาไปเรื่อยถึงเทวตานุสติพอเราทำความดีใจมันก็นึกว่าตัวเองเป็นเทวดาเมื่อใจเข้าใจเทวดาแล้วมันก็หมดความสงสัยเทวดาในที่นี้ของสมถะเทวดาของสมถะก็มีตัวตนในรูปร่างหน้าตาสมณะธรรมดาสมถะในชาติหน้าเขามีก็เป็นการละตัวตนละรูปละนามที่พัฒนาเป็นตัวตัดเป็นตัวละเป็นตัววิเศษยังไม่เหลือเยื่อใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงว่าเราเจริญอนุสติก็คือการภาวนาเนี่ยเพื่อเป็นการให้คนที่มีบารมีอ่อนๆเนี่ยได้มีบารมีแก่ข้าขึ้นจึงเหมาะกับการเอาอนุสติมาภาวนาหรือเรียกว่าจัดให้มีประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเราพิจารณาต่างๆเนี่ยเพิ่งเรื่องจาคาเรื่องมรณานุสติเนี่ยวันสุดท้ายแล้วมาพิจารณาเรื่องให้พิจารณาเรื่องมรณานุสติแสดงว่าภาวนาระลึกถึงความตายเนี่ยมันได้ผลกับผู้ปฏิบัติจึงให้ภาวนาให้มรณานุสติที่แรกก็พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติสีลานุสติเทวตานุสติให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาอันนั้นจิตมันเริ่มมีความสงบขึ้นฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามาพิจารณามรณาแล้วอนุสติแล้วก็ทำให้เรายกจิตของเราปลงตกได้พอถึงขั้นภาวนามรณานุสติมันก็ไม่มีอะไรแล้วคราวนี้มีสติในการรู้ว่าเราจะต้องตายแล้วอายุ60ขึ้นไปนี้มันก็เลยไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเตรียมตัวตายได้คนเราไม่อยู่ไปถึง100ปีสักคนเดียวเตรียมตัวได้ต่อลงไว้ได้ทุกคนจะตายกันแบบไหนเท่านั้นเองสมัยก่อนตายแล้วก็ฝากผีฝากใครกันได้แต่สมัยนี้ก็ไม่ฝากกันแล้วสมัยนี้ตายแล้วก็เอาแล้วเราก็จัดการเอาไปเผาแล้วก็ไม่ได้อะไรอนุสตินี้มันเป็นเครื่องเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ยังไม่มีศรัทธาไม่ก็ได้เข้าวัดเข้าวามากมายนำหนังสืออันนี้มาพิจารณาเดี๋ยวว่าเรารู้เรื่องของจิตใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากสมถะก็คือการภาวนาให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตได้เห็นได้รู้มีแสงสว่างมีโอภาสมีนิมิตต่างๆอะไรนี่ก็เป็นอารมณ์สมถะทั้งนั้นเป็นเห็นโน่นเห็นนี่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นพุทธเจ้าอะไรเห็นนรกอะไรเงี้ยเห็นไปทุกอย่างก็เป็นอารมณ์สมถะพวกนี้เราก็เอาความเห็นนี้เนี่ยน้อมเข้ามาที่ตัวเราไม่ปล่อยให้ไปเห็นอย่างเก่าๆก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมก็เห็นกายมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็พิจารณาในกายของเราพวกนี้พอรู้พอมีความสงบงี้พิจารณาก็เกิดปัญญาทันทีพอเราไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่ติดสมถะ

มาสู่วิปัสสนาญาณได้ทำให้รู้แจ้งทำให้เข้าใจในสัจธรรมอันนี้ได้เราอย่าไปสงสัยทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องพยายามละนิวรณ์อันนี้ได้มันถูกนิวรณ์ฉาบทาที่ปฏิบัติไปบรรลุไม่ได้นั้นมีความง่วงเหงาความขี้เกียจความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านหนำคานใจมันน้อมธรรมะเข้าไว้ในใจไม่ได้มันก็กลายเป็นคนไกลต่อคำสอนมันไม่เคยได้สนใจอันนี้เราก็ต้องพยายามนะพยายามฝึกของเราไปดังนั้นจึงว่าอนุสติ10นั้นเป็นการบริกรรมการบริกรรมก็คืออนุสติการระลึกถึงระลึกถึงอะไรก็ได้ที่เราภาวนาถ้าวิปัสสนานี่เป็นตัวรู้จิตรู้ผลรู้เกิดรู้ดับรู้ปล่อยรู้วางนั่นคือวิปัสสนารู้ไม่ต้องบริกรรมรู้เห็นจิตที่จิตตัวเองเลยรู้เห็นเวทนาที่จิตเลยเห็นรู้สุขเวทนาที่จิตเลยเห็นอุเบกขาที่จิตเลยรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็รู้ที่จิตดวงเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถคอนโทรลตัวเองทำให้ใจสงบได้มากขึ้นตอนนั้นเราก็ไม่รังเกียจสมถะแล้วต่อไปนี้เขาว่าสมถะควรจะไปติดอย่าคนเรานะมันไม่ค่อยมีความสงบกันอยู่แล้วขอให้มันรู้จากความสงบมันก็ช่วยตัวเองได้มากไม่ไปกลัวสมถะก็เลยกลายเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นหมันไปกันนี้ก็เจริญวิปัสสนาได้ก็เป็นวิปัสสนึกฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอีกบางคนมีธรรมะในตู้เอาไปเรียนเอาไปอ่านพอได้พิจารณามากๆขึ้นก็เกิดอารมณ์ธรรมะขึ้นมาอยากเทศอยากอะไรพอจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบวิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกไปพูดธรรมะไปภาวนาไปเดี๋ยวใจมันก็ฟุ้งซ่านกลับไปสู่รอยเดิมไปไหนไม่รอดเพราะจิตมันไม่มีหลักสมถะไม่มีพื้นแน่นจิตที่จะควบคุมจิตได้มันต้องมีอารมณ์ความสงบมากมันจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็ได้บรรยายมาก็ในเรื่องทางสมถะและวิปัสสนาก็ควรจะควบคู่กันควรจะให้มันติดต่อกันควรจะให้มันคละเคล้ากันไปอย่าไปบอกว่าวิปัสสนานั้นสมถะนั้นไม่ดีสมถะก็เป็นบาดฐานวิปัสสนาก็เป็นผลจากการปฏิบัติทำให้จิตใจสงบอย่าไปคิดว่าสมถะนั้นถูกหรือวิปัสสนานั้นผิดอย่าไปคิดว่าสมถะผิดวิปัสสนาถูกที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านสอนว่าสมถะนี้เป็นบาดฐานพอเจริญฌานให้จบแล้วพิจารณาจนชำนิชำนาญแล้วก็ให้พิจารณาปล่อยวางเท่านั้นเองเมื่อเราไปติดแล้วเราก็ให้มันปล่อยวางให้รู้จักปล่อยวางเมื่อติดยึดอารมณ์เป็นสุขก็ดีอุเบกขาก็ดีให้รู้จักปล่อยวางเท่านั้นเองให้รู้เข้าไปถึงจิตละเอียดจริงๆนั้นพอมีการปล่อยวางได้มันก็เป็นสุขสงบมันก็บรรลุได้สมัยก่อนพุทธเจ้านะพระท่านภาวนาอย่างเดียวเกสาเกสาเกสาเกสาน่ะอารมณ์สมถะบริกรรมพอไปเห็นปรากฏของนิมิตขึ้นมาไปเห็นเกสาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือเลยพอพิจารณาเข้ามันเกิดความไม่รักขึ้นมาก็มาพิจารณายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ฌานเห็นแปลนิจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือก็บรรลุได้สำหรับผมเส้นเดียวสำหรับผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวฟันเล่มเส้นหนึ่งฟันที่หนึ่งหรือว่าเล็บวงหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้รู้เลยว่าอารมณ์สมถะนี้เป็นบาดฐานจริงๆถ้าเราไม่ภาวนาแล้วไม่ได้มันก็พิสูจน์องค์หนึ่งภาวนาว่าอธิกระดูกไปยืนอยู่ที่ประชาพอดีมีผู้หญิงเขาแต่งตัวสวยๆเขาผ่านมาเขายิ้มให้ท่านก็เห็นว่าเป็นกระดูกก็อธิกระดูกบริกรรมนี่เป็นสมถะอธิกระดูกอธิกระดูกก็เป็นสมถะแต่พอน้อมมาเห็นตัวเองเป็นเกวรากซากศพมีโครงกระดูกมีของ
ไม่สะอาดมีเท่าน้อยเท่าใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าตัวเองก็เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยทำให้ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปทั้งที่ภาวนาบริกรรมแบบสมถะเนี่ยอธิกระดูกเกศาหรือโลมาขนหรือนขาเล็บหรือทันตาฟันก็เป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสสนาสำเร็จได้อันนี้เราไม่ต้องสงสัยคนเราถ้าไม่มีบาดฐานไม่มีสมาธิไปเล่นวิปัสสนาก็ฟุ้งอยู่นั่นเองไปเชื่อตำราซะไปเชื่อครูบาอาจารย์เสียตำราครูบาอาจารย์บอกสมถะไม่สำเร็จวิปัสสนาจิตสำเร็จพอเราไปเชื่องั้นเราทำให้เราเขวแต่ความจริงคำสอนพระเจ้าท่านสอนกันไว้ดีแล้วองค์สอนไม่เป็นบาดฐานเป็นเข้ากันได้หมดแล้วกรรมฐานพุทธเจ้าไม่แตกไม่แยกกันแล้วมีแต่ว่าใครจะนำไปใช้วิธีใดเท่านั้นเองจะเอาสมถะขึ้นต้นหรือจะเอาวิปัสสนาขึ้นต้นอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปว่ากันว่าอย่างโน้นผิดอย่างนี้ถูกอนุสติสิบมันเป็นการบริกรรมภาวนาจะยกอย่างใดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งนั้นทำให้เราเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้รู้ละไปวางได้นั่นคือการปฏิบัติธรรมบางคนพูดวิปัสสนาได้หลุดพ้นอย่างนั้นหลุดพ้นนี้แต่ตัวเองโลภตัวเองมีความโลภโกรธไม่รู้ตัวตัวเองมีความโลภมากสะสมเสียสละไม่ได้แต่ชวนให้คนอื่นเสียสละได้แต่ตัวเองเสียสละไม่ได้แต่พูดวิปัสสนาได้ละตัวตนได้ละสังขารได้ละวิญญาณนามรูปได้แต่ตัวเองสละอะไรไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนาแต่เพียงปากเท่านั้นเองเป็นวิปัสสนึกเป็นวิปัสสนูไปไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงเองแต่เข้าใจได้การศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปกีดกันความสงบพอตัวเองไม่สงบตัวเองก็ไม่รู้จิตตัวเองสิตัวเองเจริญแต่วิปัสสนึกอย่างเดียวก็ไม่รู้อารมณ์ตัวเองคนที่สุดก็เอาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีพื้นของสติสมาธิมันเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองก็ละอะไรไม่เป็นแต่ว่าธรรมะนั้นรู้เข้าใจธรรมะแต่ว่าละอะไรไม่ได้บอกให้คนอื่นสละความโลภแต่ตัวเองสะสมบอกให้คนอื่นละความตนีแต่ตัวเองตนีบอกให้คนอื่นละความโกรธแต่ตัวเองขี้โกรธให้คนอื่นละความหลงแต่ตัวเองยังหลงตัวตนอยู่เข้าใจว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนั้นเป็นสมถะตัวเองก็ยังหลงอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราต้องมาให้เข้ากันให้ได้สมถะและวิปัสสนาจะแยกกันไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมองค์คำสอนนั้นเดียวกันพระอริยสงฆ์เหมือนกันถ้าใครไปแยกไปอะไรกันถึงว่าคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปแยกคำสอนพุทธเจ้าวุ่นวายหมดอันนี้น่าเสียดายที่บุคคลศึกษาแต่เรื่องตำรับตำราที่ตัวเองเวียนมาไม่ศึกษาการละกิเลสการละที่ใจการปฏิบัติที่ใจฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องไปสงสัยสมถะวิปัสสนาเป็นบาดฐานให้กันสมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาเป็นธรรมบั้นปลายในการให้เราเห็นเหมือนอย่างว่าภาวนาเล็บก็ดีผมก็ดีกระดูกก็ดีนั้นเป็นสมถะเป็นบริกรรมเป็นอนุสติแต่ว่าพอเราชำนิชำนาญสงบมากขึ้นมาแล้วกิเลสมันดับไปมันก็มองเห็นเป็นไตรลักษณญาณเป็นของไม่มีในตัวในตนหมดไปก็เป็นวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ขอให้เข้าหลักกรรมฐานจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็ตรงไปตามนั่นเองการเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายก็คือการเห็นทุกข์นั่นเองการเห็นทุกข์คือการเบื่อหน่ายในร่างกายในสังขารในวิญญาณในนามรูปนั้นก็การที่ทำให้เราเบื่อหน่ายเราก็รู้จักอิ่มจักพอเหมือนคนที่ทานอาหารแล้วรู้สึกว่าเบื่ออาหารก็ไม่อยากจะทานต่อแต่คนที่ไม่เบื่อก็รู้สึกว่ามันมีความทะยานอยากจะทานต่อไปทั้งที่ท้องอิ่มแต่ปากก็อยากใจก็อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เบื่อหน่ายก็เหมือนกับคนที่อิ่มแล้วหรือว่าคนที่ไม่ต้องการรับประทานต่อไป
อันนี้ก็จะหมดไปหมดเชื้อหมดสายหมดความต้องการหมดรูปลดไปฉะนั้นเมื่อใจเราเห็นว่ามันเป็นโทษทุกข์เราก็พยายามพิจารณาปรงไม่ยึดถือในกายตัวเองว่าเป็นกายเราแล้วก็พยายามไม่ยึดถือในจิตตัวเองในนามในความรู้สึกว่าไม่ใช่ใจเราใจก็สักแต่ว่าความคิดนึกถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีฉะนั้นเมื่อเราไม่ยึดทั้งกายทั้งใจแล้วอันนั้นเนี่ยคือทางพ้นทุกข์คือทางไม่มาเกิดอีกคือทางไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายฉะนั้นเรื่องความคิดนึกอันเนี้ยเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทันใช้สติสัมปชัญญะให้มากได้ตามความรู้ความเห็นของจิตเราอันนี้คนเราที่จะตามความรู้ความเห็นของจิตเราให้รอบคอบให้เท่าถึงหรือให้เท่าทันต่ออารมณ์พวกนี้ก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4กินภาวนาคิดนึกภาวนาบางทีก็เดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธอันนี้เรียกว่าเราทำสติเข้าไปรู้เรื่องของจิตใจเราเป็นบาดฐานที่จะทำให้เราเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทางใจแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายความเกิดเบื่อหน่ายร่างกายเราเบื่อ อย่างนั้นมันก็เบื่อไม่พ้นมันก็เป็นเบื่ออยากๆเป็นเบื่อที่ไม่ถาวรเป็นเบื่อที่ไม่ได้ละสังโยชน์เป็นเบื่อที่ยังไม่ได้ละสังขารฉะนั้นถ้าหากว่าเราเบื่อแล้วเราปฏิบัติตามนี่มันจะได้ผลคือเราได้ฝึกสมาธิคนเราเกิดมาจะอยู่สักเท่าไหร่สมัยนี้เกิดมาก็ไม่ถึง100ปีสักคนเดียวแค่80กว่าปีนี่ก็แย่แล้วแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทุกแล้วทุกอีกเราคนเราเดินมากกับปรารถนาอายุยืนยาวนานแต่ไม่รู้หรอกว่าอายุยืนยาวนานมันมาทรมานเราอีกทีนึงมันมาทรมานทั้งตามาทรมานทั้งหูมาพอทรมานทั้งจมูกมาทรมานทั้งปากมาทรมานทั้งอวัยวะตีนมือน้อยใหญ่เพราะอะไรมันทรมานมันไม่สะดวกเคยใช้สะดวกแล้วมันไม่สะดวกเช่นนะเคยหูเคยฟังอะไรมันชัดแจ้งมันก็ไม่สะดวกในการฟังเสียแล้วฟังอะไรแล้วคุ้มเครือบางทีฟังดีเป็นร้ายฟังร้ายเป็นดีมันแย่แสดงหูตาที่เคยใช้ได้คล่องแคล่วว่องไวเห็นอะไรภาพได้ชัดแจ๋วมันมืดมันมัวมันฟ้าทำให้เกิดความรำคาญเกิดให้ความงุนงงเดี๋ยวก็เลยแบบเราเคยใช้ของดีแสดงเนี่ยเคยใช้ของสว่างเคยใช้ของดีแต่ตอนหลังมันกลับไม่ดีเงี้ยเหมือนกับเราเอากระจกมาส่องหน้าเรามันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยกระจกมันเสียเงี้ยมันก็ไม่ดีใจเสียแล้วไอ้แววตาที่เราเคยมองอะไรได้ไกลๆมองอะไรได้ชัดไม่ต้องพึ่งใครใช้ไปแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เพราะตามันเสียเรามาทุกข์เพราะอย่างนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีร่างกายก็ดีเคยคอยคล่องว่องไวเคยทำอะไรได้สมใจจะกระโดดโลดเต้นไปไหนก็คล่องตัวแต่ตอนหลังมันกลับไปเจ็บปวดกลับเฉื่อยชามันจะยกแข้งขาอะไรมันไม่ว่องไวเสียแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์อีกทุกข์ทั้งหูทุกข์ทั้งตาทุกข์ทั้งจมูกทั้งปากปากที่เคยขบกัดอะไรได้เข้มแข็งต่อไปมันก็ฟันฟ้ามันก็หลุดหักไปหมด

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระเจ้าปายาสิอุบาสกมาเสนอในการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลในวันนี้นะครับพระชีวประวัติของพระเจ้าปายาสิอุบาสกนับว่าเป็นชีวประวัติที่มีแง่มุมในทางเป็นไปตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาอยู่หลายอย่างหลายประการจริงๆเพราะพระเจ้าปายาสิพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นไปตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาอยู่ท่านเห็นอย่างไรท่านเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีนี่เป็นคติประจำพระทัยของพระเจ้าปายาสิฉะนั้นคติในพระทัยที่พระเจ้าปายาสิทรงมีอยู่อย่างนี้จึงเป็นเหตุเป็นผลที่เมื่อพระองค์มาพบกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วการตรัสโต้ตอบกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแง่มุมความคิดเห็นของพระเจ้าปายาสิว่าพระองค์ทรงมีความคิดเห็นมีการพิสูจน์มีการหาเหตุผลต่างๆจากที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยแล้วเนี่ยว่าอันนี้จะมีจริงไหมอันนั้นจะมีจริงไหมโดยท่านเอาถ้อยคำของสมณพราหมณ์ที่สั่งสอนแล้วเนี่ยเอามาพิสูจน์แต่ว่าการพิสูจน์ของพระองค์นั้นก็เป็นไปในความเข้าพระทัยของพระองค์เองนะคือไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นมารองรับอะไรหรอก

เมื่อพระองค์ทรงต้องการอยากจะรู้เหตุตรงนี้หรืออยากจะรู้ผลตรงนี้ก็หาเหตุอย่างนี้แต่เหตุนี้จะตรงกับผลนั้นหรือไม่หรือผลจะตรงกับเหตุหรือไม่พระองค์ไม่สามารถจะทรงทราบได้แต่พระองค์ก็ทรงไปก็ทำไปตามพอพระทัยของพระองค์ฉะนั้นพระชีพประพฤติของพระเจ้าปายาสิอุบาสกนี้ที่พระองค์ทรงมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาแต่พอได้ฟังธรรมะบวมาก็มีความเลื่อมใสมีเรื่องอยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคแห่งปายาสิราชัญญสูตรและในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคละวิลาสินี

วมาก็มีความเลื่อมใสมีเรื่องอยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคแห่งปายาสิราชัญญสูตรและในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าสมัยหนึ่งพระกุมารกัสสปะเถระพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ล้วนเป็นผู้ทรงคุณธรรมพิเศษประมาณ500องค์ได้เที่ยวจาริกไปในแขวงประเทศโกศลและได้ไปถึงเสตัพพยานครโดยแวะเข้าพักอยู่ที่ศีสะปาวันคำว่าศีสะปาวันก็คือป่าไม้สีเสียดเป็นอุทยานอยู่ทางทิศเหนือแห่งเสตัพพยานครในยุคนั้นพระเจ้าปายาสิทรงปกครองดูแลเสตัพพยานครที่เป็นนครคับคั่งด้วยประชาชนและหมู่สัตว์ทั้งสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารตลอดกระทั่งทรัพย์สมบัตินานับประการคือนับเป็นเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนที่เป็นอยู่ในเสตัพพยานครนี้มีความสุขความสบายตามสมควรพระเจ้าปายาสิทรงมีความเห็นที่หยาบช้าต่ำทรามคือเห็นเป็นไปตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีนี่เป็นความทรงคิดเห็นในพระทัยของพระเจ้าปายาสินะครับพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัพพยานครได้ฟังกิตติศัพท์ล่ำลือว่าท่านพระกุมารกัสสปะเถระกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500องค์ผู้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเที่ยวจาริกมายังประเทศโกศลและได้มาเมืองถึงเสตัพพยานครเข้าพักอยู่ที่ป่าไม้สีเสียดทั้งยังทราบกิตติศัพท์ดีงามอีกว่าพระกุมารกัสสปะเถระเป็นนักปราชญ์เป็นผู้เฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพหูสูตรเป็นผู้มีถ้อยคำอันวิจิตรคือพูดได้ไพเราะเพราะพริ้งทั้งมีปฏิภาณดีมีความรู้ธรรมะดีมากทั้งเป็นพระอรหันต์ด้วยและการได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งเมื่อพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัพพยานครต่างพากันออกจากเสตัพพยานครไปเป็นหมู่บ่ายหน้าไปที่ป่าไม้สีเสียดที่ท่านพระกุมารกัสสปะเถระพักอยู่นั้นครั้งนั้นพระเจ้าปายาสิทรงพักผ่อนกลางวันอยู่ที่ปราสาทชั้นบนได้ทรงเห็นพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัพพยานครพากันออกจากเสตัพพยานครไปเป็นหมู่ๆมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเช่นนั้นจึงตรัสเรียกขัตตะอัมมาตมาตรัสถามว่าดูก่อนขัตตะพราหมณ์และคฤหบดีชาวเสตัพพยานครพากันเดินมุ่งหน้าไปที่ป่าไม้สีเสียดด้วยเหตุอะไรหรือขัตตะอัมมาตกราบบังคมทูลว่าบัดนี้ได้มีสมณะองค์หนึ่งชื่อท่านพระกุมารกัสสปะเถระเป็นสาวกของพระสมณโคดมพุทธเจ้าและเป็นหัวหน้านำพาพระภิกษุประมาณ500องค์มาพักอยู่ที่ป่าไม้สีเสียดด้านเหนือเสตัพพยานครท่านพระกุมารกัสสปะเถระมีเกียรติคุณความดีพุ่งขจรเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพหูสูตรคำว่าพหูสูตรนี้ก็หมายถึงผู้สดับตรับฟังมากหรือผู้เล่าเรียนมากเป็นผู้มีถ้อยคำอันวิจิตรคือมีถ้อยคำอันไพเราะมีปฏิภาณคือมีไหวพริบดี

ในการที่จะกล่าวโต้ตอบได้ทันท่วงทีมีความรู้ธรรมะดีมากทั้งเป็นพระอรหันต์มีความประพฤติดีด้วยเป็นผู้ที่กระทำให้เกิดความเชื่อและความเลื่อมใสแก่ผู้ที่รับฟังคำสอนของท่านหรือผู้ที่มาสนทนากับท่านพราหมณ์และคฤหัสถ์เหล่านั้นจึงได้พากันไปหาเพื่อดูพระกุมารกัสสปะเถระนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าปายาสิทรงสดับเรื่องจากคาตาอามาตแล้วจึงตรัสสั่งว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบไปบอกพวกเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพระเจ้าปายาสิสั่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงรอก่อนพระเจ้าปายาสิมีความต้องการที่จะไปหาท่านพระกุมารกัสสปะด้วยฝ่ายอมาตย์ได้รีบไปบอกให้ประชาชนรู้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพระเจ้าปายาสิรับสั่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงรอก่อนพระเจ้าปายาสิทรงพระประสงค์จะเสด็จไปหาพระกุมารกัสสปะด้วยทั้งนี้เนื่องจากพระเจ้าปายาสิทรงนึกกลัวว่าท่านพระกุมารกัสสปะเถระบวชมานานจะมาสั่งสอนประชาชนชาวเสตพยนครให้มีความคิดเห็นที่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีที่เป็นไปตรงกันข้ามกับที่พระองค์ทรงคิดหรือลัทธิของพระองค์นั่นเองนี่พระเจ้าปายาสิทรงกลัวมากกลัวว่าท่านพระกุมารกัสสปะจะมาสั่งสอนประชาชนที่อยู่ในปกครองของพระองค์เนี่ยเปลี่ยนใจไปนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็จะลืมลัทธิที่ท่านทรงเข้าพระทัยว่าความเห็นของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อพระเจ้าปายาสิรับสั่งอมาตย์ให้ไปบอกประชาชนให้รอก่อนแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปมีพวกพราหมณ์และคฤหัสถ์ชาวเสตพยนครแวดล้อมและเสด็จเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะเถระที่ป่าไม้ซีเสียดนั้นครั้นแล้วพระองค์ตรัสปราศัยกับพระกุมารกัสสปะเถระพอให้เป็นเครื่องระลึกถึงกันผ่านไปจึงประทับนั่งณสถานที่ควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเหมาะสมแก่ฐานะของพระองค์ฝ่ายพวกพราหมณ์และคฤหัสถ์ชาวเสตพยนครเขาก็ได้แสดงกิริยาอาการต่างๆกันเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ได้เลื่อมใสในท่านพระกุมารกัสสปะเถระพูดง่ายๆว่าเขายังไม่รู้จักความประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเมื่อเขามาหาท่านพระกุมารกัสสปะเถระได้แสดงกิริยาอาการต่างๆกันให้ปรากฏออกมาเช่นบางพวกก็กราบบางพวกก็กล่าวปราศัยบางพวกก็ประนมมือไหว้ไปทางท่านพระกุมารกัสสปะเถระบางพวกประกาศชื่อและตระกูลของตนบางพวกก็นิ่งเฉยแล้วต่างก็นั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระเจ้าปายาสิตรัสกับท่านพระกุมารกัสสปะเถระขึ้นก่อนว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระได้ฟังพระเจ้าปายาสิตรัสดังนี้แล้วจึงถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรบพิตรอาตมภาพได้ทราบมาว่าบพิตรทรงมีวาทะอย่างนี้และทรงมีความเห็นอย่างนี้แต่เพราะเหตุใดบพิตรจึงทรงเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มี
ขอถวายพระพรบพิตรอาตมาภาพจะขอถวายพระพรถามบพิตรในเรื่องนี้ถ้าทรงเห็นอย่างใดก็จงทรงแก้อย่างนั้นพระจันทร์และพระอาทิตย์มีอยู่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าเป็นเทวดาหรือมนุษย์ขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะพระจันทร์และพระอาทิตย์มีอยู่ในโลกหน้าไม่ใช่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเทวดามิใช่มนุษย์ท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรชี้แจงว่าขอถวายพระพรบพิตรด้วยเหตุนี้ขอบพิตรจงทรงเข้าพระทัยเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิยังไม่ทรงยอมรับเหตุผลในข้อนี้จึงได้ตรัสกับท่านพระกุมารกัสสปะเถระว่าท่านกัสสปะกล่าวอย่างนั้นก็มีเหตุผลที่น่าฟังอยู่แต่ข้าพเจ้ายังมีความเห็นเหมือนเช่นเดิมว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมดีที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรบพิตรเหตุที่แสดงให้บพิตรทรงเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้น่าเชื่อมีอยู่ท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามหาข้อเท็จจริงว่าขอถวายพระพรบพิตรเหตุนั้นมีอยู่อย่างไรขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสเล่าว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุมีอยู่อย่างนี้มิตรอมมาตญาติสายโลหิตของข้าพเจ้าที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในลูกเมียผู้อื่นพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกความสามัคคีกันพูดคำหยาบคายพูดเลวไหลโลภอยากได้ของผู้อื่นคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดจากครองธรรมเวลาคนเหล่านั้นเจ็บหนักเห็นว่าจะตายแน่ข้าพเจ้าจึงไปสั่งว่าท่านทั้งหลายพวกสมณพราหมณ์กล่าวสอนว่าผู้ที่ทำบาปต่างๆมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นมีความเห็นผิดครองธรรมเป็นประการสุดท้ายตายแล้วต้องไปสู่อบายคือนรกทุกขติวินิบาตคำว่าวินิบาตนี้ก็เป็นแดนที่ตกไปพินาศย่อยยับถ้าถ้อยคำของพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นจริงพวกท่านได้เป็นผู้ทำบาปจะต้องไปตกนรกทุกขติวินิบาตเวลาพวกท่านไปตกนรกทุกขติวินิบาตแล้วจงกลับมาบอกข้าพเจ้าด้วยว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีพวกท่านพอเป็นที่เชื่อถือและไว้ใจได้สิ่งที่พวกท่านได้เห็นแล้วจะเป็นเหมือนเราเห็นเองทุกคนที่ข้าพเจ้าสั่งก็รับคำเป็นอย่างดีรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่เมื่อตายไปแล้วไม่เห็นมีใครมาบอกข้าพเจ้าเลยสักคนหรือมาเองไม่ได้จะส่งผู้อื่นมาแทนก็ไม่มีข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุดังนี้แหละทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรว่าถ้าเช่นนั้นอาตมภาพจะขอถวายพระพรถามบพิตรในเรื่องนี้และขอให้บพิตร
ตรัสตอบตามที่ทรงมีความเห็นก็แล้วกันเมื่อพวกราชบุรุษจับโจรผู้กระทำชั่วร้ายมาแสดงแก่บพิตรว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรผู้กระทำชั่วร้ายต่อพระองค์พระองค์จะทรงลงพระอาญาอย่างใดแก่โจรผู้ร้ายนี้ขอได้ตรัสสั่งเถิดพยาค่ะบพิตรจึงตรัสบอกพวกราชบุรุษเหล่านั้นว่าพวกท่านจงใช้เชือกอย่างเหนียวมัดมือโจรผู้นี้ไพล่หลังให้มั่นคงแล้วโกนศีรษะและพาเที่ยวตระเวนไปตามตรอกซอกน้อยใหญ่ทุกขนทุกแห่งตีบันเดาะให้เสียงดังเพื่อประกาศให้รู้โดยทั่วไปเพื่อมิให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วนำออกทางประตูด้านทิศใต้และให้นั่งที่ตะแลงแกงคำว่าตะแลงแกงนี้ท่านแปลว่าทางสี่แพร่งนะแต่ว่าได้แปลเปลี่ยนมาเป็นที่ฆ่านักโทษตะแลงแกงก็จึงรู้กันว่าเป็นที่สำหรับใช้ฆ่านักโทษที่มีโทษฐานหนักต้องโทษถึงประหารที่ตะแลงแกงทางทิศใต้แห่งพระนครพวกราชบุรุษรับพระดำรัสแล้วก็ได้กระทำตามบพิตรรับสั่งทุกประการแต่ก่อนโจรจะถูกฆ่าโจรกล่าวขอร้องอ้อนวอนต่อเพชฌฆาตว่านายขอท่านจงรอก่อนอย่าเพิ่งฆ่าข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบอกกับมิตรอมมาตญาติสาโลหิตของข้าพเจ้าในบ้านโน้นหรือในนิคมโน้นแล้วจะกลับมาให้ท่านฆ่าพวกเพชฌฆาตจะอนุญาตผ่อนผันให้โจรกลับไปหรือว่าจะตัดสิจะโจรผู้กำลังพูดอ้อนวอนนั้นเสียขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะโจรนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปหรอกท่านพระกุมารกัสสปะเถระอธิบายต่อไปว่าโจรก็เป็นมนุษย์เพชฌฆาตก็เป็นมนุษย์ยังขอร้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกที่กระทำบาปทั้งหลายไปตกนรกแล้วจะขอร้องต่อนายนิรยาบาลเพื่อกลับมากราบทูลบพิตรได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ขอบพิตรจงทรงเข้าพระทัยเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิทรงสดับคำที่ท่านพระกุมารกัสสปะเถระอธิบายถวายพระพรให้ทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าท่านกัสสปะว่าอย่างนั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่าไม่มีอยู่นั่นเองท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรการที่บพิตรทรงเห็นว่าไม่มีนั้นมีเหตุผลอะไรอีกอย่างอื่นหรือพระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะยังมีเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้เคยทดลองมาแล้วท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรบพิตรพระองค์ทรงเคยทดลองมาด้วยวิธีการอย่างไรขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสอธิบายถึงวิธีการที่ทรงทดลองมาแล้วว่าข้าแต่ท่านกัสสปะมิตรอมมาตญาติสาโลหิตของข้าพเจ้าผู้งดเว้นจากการทำบาปทั้งหลายและกระทำแต่ความดีเวลาเขาเจ็บหนักไม่มีหวังรอดข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าเขาต้องตายแน่จึงไปสั่งว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวสอนว่าผู้ไม่ทำบาปทั้งหลายตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พวกท่านเป็นผู้ไม่ทำบาปเวลาตายไปเกิดในสวรรค์แล้วจงกลับมาบอกให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยว่า
โลกหน้ามีสัตว์เกิด

ขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีพวกชนเหล่านั้นรับปากข้าพเจ้าเป็นมั่นเหมาะแต่นับจากที่เขาตายไปแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่เห็นมีใครกลับมาบอกสักคนเมื่อมาไม่ได้จะสั่งผู้อื่นมาบอกก็ได้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะเถระถวายพระพรว่าขอถวายพระพรบพิตรข้อนี้อาตมภาพจะอุปมาให้บพิตรทรงสดับเพราะคนบางคนย่อมเข้าใจคำอธิบายด้วยข้ออุปมาสมมติว่ามีบุรุษผู้หนึ่งตกลงไปในหลุมอุจจระจมมิดศีรษะบพิตรตรัสสั่งให้พวกราชบุรุษให้ช่วยกันยกบุรุษนั้นขึ้นมาจากหลุมอุจจระแล้วใช้ซี่ไม้ไผ่ปาดอุจจระออกจากกายบุรุษจนหมดทำความสะอาดแล้วเอาดินสีเหลืองขัดสีกาย3ครั้งใช้น้ำมันชโลม3ครั้งลูบไล้ด้วยจุนคำว่าจุนก็คือของที่ป่นอย่างละเอียดอีก3ครั้งตัดผมและโกนหนวดให้นำพวงมาลัยเครื่องลูบไล้และผ้ามีราคาแพงมาให้ตกแต่งร่างกายและให้บุรุษขึ้นไปอยู่บนปราสาทบำเรอด้วยกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยมีนางสนมห้อมล้อมอยู่เป็นต้นบุรุษนั้นจะประสงค์ลงไปในหลุมอุจจาระอีกหรือไม่ขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสว่าบุรุษนั้นไม่ประสงค์จะลงไปในหลุมอุจจาระอีกหรอกท่านกัสสปะท่านพระมหากุมารกัสสปะเถระจึงถวายพระพรถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสว่าเพราะหลุมอุจจาระไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดเกรอะกรังด้วยอุจจาระท่านพระกุมารกัสสปะเถระอธิบายว่าขอถวายพระพรบพิตรหลุมอุจจาระนั้นเป็นที่น่ารังเกียจชั้นใดมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงเป็นอัครบุคคลที่ทรงสงและผลัดเปลี่ยนเครื่องทรงวละ2ถึง3ครั้งก็ตามในทัศนะของเทวดาเห็นว่าสกปรกมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดเกรอะกรังด้วยเหงื่อใครฉันนั้นขอถวายพระพรบพิตรกลิ่นมนุษย์ย่อมเหม็นเหมือนกับซากศพผูกติดอยู่ที่คอและส่งกลิ่นเหม็นไปในเทวดาตลอดร้อยโยชน์เพราะฉะนั้นมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของบพิตรผู้ไม่ได้ทำบาปได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วพวกเขาจะมากราบทูลบพิตรอย่างไรได้เพราะทนเหม็นกลิ่นมนุษย์ไม่ไหวด้วยเหตุนี้ขอบพิตรจงทรงเข้าพระทัยเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีพระเจ้าปายาสิทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วตรัสว่าท่านกัสสปะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่าคงมีความเห็นเหมือนเดิมคือเห็นว่าไม่มีท่านผู้ฟังครับพระเจ้าปายาสิจะทรงหาเหตุผลอะไรมาตรัสให้ท่านพระกุมารกัสสปะเถระได้ฟังก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปนะครับเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดและก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 0210014168ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wattsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริงสุขังเสติวิริเยทุกขมัจเจติปัญญาโรกสมินตีติสัพพะปัตตะกะการณังกุศลสู้ปสัมปดาสจิตตประโยคปนังเตตังพุทธานาสาสนันติติครับขอโอกาสแด่พระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สวัสดีกับหมู่เพื่อนสาธรรมิกะขอเจริญพรแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านในวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเป็นเดือน6รุ่งอวนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวิสาขบูชาอาตมาขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะเป็นทายาทที่ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีเมตตากับพวกเรามานานถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธ์นิพพานมาแล้วถึง 2,567 ปีก็ตามแต่ธรรมคำสอนของพุทธชนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีความศักดิ์สิทธิ์และอัศจรรย์และเต็มเปี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งรสชาติแห่งธรรมะคำสอนของพระเจ้าไม่ได้มีความมาเสื่อมคลายเลยเหมือนหยาดเม็ดฝนสมัยพุทธกาลหยาดเม็ดฝนก็เป็นแบบนี้เป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยแบบนี้เมื่อตกมาแล้วก็มีแต่ความชุ่มฉ่ำนะสบายทั้งมนุษย์สบายทั้งถวยเทพเทวดาสบายทั้งต้นไม้เพราะให้ความชุ่มชื้นถ้าปราศจากฝนจะแล้วเราก็อยู่ก็ลำบากน้ำจะบริโภคก็ไม่มีน้ำจะอาบก็ไม่มีน้ำจะใช้สอยรดน้ำต้นมงต้นไม้ก็ไม่มีฝนตกเพราะฤดูฝนแต่การเดินทางของอาตมานั้นเป็นการเดินทางที่มาราธอนมากตั้งแต่ก่อนบ่ายสามโมงจนมาถึงปัจจุบันนี้สองทุ่มครึ่งมาถึงวัดสังฆทานเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงกว่าร่วม6ชั่วโมงเหมือนเราเดินทางไปจากระยองไปอำเภอแม่สอดแต่ก็ไม่ได้ไปหงุดหงิดอะไรไม่ได้งุ่นง่านอะไรเพราะเข้าใจว่าความเป็นธรรมชาติของฝนและรถก็เยอะแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเราก็ธรรมชาติเราหนีไม่พ้นให้เราคิดดูว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์อยู่ในป่า6ปีทรงบำเพ็ญความภาคความเพียร6ปีนี้มีทั้งหนาวและร้อนและฝนพระเจ้าไม่มีบ้านไม่มีกระต๊อบอยู่กับความเป็นธรรมชาติของร่มไม้บ้างเงื้อผาบ้างผ้าห่มก็ไม่มี ร้อนก็ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมหนาวก็ไม่มีผ้าห่มมีแต่จีวรสามผืนนะฝนตกก็ไม่มีอะไรที่จะกันฝนแต่พระพุทธเจ้าก็มีความอดทนเพราะบารมีพระองค์ทรงสะสมมาเสียสงไขยแสนมหากัปเพื่อความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลกเพื่อมาปลดทุกข์บำรุงสุขให้กับหมู่สัตว์อันประกอบด้วยมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานและตัวเทพเทวดาทั้งหลายมาเพื่อรื้อถอนขนสัตว์เพราะสัตว์นั้นจมปลักอยู่กับความเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสัตว์มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประเสริฐเลิศล้ำมีความคิดมีสามารถพิจารณาได้ศึกษาค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติแสวงหาได้แต่ทำไมมนุษย์จึงจะมาจมปลักอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระไร้เหตุไร้ผลเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดเพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกกล่าวไม่มีคนแนะนำคนที่แนะนำเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาสอนได้เพราะคนที่แนะนำก็ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานจึงไม่มีอะไรแม้แนะนำให้ทุกคนเชื่อด้วยเหตุและผลทุกคนก็เชื่อตามกันมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าดาบทไม่ว่าฤาษีชีพไพรนักรบทั้งหลายทั้งปวงนักบวชทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่ากี่ศาสนากี่ศาสนานับไม่ถ้วนทุกคนก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนก็เชื่อตามกันมาเชื่อว่าการทรมานกายจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทรมานกันจนตัวตายก็ยังไม่มีสมณะรูปใดหรือฤาษีรูปใดบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะการกระทําเหล่านั้นไม่ใช่หนทางที่จะนําไปสู่มรรคผลนิพพานเขาก็เชื่อกันมาว่าอดทนยังไม่ถึงที่สุดถ้าอดทนถึงที่สุดทุกข์ถึงที่สุดแล้วผู้สร้างโลกผู้เป็นเจ้าจะประทานความเป็นพระพุทธเจ้าให้เขาก็ทำกันมาแบบนั้นตายกันไปเท่าไหร่ไม่รู้คนแล้วคนเล่าและไอ้เชื่อแบบผิดๆเชื่อในการบวงสรวงบ้างเชื่อในการขอบ้างจากเทวรูปทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เชื่อแบบในสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลในที่สุดความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นนักรบอะไรต่อตามเป็นนักบวชไปไล่ไปลำไปบวงไปสวงทั้งหลายทั้งปวงทั้งเต้นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้

พราะอะไรเพราะไม่ใช่หนทางจึงไม่มีใครที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อเมื่อมีบุรุษผู้หนึ่งผู้มีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงสร้างสะสมบารมีมาแต่ละอสงไขยแต่ละอสงไขยเรื่อยมาโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความลำบากจิตนั้นตั้งมั่นว่าเราต้องการจากจะมาปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องประพฤติปฏิบัติถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งมั่นอยู่ในความดีตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าตั้งมั่นอยู่ในศีลแปดแม้แต่เกิดในตระกูลของเดรัจฉานชาติก็ยังรักษาศีลห้านี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์จะให้เป็นอะไรก็ตามพระองค์ก็จะต้องเป็นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกเขาตามล่าตามฆ่าขนาดไหนก็ต้องเป็นก็อาศัยบารมีและการรักษาศีลห้าแฝงตัวแฝงกายไว้อยู่ในป่าลึกๆยอมลำบากแต่ก็มีบริวารพระเจ้าจึงได้สะสมบารมีมาเรื่อยมาจนสิ้นสุดความเป็นเดรัจฉานถึง500ชาติแล้วก็มาเป็นมนุษย์อีก10ชาติตั้งแต่พระเตมีใบพระมหาชนกพระสุวรรณสามเลื่อยไปจนถึงพระเวสสันดรรักษาศีล8มาตลอดเป็นลูกกษัตริย์แต่ก็รักษาศีล8นี่คือถึงแม้ว่าจะอยู่ความลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ความท้อแท้ไม่เคยเกิดมีแก่พระองค์ท่านเพราะอะไรเพราะพระองค์มีฉันทะความพอใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้มุ่งมั่นบำเพ็ญวิริยะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีนี่สัจจะบารมีขันติบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ชาติเนี่ยพระองค์รักษาศีล8มาตลอดเราและท่านทั้งหลายพระองค์ลำบากไหมลำบากเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่7แคว้น7ทวีปใหญ่ๆตั้งแต่ตรัสรู้มาจนถึงเสด็จดับขันธนิพพาน45พรรษาพุทธเจ้าเดินได้เท้าเปล่าไม่มีรองเท้าใส่เดินเผยแผ่พระศาสนาถึง7แคว้น7ทวีปใหญ่ๆพระองค์อดทนไหมอดทนเพราะความปรารถนาของพระองค์นั้นพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์มีอายุไม่มากนักพระองค์จึงได้รีบเร่งทำความภาคความเพียรอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะพระองค์ทำจิตของพระองค์นั้นเมื่ออุบัติขึ้นมาเป็นสิทธัตถะราชกุมารทั้งที่มีลักษณะมหาบุรุษลักษณะพระองค์จึงต้องไปทำความภาคความเพียรอีก6ปีไม่น้อยแต่นั่นหัวใจที่พระองค์ตั้งมั่นการเวลาจะยาวนานขนาดไหนก็ตามแต่ความปรารถนาของพระองค์นั้นเป็นความปรารถนาที่สูงส่งก่อนที่พระองค์จะทรงเอาธรรมะคำสอนของพระองค์เองมาสอนนั้นพระองค์ทำกายวาจาใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดหมดจดจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ที่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีความบริสุทธิ์ใดๆในโลกนี้จะเสมอเหมือนกับจิตของพุทธเจ้าความบริสุทธิ์อื่นๆยังมีสกามสกปรกเจือปนแต่เราไม่สามารถสัมผัสได้แต่จิตของพุทธเจ้านั้นไม่มีอารมณ์ของกิเลสเจือปนอยู่ขณะที่พระองค์ตรัสรู้เลยนั่นเพราะว่านี่จึงได้ถูกขนานนามว่าคุณของพุทธเจ้ามี3ประการ1บริสุทธิ์ที่คุณ2มหากรุณาที่คุณความกรุณาที่มีแด่สัตว์โลกโดยไม่มีประมาณถึงแม้ว่าพระองค์จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเสียสงไขยแสนมหากัปพระองค์ก็คอยได้เหมือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่คอยอาตมาเดินทางมาตั้งแต่กำหนดทุ่มหนึ่งล่วงเลยไป1ชั่วโมงครึ่งเป็น2ทุ่มครึ่งอาตมาจึงได้มาแต่ญาติโยมทั้งหลายก็คอยเพราะความอดทน
เพราะความตั้งใจจะบำเพ็ญความภาคความเพียรสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันสำคัญของโลกวิสาขะของโลกนี่คือพุทธมามกะตัวจริงนี่คือผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆพุทธังตรนงกฉามิธัมมังตรนงกฉามิสังฆังตรนงกฉามิที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำจัดภัยได้จริงพวกเราหัวใจของเราจิตของเรากายของเราตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมตั้งมั่นอยู่ในพระสงฆ์ฝนตกตกไปอากาศเย็นเย็นไปลำบากบ้างเปียกบ้างเราไม่ต้องไปท้อแท้หรอกคนนี้ก็เปียกกันมากมายไปเที่ยวก็เปียกทำนาก็เปียกทำงานก็เปียกแต่เราเปียกเพราะเราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันวิสาขบูชาถามว่าการบูชาแบบนี้แม้กระทั่งถวยเทพเทวดาชั้นสูงสุดคือพระพรหมหรือเท้าสักกะเทวราชหรือเท้าวิษณุกรรมหรือเท้าเวสสุวรรณหรือถวยเทพเทวดาทั้ง15ชั้นดิน16ชั้นฟ้าเมื่อทราบดวงจิตของญาติโยมทั้งหลายที่ได้สละกันมาประพฤติปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธเจ้าบูชาเนี่ยเพราะเป็นการหนึ่งสร้างบารมีไปด้วยสองเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีแต่พวกเราด้วยไม่มีศาสนาใดในโลกที่จะน้อมเอาเหตุเอาผลเอาความจริงมาสอนพวกเราพวกเราจึงมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในความละชั่วที่เรียกว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเราได้มาบวชเนกขัมมะเราก็ละบาปอยู่แล้วสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เราก็ไม่ทำสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอัตเป็นธรรมถึงแม้จะยากลำบากฝนจะตกอากาศจะเย็นขนาดไหนก็ตามยุงจะเยอะขนาดไหนก็ตามแต่พวกเราก็ยังสามารถมีความอดทนอยู่นี่เพราะเราศรัทธาเจริญแล้วด้วยศรัทธาทุกท่านจึงพากายพาใจของเราที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวเราใส่ใจของเราคือธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันแต่ละวันก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมวันนี้อาตมาก็รับปากอาจารย์ใบลินแล้วก็พระที่นิมนต์มาว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เราจะต้องเป็นผู้เทศแต่สับกันกับหลวงปู่เลี่ยมอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านเทศไปก่อนแล้วอาตมาก็มาเทศวันนี้ธรรมนาจริงๆแล้วก็ไม่เคยได้ไปไหนของวันโกนแต่นี่ว่าผัดของอาจารย์ไพลินมาหลายครั้งแล้วเกรงใจท่านเราเห็นว่าสละได้แต่ก็ไม่ได้คิดไว้ว่าอุปสรรคสายฝนมันจะมาตัดรอนมันก็ตัดรอนได้ทำให้เราล่าช้าไปแต่มันไม่สามารถจะยับยั้งเราได้เพราะใจของเราตั้งมั่นเมื่อใจของเราตั้งมั่นเรามีฉันทะความพอใจในการที่จะมาแสดงธรรมวิริยะถึงแม้ว่าเดินทางจะลำบากขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถอดทนได้จิตตะเพราะเราเอาใจฝักใฝ่ในการที่จะมุ่งมั่นน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ามาสาธยายมาบรรยายเพื่อให้กับผู้เจริญแล้วด้วยศรัทธาทุกท่านคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่นั่งคอยฟังอยู่นี้ก็ขออนุโมทนาด้วยสาธุสาธุสาธุในการที่เราและท่านทั้งหลายมีจิตติดใจที่ตั้งมั่นนี่แหละคือก็เรียกว่าฉันทะความพอใจวิริยะเพียรนั่งเพียรยืนเพียรเดินจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในการที่มุ่งมั่นจะฟังธรรมวิมังสามันตรึกตรองดูว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอยู่นี้
เป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่เรียกว่าอิทธิบาท4คุณเครื่องแห่งความสำเร็จซึ่งไม่เหลือวิสัยนี่คือเหตุวันวิสาขบูชาเราจึงพากายพาใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบ้างทั้งที่มีอุปสรรคสายฝนตกลงมาทุกวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมฝนตกพุทธเจ้าก็แสดงเดินทางเปียกพุทธเจ้าก็เดินทางหลวงตาในโครงการพระป่าช่วยชาติฝนจะตกหนักขนาดไหนหลวงตาก็แสดงธรรมญาติโยมทั้งหลายก็ฟังธรรมกลางสายฝนก็มีนั่นหน้าที่ของฝนเขาก็ทำของเขาไปหน้าที่ของเราก็ทำของเราไปนี่แหละศาสนาจะได้คลึกคลื้นไม่อ้างนู่นไม่อ้างนี่ไม่อ้างฝนตกบ้างไม่อ้างหนาวบ้างไม่อ้างเปียกบ้างไม่อ้างใจตั้งมั่นแล้วถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตามเราก็สู้นี่คือนักรบนี่คือนักสู้รบกับอะไรรบกับความอุปสรรคที่มันมาตัดรอนมาขัดขวางเราไม่ใช่เป็นกิเลสแต่มันเป็นธรรมชาติกิเลสก็ส่วนหนึ่งธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งมันก็คืออุปสรรคแต่สิ่งที่ใจของเรานั้นไม่กลัวก็คือใจของเราตั้งมั่นด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อมาแล้วต้องทำให้มันถึงที่สุดเหมือนพุทธเจ้าปรารถนาแล้วต้องทำให้ถึงที่สุดแล้วในที่สุดพระองค์ก็สามารถชนะไม่ใช่ชนะธรรมชาติแต่ชนะใจของพระองค์เองเราทุกท่านเราทุกคนก็เหมือนกันเราชนะใจของเราเองธรรมชาติของเขามีของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่แหละคือธรรมนี่แหละคือจิตวิญญาณของความเป็นนักรบกับความเป็นอุปสรรครบกับกิเลสรบกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเราไม่ท้อแท้นี่แหละคือลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงทายาทของพุทธเจ้าตัวจริงนั้นพุทธเจ้าจึงทำมรรคบรกายของพระองค์นั้นให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาแต่ตัดโลกโดยไม่มีประมาณไม่เคยบ่นไม่เคยบอกว่าลำบากยากเข็นถึงไหนถึงกันนี่แหละพระพุทธเจ้าตัวจริง3คือปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญสติปัญญาที่พระองค์ได้พิจารณาอยู่6ปีนั้นหาเหตุหาผลหาความจริงในความจริงแสวงหาในสิ่งที่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพุทธเจ้าก็ต้องตัดว่าให้เว้นอยู่ที่เรียกว่าสัพพปาปสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลพระองค์สอนให้เว้นทั้งหมดที่เราและท่านทั้งหลายเว้นตั้งแต่ศีลข้อที่1เป็นถึงศีลข้อที่8นี่ก็เรียกว่าเว้นกุศลสู้ปสัมปดายังกุศลและความดีให้ถึงพร้อมญาติโยมทั้งหลายนั่งคอยครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมโดยมีจิตมุ่งมั่นเป้าหมายในการจะฟังธรรมเป็นเหตุนี่ก็เรียกว่ามุ่งมั่นยังกุศลและความดีให้ถึงพร้อมทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยทางกายเราได้บวชเนกขัมมะทางวาจานั้นเราสมาทานศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมทางใจนั้นคือมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติทั้งแม้ทั้งที่มีสายฝนตกลงมาโดยไม่หยุดก็ตามเราและท่านทั้งหลายทุกท่านนี่คือเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า3ประการเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเราและท่านทั้งหลายทุกท่านธรรมะที่พุทธเจ้าได้น้อมนำมาแสดงนั้นเป็นธรรมะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สะอาดจิตที่หมดจดจิตที่เบิกบานแล้วจิตที่สว่างสวัยแล้วจิตที่สูงเต็มที่แล้วไม่มีคำว่าตกต่ำความสว่างของพุทธเจ้าจากปัญญานั้นไม่มีคำว่ามืดความสูงในความถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีคำว่าตกต่ำลงพระพุทธเจ้าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือวัฏฏะสงสารอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความดีก็ตามการติฉินนินทาก็ตามการยกย่องสรรเสริญก็ตามพุทธเจ้าอยู่เหนือตรงนั้นพระพุทธองค์ทรงทำจิตของพระองค์อยู่เหนืออารมณ์พระองค์จึงไม่มีอารมณ์ใดๆที่ใครจะมาจ้วงมาจาบมาเสียดมาแทงมาคิดร้ายป้ายสีมาทำลายพระองค์ตั้งแต่ให้ถึงความเจ็บช้ำน้ำใจทางวาจาบ้างทางกายบ้างหรือคิดทำร้ายถึงกับชีวิตบ้างแต่พุทธเจ้าไม่เคยสะทกสะท้านกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาของคนไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตไม่ว่าจะเป็นนางกินจมาวิกาหรือพวกเดรัจฉีทั้งหลายทั้งปวงที่คอยกลั่นแกล้งพระองค์พระองค์กลับเฉยหมดไม่ได้สนใจเยดีกับคำพูดหรือกิริยาอาการที่แสดงออกมาจ้วงจาบพระองค์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายบ้างแม้กระทั่งเทวทัตจ้างควานช้างมาทำลายจ้างนายฉมังตะมูมาเพื่อยิงแม้กระทั่งกิ้งหินเพื่อจะมาทับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้หมดแต่พระองค์ไม่หนีทำไมจึงไม่หนีล่ะนี่ล่ะคือพระอรหันต์ตัวจริงองค์จริงผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายจะไม่มีความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีมีแต่อย่างเดียวคือความกล้าและห้าวหาญลื่นเลิงในธรรมความเมื่อห้าวหาญและลื่นเลิงในธรรมนั้นสถิตอยู่ในหัวใจของพระองค์พระองค์จึงไม่หวั่นหวาดกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นใครจะติฉินนินทาว่ากล่าวหรือด้วยคำด้วยคำที่หยาบคายหรือแสดงกิริยาที่ดับหยาบคายแต่พุทธเจ้าก็เฉยนี่แหละพระพุทธเจ้ามีจิตอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์พอใจพระองค์ก็ไม่ใยดีกับมันอารมณ์ที่ไม่พอใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปติฉินนินทาอารมณ์อุเบกขาลมอารมณ์กลางๆพระองค์ก็ไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ตรงนั้นหน้าที่ของพระองค์ก็คือทำหน้าที่ของพระองค์ให้สมบูรณ์แบบธรรมคือการแสดงการน้อมเอาสิ่งที่ถูกต้องอันประกอบด้วยเหตุและผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตดัดเหตุเราทำเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นชัดเจนมากนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อเหตุและผลเหตุดีผลก็ดีเหตุที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มานั่งคอยฟังธรรมนี่คือเหตุแล้วสิ่งที่โยมมานั่งอยู่นี้แล้วเมื่อโยมได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเมื่อโยมน้อมเอาธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติผลก็จะบังเกิดขึ้นกับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราและทุกท่านทุกคนเหมือนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสวงหาความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงสะสมบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากัปปไปอยู่ในป่า6ปีพระองค์ก็แสวงหาธรรมทั้งที่พระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์แต่พระองค์เอาความเป็นธรรมชาติเอากายเอาจิตเอาความเกิดความแก่เอาความเจ็บความตายกลางวันและกลางคืนดีไม่ดีเอามาเป็นครูบาอาจารย์เอาความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีวิญญาณครองสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และเดรัจฉานเคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้แต่สิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองต้นไม้ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเคลื่อนที่ไม่ได้สิ่งที่ไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณครองเช่นแผ่นดินและภูเขานี่คือธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นสังขารรูปแบบใดก็ตามอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นแหละเรียกว่ามนุษย์ปรุงแต่งขึ้นจะเป็นธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นก็ตามมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเป็นสามัญลักษณะที่เสมอกันกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและมนุษย์ปรุงแต่งขึ้น
เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางผลที่สุดก็แตกสลายลง

นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาความจริงในความจริงองค์ทรงแสวงหาความจริงในความจริงก็คือแสวงหาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายสัจธรรมสัจแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็นความจริงทุกคนหนีไม่พ้นแก่พระองค์ก็แก่เจ็บพระองค์ก็เจ็บเสด็จดับขันธ์นิพพานพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์นิพพานไม่เคยหนีไม่เคยกลัวไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะพระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้หนีก็หนีไม่พ้นถ้าหนีแปลว่าพระองค์ไม่ใช่บรรพอรหันต์ถ้ากลัวพระองค์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์นั้นจะไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งคมหอก

เหล่านี้หนีก็หนีไม่พ้นถ้าหนีแปลว่าพระองค์ไม่ใช่บรรพอรหันต์ถ้ากลัวพระองค์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์นั้นจะไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งคมหอกคมดาบที่มุ่งมาเพื่อจะทำร้ายพุทธเจ้ารู้อยู่แต่ก็จิตไม่หวั่นหวาดนี่เพราะความห้าวหาญความรื่นเริงในธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระองค์เองเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกันเรามานั่งอยู่ในสถานที่นี้เอาวันวิสาขบูชามาเป็นบรรทัดฐานวันสำคัญของจอมปราศาสดาเอกของโลกประสูติก็วันนี้ตรัสรู้ก็วันนี้คือวันวิสาขะเพ็ญเดือน6คือวันพรุ่งนี้จะมาถึงเสด็จดับขันธ์นิพพานก็วันเพ็ญเดือน6นี่แหละเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนสิ่งที่พุทธเจ้าทรงทำสิ่งที่พุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติเราอยากจะรู้ว่าพระองค์ทรงสะสมบารมีอย่างไรทรงบำเพ็ญบำเพ็ญความเพียรอย่างไรและพระองค์ได้อะไรจากการที่มีอาจารย์สอนไหมไม่มีแต่พุทธเจ้ามีอานาปาอานาปาแปลว่าลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่าหายใจออกนี่แหละก็เรียกว่าดูลมอัสสาสะปัสสาสะลมเราไม่ควรที่จะท่านบรีบอกว่าอย่าปล่อยลมหายใจลดอากาศไปเฉยๆลมออกลมเข้าออกเราก็รู้เข้าเราก็รู้แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านบรีบอกว่าให้สติของเราจับอยู่กับลมเดินก็จับอยู่กับลมนั่งก็จับอยู่กับลมยืนเฉยๆก็จับอยู่กับลมเพื่อเอาสติเรานั้นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกโดยไม่หายไปไหนกายก็นิ่งจิตก็นิ่งทำไปกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มเราทุกท่านเราทุกคนทำสมาธิทำแบบเดียวกับพุทธเจ้าโยมก็จะสัมผัสเอาอารมณ์แห่งความเป็นแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันทำไปอานิสงส์แห่งความสงบเกิดขึ้นจากคณิกะสมาธิไปสู่อุปจารสมาธิจากอุปรสมาธิไปสู่อัปปนาสมาธิพอถึงอัปปนาสมาธิกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มจะเรียกว่ากายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่งอยู่ท่าไหนท่านั้นไม่ขยับขยื่นเหมือนคนตายแต่ไม่ตายนี่กายเป็นหนึ่งจิตของพระองค์ก็เป็นหนึ่งไม่ส่งจิตออกไปไหนไม่ไปไกลไม่ไปใกล้ไม่ไปดึงอารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่ภายในไม่อารมณ์ภายในออกไปภายนอกเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังดูจิตของพระองค์เองอยู่รู้ว่าทำไปภาวนาไปดูลมไปลมเข้าลมออกอานาปาแปลว่าดูลมหรือจะกำหนดพุทโธก็ได้ทำไปภาวนาไปภาวนาไปจิตก็เริ่มเนียนขึ้นจิตที่มันเคยหยาบหายใจเข้าหยาบหายใจออกหยาบหายใจเข้าหยาบหายใจออกหยาบเมื่อเราดูไปนานเข้าพลังร่างกายของเราไม่ได้ใช้งานลมก็เริ่มละเอียดขึ้นเมื่อลมละเอียดขึ้นจิตของเราก็ละเอียดขึ้นก็จับลมนั้นได้ลมไม่ได้หายไปไหนลมยังอยู่มีสติตามรู้อยู่เมื่อลมอยู่กับกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับลมก็ภาวนาไปบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปไม่เอาจิตออกไปไหนจิตกับกายอยู่ด้วยกันกายนั้นนิ่งเป็นพื้นฐานเป็นแรงบันดาลใจทำให้จิตนั้นนิ่งกายขยับจิตก็ขยื่นด้วยถ้ากายไม่ขยับจิตก็ไม่ขยื่นกายนั่งนิ่งจิตก็นิ่งเรียกว่ากายสงบจิตสงบพอกายสงบจิตสงบเราก็นั่งภาวนาไปเราคิดว่าเรานั่งไปแป๊บเดียวแต่พอนั่นมาเรานั่งไปตั้งนานนี่เพราะกายสงบจิตสงบแต่วันไหนเรานั่งเหมือนว่าเรานั่งนานมากแต่พอลืมตา

เป็ดเดียวก็แสดงว่าวันนั้นนั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิจิตมันมีความกังวลอยู่มันจึงนึกเรียกว่านั่งมองดูนั่งนานมากเราความรู้สึกว่าเรานั่งนานมากแต่พอลืมตามาเวลาผ่านไปนิดเดียวแต่ผิดกับการที่เรานั่งสงบกายสงบจิตสงบเหมือนเรานั่งแป๊บเดียวความรู้สึกเรานั่งแป๊บเดียวแต่พอลืมตามาผ่านไปหลายๆชั่วโมงนั่นเพราะนั่งแล้วจิตสงบกายสงบจิตก็สงบพอกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งมันก็มีเกิดปิติขึ้นทุกคนมีปิติได้หมดถ้าทำแบบเดียวกันไม่ว่าจะพุทโธพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอก็ตามหรือเจริญอนาปาก็ตามหรือสัมมาอรหังก็ตามเมื่อจิตมันสงบแล้วมันจะเกิดปิติขึ้นปิตินั้นคือกายใหญ่กายเบาตัวใหญ่ตัวเบาน้ำหูน้ำตาไหลนี่คือปิติขนลุกขนพองตัวใหญ่ตัวเบากายใหญ่กายเบาน้ำหูน้ำตาไหลส่งเสียงดังขึ้นมาปิตินั่งอยู่ท่าไหนท่านั้นสุขนั่งกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ไม่เมื่อยไม่ปวดเรียกว่านั่งข้ามเวทนาไปเพราะจิตไม่มีอาการที่ไปรับรู้เวทนาที่มันเมื่อยมันปวดขณะที่เรานั่งนั้นความปวดความเมื่อยมันมีอยู่แต่จิตเราไปอยู่กับความสงบแล้วเพราะคนเรามีจิตดวงเดียวถ้าจิตไปทำงานไปรับอารมณ์แห่งความสงบอยู่นิ่งอยู่แล้วจะมีจิตดวงไหนไปรับทุกเวทนาล่ะมันจึงไม่มีเวทนาจิตมันไปอยู่กับความสงบเป็นสมาธิไอ้ที่เวทนาของทางกายมันก็เลยไม่มีเขาเรียกว่านั่งข้ามเวทนาเวทนามันจ้องที่จะมาตัดรอนเราแต่จิตเราภาวนาไปภาวนาไปเพราะจิตของเราไม่ได้วางอยู่กับลมตลอดมันเลยสงบพอจิตมันสงบกายก็สงบจิตก็สงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอยู่ท่าไหนท่านั้นนั่งท่าไหนท่านั้นกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มนั้นน่ะปิติสุขเอกคตาปิติสุขนั่งนานขนาดไหนไม่เมื่อยไม่ปวดยาวนานขนาดไหนไม่เมื่อยไม่ปวดนี่แหละที่เขาเรียกว่านั่งค่ำวันค่ำคืนนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนเราเข้าฌานแต่เราไม่ได้เข้าหรอกแต่ความสงบของจิตถ้าเราไม่ถอนมันออกมามันก็สงบอยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีใครถอนหรอกขณะจิตที่มันสงบมันมีความสุขมีปิติมีสุขมีเอกคตาเอกะแปลว่าหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่งอยู่คิดว่านั่งไปแป๊บเดียวแต่มันนานไปหลายชั่วโมงก็ไม่เมื่อยไม่ปวดเพราะนั่งแล้วมีความสุขนี่แหละที่หลวงปู่เจี๊ยบพูดอยู่เสมอว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมาก็เชื่อมั่นว่าญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติบางท่านไม่ใช่บวชมาครั้งเดียวบางท่านเป็นสิบครั้งที่มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกที่มาอยู่บ่อยๆมาหลายเที่ยววันสำคัญเราก็มาของพุทธศาสนาเพราะอะไรเป็นเหตุล่ะเพราะความสงบเป็นเหตุใช่ไหมความสุขเป็นเหตุใช่ไหมนี่แหละก็เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังล่ะสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหรือศิษย์อื่นๆก็ตามหลวงปู่มั่นก็สอนลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้มุ่งมั่นหาความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตของเราก่อนแล้วความสงบเกิดขึ้นจะมีอาการเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถบอกได้ไปบอกก่อนก็ไม่ได้จิตต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปบอกไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไม่บอกให้ทำเอาเองทำแล้วก็จะรู้เองว่าจิตที่มันสงบแล้วมันมีอาการเป็นอย่างไรเหมือนคนที่หิวข้าวรู้ว่าทุกความหิวข้าวเป็นเช่นไรเมื่อเราทานข้าวแล้วเราเห็นว่าทานข้าวพออิ่มแล้วความทุกข์ที่มันหุกพวกความหิวข้าวหายไปไหนล่ะเพราะหายไปเพราะความอิ่มฉันใดก็ตาม
ทุกข์ที่มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความเมื่อยความปวดมันจะหายไปถ้าจิตของเราเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิกายสงบจิตสงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนี่แหละก็เรียกว่าปิติสุขเอกคตาละพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพ่อเฟื่องท่านโบลีหรือลุงปู่มั่นพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็เอาจิตมาทำงานเอาจิตมาทำงานมาทำงานอะไรถ้าจิตไม่สงบทำงานได้ไหมจิตไม่สงบทำงานไม่ได้เพราะกิเลสหยาบเราอาจจะสามารถสัมผัสได้ถ้ากิเลสกลางๆกิเลสละเอียดจิตที่มันหยาบไม่สามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตของเราให้เป็นสมาธิก่อนถ้าบุคคลใดก็ตามอยู่ๆมาถึงไม่ต้องทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเลยไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้บันไดมี7ขั้นเราจะไปก้าวไปขั้นที่4ก็ก้าวไม่ได้หรอกเพราะมันต้องก้าวขั้นที่1ที่2ที่3เป็นลำดับต่อไปจนถึง7ขั้นมันก็จะเป็นสเต็ปของมันแต่ถ้าเราไปวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการจะความเป็นสมาธิมาก่อนศีลทำให้เราอานิสงส์ของทานทำให้เรามีโอกาสได้รักษาศีลอานิสงส์ของศีลการบวชเนกขัมมะมีโอกาสทำให้เราทำสมาธิได้โอกาสทำสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเอาจิตที่เป็นสมาธิเหล่านั้นพิจารณาธรรมที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิคือต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายสติสมาธิและปัญญานี้ต้องทำงานร่วมกันเราจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางรู้ถ้าเราไม่ผ่านขั้นตอนแห่งความเป็นสมาธิมาก่อนสมาธิยังไม่แน่นสมาธิยังไม่นิ่งสมาธิยังไม่สงบพิจารณาธรรมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรรับรองเพราะสิ่งที่จะพุทธเจ้าทำให้พระองค์ได้ฌานไปก่อนแล้วเมื่อได้ฌานแล้วพระองค์พิจารณาทำอะไรก็ตามที่ผ่านจากความเป็นสมาธิฌานนั่นน่ะปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานนั่นน่ะฌานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอากาสานัญจายตนะอเนวสัญญานาสัญญายตนะอากินจัญญายตนะนี่ก็เรื่องของฌานทั้งหมดรูปฌาน4อรูปฌาน4นั่นน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมาจากไหนอ่ะฌานมาจากไหนฌานก็มาจากสมาธินั่นสมาธิมาจากไหนสมาธิมาจากศรัทธาเมื่อใจของเรามีศรัทธาเราก็ทำสมาธิตามคำพานครูบาอาจารย์เมื่อทำตามครูบาอาจารย์ทำสมาธิแล้วสมาธิเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความอิ่มกายก็อิ่มจิตก็อิ่มกายก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งนั่งตรงไหนนิ่งอยู่ตรงนั้นนั่งตรงไหนนิ่งอยู่ตรงนั้นเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าจิตของเราไม่ถอนออกมาจิตมันก็จะอยู่กับความสงบนี่แหละจึงเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติแต่เราไม่ต้องเข้าฌานหรอกแต่เราทำสมาธิเฉยๆเมื่อสมาธิของเรานิ่งสงบเราก็อยู่กับความเป็นสมาธินานขนาดไหนกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มกายสงบจิตสงบสงบจากอะไรสงบจากอารมณ์การปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปาสโมสุโขข้อนี้สำคัญมากอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปาสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารคือการปรุงแต่งได้เมื่อไรได้หมดเมื่อไรนั่นแหละเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเพราะที่เราไม่เป็นสุขนั่งแล้วคิดนั่งแล้วปรุงนั่งแล้วแต่งนั่งเพื่อต้องการให้เกิดความสงบแต่จิตยังไม่สงบเราปรุงเราแต่งไปแล้ววาดวิมานกลางอากาศบ้างคิดเพ้อฝันไปตามความคิดบ้างแต่เราไม่มีเหตุไม่มีผลเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีหรือเราจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นต้องทำสมาธิให้แน่นสมาธิให้แน่นก็เหมือนปลูกบ้านจะถูกกี่ชั้นก็ตาม
ถ้าฐานรากของเราแข็งคานแข็งฐานรากของเราแน่นเราจะปลูกกี่ชั้นบ้านของเราก็จะไม่พังบ้านของเราก็จะไม่ทรุดสมาธิเหมือนฐานรากของปัญญาของวิปัสสนาถ้าสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถมีอะไรรับรองได้แต่ที่ปัญญาพิจารณาธรรมได้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็มาจากจิตที่นิ่งและสงบถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบยังมีอารมณ์ปรุงแต่งอยู่ก็ความคิดเหล่านั้นเปรียบเสมือนน้ำที่ใสน้ำที่เราตักมาเป็นน้ำใสแต่ในความใสเหล่านั้นมันมีตะกอนอยู่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะความเป็นตะกอนมันก็อยู่กับความใสนั่นแหละถ้าเราไม่ผ่านเครื่องกรองเราก็จะไม่เห็นตะกอนเลยฉันใดก็ตามจิตที่ประกอบด้วยสมาธิและจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้สมาธิเหล่านั้นเป็นเหมือนดังเครื่องกรองเพื่อให้ปัญญานั้นพิจารณาโดยความสงบพอจิตเป็นสงบแล้วปัญญาก็พิจารณาไงไม่มีอะไรที่จะเล็ดลอดได้เหมือนน้ำที่มองดูใสแต่ไม่ไว้ใจลองเอาไปผ่านเครื่องกรองดูพอผ่านเครื่องกรองปั๊บเครื่องกรองก็จะดักน้ำใสก็จะผ่านออกไปส่วนตะกอนนั้นก็จะติดอยู่ในตะแกรงหรือผ้าเขาบางฉันใดก็ตามสะอาดมันอยู่กับความสกปรกละเอียดมันก็อยู่กับความหยาบนั่นดีมันก็อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนเราจะบอกว่าจิตของเราสะอาดแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีธรรมะไม่มีใครรับรองเราจิตของเราก็ยังสะอาดไม่ได้ถ้ามีคนรับรองอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงที่บรรลุธรรมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าท่านนั้นได้บรรลุธรรมแล้วดูลมลมเข้าลมออกหายใจเข้าผ่านลำคอลงไปเราก็รู้ว่าลมเข้าผ่านลำคอแล้วก็ลงไปวางไว้เหนือสะดือประมาณ2นิ้วตรงนั้นคือช่องว่างเอาลมไปวางไว้เมื่อสุดลมหายใจเราก็ปล่อยลมหายใจจนกว่าลมหายใจนั้นจะใกล้จะหมดพอมันจะหมดปั๊บเราก็ปล่อยลมหายใจนั้นออกแต่ไม่ออกทางจมูกหรือปากให้ออกทั่วสารพางกายเอาสตินั้นเอาตัวรู้นั้นกำหนดลงไปให้ทั่วสารพางกายให้ลมนั้นกำหนดว่าให้ออกตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าทั้งแขนทั้งขาทั้งลำตัวทั้งหมดสู้ออกไปแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่อีกหายใจเข้าไปใหม่เอาสติไว้ปะริมที่ปากด้านบนสติตัวนี้ระลึกได้ว่าตอนนี้ลมเข้าเมื่อลมเข้าไปปั๊บรู้ว่าลมเข้าก็ผ่านลำคอลงไปผ่านหน้าอกลงไปแล้วลงไปเหนือสะดือประมาณ2นิ้วก็อารมณ์วางไว้ที่ในท้องกำหนดลงไปว่าเอาลมวางไว้ตรงนั้นเมื่อลมเราวางไว้ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอลมมันจะหมดเราก็ปล่อยลมออกหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆนั่นแหละคือเอาลมไปวางไว้พอลมมันจะหมดก็ปล่อยออกแต่การปล่อยออกไม่ออกทางจมูกหรือปากตามที่มันเข้ามาแต่ให้ออกทั่วสารพางกายนั่นคือใช้สติคอยเฝ้าดูลมจิตมันก็ไม่ไปไหนจิตมันอยู่กับลมตามลมขณะที่เราหายใจเข้าเราก็ตามดูลมผ่านลำคอลงไปเย็นมันก็ผ่านหน้าอกลงไปแล้วก็เหนือสะดือประมาณ2นิ้วแล้วก็ลมวางไว้พอลมวางไว้พอจะหมดลมเราก็ปล่อยลมออกไปทั่วสารพางกายเราทำอย่างนี้สติเริ่มชัดเจนขึ้นใหม่ๆเราอาจจะทำไม่ค่อยได้แต่ทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นพอชัดเจนขึ้นเอาแล้วจิตอยู่ตรงไหนล่ะเอาจิตวางไว้กลางอกจิตนั้นวางไว้กลางอกจิตนั้นแปลว่าตัวรู้ว่าลมเข้านั้นถ้าร้อนไม่ดีถ้าอุ่นไม่ดีต้องลมเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายเข้าก็เย็นสบาย
ออกก็เย็นสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชัดมาหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดมาหายใจออกไอ้รู้ชัดนั่นแหละคือสติคุมอยู่ที่ลมหายใจเข้าสบายออกสบายถ้าเข้าอุ่นก็ไม่ดีเข้าร้อนออกร้อนก็ไม่ดีเข้าอุ่นออกอุ่นก็ไม่ดีอะไรที่มันอุ่นมันร้อนไม่ดีแสดงว่าลมไม่สบายถ้าลมสบายต้องเข้าเย็นออกเย็นเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายความเย็นสบายนั่นแหละไอ้ตัวรู้ว่าเย็นสบายนั่นคือตัวจิตจิตวางไว้กลางอกคอยเฝ้าดูลมผ่านไปผ่านลำคอลงไปผ่านทรงอกลงไปแล้วลมมันเย็นก็รู้เพราะจิตสติมันนิ่งมันสงบอะไรที่จะผ่านเข้ามาในจิตของเรานั้นสามารถสัมผัสได้ทั้งหมดลมละเอียดเราก็สัมผัสได้ลมนิ่งลมสงบเราก็สัมผัสได้ลมสบายเราก็สัมผัสได้ลมไม่สบายเราก็สัมผัสได้นี่คือการเจริญอานาปานุสติพอมันทำไปทำไปมันถึงพอจิตสงบกายสงบพอจิตสงบกายสงบกายนิ่งจิตนิ่งกายอิ่มจิตอิ่มผ่านปิติสุขเกขตาไปแล้วเราก็เอาจิตที่มันสงบนั่นน่ะมันไม่ได้คิดไม่นึกไปไหนแล้วมันกำลังมีความสุขอยู่กับความสงบเมื่อมีความสุขอยู่กับความสงบเราก็ยกจิตของเรามาสู่เหนืออารมณ์ยกจิตของเราเนี่ยตัวรู้นั่นน่ะขึ้นมาสู่เหนืออารมณ์อารมณ์อะไรทำให้เราเกิดความโมโหโทโสอารมณ์อะไรทำให้เราเกิดหลงงมงายอารมณ์อะไรที่เราให้จิตของเราที่มันไม่เกลียดทุกข์และรักสุขที่เรียกว่าอุเบกขาลมจิตเป็นยังไงตัวไหนเป็นตัวเป็นผู้รู้ตามรู้ได้อย่างไรรู้ว่าอะไรเหตุทำให้เกิดความโมโหมันก็คืออายตนะภายในภายนอกกระทบกันจึงเกิดเวทนาสามขึ้นเวทนาสามก็มีสุขเวทนาหนึ่งทุกเวทนาหนึ่งอุเบกขาเวทนาหนึ่งตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นที่เรียกว่าจักขุสัมผัสชาถ้าพอใจในรูปนั้นรูปสวยมันก็เป็นจักขุสัมผัสชาสุขเวทนาถ้าตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นรูปนั้นไม่พอใจเป็นทุกข์จักขุสัมผัสชาทุกขเวทนาหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงพอใจในเสียงก็เป็นโสตะสัมผัสชาสุขเวทนาถ้าเสียงนั้นไม่เพราะไม่พอใจเป็นทุกข์นั่นโสตะสัมผัสชาทุกเวทนาถ้าเสียงนั้นไม่สุขไม่ทุกข์โสตะสัมผัสชาอุเบกขาเวทนานี่เขาเรียกว่าเวทนาสามมีอยู่ด้วยกันทุกคนให้เราเข้าใจว่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาที่เกิดทั้งตาหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างมันล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกเวทนาก็เป็นอนิจจังอุเบกขาเวทนาก็เป็นอนิจจังก็เรียกว่าเวทนาสามอยู่ในอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจว่าเราไปพอใจในสุขเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์ก็แสดงว่าคบไม่ได้คบไม่ได้ทุกเวทนาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นสุขเวทนาบางทีก็เปลี่ยนเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเวทนาสามคบไม่ได้เพราะมันไม่มีความแน่นอนแต่สิ่งที่มันแน่นอนมีไหมมีอะไรล่ะคือพระนิพพานนึงอะสูงแล้วไม่มีคำว่าต่ำยาวแล้วไม่มีคำว่าสั้นขาวแล้วไม่มีคำว่าดำใสแล้วไม่มีคำว่าขุ่นสว่างแล้วไม่มีคำว่ามืดก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของความเป็นเวทนาอย่าให้อำนาจเวทนามาทำให้จิตของเรานั้นแส่สายไปตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดไม่ในสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็เป็นทุกข์หวังสิ่งใดไม่สิ่งที่เราไม่สมหวังก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มท่านเอาให้เอายกจิตขึ้นมาสู่เหนืออารมณ์จิตที่ประกอบด้วยความเป็นสมาธินั้นที่นิ่งสงบแล้วอยู่เหนืออารมณ์แล้วดูอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับใจของเรานั่นน่ะ
ที่ทำให้เราสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างมันมาจากอะไรมันก็มาจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวง

เราก็เลยพิจารณาดูพิจารณาดูอะไรเอาจิตไปพิจารณาดูเพราะจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งเอาจิตเพ่งดูจิตเพ่งดูอะไรเพ่งดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตที่ทำให้จิตของเราเป็นทุกข์ทำให้จิตของเราเป็นสุขทำให้จิตของเราไม่สุขไม่ทุกข์แล้วทำยังไงล่ะให้จิตของเรานั้นไม่สุขด้วยไม่ทุกข์ด้วยไม่สุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาอุเบกขาก็ไม่เอาแล้วเอาอะไรล่ะเอาแต่เพียงแค่มีอยู่แต่เหมือนไม่มีมีอะไรล่ะมีธรรมะอยู่ในหัวใจแต่เหมือนไม่มีเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านมีอัตมีธรรมท่านก็ไม่เคยประกาศตัวเองว่ามีอัตมีธรรมเพราะอะไรท่านมีแต่ทำตัวเหมือนไม่มีแต่บางคนไม่มีแต่ทำตัวเหมือนมีเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านการที่เราเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเพ่งดูอะไรล่ะดูตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าดูอวัยวะภายในตับไตไส้พุงอวัยวะภายนอกแขนขาหูตาทั้งหมดที่เป็นภายนอกภายในก็ตามภายนอกก็ตามอายุวะภายในก็ตามภายนอกก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นครบไม่ได้เรากินดีอยู่ดีขนาดไหนกินทุกวันกินอาหารดีๆทุกนั้นมันก็ยังแก่ลงไปทุกวันเรากินอาหารดีๆทุกอย่างครบ5หมู่มันก็ยังมีความเจ็บเพราะฉะนั้นอาหารไม่ทำให้เราอิ่มถาวรแต่สิ่งที่เราอิ่มถาวรได้คือธรรมที่เราสามารถเข้าใจตามสภาวะแห่งความเป็นจริงของธรรมเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้เข้าใจตรงนี้เมื่อเราเข้าใจในธรรมแล้วเราก็ดำเนินธรรมของเราไปขณะที่เราภาวนาเมื่อจิตเราสงบเอาจิตมาพิจารณานั่งดูกายของเราเองอย่าไปดูคนอื่นดูตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าเกสาโรมานะขาดันตาตะโจนี่เรียกว่าปัญจกรรมฐานทั้ง5ปัญจแปลว่ากรรมฐาน5อย่างเกสา1โลมา1นะขา1ดันตา1ตะโจ1นี่คือ5อย่างแล้วก็อนุโลมว่าไปตามลำดับและถอยกลับมาปฏิโลมตะโจดันตานะขาโลมาเกสากลับไปกลับมากลับไปกลับมาทำไมจึงทำกลับไปกลับมาเพื่อให้จิตของเราสงบเพื่อให้เราได้มีความแม่นยำกับตรงนี้และเราเข้าใจว่าเกศาสิ่งที่เป็นเส้นๆอยู่บนศีรษะเบื้องหน้าเบื้องหน้าผากบังเบื้องหลังเป็นปลายเข้าต่อฝาและซ้ายเป็นกกหูทั้งสองข้างเรียกว่าผมโลมาสิ่งที่เป็นเส้นๆอยู่ทั่วตระปางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกว่าขนนะขาสิ่งที่เป็นเกล็ดๆงอกอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเรียกว่าเล็บดันตาสิ่งที่เป็นซี่ๆสีขาวๆสำหรับบดเคี้ยวอาหารเรียกว่าฟันตาโจสิ่งที่เป็นแผ่นเป็นผืนหุ้มห่ออวัยวะทั่วสารพางกายเรียกว่าหนังภายในกายของเรานั้นมีหนังหุ้มไว้แต่เราไปพิจารณาดูหนังว่างามเราพิจารณาเพียงแค่20ปี15ปีมันก็งามแต่ในความงามเหล่านั้นมันซ่อนความสกปรกไว้ไม่อาบน้ำไม่แต่งตัวไม่ฟอกสบู่มันก็สกปรกเพราะฉะนั้นเราก็มองดูเรามองดูไปเรื่อยๆนี่การพิจารณากายพิจารณากายอย่าไปมองดูตั้งแต่15 16 17ไปเรื่อยๆ20 30 40 50 60 70 80 90 100นึงเป็นไงคนอายุ100เป็นไงคนคนเดียวกันอายุต่างกันดานานไปนานไปนานไปนานไปมันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราและท่านทั้งหลายพิจารณาชราธรรมโมมีชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ใช่ของแปลกประหลาดเพราะนั้นเราจะไปมองดูเพียงแค่อายุ11 12 13 14 15ผิวมันก็แต่งตึงคนคนเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงไปเราพิจารณาไปพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้พิจารณาความแก่เมื่อความแก่เหล่านั้นก็พิจารณาความเจ็บเมื่อความเจ็บเหล่านั้นก็พิจารณาไปสู่ความตายแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อแก่เจ็บตายพุทธเจ้าบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันไม่ใช่ของแปลกประหลาดนี่คือการพิจารณาธรรมพิจารณาลงไปดูเส้นผมในเส้นผมที่มันเกิดขึ้นสันฐานที่เกิดของเส้นผมผมเจริญเติบโตได้ยาวได้มันมีอะไรหล่อเลี้ยง
ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะมีน้ำมีปุ๋ยหล่อเลี้ยงเส้นผมเจริญเติบโตได้มีอะไรหล่อเลี้ยงมีน้ำเลือดน้ำหนองหล่อเลี้ยงขนมันเจริญเติบโตได้ก็มีน้ำเลือดน้ำหนองถลกหนังออกมาดูสิขนสวยๆลงถลกหนังออกมาดูคนคนเดียวกันทุกคนก็ไม่กล้าดูแล้วมีแต่ความขยักขยแยงนี่แหละพิจารณาก็เรียกว่าให้พิจารณากายในกายไงพิจารณากายในกายกายที่มันอยู่ในกายของเราเนี่ยกายภายนอกเราก็เห็นเป็นกายตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ากายในกายตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าไส้ใหญ่ไส้น้อยกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอุจจาระนั่นคือกายในกายหัวใจบ้างตับบ้างบังปืดบ้างปอดบ้างไตบ้างอะไรต่างพวกนี้นี่คือกายในกายที่มันอยู่ในกายถามว่ากายเหล่านั้นมีเวทนาไหมมีบางทีก็ปอดพังมันก็มีเวทนาบางทีก็ตับพังบางทีก็หัวใจพังบางทีก็ไตพังนี่ก็เรียกว่ากายในกายมันก็มีเวทนาของมันมันก็มีทุกข์แต่ทุกข์เหล่านี้มันไม่ได้เป็นพร้อมกันหรอกมันเป็นอย่างเดียวก็มากเกินพอแล้วเป็นโรคหัวใจอย่างเดียวก็ทำให้สามารถดับชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนการพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเรานั่งเฉยๆพอจิตเราสงบเราไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นเราพิจารณาดูตัวเราเองถลกหนังหัวมาดูสิว่าผมสวยสันฐานที่เกิดของผมมันเป็นยังไงมีแต่ความสกปรกโสโครกนั่นฟักลูกตามันออกมาดูว่าตาสวยๆตางามๆลองฟักมาดูมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองใบหูลองตัดใบหูมันเลือดกระฉูดออกมานั่นลิ้นตัดลิ้นออกมาฟันถอนฟันออกมานั่นผิวหนังผ่าออกมาเราก็จะเห็นตับไตไส้พุงข้างในถลกหนังมันออกมาล้วนแต่ของปฏิกูลทั้งสิ้นนี่แหละพุทธเจ้าจึงสอนให้เราและท่านทั้งหลายให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลถ้าเราพิจารณาความเห็นความปฏิกูลสังขารอันนี้กามตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นภวะตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นวิภวะตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปเพราะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มอะไรเริ่มมีนิพพิทาขึ้นเบื่อในรูปเบื่อในเสียงเบื่อในกลิ่นเบื่อในรสเบื่อในสัมผัสทำไมจึงได้เบื่อล่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าออกบวชทำไมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์พิจารณาเรื่องสังขารแตกสะบั้นขณะที่พระองค์สร้างบารมีมานั่นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการที่เราจะพิจารณาธรรมให้เห็นธรรมจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าขั้นตอนในการพิจารณานั้นน่ะเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆเราก็พิจารณาดูตั้งแต่เด็กพิจารณาความแก่ตอนไหนพิจารณาความแก่ตั้งแต่ตอนแรกเกิดพิจารณาความเจ็บตอนไหนพิจารณาความเจ็บตอนแต่แรงเกิดพิจารณาความตายตอนไหนไม่ใช่พิจารณาความตายตอนแก่หรือตายพิจารณาความตายตั้งแต่แรกเกิดทำไมต้องพิจารณาแรกเกิดพิจารณาก่อนได้ไหมมันไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาก็พิจารณาได้ทันทีมันยังไม่แก่ก็สามารถเจ็บได้แล้วคนเหล่านั้นที่เกิดมามันจึงมีแก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆในความแก่เหล่านั้นมันก็ซ่อนความเจ็บไว้ในความเจ็บเหล่านั้นมันก็ซ่อนความตายไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาเบญจขันธ์เนี่ยขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็มีความเป็นอสุภกรรมฐานอยู่ทั้งนั้นถ้าเรามีทิฏฐิมนะถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนยังยึดมั่นอัตตสัญญาอยู่ยึดถือมั่นว่าฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่เจ็บฉันยังไม่ต้องตายถามว่าคนที่ตายนั้นมันเจ็บที่ไหนบางทีเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เจ็บเลยก็ตายได้บางทีกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่านอนหลับตายไปก็มีเขาเจ็บหรือเปล่าเขาไม่ได้เจ็บเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตัดไว้ว่าความตายนั้นมันพร้อมที่จะตายทุกวินาทีทุกวินาทีแล้วแก่ล่ะมันก็แก่ทุกวินาทีเจ็บมันก็เจ็บทุกวินาทีแต่มันไม่ได้แสดงออกมันยังไม่ได้แสดงออกเราจึงไม่สามารถสัมผัสได้มันจึงเจ็บไปบางทีมารู้ว่าเจ็บอีกทีหนึ่งถ้าเป็นมะเร็งก็ขั้นที่4ที่5ไปแล้ว
ไม่มีทางรักษาได้เพราะอะไรวะนี่แหละคือเราให้เราพิ

จารณาว่าพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่คือที่สุดก็คือจิตบอกว่าอย่ามันจะเอาบอกว่าอย่าไปมันจะไปบอกว่าพอแล้วมันยังไม่พอนี่คือจิตดื้อด้านถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้เพราะสติสมาธิและปัญญาสติระลึกได้ว่าไปทำเคยไปทำมาแล้วมีแต่ทุกข์กลับมาสมาธิอะไรก็ตามที่มันสมาธิยังไม่แน่นเราก็ยังโอนเอ็นไปตามสภาพปัญญาถ้าเราปัญญาไม่รู้จริงเราก็จะถูกกิเลสนั้นหลอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนการพิจารณาธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากการฟังธรรมนั่นก็เรียกว่าธรรมจริงสุขังเสติที่โยมทั้งหลายทั้งปวงมานั่งฟังธรรมนี่โยมปรารถนาก็เรียกว่าฟังธรรมโยมรู้ไหมว่าพระอรหันต์5องค์แรกบรรลุมรรคผลนิพพานคืออัญญาโกฏัญญะวัปปะปฏิยมหานามะและพระอัสสชิได้เพราะอะไรเพราะเห็นพุทธเจ้าหรือเห็นพระพักของพุทธเจ้าเปล่งปลั่งมีรัศมีแล้วก็ดีใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าก็ยังนิ่งแต่พอมาเห็นธรรมนี่สิพอได้ยินฟังธรรมนี่สิธรรมจักขุปัฏฐานสูตรกามสุขขันธิกานุโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกถ้าจับใดถ้าจิตของคนเรายังติดข้องอยู่ในกามคุณทั้ง5ต่อให้เกิดมาพันปีปฏิบัติพันปีมันก็ไม่มีทางที่จะสามารถหลุดพ้นได้นี่คือกามสุขขันธิกานุโยกยังติดข้องอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ไม่มีทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะกามารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันยึดติดอยู่กับหัวใจของเรามันเลยหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์แล้วอัตตนิกามสุขันธิกานุโยกอัตตกิรมัฏฐานุโยกอัตตกิรมัฏฐานุโยกถ้ายังยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนอยู่ยังวางตัวเองไม่ได้ยังวางเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต่อให้เกิดมาสัก 2,000 ปีประพฤติปฏิบัติทุกวันก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะประพฤติปฏิบัติทุกวันแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังทำเหมือนเล่นๆมันก็ไม่มีทางที่จะสามารถหลุดพ้นได้พุทธเจ้าจึงสอนให้เรานี้ก็เรียกว่าธรรมจริงสุขขังเสติเพราะฉะนั้นอัญญาโกฏัญญะวัปปะปฏิยมหานามะและปะอัสสชิรวมแล้วปัญญวัคคีทั้ง5พวก5เนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้เกิดขึ้นจากการฟังธรรมทั้งสิ้นเกิดขึ้นจากการฟังธรรมและพระอรหันต์องค์อื่นๆอีกพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 กันทุกกันย่อมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคว้นไหนแคว้นไหนแคว้นไหนก็ตามนี่เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เมื่อออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ใครที่มีจิตที่ไม่บริสุทธิ์น้อมเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วไปประพฤติปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะธรรมอันเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันมีหรือจะได้ไม่เหมือนกันข้าวนั่นน่ะหุงสุกแล้วไม่ว่าจะหุงด้วยเตาอะไรก็ตามเมื่อข้าวหุงสุกแล้วคนที่หิวข้าวทานแล้วอิ่มหมดข้าวก็มีประโยชน์คนก็มีประโยชน์ธรรมะก็มีประโยชน์ธรรมะมีประโยชน์ถึงแม้ว่าไม่มีใครประพฤติปฏิบัติธรรมะก็มีประโยชน์อยู่แล้วเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้แต่ธรรมะเหล่านั้นก็มีคุณค่าอยู่แล้วแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เข้าใจในความเป็นธรรมชาติความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะนั้นเราทุกคนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คือเรียกว่ามาฟังธรรมเมื่อฟังธรรมธรรมสู่ในใจของเราหัวใจของเรามีธรรมเมื่อธรรมหวนอยู่ในหัวใจของเราเราก็เอาธรรมเหล่านั้นแหละหลังจากฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในใจของเราทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นนี่ก็เรียกว่าธรรมจริงสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะหนาวจะร้อนไงก็แล้วแต่จะจิตของพระอรหันต์เป็นสุขตลอด

ทุกข์มาจากจิตที่ว่างเปล่าแต่ไม่ว่างเปล่าสิ่งที่มีอยู่แต่ท่านทำเหมือนไม่มีนี่วิริเยทุกขมัจเจติทุกทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงจะสามารถบรรลุได้ก็อาศัยความภาคความเพียรภาวนาแล้วภาวนาอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกนานพุทโธแล้วพุทโธอีกอย่างเงี้ยอนาปาแล้วอนาปาอีกนี่ทำไปจนเกิดจิตเกิดความสงบขึ้นนี่ก็เรียกว่าวิริเยทุกขมัจเจติทุกทั้งหลายทั้งปวงจะหลุดไปจากหัวใจของเราสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่ไปยินดีมันทุกข์ก็ไม่ไปยินร้ายมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่พอใจมันก็เรียกว่าไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นนี่เรียกว่าวิมุตติวิมุตติแปลว่าจิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของดีของดีของดีของดีแต่ไม่ยึดติดในความดีเหล่านั้นนี่ก็เรียกว่าวิริยะทุกมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยความเพียรปัญญาโรกสมินติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยปัญญานั่นปัญญาโรกสมินติเพราะอาศัยปัญญาปัญญาตัวนี้แหละพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นบอกหลวงตาว่าปัญญาตัวนี้แหละเป็นปัญญาของพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิสมาธิประกอบด้วยปัญญา สมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาเป็นแค่สมาธิอย่างเดียวมีฐานรากอย่างเดียวไม่มีเสาไม่มีคือไม่มีแต่ไม่มีพื้นไม่มีฝาไม่มีหลังคาจะเรียกว่าบ้านได้อย่างไรอ่ะนี่ก็คือเรียกว่าปัญญาประกอบด้วยสมาธิเหมือนฐานรากแข็งแรงตัวบ้านแข็งแรงใจไม้ดีบ้านหลังนั้นก็ทนเราทุกท่านเราทุกคนก็เหมือนกันการพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาอย่างนี้แล้วทำไงพิจารณาทำยังไงให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานคนที่จะสามารถพิจารณาเห็นเป็นอสุภกรรมฐานได้เร็วมากเท่าไหร่แล้วเห็นไปตามความเป็นจริงนะได้เร็วมากเท่าไหร่นั่นแหละเราจะสามารถถึงมรรคผลนิพพานได้เร็วมากเท่านั้นพระเจ้าให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนนั่งภาวนาเฉยๆจิตเราสงบแล้วโยมลงถักถกหนังหัวโยมดูได้ฟักลูกตาออกได้สมมุติเราสมมุติว่าลูกตาเราแล้วก็เอามือจกลงไปก็ดึงมันออกมาทั้งสองข้างหนังหัวก็ถลกหนังหัวมันออกมาเราจะเห็นความปฏิกูลในหนังหัวในกะโหลกศีรษะเราจะเห็นความปฏิกูลจากการที่เรา ได้พิจารณาดูตับไตไส้พุงของเราเนี่ยเพราะนั้นนี่แหละทำให้เรา ได้เห็นความเป็นอสุภกรรมฐานอย่างแท้จริงการพิจารณาลงไปดูภาพนั้นภาพนี้มันก็ไม่เหมือนกับเราได้เห็นของจริงเพราะนั้นเราก็ดูลงไปถลกหนังหัวออกฟักลูกตาออกมาตัดใบหูออกมาผ่าปากออกมาเลาะฟันออกมาถลกหนังออกใบหน้าออกมาผ่าตัดคอออกมาตัดแขนออกผ่าหน้าอกออกตัดขาออกแบะมันออกมานั่นเราก็จะเห็นภายในเต็มเปี่ยมไปด้วยความสกยักขยแยงขาวก็มากมากมายมีแต่ความสกปรกโสโครกไหนความสวยหายไปไหนเอาคน15มาลงดูเอาคน20มาดูเอานางงามมาดูลงถลกหัวนางงามดูสิผ่าท้องนางงามเอาตับไตไส้พุงออกมาสิถลกหนังเอาออกมาสิแล้วดูที่ว่านางงามจะงามไหมถ้างามจริงมันต้องงามตลอดงามอย่างศีลของพุทธเจ้าเนี่ยสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเยศีล นำสิ่งที่ดีที่งามให้กับเรานักประพฤติปฏิบัติศีล นั้นขาดไม่ได้สมาธิขาดไม่ได้สติขาดไม่ได้เมื่อสติดีศีลดีสติดีสมาธิดีปัญญาดีมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เรามองดูพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานจึงมาพระภิกษุผู้บวชใหม่อุปัชฌาย์ต้องบอกกรรมฐาน5ให้พระภิกษุผู้บวชใหม่เพื่อให้พระภิกษุผู้บวชใหม่นั้นได้พิจารณาลงไปดูทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความเป็นอสุภกรรมฐานทั้งสิ้นเพราะพระภิกษุบวชใหม่อาจจะไปเคยชอบสตรีไว้อะไรต่างๆไว้แต่ไม่งั้นพรหมจรรย์จะเดือดร้อนพระองค์จึงได้มีอุบายให้พิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนะไม่ใช่เห็นเพียงแค่ผิวเผินนะ
เห็นของมันดูสันฐานที่เกิดของมันเมื่อมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วอาการเป็นยังไงคนคนเดียวกันสวยเหมือนกันพอตายแล้วมีแต่ความเน่าความเปื่อยนี่คือนักประพฤติปฏิบัติธรรมเราทุกท่านเราทุกคนการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนครั้งหนึ่งพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระประยุรญาติของพระองค์เองและลูกของเศรษฐีเป็นหนุ่มทั้งนั้นใครๆก็บอกว่าดูสิเมืองนั้นเมืองนี้เขาไม่ใช่ญาติของตถาคตเขายังออกบวชตามตถาคตแต่พวกเธอเป็นทั้งญาติเป็นทั้งลูกเศรษฐีแต่ทำไมเธอไม่ออกบวชบ้างพอพูดอย่างนั้นลูกเรานะลูกกษัตริย์เหล่านั้นเป็นหนุ่มๆทั้งหมดหน้าตาดีทั้งหมดมีแฟนแล้วทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอพ่อแม่บอกอย่างนั้นไม่อยากจะขัดใจพ่อแม่แต่ก็มีศรัทธากับพุทธเจ้าอยู่แต่ยังไม่ศรัทธาในการที่จะบวชแต่ศรัทธาในองค์พุทธเจ้าพอรู้ว่าเป็นพระประยุรญาติเมื่อมาบวชขอบวชก็หลายสิบองค์ในหลายสิบรูปเป็นร้อยรูปอย่างเงี้ยเป็นลูกเศรษฐีบ้างเป็นลูกกษัตริย์บ้างนะเป็นผู้ชายทั้งหมดพอบวชมาแล้วบวชใหม่ๆมาปั๊บพุทธเจ้าก็เลยให้ปัญจกรรมฐานให้แล้วให้พิจารณากรรมฐานพระภิกษุเหล่านั้นไปพิจารณากรรมฐานปัญจกรรมฐานไม่เห็นหลับตาก็เห็นคนที่รักคนที่เป็นแฟนคนที่รักหมายปองไว้หรือคนที่แต่งงานแล้วที่หน้าตาที่งดงามเป็นเลิศเป็นลูกของกษัตริย์ทั้งนั้นนี่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้พิจารณาอสุภกรรมฐานพอบอกกรรมฐานทั้งหมด5แล้วให้พระเหล่านี้เป็นลูกของนั้นเป็นร้อยๆรูปอย่างเงี้ยพระเหล่านี้เมื่อเชื่อพุทธเจ้าบอกออกบวชแล้วพุทธเจ้าให้เป็นพระภิกษุจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดถ้าเพื่อองค์ตัดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นเพิ่งจะบวชยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเพื่อตัดกับบุคคลที่สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วมาขอบวชเช่นพระยศกุลบุตรเนี่ยสำเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้ถอดชุดคารวะเลยฟังธรรมแค่สองกันนั่นเองอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4 สองกันนี้ทำให้ยัสสากุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานขณะที่ฟังเทศสองกันกันแรกเทศให้กับยัสสะฟังเทศกันที่สองเทศให้กับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยัสสะฟังเสร็จเรียบร้อยพอนั่นเสร็จเรียบร้อยก็พระเจ้าให้กรรมฐานพระเหล่านี้ก็พิจารณากรรมฐานไม่ได้เวลาผ่านไปตั้งร่วมเดือนแล้วสมมุตินะว่าเวลาผ่านไปร่วมเดือนแล้วใกล้จะเข้าพรรษาแล้วแต่พุทธเจ้าบอกจิตของพระหนุ่มนี้รู้เลยพุทธเจ้ารู้หมดไงให้หลับตาให้นั่งสมาธิก็คิดถึงบ้านถึงแฟนถึงข้าวขนมข้าวต้มถึงเตียงนอนอะไรต่างๆสารพัดอาหารหวานข้าวคนปฏิบัติดูแลจิตมันก็คอยไปที่บ้านหมดเลยพุทธเจ้าก็รู้ว่าจิตพวกนี้พิจารณาธรรมไม่ได้อสุภกรรมฐานไม่ได้มันก็ใกล้เข้าพรรษาพอใกล้เข้าพรรษาพระเจ้าเลยประชุมสงฆ์ณที่วัดนั้นพระองค์จะไม่อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นพวกเธอทั้งหมดเนี่ยปีนี้เราจะชวนพวกเธอไปจำพรรษาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนะอีกเมืองหนึ่งพระเหล่านี้ก็รับปากพระเจ้าก็ไปพระเจ้าบอกจะไปจำพรรษาที่นู่นอย่าจำพรรษาที่นี่เลยที่นี่วุ่นวายก็เลยไปจำพรรษาที่นู่นไปจำพรรษาที่ไหนเดินเดินไปพอใกล้จะถึงพุทธเจ้าบอกพาไปป่าช้าผีดิบคำว่าป่าช้าผีดิบนั้นก็เพราะพุทธเจ้ารู้ว่าพระหนุ่มมองเห็นแต่ความสวยความงามมองเห็นแต่ความเป็นหนุ่มมองเห็นแต่ความงดงามของสตรีเพศมองเห็นว่าชีวิตของตัวเองยังหน้าตาดีอะไรต่างๆดีจะออกบวชทำไมอะไรต่างๆบนไหนเสร็จเรียบร้อยมาพระพุทธเจ้าก็รู้นิสัยดูจิตของคนวันนี้จึงพาไปให้พิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาหลับตาก็เห็นแต่ความสวยความงามความหนุ่มความรอแต่ไม่เคยเห็นความเป็นอสุภะเลยจึงไม่เกิดขึ้นเป็นเดือนนั้นพุทธเจ้าจึงได้รู้แล้วต้องหาวิธีแก้ไขพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นเลิศอยู่แล้วพระเจ้าเลยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอก็เป็นญาติของเราและไม่ใช่ญาติได้เข้ามาบวชในสำนักของเราตถาคตแต่ปีพรรษาเนี้ยเราจะพาพวกเธอไปจำพรรษาอยู่ที่สถานที่หนึ่งก็เลยพาไปพระเจ้าก็พาไปก่อนเข้าพรรษาไปถึงก็ไปปักกฎอะไรต่างๆอยู่ณสถานที่ใต้เหนือลมอยู่เหนือลมไม่ใช่อยู่ใต้ลมอยู่เหนือลม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทางขึ้นจากความหมายเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากภูมิที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดไฟนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งภูมิทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะก็ได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี้เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ส่งไปที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
0: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
4: คิดว่าเริ่มจากเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าไล่ลูกแก้วผ่าไล่คิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านค่ะ
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและ

0: คุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่าง

0: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังถือเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
3: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีสุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัว

ัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้ว

พราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติ
ในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี้เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งอ่ะท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายความสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบThank you.
ยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่าย

ในสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้

ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดลงในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วมันว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องปีตวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างพระสถูปและทำการฉลองระหว่างที่มีงานฉลองนั้นอุบาสิกาชาวราชคฤห์ผู้หนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะบูชาที่พระสถูปโดยถือดอกบวบขม4ดอกตามที่หามาได้ด้วยศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นมีใจมุ่งตรงต่อพระเจดีย์อย่างเดียวในขณะนั้นโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วขวิดเข้าร่างของอุบาสิกานั้นทำให้นางสิ้นชีวิตนางตายลงในที่นั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะเมื่อก่อนจะตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศลคือมุ่งมั่นที่จะไหว้พระสถูปเมื่อนางเกิดเป็นนางฟ้าท้าวสักกะเทวราชเสด็จไปในอุทยานเห็นนางพร้อมรถมีรัศมีซ่านออกจากตัวของนางข่มรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดที่มาพร้อมกับท้าวสักกะท้าวสักกะแปลกพระราชหฤทัยจึงถามนางว่าท่านมีเครื่องทรงและอาภรณ์เหลืองของต่างๆเหลืองหมดแม้รถม้าฉัตรเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไรเทพธิดาตอบว่าข้าพระบาทได้นำดอกบวบขมที่ไม่มีผู้ต้องการสี่ดอกจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุแต่ยังไม่ทันจะได้ไหว้ระหว่างทางถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดจนตายถ้าได้ไหว้บุญนั้นจะมากยิ่งขึ้นทิพยสมบัติจะมีมากกว่านี้แน่นอนท้าวสักกะต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้จึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีดูก่อนมาตาลีจงดูผลบุญกุศลนี้ทายธรรมคือดอกบวบขมที่เทพธิดาได้ทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสั่งเทวดาทั้งหลายให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่พระจุลามณีเจดีย์7วันท้าวสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายพระนารทะเถระเมื่อครั้งพระเถระไปเทวโลก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
2: พระอีสานที่ขึ้นไปเมืองเหนืออีกองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่แก้วสุทโธเป็นคนบ้านหนองบ่ออำเภอนาแกนครพนมผู้ข้าขึ้นไปเมืองเหนือได้ไปพักอยู่กับเพื่อนหลายวันกับท่านอาจารย์สิมบวชในคณะพวกมหานิกายแต่มาปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่แก้องค์นี้เป็นหมู่เพื่อนกันกับหลวงปู่พาถ้ำตับเต่าเมืองฝางเชียงใหม่ครูบาเท่าทั้งสององค์นี้พากันตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต่อไปเมื่อหน้าครั้นบารมีพอแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่ต่อกันไปหลวงปู่พาจะได้ตรัสรู้ก่อนหลวงปู่แก้วสุทโธพอผู้ข้ากับท่านอาจารย์สิงห์ไปหาก็ถามว่าหมู่ท่านบวชคณะไหนถ้าเป็นคณะธรรมยุตเป็นลูกศิษย์อัญญาท่านมั่นก็อยู่กับครูบาได้คุยกันไปอีกรู้จักว่าเป็นภูไทยเหมือนกันอีกก็ยิ่งพูดสอนแนะนำนั่นนี่เพิ่นว่าขึ้นมาอยู่เมืองเหนือนี้มันได้เจริญภาวนาแต่จะไม่เข้ากับพระเมืองเหนือก็อยู่ลำบากก็เลยเป็นอยู่อย่างพระเมืองเหนือแต่เจริญภาวนาอย่างพระอีสาน หลวงปู่แก้วสุทโธเล่าให้ฟังว่าเลาะน้ำแม่โขงแต่ธาตุพนมขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมืองเชียงแสนไปถึงเมืองลาวเหนือจะเข้าเมืองจีนแล้วกลับลงมาถึงเชียงแสนวกเข้ามาเมืองเชียงรายเชียงใหม่ได้มาอยู่ดอยโมกขันลาจึงได้ที่เจริญภาวนาของตนศึกษาอยู่กับอัญญาท่านมั่นแต่อยู่อีสานแล้วอัญญาท่านมั่นขึ้นมาอยู่เมืองเหนือได้เข้าศึกษาอยู่ด้วยอีกก็หลายคราวตัวเพิ่นแท้ๆนั้นพ่อเป็นไทยย้อเมืองนาแก่แม่เป็นภูไทยเรนูนครชอบพอใจอยู่กับการก่อสร้างปั้นพระพุทธรูปก่อสร้างพระธาตุเจดีย์การนุ่งห่มอะไรก็เอาระเบียบของเมืองเหนือเพราะครูบาศรีวิชัยแนะนำเพิ่นว่าหากจะอยู่เมืองเหนือสบายๆก็ให้เอาอย่างครูบาเจ้าเด้อส่วนหลวงปู่พาถ้ำตับเต่านั้นก็เหมือนกันอยู่แต่ในป่าไม่ชอบเข้าเมืองเข้าเวียงเดินทุดงก็ไปตามบ้านป่าบ้านเขารู้จักภาษาสัตว์ทั้งหลายว่าร้องอะไรพูดคุยกันอย่างไรจะไปทางไหนต้องการอย่างไรอุบายภาวนาที่หลวงปู่แก้วสุทโธแนะนำก็อุบายเดียวกันกับแบบคำสอนของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเทศนาเอาไว้กายคตาสติไม่เอาใจออกไปที่อื่นมันจึงจะเป็นไปเอาใจแทรกรู้เข้าไปในอาการ32ให้มันรู้ให้มันแจ้งเหมือนกับพระจันทร์พ้นขี้เมฆอย่าไปสนใจข้างนอกตามเรื่องมันภายในนี้ค้นลงไปม้างออกมาหลวงปู่แก้วตนนี้เก่งทางการระลึกชาติรู้จักของภายหลังของตนเองและของผู้อื่นที่มาเกี่ยวข้องท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีพุทธศักราช2479สมเด็จอ้วนมหาวีระวงศ์มาตรวจวัดเมืองโคราชมาเห็นอาจารย์สิงห์ก็ขอจากท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมจะให้เข้าไปเรียนหนังสืออยู่วัดบรมนิวาสราชวรวิหารปทุมวันกรุงเทพเข้าไปอยู่แล้วก็จัดการให้เรียนหนังสือโอ้ตั้งใจจะบวชปฏิบัติแล้วนี่มาติดอยู่กับพระเถระผู้ใหญ่เป็นถึงสังฆนายกจะทำอุบายใดหนอจึงจะหลุดออกไปได้จะทำแกล้งอุบายก็กลัวเป็นบาปได้แต่เฝ้าดูไปเรื่อยๆพอออกพรรษาก็ไปสอบนักธรรมตามรับสั่งของสมเด็จอยู่ไปอีกพอดีกับได้ข่าวจากบ้านบัวว่าโยมแม่ออกไม่สบายจึงเข้ากราบลาสมเด็จกราบเรียนเหตุผลว่าเกล้ากระผมอยู่ก็สุขสบายดีเสียแต่ว่าอาหารไม่ถูกกับธาตุในพรรษาเป็นเหตุให้เป็นโรคท้องร่วงอยู่เสมอแต่เจตนาของสมเด็จก็ยังอยากให้กลับเข้าไปเรียนหนังสืออยู่เหมือนเดิมได้โอกาส

0: จังหวะเหมาะจึงหนีกลับอีสานไปอยู่บ้านบัวอยู่บ้านบัวได้พรรษาหนึ่งออกพรรษาแล้วก็หนีขึ้นเพชรบูรณ์อยู่สะคงคานอำเภอหล่มสักขึ้นไปจนถึงเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2483ไปถึงเชียงใหม่ก่อนผู้ฆ่าปีกว่าผู้ฆ่าขึ้นถึงเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2484ไปปะกันกับท่านอาจารย์สิมอยู่ที่วัดโรงธรรมสามัคคีสันกำแพงโหบวชแล้วมาเฮ้ยผู้ฆ่าก็ว่าบวชแล้วครับได้ยินข่าวว่าท่านอาจารย์อยู่ทางนี้จึงมาเสาะหาจะมาอยู่ภาวนาด้วยพอจะเป็นไปได้ไหมครับ
1: อยู่ด้วยกันนี่ก่อนรู้ช่องหนทางไปแล้วจึงค่อยเสาะหาที่บำเพ็ญของตนไป
0: สมเด็จอ้วนติสโสวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพนี้ได้ท่านอาจารย์รีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามในเวลาต่อมานั้นไปสอนกรรมฐานให้จึงได้รู้จักแจ้งในสติธรรมปัญญาธรรมเพิ่นก็ได้สติจนสุดท้ายก่อนตายบอกลาก่อนมรณภาพได้ลาก่อนปวงพระเถรานุเถระทั้งหลายจงคุ้มครองปกป้องผู้อยู่ในร่มเงาของตนให้เป็นไปโดยสวัสดิภาพท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2499ณวัดบรมนิวาสโดยอาการสงบด้วยโรคชราสิริอายุของเพิ่น89ปีเป็นสังฆนายกองค์แรกของเมืองไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามสมเด็จอ้วนเอาต้นโพขึ้นไปปลูกอยู่เจดีย์ดอยสุเทพเพิ่นให้โอวาทว่าคำเตือนของผู้น้อยเป็นคำอันมีค่าอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่โง่แก้มหยิ่งยโสออกพรรษาแล้วที่เที่ยวไปเกือบทั่วหมดเขตอำเภอจอมทองขึ้นไปดอยหัวเสือว่าจะขึ้นไปอินทนนท์แต่เขาว่าไม่มีบ้านบิณฑบาตก็เลยกลับลงมาดอยหล่อหนองร่องป่าซางเข้าลำพูนจะพอใกล้เข้าพรรษาจึงได้เข้าไปเจดีย์หลวงพวกพระเนนวัดเจดีย์หลวงก็กลับมาจากป่าเปิดสารพีหลบหนีทหารญี่ปุ่นพวกเจ้าชื้นก็มาจากถ้ำผาผัวแม่เลี้ยงดอกจันทร์กีรติปานเป็นเมียของในคิวริปเปอร์คนอังกฤษมาทำป่าไม้เมืองไทยเมืองพม่ากลัวพวกทหารญี่ปุ่นเข้าไปยึดบ้านตึกของแม่เลี้ยงทำเป็นที่อยู่ของทหารเพราะบ้านตึกหลังใหญ่มีบริเวณกว้างอยู่นอกเมืองจึงหาอุบายจะให้พระเนนไปอยู่แทนการไม่ให้พวกทหารญี่ปุ่นเข้าอยู่จึงมานิมนต์เอาท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรมาอยู่แทนท่านอาจารย์สิงห์ก็ส่งคนไปนิมนต์เอาท่านอาจารย์น้อยสุภโรมาอยู่ด้วยอาจารย์เฟื่องโชติโกอีกคนหนึ่งช่วงภายหลังเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆอยู่บ้านตึกหลังนี้ในปีพุทธศักราช2489ถึง2490ในปีพุทธศักราช2490มิได้อยู่จำพรรษาพอตกหน้าแล้งแม่เลี้ยงดอกจันเจ้าของตึกก็มาขอตึกคืนสงครามยังไม่สงบดีแม้ทางการจะประกาศยุติสงครามแล้วก็ตามไปบิณฑบาตก็ไม่ค่อยจะได้อาหารแบ่งอาหารการฉัน 4-5 รูปเดียวกันก็พอดีอิ่มผู้คนใส่บาตรกันน้อยเพราะภายในตัวเมืองคนก็น้อยยังหลบหนีอยู่ป่าบ้านนอกไกลออกไปเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองข้าวของก็แพงของอยู่ของกินก็หายากหากวันใดเขามาทำบุญให้ทานก็อิ่มหนำเต็มท้องเต็มไส้จนล้นจนเหลือวันใดน้อยก็ฉันไปตามน้อยอาศัยแม่เลี้ยงดอกจันเป็นผู้บำรุงในพรรษานี้แม่เลี้ยงดอกจันกีรติปานออกเงินค่าอาหารถวายพระเนนวันละ18บาทจ้างคนทำอาหาร2บาทคนทำอาหารนั่นล่ะเป็นผู้รักษาทำบัญชีรายรับรายจ่าย ให้ท่านอาจารย์สิงห์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเงินรับจ่ายทั้งส่วนของแม่เลี้ยงทั้งส่วนของญาติโยมที่เขามาทำบุญให้ทานไว้แม่เลี้ยงดอกจันคนนี้เขาเป็นเชื้อญาติเจ้านายเจ้านางองค์สุดท้ายของราชวงศ์เชียงใหม่มาเกิดมาคราวนี้ได้ในคิวริปเปอร์คนฝรั่งอังกฤษเข้ามาสัมปทานไม้ป่าเป็นสามีอยู่บ้านกีรติปานบ้านตึกใหญ่หลังนี้บางวันท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรกำลังเทศธรรมอยู่ก็มีตำรวจบ้างทหารบ้างเจ้าหน้าที่อำเภอบ้างเข้ามาตรวจค้นตรวจดูว่าทำอะไรกันอยู่บางวันก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาทำท่านั่งฟังเทศว่าจะเทศไปในแนวใดเป็นพวกสายลับก็มีเป็นพวกสืบการบ้านเมืองก็มีเขามาฟังว่าพระเนนอยู่นี่จะเทศนาชักจูงยุยงยุแย่ผู้คนไปในทางใดปลุกระดมอย่างใดตรงนี้มีท่านอาจารย์น้อยสุภโรเป็นผู้คอยตรวจดูจิตใจของผู้คนพวกเจ้าหน้าที่ว่าจะคิดดีหรือคิดร้ายหรือให้ระวังระวัยอย่างใดแต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุอะไรเพราะการเทศธรรมก็พากันเทศที่ยกเอาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแสดงชี้แจงให้ผู้คนเข้าใจให้เขาคลายทุกข์คลายร้อนจากภัยสงครามบางวันก็ให้ท่านอาจารย์น้อยเทศต่อมาก็ท่านอาจารย์สิงห์บางวันเพิ่นก็ให้ผู้ฆ่าเทศแทนผลัดเปลี่ยนกันไปญาติโยมเขามาฟังธรรมก็มาทุกวันตอนหัวค่ำไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศธรรมนั่งภาวนาทีนี้พอสงครามสงบลงทหารญี่ปุ่นก็หนีไปจากเชียงใหม่กลับบ้านเมืองของเขาก็มีขึ้นไปเมืองจีนก็มีแม่เลี้ยงดอกจันก็มาบอกว่าท่านอาจารย์ข้าเจ้าจะได้มาอยู่แล้วเน้อญาติโยมหลายผู้หลายคนที่ชอบพอการฟังเทศฟังธรรมก็เอะอะกันละจะเอาอย่างใดจะให้ไปอยู่สันกำแพงก็ไกลตกลงกันได้เสาะหาที่สร้างวัดให้พระเนนอยู่ไปได้ที่ดินของคุณพระอาสาสงครามมาราว8ไร่กว้างพอที่จะทำเป็นวัดได้แม่คิมนิ่มนวลเจ๊กฮังยินแม่หมาญาติโยมทางสันกำแพงอีกหลายคนออกเงินช่วยกันแม่แสงชินวัตรน้อยเงินพรมโยน้อยหมูนายเจ๊กลังเจ้าบัวผัดณเชียงใหม่แม่แก้วลูนแม่ทองหล่อเจ๊กเล่งไห้หลายคนออกเงินสร้างวัดช่วยเหลือกันผู้มีอันใดก็เอาอันนั้นมาช่วยได้เงินเหลือจากจ่ายค่าที่ดินคุณพระอาสาสงครามออกครึ่งหนึ่งขอเป็นค่าที่ดินครึ่งเดียวแต่ครึ่งเดียวกับเงินเหลือนั้นก็ไม่เอาเอามาสร้างเสนาสนะกุฏิให้พระเนนบ่อน้ำห้องฐานห้องอาบน้ำห้องส้วมสร้างวัดอยู่2ปีจึงแล้วเสร็จพออยู่ได้ให้ชื่อว่าวัดสันติธรรมแต่ผู้ข้าเรียกว่าวัดอาสาสงครามท่านอาจารย์สิงห์ไม่เอาด้วยบอกว่าสันติธรรมนี่ล่ะฟังแล้วม่วนหูวัดสันติธรรมเปิดป้ายวัดปีพุทธศักราช2492ต้นปียื่นหนังสือขออนุญาตตั้งวัดได้6ปีจึงได้เป็นวัดท่านอาจารย์สิงห์เป็นเจ้าอาวาสเพิ่นได้เงินมา20บาทไปซื้อเชือกไนลอนเขียวมาตึงผังจะสร้างอุโบสถแต่ปีพุทธศักราช2495ผู้ข้าถามว่าทำไมท่านอาจารย์ทำอย่างนี้ล่ะครับปากแนวเขตอุโบสถไว้ให้เห็นเป็นรูปเป็นแนวผู้ใดมีจิตเจตนาจะทำบุญมาเห็นบุญกุศลว่าเป็นของตนเขาก็จะได้ร่วมสร้างเองหรอกจะเสร็จจะแล้วเมื่อใดไม่ต้องห่วงมีเงินก็ทำไม่มีก็หยุดจะไม่บอกฎีกาเรี่ยรายขอเงินจากใครเด็ดขาดและไม่เคยคิดจะออกเครื่องรางรูปเหรียญเพื่อจะได้เงินมาสร้างอุโบสถวัดสันติธรรมท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรสร้างไม่เสร็จก็หนีไปปรีกวิเวกให้มหาทองอินกุศลจิตโตมารักษาการแทนควบคุมก่อสร้างมาเสร็จเอาก่อนผู้ฆ่าลงมาอยู่ที่บ้านห้วยทรายคำชะอีนับเวลาได้18ปีเต็มเขาว่าวัดสันติธรรมครบ50ปีไม่ถูกดีเพราะพากันไปอยู่แล้วได้2ปี จึงได้ขอเป็นวัดได้เป็นวัดตั้งขึ้นใหม่โดยท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารูพากันออกจากบ้านแม่เลี้ยงดอกจันแล้วไม่มีที่อยู่คณะศรัทธาญาติโยมจึงได้ออกเงินซื้อที่เราสร้างเป็นวัดสมัยแรกๆก็สงบดีแต่เดี๋ยวนี้คนอยู่รอบวัดเป็นกลางเวียงไปแล้วท่านมหาทองอินมาสืบต่อจากท่านอาจารย์สิงห์สร้างอุโบสถสร้างวัดเรื่อยมาอุโบสถวัดสันติธรรมเริ่มแรกได้เงิน20บาทท่านอาจารย์สิงห์ก็ใช้ให้เด็กน้อยไปซื้อไนล่อนเขียว18บาทมาตอกหลักตึงผังผู้คนเขาไม่เห็นเข้าจะทำอะไรท่านอาจารย์จะสร้างอุโบสถใช้เวลาสร้าง18ปีถึงแล้วเสร็จอันนี้อุบายของท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารโอถ้ำผาปร่องผู้ข้าถามว่าท่านอาจารย์ไม่มีเงินเงินยังไม่พอทำไมอยากสร้างอุโบสถหลังใหญ่หลังโตแท้ครับยึดเอาปฏิปทาปลวกมันสร้างวันละน้อยมันก็แล้วสร้างอยู่ได้เป็นเรือนเป็นรังเป็นจอมสูงขึ้นได้โอ้อย่างนี้ก็มีในโลกนี้ล่ะท่านอาจารย์สิงห์ว่าผู้ข้าไปถึงเมืองเชียงใหม่อยู่ด้วยกับปัทาญาติโยมได้สนทนาพูดคุยกับผู้เฒ่าคนจีนตาเจ๊กเฒ่าหลายคนเจ๊กมาเจ๊กกั้งยิ้มเจ๊กเสียงเขาสอนให้ฉันน้ำชาแก้หนาวจากนั้นมาก็เลยชอบฉันน้ำชามาตลอดฉันแล้วสบายไม่อืดอาดการย่อยอาหารก็ดีภาษิตจีนตาเจ๊กเฒ่าหมู่นั้นว่าน้ำลายอย่าให้มากกว่าน้ำชาพวกเขาหาอุกชาหรือปั้นชามาให้หาชาที่รสอร่อยกลิ่นหอมมาให้อ๋องอิวกีฟู่เจี้ยนอูหลองสามม้าชาเมืองจีนชาเมืองเหนือรู้จักชากับพวกคนจีนเท่าท่านอาจารย์ตื้ออัจฉริยธรรมโมท่านอาจารย์แหวนสุจินโนสองครูบาเท่านี้ก็ชอบฉันน้ำชาเพิ่นไปอยู่ไหนต้องถืออุกชาของเพิ่นไปด้วยโหอุกใหญ่ขนาดกาจระเข้ขนาดกลางแปลว่าฉันต่างน้ำเลยผู้ข้าเท่ามาแล้วก็อยากฉันอยู่คิดฮอดอยู่แต่ท้องผูกฉันแล้วท้องผูกถ่ายระบายยากฉันน้ำชามาดีหลายอย่างแต่เมี่ยงผู้ข้าไม่อมขี้โยไม่เอาอันนี้ท่านอาจารย์ชอบฐานสมูเพิ่นมักอมเมี่ยงแล้วก็สูบขี้โยกอกใหญ่ๆผู้ข้าเคยถามโอ้ท่านอาจารย์ทำไมเอาถี่แท้ขี้โยนี้มันมักจามเอ้ยสูบไปตามเรื่องท่านอาจารย์ชอบฐานสมูก็แปลกอย่างฉันแต่น้ำเปล่าเพิ่นว่าฉันแต่ข้าวกับน้ำก็สืบศาสนาได้อย่าจุกจิกนั่นนี่เฮาพระดงน้ำอันอื่นเพิ่นไม่ฉันน้ำร้อนน้ำตาลไม่เอาอัฐบาลอะไรปานะปานแนะไม่เอาอะไรสักอันนี่ตั้งแต่สมัยอยู่เมืองเหนือแต่ท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารโรนี้เอาหมดได้อะไรมาไม่ผิดศีลเป็นอันว่ายกขึ้นต๊อกต๊อกลงท้องลงไส้หมดมักฉันหวานขนมหวานน้ำมะเน็ดน้ำอัดลมน้ำปานะยกให้เธอองค์นี้ฉันได้หมดนี่ก็แปลกไปอย่างนี้ยุคสมัยนี้น้ำอัดลมยิ่งหลายมากมายหลายสีเขายกมาให้เป็นลังๆพระเนในวัดนี้ก็ชุมนุมกันกินน้ำอัดลมน้ำส้มน้ำหวานน้ำปานะสมัยใหม่ไม่ติดคอเป็นอันเขาฉันหมดลูกอมก็อมไว้ในปากน้ำผึ้งน้ำตาลก็มากของกินขบเคี้ยวก็มากเขาไม่ระวังกันล่ะได้กินก็เป็นผลผิดถูกไม่เข้าใจพระสมัยใหม่พระเมืองไทยของกินมันมากอาบัติอาเพศไม่สนใจล่ะข้าอยากกินก็เอามากินเลยบางทีไม่ประเคนด้วยซ้ำหรือไม่กำหนดอายุอายะอะไรล่ะกินไปจนหมดโอ้มันไม่บูดไม่เน่าหรอกผู้ข้าไปเห็นมาแล้วหลายที่หลายแห่งเขากินไม่เลือกหรอกกินไปซ้ำตายเท่านั้นองค์หลวงปู่จามให้เขียนคำไว้อะไรแก่ต รณพีศรีพิสารคุณพระมหาทองอินกุศลจิตโตแห่งวัดสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตามคำบอกเล่าขององค์ท่านแล้วให้ส่งโทรสารให้แก่ทางวัดสันติธรรมดังนี้ท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูภูไทยบ้านบัวเมืองพันนาสกลนครท่านมหาทองอินกุศลจิตโตลาวแง้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่วัดสันติธรรมเมืองเชียงใหม่วัดสันติธรรมแต่เดิมเป็นที่ดินของคุณพระอาสาสงครามกว้าง8ไร่พอจะเป็นวัดได้ท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูพาหมู่คณะย้ายมาจากบ้านของแม่เลี้ยงดอกจันคิวริปเปอร์มีญาติโยมหลายคนช่วยเหลือในการสร้างวัดแม่คิมนิ่มนวลเจ๊กอั้งยิ้มแม่หมาญาติโยมทางสันกำแพงหลายคนออกเงินสระข้าวของสัมภาระมาช่วยมีแม่แสงชินวัตรซึ่งเป็นย่าของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรน้อยเงินพรหมโยน้อยหมูนายเจ๊กลังตลอดจนชาวเวียงอีกหลายคนหลายหมู่คณะของเจ้านายก็มีจนได้เงินพอที่จะจ่ายให้ค่าที่ดินแก่คุณพระอาสาสงครามแต่คุณพระอาสาสงครามก็รับไว้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็ถวายคืนให้เป็นทุนในการสร้างวัดพอตกลงว่าได้ที่ดินแล้วหมู่ลูกศิษย์หลานเหลนศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทและศิษย์หาของเพิ่นครูอาจารย์มั่นปุริทัตโตก็มาช่วยเหลือใครมีอะไรก็เอามาให้จนได้เสนาสนะศาลาธรรมกุฏิให้พระเนนขุดบ่อน้ำทำห้องส้วมฐานโรงต้มน้ำสร้างอยู่2ปีจึงแล้วเสร็จพออยู่ได้จากนั้นก็ทำเรื่องขออนุญาตให้เป็นวัดขอเรื่องอยู่6ปีกว่าจึงได้รับอนุญาตมาให้เป็นวัดได้ใส่ชื่อว่าวัดสันติธรรมเมื่อต้นปีพุทธศักราช2492ท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูเป็นเจ้าอาวาสตนแรกต่อมามหาทองอินกุศลจิตโตมาสืบแทนเป็นเขาคำวัดจนที่สุดได้เป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนช่วงนี้ผู้ข้าไม่รู้จักรู้จักแต่สมัยที่ยังเป็นมหาน้อยมหาหนุ่มเพราะเคยได้อยู่จำพรรษามาด้วยกันแม้หน้าแล้งก็ได้พบปากกันอยู่เนืองๆอยู่ด้วยกันนั้นมีมหาบาเรียนหรือมหาปาเรียนหลายรูปด้วยกันมีมหาทองอินมหานองมหาเรียมมหาสุดและหมู่พระเนนมากตนอยู่ท่านมหาทองอินกุศลจิตโตเป็นผู้ตั้งใจใส่ใจดีกว่าหมู่เพื่อนและมีอัธยาศัยน้ำใจเป็นที่ชอบพอและเข้ากันได้กับท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูจึงถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ต้นเป็นลูกศิษย์เขาของท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูก็ว่าได้อยู่ด้วยกันชอบมาพูดคุยกับผู้ข้าถึงหลักการปฏิบัติหลักพระธรรมพระวินัยแบบประเพณีของพระกรรมฐานก็ให้คำแนะนำชี้แจงแสดงความคิดเห็นให้เหตุผลไปตามเรื่องมีอยู่วันหนึ่งมาถามผู้ข้าว่าท่านอาจารย์อะไรบ้างที่จะเป็นความดีของพระนักเรียนอย่างผมหรือหมู่เพื่อนนักเรียนนักศึกษาด้วยกันนี้ครับผู้ข้าก็พิจารณาแล้วแก้ว่า 1. จิตให้เป็นความดี 2. หมู่คณะอยู่ด้วยกันให้เป็นความดี 3. การศึกษาเล่าเรียนให้เป็นความดี 4. กิจของพระศาสนาให้เป็นความดีทั้ง4อย่าง4ประการนี่แหละเป็นความดีของพวกเราเมื่อครั้งที่อยู่ด้วยกันนั้นท่านมหาทองอินกุศลจิตโตแม้จะศึกษาเล่าเรียนมามากเป็นมหาบาเรียนด้วยก็ทำตัวเป็นผู้น้อยอย่างกับพระนวกะคอยฟังคำแนะนำตักเตือนหนักในความเคารพมีความยำเกรงอ่อนน้อมกราบไหว้ตั้งใจฟังด้วยดีมั่นคงในพระวินัยแม้แต่ท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูก็ยังได้ว่าไว้ว่ามีมหาบาเรียนอยู่ด้วยหลายรูปมีแต่มหาทองอินเท่านั้นที่ตั้งมั่น

ไอกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างสม่ำเสมอในหมู่คณะก็สอพรหมวิหารธรรมออกมาให้ปรากฏได้เกิดมาทีหลังก็ตายก่อนเกิดมาก่อนก็ตายก่อนความตายมันแน่นอนมันเที่ยงของมันเสมออนัตติโตไม่มีใครต้านทานหรือล่วงพ้นไปได้จึงว่าสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนปัญหามีอยู่ว่าใครตายใครดับลงไปนั้นให้ตายอย่างหมดเชื้อการเกิดการตายให้ดับวิบากขันธ์ให้หมดสนิทให้ได้อย่าตายเล่นๆอย่าตายเน่าตายเหม็นให้ตายแท้ตายจริงตนของตนจึงจะเป็นผู้งามงามทั้งเบื้องต้นงาม

การเกิดการตายให้ดับวิบากขันธ์ให้หมดสนิทให้ได้อย่าตายเล่นๆอย่าตายเน่าตายเหม็นให้ตายแท้ตายจริงตนของตนจึงจะเป็นผู้งามงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งท่ามกลางและงามในที่สุดงามก็ให้งามทั้งภายนอกและภายในอยู่ก็ให้สุขคติไปก็ให้สุขคติหลวงปู่จามมหาปุญโญวัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีมุกดาหารธันวาคม2547ตัวท่านอาจารย์สิมพุทธาจาโรก็ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดอโศการามลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสหลบหนีไปหาที่ภาวนาปักกลดอยู่ไปจนที่สุดไปป่าเอาถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจึงเหมาะแก่ใจเห็นว่าสงบเงียบเหมาะดีสัปปายะดีจึงอยู่ตั้งแต่พุทธศักราช2510ทรงข่าวไปชวนให้ผู้ข้าไปอยู่ด้วยผู้ข้าก็อยู่ช่อแลแม่แตงเชียงใหม่สบายดีอยู่จึงไม่รับนิมนต์ปีพุทธศักราช2502ท่านอาจารย์สิมได้พระครูชั้นโทท่านพระครูสันติวรยานท่านอาจารย์สิมแปลว่าผู้มีญาณสมาบัติอันสงบเรียบร้อยดีงามพอย้ายไปอยู่วัดสันติธรรมได้สักพักท่านอาจารย์น้อยสุภโรก็แยกตัวไปคู่ข้าก็หาอุบายปลีกตัวออกยังไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับการก่อสร้างสำนักใหม่ปล่อยให้ท่านอาจารย์สินพุทธาจาโรเป็นผู้จัดการรับกับญาติโยมปลีกตัวสอหาที่ภาวนาไปจนถึงสันทรายพอดีกับท่านอาจารย์สิงตามมาทันเพิ่นว่าได้ข่าวท่านอาจารย์พรมจิระปุญโญยังอยู่ป่าเปิดอยู่ตกลงก็พากันไปหาอยู่ป่าเปิดท่าวังตาลสารพีพอพบปะครูอาจารย์พรมจิระปุญโญแล้วท่านอาจารย์สิมพุทธาจาโรก็กลับพากันไปวิเวกรุกขมูลอยู่วัดสันติธรรมอีกผู้ข้าก็ไปหาท่านอาจารย์ขาวอนารโยอยู่แม่หนองหานสันทรายแล้วก็ย้ายจากสันทรายไปอำเภอพร้าวท่านอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นตั้งใจจะขึ้นไปบอกลาท่านอาจารย์ชอบฐานสมโภท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมแล้วจึงจะลงไปอีสานที่อยู่พักวิเวกรุกขมูลของเปิ้นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่เมืองเหนือก็ตามอยู่อีสานก็ตามเพิ่นจะหลบตัวอยู่ตามหมู่บ้านที่กันดารผู้คนน้อยเป็นชาวบ้านดงชาวบ้านป่าพอจะได้อาศัยบิณฑบาตมาฉันเท่านั้นผู้คนชาวบ้านก็ไม่มาวุ่นวายอะไรด้วยอยู่เมืองเหนือที่ต่างๆที่เพิ่นไปอยู่ผู้ข้าไปเสาะหาภาวนาในภายหลังเสนาสนะที่โยมทำนั่งร้านที่พักเป็นเพิงก็มียกเป็นชั้นพอโยกตัวขึ้นนั่งได้ก็มีอย่างสูงก็แค่มีบันได3ชั้นขึ้นง่ายลงง่ายหรือบางที่เสือมากชุกชุมเขาก็จะทำให้สูงตั้งพอวอพอให้พ้นจากช้างจากเสือจะมาทำอันตรายได้โดยมากแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตชอบอยู่กับพวกเก็บเมี่ยงฟั่นไห้ทำไร่พวกทำสวนอยู่ห่างไกลจนบิณฑบาตก็พอมีข้าวมีกับพอขบฉันได้เท่านั้นอย่างดีสุดที่ได้ข้าวกับข้าวนิดหน่อยยามบ่ายก็อาศัยน้ำต้มยาต้มรากไม้เง่าไม้เป็นไปตามเรื่องเพื่อนก็อยู่ของเพื่อนได้อยู่จนได้ทำสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีกับผู้ใดเรื่องปากเรื่องท้องการใช้สอยใดๆเพิ่นไม่สนใจแล้วตามมีตามมาใช้สอยไปตามเรื่องอยู่ไปตามกรรมเรื่องบริขารนี้ใครใช้ตามเพิ่นไม่เป็นหรอกปะแล้วปะอีกชุนแล้ว

แล้วชุนอีกของใหม่ไม่ใช้เก็บเอาของเก่ามาใช้กุฏิต่างๆไม่มีหรอกจะเป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าอยู่ตรงนั้นจุดนี้มันผุมันพังปลวกกัดกินไปหมดเพราะเป็นเสาไม้ไผ่มุงหญ้าฝาแถบตองบางที่ก็มุงตองตึงญาติโยมเขาพาไปดูท่านอาจารย์น้อยสุภโรพาไปดูในที่ต่างๆที่แปลกพิเศษก็คือญาติโยมไม่ว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะอยู่กับคนหมู่ใดคนหมู่นั้นล้วนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะทำบุญให้ทานสุดกำลังของเขาและชอบพอกับปฏิปทาของพระธุดงค์ยิ่งหากไปกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมด้วยแล้วเขายิ่งยินดีพอใจผู้ข้าไปเห็นมาแล้วโอ้ครูบาอาจารย์เพิ่นสู้อดสู้ทนขนาดนี้ไปดูไปเห็นแล้วกำลังใจมันมีขึ้นมาจากที่เคยใจแป้วใจเสียว่าขึ้นมาเมืองเหนือเพื่อจะได้พบปะศึกษาเล่าเรียนกับเพิ่นเพิ่นก็หนีพลัดกลับไปอีสานแต่ตอนเป็นสามเณรก็ครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งนี้อีกชะตากรรมเป็นอย่างไรหนอแต่ท่านอาจารย์สิงห์ว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นว่าไว้สุดท้ายก่อนเพิ่นจะลงไปอีสานว่าหมู่เอ้ยให้หูจักท่านขาวท่านพรมไวเนอร์เธอทั้งสองได้พิจารณาตัวเธอเองแล้วอย่างเดียวกันกับที่ผมผู้เฒ่าแต่พิจารณาดูตัวเองเป็นไปอย่างเดียวกันพอท่านอาจารย์สิงห์บอกไว้อย่างนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปทันทีว่าภายใน3ปีขอให้ได้พบปะแล้วได้ศึกษาอยู่ด้วยกับครูอาจารย์ทั้งสององค์นี้หากไม่เคยได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นญาติสายโลหิตกันมาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องในความดีกันมาแต่อย่างใดก็ขออย่าให้ได้พบกันเลยก็ไม่ถึง3ปีหรอกขึ้นถึงเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2484 2485 2486ก็ได้พบท่านอาจารย์พรหมจิรปุญโญที่อำเภอสารพีบ้านป่าเปิกจากนั้นก็ได้พบปะครูอาจารย์ขาวอนารโยได้อยู่ศึกษากับครูอาจารย์ขาวก่อนที่เพิ่นจะลงมาอีสานจนรู้จักเพิ่นได้ชัดเจนแล้วครูอาจารย์ขาวก็บอกว่าให้อยู่ใกล้คิดอาจารย์น้อยไว้เนอเป็นลูกศิษย์ของครูอาจารย์ใหญ่มานานและตั้งใจได้ความองค์หนึ่งนะจากนั้นก็เกาะติดกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรอยู่ศึกษาไปมากับท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์ชอบฐานสโมครูอาจารย์สององค์นี้ก็ได้นิสัยพระธุดงค์ไม่แพ้กันองค์อาจกล้าหาญถึงไหนถึงกันอยู่ป่าไม่คลุกคลีมักน้อยอยู่ไปตามเรื่องของตนมาภายหลังจึงได้พบปะท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมมารู้จักได้ภายหลังเข้าศึกษาธรรมกับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตแล้วกลับขึ้นเมืองเหนือว่าถิ่นที่เคยมาเพ็ญเพียรภาวนาหมู่คณะที่เคยทำดีด้วยกันอยู่เมืองเหนือพบชาติเคยเกิดเคยตายโดยได้บำรุงศาสนาอยู่เมืองเหนือมากกว่าอีสาน

ไปอยู่ป่าเปิดบ้านท่าวังตาลอำเภอสารพีไปอยู่นั่นภาวนาดีมากญาติโยมเขาได้รู้จักระเบียบของพระธุดงค์มาก่อนแล้วแต่เมื่อครั้งเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปอยู่แต่หลายปีก่อนป่าเปิดนี่ล่ะที่หนึ่งที่ได้สัปปายะดีมากเที่ยวธุดงค์ไปกับท่านอาจารย์สิงห์ปีพุทธศักราช2486หน้าแล้งเดือน12เดือนอ้ายไปป่าเอาครูอาจารย์พรมกิรปุญโญบ้านตาลพอไปเห็นหน้าก็ร้องทักเลยโฮมาถึงแล้วนี่ไปอย่างใดมาอย่างใดนี่ไปถึงลำพูนแล้วกลับคืนขึ้นมารออยู่นี่เห็นตุหนุ่มภูไทยแล้วอดสงสารไม่ได้จึงกลับคืนมาจากนั้นก็จัดที่พักหลับนอนตกกลางคืนครูอาจารย์พรมกิรปุญโญก็นั่งฉันน้ำต้มรากไม้จุดเทียนรออยู่ผู้ข้ากับท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรกับเนนน้อยตนหนึ่งกับอาจารย์เฟื่องที่มาอยู่ก่อนแล้วเข้ากราบครูอาจารย์พรมเพื่อนก็ถามว่าไปอย่างใดมาอย่างใดก็เล่าเรียนให้เพื่อนฟังแต่บวชเป็นเนนจนได้เป็นพระการไปการมาเพื่อนก็ได้แต่แล้วเพื่อนก็ว่าผมหนาลงไปถึงลำพูนแล้วเมื่อคืนตะวันนี้ภาวนาอยู่เห็นตุหนุ่มใหญ่สองตนเดินทางลงมาหาก็เลยขึ้นมาพบกันตรงนี้ปีนี้ผมจะกลับไปอยู่อีสานแล้วครูอาจารย์ใหญ่เพิ่นก็ลงไปแล้วไม่ใช่ผมจะกลับมาอวดอ้างทำหนาขึ้นมาตามเมตตาที่มีต่อคุณที่พากันลงมาหาผมก็เหมือนกันแต่ก่อนออกตามหาครูอาจารย์ใหญ่เสาะหาจนพบจนปะจึงพอได้เอาตัวรอดได้ก็ไม่ใช่ของง่ายๆตายทั้งเป็นจึงได้มาจากนั้นเพื่อนก็บอกว่าที่หลบเจริญภาวนาที่ครูอาจารย์ใหญ่พาหลบลี้อยู่มีมากจะบอกแต่ป่าเปิดนี้ขึ้นไปสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่ริมแม่แตงเชียงดาวห้องทานแม่สูงฝางแล้วลดลงมาแม่สวยขึ้นไปสุดก็ให้ถึงเคียงแสนแล้วลงมาเวียงป่าเป้าเข้าพร้าวตอนเหนือตอนใต้เสาะหาที่ภาวนาไปเถอะต้องได้ที่ของตนแน่นอนเชียงดาวแม่แตงแถบนี้ล่ะจะพออยู่ได้อุบายการภาวนาครูอาจารย์ใหญ่ให้ผมไว้แล้วว่าผู้อบรมผู้ฝึกฝนฟอกจิตใจให้สะอาดนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังภายในของตนอยู่เสมอแล้วให้เป็นผู้หมั่นขยันต่อสู้ตนกับความเพียรเรื่องการเร่งรัดทำความเพียรยังไม่รู้วันไม่รู้คืนไม่รู้หลับไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ถ่ายนี้ผมเองเคยถูกครูอาจารย์ใหญ่เพิ่นเข็นขนาบเอาอยู่หลายครั้งหลายหนจึงรู้ว่าเรามันอยากเกินขีดความรู้เกินกว่ากำลังสามารถของตนจึงถอยความเร่งกิริยานั้นให้พรลงมาเป็นปฏิบัติให้สม่ำเสมอทุกวันยึดเอาฉันทะศรัทธาพอใจเชื่อมั่นเอาวิริยะความภาคเพียรอาศัยตั้งจิตจดจ่อมุ่งตรงให้หลุดไปโดยกำกับไปด้วยวิมังสาปัญญาใคร่ครวญให้รอบรู้รอบคอบอยู่เสมอภาคเพียรขัดเกลาตนไปจนกายใจธาตุสี่ขันห้านี้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นธาตุธรรมเป็นธาตุรู้ผ่องแผ้วอยู่แล้วในตนของตนไปมาจึงไม่มีการขัดข้องต่อสิ่งใดๆในโลกนี้แม้แต่ตนเองอยู่นี้เพราะเป็นธรรมตั้งธรรมครูอาจารย์พรมกิรปุญโญอธิบายในอุบายธรรมนั้นแล้วก็เล่าเรื่องอื่นหลายเรื่องสู่ฟังสุดท้ายบอกว่าอาจารย์ขาวยังอยู่เหนืออยู่ทางสันทรายยังไม่ลงมาจากนี้ไปแล้วให้เป็นไปเสาะหาเถิดเพิ่นรอท่าอยู่นะจามนะเราก็รับครับกระผมอยู่ด้วยกันหลายองค์แต่ครูอาจารย์พรมก็ไม่ได้ย้ำให้ว่าให้ใครอีกไปหาท่านครูอาจารย์ขาวอนารโยบอกแต่ผู้ข้าคนเดียวครูอาจารย์พรมชอบไปตัวคนเดียว
ไปเสาะหาที่ภาวนาไปคนเดียวคนเดียวลุออกนอกเขตไปจนถึงเชียงตุงเป็นคนมีคำพูดคำจาน้อยหมดเรื่องพูดเรื่องจาแล้วก็หยุดนั่งนิ่งอยู่เว้นเสียแต่ว่าเราถามเอาจึงได้คำพูดคำตอบออกมาพูดน้อยบริขารน้อยอย่างไม่ชอบอยู่ประจำที่เรื่องบริขารของเพิ่นอนุญาตแต่เรื่องล้างบาทเช็ดบาทตากบาทแล้วเก็บให้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ให้ทำแล้วก็เอาบาทไปไว้ในกุฏิที่พักของเพิ่นเท่านั้นตอนเช้าเราก็ไปเอามาแต่เช้าพอเป็นวันใหม่การปฏิบัติวัดถากอย่างอื่นเพิ่นห้ามไม่ให้ทำไม่ชอบความยุ่งยากมากเรื่องเดินจงกรมนี้เก่งมากทั้งวันทั้งคืนนอนประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นเพิ่นอยู่สอนอบรมตอนหัวค่ำได้แค่7วันก็กลับลงไปลำพูนเดินทางกลับอีสานฝากบอกว่าเมื่อปากครูอาจารย์ขาวแล้วให้บอกให้ด้วยว่าลงอีสานแล้วจะลงไปรอท่าอยู่ทางอุดรธานียิ่งเรากราบเรียนเพิ่นว่าท่านเจ้าคุณพระเทพกวีจูมเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราเพิ่นยิ่งดีใจเพราะเป็นอุปัชฌาย์องค์เดียวกันเพิ่นให้นับไล่เรียงปีบวชเพิ่นบวชก่อน15ปีก่อนท่านอาจารย์สิมอยู่4ปีก่อนอาจารย์เฟื่อง13ปี

ครูอาจารย์พรหมจิรปุญโญเพิ่นเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนบวชเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เมียแรกก็ตายไปพร้อมกับลูกเพราะลูกออกไม่พ้นทวารขาขวางอยู่แม่ก็ตายลูกก็ตายเพิ่นว่าทุกข์ใจแสนทุกข์ใจลูกตายเสียเมียตายจากเป็นทุกข์อยู่ปีกว่าญาติพี่น้องเขาก็หาเมียให้อีกทีนี้พอได้เมียแล้วก็ตั้งใจใหม่ตั้งตัวใหม่ซื้องัวควายเลี้ยงไว้ติดต่อกับหมู่เพื่อนบ้านอื่นที่เขาเป็นนายห้อยเอาควายเอางัวไปขายได้เงินได้คำทางการบ้านเมืองเขาเห็นว่าเรามีเงินมีหลักมีฐานทั้งชาวบ้านญาติพี่น้องก็พร้อมใจกันให้เป็นผู้ใหญ่บ้านชีวิตนี้เกิดมาทุกแท้หนาท่านจามเอ้ยเป็นนายห้อยเป็นพ่อค้าเกวียนเป็นผู้ใหญ่บ้านโลกเขาว่านายห้อยแต่ธรรมะว่าห้อยบุญห้อยบาปแต่ก่อนมันห้อยเอาแต่บาปจนที่สุดครูอาจารย์สารธรรมสาโรเพิ่นไปโปรดสอนเอาเรื่องมหาทานการบริจาคจึงสละละทิ้งไปจนหมดแล้วชวนเมียออกบวชเขาก็เห็นดีเห็นพร้อมด้วยเห็นเบื่อเห็นหน่ายเห็นโทษเขายิ่งเบื่อกว่าเราออกบวชไปก่อนผมว่าจะบวชก็มาติดอยู่กับสร้างวัดยังไม่เสร็จสร้างวัดเสร็จแล้วก็ไปบวชอยู่วัดโพทันทีบวชแล้วก็ไปกับครูอาจารย์สารธรรมสาโรรู้ถึงเมืองอุบลอยู่อุบล3ปีที่นี้จิตแต่อยากสึกคิดถึงบ้านคิดถึงเมียแต่บุญยังรักษาตอนกลางคืนจะเดินจงกรมจะนอนจะนั่งจะยืนก็ได้ยินแต่เสียงกระดิ่งกระลงเกราะวัวควายดังทั่วไปหมดในหูนี้จนนอนไม่หลับมาพิจารณาดูตนเองว่าจะเอาอย่างใดทรัพย์ก็ไม่มีเมียก็หนีไปบวชลูกก็ไม่มีจะออกไปเอาอะไรทุกข์ไม่ใช่หรือจึงหนีมาบวชตื่นเช้าก็เข้าไปขอครูอาจารย์สารธรรมสาโรออกเที่ยววิเวกเข้าดงเข้าป่าข้ามโขงไปจนถึงหลวงพระบางอยู่หลวงพระบาง1พรรษาแล้วกลับเข้ามาเมืองไทยพบปะอาจารย์ทอบฐานสมโมอยู่ขอนแก่นจึงชวนกันขึ้นเมืองเหนือหลงทางลุออกไปถึงเมืองพม่าต้องกลับลงมาจึงได้พบปะครูอาจารย์ใหญ่องค์ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่เชียงรายถ้ำพระเชียงรายจึงพอได้รู้ช่องหนทางอีกเรื่องหนึ่งเพิ่นเล่าให้ฟังว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเล่าว่าเมืองเหนือเสาะหาภาวนาดีกว่าเมืองอีสานหรือภาคกลางเหตุเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตั้งมาวางอยู่ทางเมืองเหนือนี้มาหลายพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พอได้ไปพบปะท่านครูอาจารย์ขาวอนาลโยอยู่บ้านแม่หนองหานจึงได้รู้ว่าเคยได้อยู่จำพรรษาร่วมกันอยู่แม่สายอยู่เวียงป่าเป้าอยู่บ้านป่งกับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็เพิ่นครูอาจารย์มั่นนั่นเองที่บอกหมู่คณะว่าท่านพรหมเคยบวชเป็นเนรน้อยลูกศิษย์พระอุปคุตมาก่อนอันนี้ท่านอาจารย์ขาวเล่าสู่ฟังการอยู่เมืองเหนือของผู้ข้านี้ได้รับประโยชน์กับครูบาอาจารย์ก็มีครูอาจารย์พรหมจิรปุญโญครูอาจารย์ขาวอนารโยท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมท่านอาจารย์น้อยสุภโรอีกองค์ก็ท่านอาจารย์ลีธรรมทโรแต่อยู่ด้วยกันนานก็ท่านอาจารย์ทอดฐานสมโมไปไหนมาไหนด้วยกันธรรมะไม่ได้แต่ได้นิสัยกับท่านอาจารย์ชอบเพิ่นว่าสอนน้อยแต่ทำให้ดูเสียโดยมากผู้ข้าเคยได้รู้จักได้พบปะหลวงปู่พรหมจิรปุญโญอยู่อำเภอพร้าวได้พบปะคุยกันอยู่และอยู่อำเภอสารพีนั้นแรกสุดคุยกันเรื่องสมถะและวิปัสสนาปฏิบัติเพิ่นว่าสมถะพอทำได้แต่วิปัสสนายังแจ้งมิได้พิจารณาอยู่เสมอก็ยังไม่แจ้งคงหมายความว่ายังไม่แจ้งจนหมดจนสิ้นนั่นแหละเราก็ถามว่าท่านอาจารย์ทำอย่างไรทำควบคู่กันไปเอาทั้งความสงบเอาทั้งการพิจารณาบางครั้งก็พิจารณาไตรลักษณ์ก่อน
พิจารณาจนติดจนดับแล้วก็หยุดไว้มาทำจิตให้สงบแต่จิตของเรามันติดความสงบมันชอบความสงบอยู่ในความสงบนานเพิ่นอาจารย์ใหญ่หมายถึงพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตก็ว่าปล่อยให้มันเป็นไปก่อนนี่ก็ปล่อยมาเป็นปีแล้วก็ยังอยู่ของเก่าอย่างเดิมเป็นอย่างเดิมท่านอาจารย์ห่วงว่าจะไม่แจ้งมันก็เลยไม่แจ้งกระผมมีความเห็นเช่นนี้ครับแจ้งมิแจ้งเราแต่งเอามิได้สงบไม่สงบเราแต่งเอามิได้แต่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเองของมันกระผมก็เคยติดขัดมาแล้วสุดท้ายรักษาแต่รู้ไว้ก็เลยเป็นเองแต่พอแจ้งแล้วก็ไม่นานพอสงบแล้วก็ไม่นานได้แต่ภาวนาของตนเองมาเรื่อยมาจิตของกระผมเป็นเช่นนี้ขอให้ครูอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วยว่าผมนี้จะพอเป็นไปอยู่หรือครับโอ้เราจะลองดูเราจะพิจารณาตามท่านอาจารย์พรมเพิ่นว่าไว้คุยกันหลายเรื่องโลกฉายาเพิ่นว่าจิรปุญโญเป็นผู้ใหญ่บ้านสองผัวเมียไม่มีลูกแล้วก็สละทิ้งหมดพากันมาบวชท่านครูอาจารย์พรมจิรปุญโญเป็นคนบ้านตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินไปสู่เมียบ้านดงเย็นได้เมียคนแรกออกลูกตายมาได้เมียคนที่สองอีกอยู่กันหลายปีไม่มีลูกเป็นลูกศิษย์เพิ่นครูอาจารย์สารธรรมสาโรคนอำเภอม่วง30มืออุบลครูอาจารย์สารธรรมสาโรไปโปรดเอาจนสละบวชได้ก่อนเพิ่นบวชเป็นในห้อยค้าควายค้าโคไปไทยเอาของป่าของดงไปขายอยู่โคราชเป็นคนมั่งมีเป็นคนรวยในยุคสมัยนั้นสละออกสร้างเป็นวัดเป็นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นถือเอาอย่างพระเวสสันดรสละให้ทานจนหมดใครอยากได้อะไรก็เอาไปแต่พวกเครื่องดักเครื่องยิงเครื่องเบียดเบียนชีวิตสัตว์บกสัตว์น้ำเพิ่นเผาไฟทิ้งทำลายหมดไม่ให้ใครท่านอาจารย์พรมให้เมียบวชก่อนตัวเพิ่นเองบวชทีหลังถืออุปชาองค์เดียวกันกับผู้ฆ่าพระราชกวีพระธรรมเจดีท่านเจ้าคุณวัดโพเมืองอุดรบวชแล้วก็ทุดงไปกับท่านอาจารย์สารธรรมสาโรไปอุบลไปโคราชไปหลวงพระบางไปจำปาสักแล้วขึ้นไปติดตามหาเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตถึงเมืองเชียงใหม่ชอบปฏิบัติถือเนสัตชิกคือการถือไม่นอนนั่งยืนเดินไม่หลังถูกพื้นอยู่กับท่านอาจารย์สารอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นหลายที่หลายแห่งเพิ่นครูอาจารย์มั่นแนะอุบายให้แล้วก็ไล่ออกจากหมู่ไปเฒ่าแก่แล้วให้เฝ้าแก้ไขตัวเองเดินทุดงไปถึงเชียงตุงกลับออกมาไปอยู่กับศรัทธาชาวพม่าเขาดูแลเพิ่นเล่าให้ฟังไปอยู่ในถ้ำพวกพม่าเขาห้องถ้ำปูเพราะรำห้วยข้างถ้ำมีกระปูแดงกระปูคายตัวแดงอยู่อาศัยอันนี้เพิ่นท่านอาจารย์พรมเล่าให้ฟังเพิ่นว่าแต่ก่อนเกิดอยู่แม่แตงแม่มาลัยเป็นลูกศิษย์ของพระโมคคัลลาในยุคสมัยที่พระอัครสาวกพากันมาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านป่งตั้งแต่ก่อนเก่าตายจากชีวิตนั้นไปสวรรค์เกิดมาอีกไปเกิดอยู่อินเดียเป็นลูกศิษย์ของพระอุปคุตตายแล้วไปสวรรค์ลงมาเกิดอยู่บ้านตาเนิงท่านอาจารย์พรมอยู่เขตพม่าอยู่ในถ้ำเพิ่นว่าเพิ่นแก้ไขได้ด้วยตนเองอันนี้เราก็ไม่รู้จักได้ดีแท้

คราะห์ของใครของมันแต่เราก็เชื่อคำของเพิ่นว่าไว้อยู่บ้านป่าเปิดคบพบกันได้อยู่ด้วยกันเพิ่นก็พูดคุยให้ฟังนั่นนี่หลายอันหลายอย่างชอบไปเนอครูอาจารย์องค์นี้ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมท่านอาจารย์ขาวอนารโยท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมครูบาอาจารย์หมู่เฒ่าหมู่นี้ชอบไปมาเที่ยวไปพม่าไปเมืองโตนเมืองหางเมืองเชียงตุงมันทะเลไปอินเดียมักทุดงไปเสาะไปหาที่เจริญภาวนาไปไกลสุดแล้วก็พากันมาอยู่แถวอำเภอพร้าวเพราะเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลบไปหลบมาอยู่แถวนั้นป่าเมี่ยงแม่สายอำเภอพร้าวท่านอาจารย์พรมไปอยู่ก่อนคนอื่นป่าหินผายองท่านอาจารย์ชอบไปอยู่บ้านป่าแต้งเมืองพร้าวใต้ท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ตื้ออยู่แม่ริมท่านอาจารย์แหวนอยู่บ้านป่งท่านอาจารย์น้อยอยู่แม่กอยเพิ่นครูอาจารย์มั่นอยู่ถ้ำดอกคำท่านอาจารย์สารอยู่เชียงดาวท่านอาจารย์เทศอยู่แม่มาลัยครูอาจารย์เพิ่นอยู่กระจัดกระจายกันแต่ก็มารวมตัวกันอยู่เป็นคราวๆท่านอาจารย์พรมเพิ่นมรณภาพผู้ข้ายังอยู่เมืองเชียงใหม่ยังอยู่ช่อแลอยู่ได้ข่าวพระเขาไปแจ้งบอกข่าวให้เพิ่นมรณะแล้วเก็บศพไว้สองปีจึงได้เผาตอนเผาผู้ข้าอยู่บ้านห้วยทรายคำชะอีนี้แล้วอาจารย์องค์ใดก็ตายไปหมดแล้วที่เคยอยู่ด้วยกันมาศึกษากับเพิ่นมายังเหลือแต่อาจารย์หลอดประโมทิโตวัดใหม่เสนานิคมลาดพร้าววังหินกรุงเทพไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันโซเซลำบากลำคาญมันแล้วบักเท่านี้หมายถึงองค์หลวงปู่จามตัวท่านเป็นผู้เล่าเองเล่ามาปีพุทธศักราช2548ครูบาอาจารย์ที่ได้ธรรมะอยู่ทางเมืองเหนือหลายองค์ครูอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์พรมท่านอาจารย์สารท่านอาจารย์น้อยต่อมาก็รุ่นของท่านอาจารย์ชอบท่านอาจารย์ตื้อท่านอาจารย์แหวนหลายองค์ต่อมาได้ธรรมะก็มีได้สำเร็จมรรคผลไปแล้วก็มีพ้นทุกข์ไปได้ตายกันไปหมดแล้วรุ่นหลังรุ่นหนุ่มกว่าเขาก็ตายกันไปอาจารย์หนูสุจิตโตแม่ปังท่านอาจารย์หลวงกตปุญโญลำปางท่านบุญจันทร์ฝางท่านคำผองทุบขากบกุศลจิตโตลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชอบผาแดนตายกันไปตายกันไปเป็นรุ่นรุ่นไม่มีใครเหลือได้ทางอีสานนี้ก็ตายกันไปหมดแล้วเท่าแก่จะเหลือใครตายไปตายไปท่านอาจารย์เหรียญวรราโภท่านอาจารย์เทศรังสีก็ตายไปหมดแล้วมันยังบ่ทันตายแต่ผู้ข้านี้ล่ะอยู่ให้ลำบากสู่เจ้าอยู่อย่างนี้ผู้เพิ่นฝึกหัดทรมานตัวเจ้าของได้แล้วจิตใจนี้มันตั้งสบายได้อยู่สบายไปหมดใจเลยไม่เกาะเกี่ยวจิตใจประการใดๆยังอยู่ก็อยู่อย่างทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ไปหาเกิดเกิดแล้วอยากใหญ่ใหญ่แล้วกลัวเท่าเท่าแล้วกลัวตายตายแล้วอยากเกิดนี่มันทุกขังทุกโขอจินตโยหาต้นหาปลายไม่ได้เลยเมื่อปะท่านอาจารย์ขาวอนารโยอยู่วัดดอยติเจ้าวรเดชบ้านแม่หนองหานอำเภอสันทรายเชียงใหม่พุทธศักราช2488พูดคุยกันถูกใจถูกคอกันดีท่านอาจารย์ขาวเตือนว่าระวังให้ดีเนอเอาให้ดีหนาเอาไม่ดีไม่ได้หนาอันตรายนะเป็นโทษนะครับผมให้ผมระวังเรื่องอะไรครับท่านอาจารย์ผู้หญิงสาวระวังให้ดีผมอายุแก่เท่าแล้วก็ยังมีสาวมาวนมาตอมอยู่มารังควานอยู่ระวังให้ดีเถอะท่านอาจารย์ขาวท่านเมตตามากชี้แจงแนะนำในพระวินัย
อธิบายการดับลงมาของขันห้าดีมากกระจ่างแก้งมากคุยไปซัดไซไล่เรียงไม่มีผิดสักหัวข้อคุณธรรมท่านถึงแล้วท่านอธิบายยักย้ายถ่ายธรรมเข้าหากันเป็นธรรมอันเอกจนเราเข้าใจตามธรรมะปฏิบัติของท่านสะอาดเข้าใกล้ชิดอยู่ศึกษากับเพิ่นได้กำลังดีมากท่านอาจารย์ขาวอนารโยเป็นผู้มั่งคั่งดีมีธรรมดีให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าหาทำของน้อยให้เป็นของมากได้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นธรรมแล้วแล้วท่านอาจารย์จะให้กระผมระวังอันใดอีกระวังใจนะจามนะอย่าประมาทเสาะหาหนทางอันพอดีของตนให้ได้ผู้หัดจิตที่ถูกต้องชื่อว่าเดินไปตามทางถูกพระนิพพานเอาจิตเตือนจิตเอาตนเตือนตน

การยังอยู่ศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์ขาวอนารโยในระยะนั้นก็นับว่าได้รับประโยชน์อย่างมากจากการสนทนาสอบถามจากการดูจริยาวัดข้อปฏิบัติปฏิปทารวมทั้งตะกินกะต่างๆเช่นเพิ่นเล่าว่าเข้ากรุงเทพผมไปพักที่วัดบรมนิวาสก่อนจะขึ้นมาเมืองเหนือเช้าตรู่ออกบิณฑบาตทะเล่อทะล่ามิทันได้สังเกตหนทางเดินบิณฑบาตไปเรื่อยจนหาทางกลับวัดไม่เจอวกไปวนมาไม่คุ้นทางจนที่สุดได้ถามตำรวจนั่งป้อมตำรวจจึงพามาส่งถึงวัดถึงวัดหมู่เพื่อนเขาฉันกันหมดแล้วบอกเขาว่าผมหลงทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาส่งขณะเสาะหาหนทางกลับวัดอยู่นั้นเผอิญเข้าไปในซอยหนึ่งเข้าจนสุดซอยเป็นบ้านแขกข้าหมูแขกหนวดยาวเขาจะไล่ต้อนหมูให้ออกจากกรงเหล็กให้ไปยืนอยู่ในไม้กระดาน6โดยข้างล่างเป็นหม้อกระทะน้ำร้อนใบใหญ่เลือดพล่านอยู่พอแขกมันปลดสลักกระดาน6พลิกหมูตกลงไปร้องกวากิ๊กพอมันตายก็เอาขึ้นมาเอามือแมวคีบขึ้นมาขูดขนขูดหนังชำแหละแวกเนื้อแยกกระดูกยืนดูเขาอยู่นานทั้งฆ่าทั้งชำแหละแขกมันชำนาญมากมันทำชั่วเขาก็ชำนาญในอาชีพปานาติบาตเราทำดีก็ขอให้ชำนาญเถิดเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นยืนดูนานพอสมควรพิจารณาบุพกรรมของสัตว์กลับออกมาเสาะหาหนทางต่อมาถึงวัดพระเนรกำลังพูดคุยกันจะออกไปตามท่านอาจารย์ขาวอนารโยกล่าวว่าผมหลงทางแต่ได้ธรรมได้สังเวชเขามันอำมหิตแท้นักจนไม่กินเนื้อหมูเท่าเดี๋ยวนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 408-447
4704 408 447 4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือน

0: โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243 หรือ086-906-9770 โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตร
2: วัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจ้าหญิงปัญหาข้อหนึ่งว่าไงเวลาใส่บาตรจำเป็นอย่างไรถามว่าไงฮะกลุ่มเก้าหญิงคนไหนกลุ่มเก้ากลุ่มไหนยกมือสิถามแล้วเนี่ยเสียนไหมเนี่ยคืออยากจะรู้ปัญหาว่าใส่บาตรอย่างไรหมายถึงก็ถามกำกวมจำเป็นที่ใส่บาตรจำเป็นเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่มีหม้อข้าวเตาไฟไปชาวบ้านก็เหมือนไปขอชาวบ้านแต่ว่าขอโดยอาการสงบเพราะท่านไม่มีชันตระบ้านเรือนหมดแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยเลี้ยงชีวิตจากชาวบ้านชาวบ้านก็เป็นเลือดเนื้อกายใจให้พระสงฆ์เป็นเลือดเนื้อกายใจให้พระสงฆ์ได้มีกำลังต่อไปชาวบ้านก็เหมือนใส่เลือดใส่เนื้อใส่กายใส่ใจให้พระสงฆ์เนี่ยแต่ใจนี่เป็นส่วนพระสงฆ์แต่เลือดเนื้อกายเนี่ยให้กับพระสงฆ์คือข้าวน้ำเมื่อพระสงฆ์ได้เลือดเนื้อจากญาติโยมแล้วก็อยู่ชีวิตไปได้ปฏิบัติไปวันๆหนึ่งแต่ถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรนี่จำเป็นเกินพระสงฆ์จะอยู่ไม่ได้เมื่อพระสงฆ์อยู่ไม่ได้ศาสนาก็ต้องหมดไปเพราะพระนี่จะต้องทรงพระไตรปิฎกเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าในเมื่อมีพระสงฆ์ดีศาสนาก็ดีในเมื่อมีพระสงฆ์มากศาสนาก็จะเจริญฉะนั้นเมื่อญาติโยมไม่ให้เลือดเนื้อของพระสงฆ์ก็หมดกำลังก็ศาสนาก็จะต้องเสื่อมทรุดหมดไปฉะนั้นจำเป็นเกินที่พวกเราเป็นชาวพุทธจำเป็นจะต้องใส่บาตรพระสงฆ์เพราะเจ้าสงฆ์มาจากบ้านเป็นลูกชาวบ้านพอต้องกินข้าวกินน้ำเหมือนชาวบ้านแต่พระสงฆ์ไม่ได้ขอพร่ำเพรื่อพระสงฆ์ไม่ได้ขอเงินขอทองพระสงฆ์ขอเพียงข้าวเพียงอิ่มเดียวและจำเป็นไหมที่จะต้องกรวดน้ำไม่จำเป็นถ้าใครจะกรวดก็ได้ไม่กรวดก็ได้ถ้าเราขี้เหนียวบุญเราก็ไม่ต้องกรวดน้ำเราก็ได้คนเดียวเหมือนเราจะทานข้าวเราทานคนเดียวเราก็อิ่มคนเดียวแต่ถ้าเราเผื่อแผ่คนอื่นก็พอได้อิ่มด้วย ในเมื่อเราจะกรวดน้ำก็เป็นประโยชน์ที่ว่าเรามีเมตตาสงสารสรรพสัตว์ทั่วไปเมื่อเราได้บุญกุศลแล้วเราก็พลอยให้ญาติพี่น้องคนอื่นได้บุญกุศลไปด้วยแผ่เมตตาเป็นการอุทิศบุญไม่อุทิศก็ได้สามารถไปสวรรค์นิพพานได้เหมือนกันแต่เป็นคนใจแคบกินบุญคนเดียวน่ะไม่แบ่งคนอื่น กวดน้ำนี่ไม่ใช่กวดน้ำหยดติ้งๆนะกวดน้ำใจหยดน้ำติ้งแก้วเดียวไม่พอกินหรอกเราจะกวดให้คนทั่วโลกเนี่ยคนทำหรือจ่ายเงินไม่ได้ใส่บาตรแต่ให้ผู้อื่นใส่จะได้บุญหรือไม่ได้ได้เท่ากันพอใจตั้งเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวบุญถ้าเจตนาร่วมบุญกุศลนั้นได้เหมือนกันสามีใส่บาตรภรรยาก็ได้โมทนาร่วมกันเพราะเงินห่อเดียวกันบ้านเดียวกันภรรยาใส่บาตรสามีเป็นคนหามาสามีก็ได้ลูกเต้าก็พลอยได้หมดทั้งบ้านเลยได้เหมือนกันใส่บาตรของแท้ของแห้งเช่นปลากระป๋องข้าวสารเก็บไว้ฉันวันอื่นจะผิดหรือไม่เก็บเป็นก็ผิดเก็บเป็นก็ไม่ผิดถ้าเก็บไม่เป็นผิดถ้าเก็บตามพระวินัยไม่ผิดถ้าเก็บไม่ตามพระวินัยแล้วผิดเช่นพระสงฆ์ในพุทธเจ้าท่านบอกห้ามรับข้าวเปลือกห้ามรับข้าวสารห้ามรับถั่วห้ามรับงาห้ามรับประเคนของที่ยังไม่สุกด้วยไข่และพระสงฆ์ถ้ารับอย่างนี้จะต้องให้คลังเก็บไว้สงเก็บไว้คือห้ามรับประเคนแต่ว่าเก็บไว้ส่วนรวมได้แล้วอาหารนั้นหุงมาจะฉันได้แค่รับประเคนได้แค่เช้าชั่วเที่ยงถ้าเกินกระเที่ยงแล้วฉันไม่ได้เป็นอาบัติเป็นบาปฉะนั้นการรับประเคนข้าวสุกข้าวสารจึงรับไม่ได้ทุกที่วัดเราจึงไม่รับประเคนเพราะรับไม่ได้เพราะผิดวินัยแต่ถ้าสุกแล้วรับได้แต่รับสังฆทานได้โมทนาได้แต่ให้ไปเก็บเข้าคลังลงครัวห้ามเก็บของกินไว้ในกุฏิตนข้าวสุกข้าวสารเก็บไว้ในวัตกุฎีไม่ได้เป็นอาบัติตามพระวินัยฉะนั้นญาติโยมจะถวายพวกข้าวอาหารเนี่ยห้ามประเคนกับพระถ้ารับแล้วจะฉันไม่ได้อีกเลยจะเป็นอาบัติทุกคำกลืนถือโยมจะใส่บาตรข้าวสารก็รับไม่ได้ถ้ารับแล้วจะเป็นอาบัติ เข้าใจไหมกลุ่มที่9หญิงยกมือใครกลุ่มที่9ยกที่กล้าถามก็ต้องกล้าคนไหนเจ้าของปัญหาหายสงสัยได้ยังจำได้ใช่ไหมยังไม่หมดถ้าท่านเกิดได้ของใส่บาตรมาเก็บไว้วันอื่นฉันผิดศีลหรือไม่ตอบแล้วนะ ผิดศีลเรากวดน้ำให้ผู้ตายไปจะได้รับจริงหรือไม่ได้รับบางเปรตพวกที่ยังรอรับส่วนกุศลเนี่ยที่เป็นญาติเราเนี่ยที่ยังไม่ไปเกิดบางพวกได้รับแต่บางพวกเขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเขาก็ไม่เอาบุญเขาไปเกิดเป็นงูเป็นควายเขากินหญ้าไปเขาเกิดเป็นคนเขาก็ได้ข้าวได้น้ำไปแต่ว่าจะได้รับเพราะพวกเปรตจำพวกหนึ่งเท่านั้นที่ยังรอรับส่วนกุศลนอกนั้นเราก็ทำใจให้กว้างเท่านั้นเองทำใจให้ไม่โกรธทำใจไม่ให้พยาบาทคล้ายๆว่าการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นอุบายชำระจิตอย่างดีจะไม่ใช่ได้รับทุกคนไปสมมติว่าเขาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่เอาบุญเขาได้แต่โมทนาแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยบางทีก็เพิ่งตายมาแล้วเนี่ยยังบางทีตายมา10 ปี 20 ปีเนี่ยไอพ่อแม่พี่น้องก็ยังคิดถึงเราก็กวดน้ำให้เราก็กินข้าวของเราไม่ได้เอาบุญแหละอย่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่ใครมากรวดน้ำให้เราเราก็ไม่ได้รับเพราะเรามีอาหารของเราแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังเป็นเปรตพวกมีวิญญาณเนี่ยอาจจะรับรู้อาจจะได้โมทนาผีมีในโลกหรือไม่มีวิญญาณมีจริงวิญญาณมีจริงแต่ผีนี่โดยมากหลอกตัวเองเราก็นั่นมืดแล้วก็หลอกตัวเองเข้าห้องน้ำก็อุ้ยมาแล้วผีอะไรกอกแกกก็ผีผีอยู่ที่ใจเราหลอกตัวเองแต่ถ้าพระอรหันต์ไม่มีผีเพราะไม่กลัวผีวิญญาณก็เป็นเพียงนิมิตเท่านั้นเองวิญญาณมีจริงชาติหน้ามีจริงชาติที่แล้วมันมีจริง วิญญาณมีจริงแต่ว่าผีนี่เดี๋ยวมาหลอกที่ตัวเองมันไม่มีอะไรหรอกเราหลอกตัวเองถ้าเราไม่กลัวซะแล้วก็ไม่มีอะไร กลุ่มที่11ยกมือสิคนไหนกลุ่มที่11

อ้าวคนไหนเป็นเจ้าของปัญหาไอ้กลุ่มนั้นต้องมีกลุ่มที่11ทำไมวัดนี้จึงมีเมนไม่มีเมนคะกลุ่มไหนยกมือเจ้าของปัญหาคือวันนี้ที่จริงเราก็จะสร้างเหมือนกันเรากลัวมีปัญหาญาติโยมชาวบ้านนี่ที่เป็นคนมรรคทายกทายิกาก็อยากให้สร้างเพราะตายเลยจะได้ไม่ต้องไปเผาที่อื่นจะได้ให้พระกรรมฐานพิจารณาสวดแต่ตอนนี้พระพวกเราเนี่ยเป็นพระที่ไม่แสวงหาลาภพวกนี้ไม่จะเป็นนักสวดกินผีก็เลยไม่ใช่อยากสร้างเมนสร้างเลยกลัวว่าญาติโยมจะมาเผาก็วันยังค่ำเลยไม่มีเวลาอบรมศีลธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมานั่งสวดมัตติกาก็วันยังค่ำเลยไม่ได้อะไรเลยสวดจบนึงก็ร้อยสองร้อยพระก็เลยได้ตังเงินนะครับพระเราก็เลยเสื่อมปฏิบัติดีไม่ได้ก็กลัวปัญหานี้จึงไม่อยากจะสร้างเมนแต่ปัญหาที่ทำให้เราสร้างเมนก็คือว่าญาติโยมฝากผีฝากไข้กับเราไว้ตายแล้วไม่อยากไปเผาที่อื่นทำอย่างไรจะมีเมนเผาโยมเราแต่เราจะไม่สวดเราจะสวดเพียงจบเดียวหรือเราจะเพียงแต่พิจารณาอย่างเดียวจะไม่สวดญาติโยมฝ่ายอื่นก็จะคานกันแต่เรามีโครงการแล้วว่าเราจะสร้างเมนแบบนี้สวดจบเดียวสวดแปรสวดไม่เอาเงินเทศไม่เอาเงินสัปเหร่อไม่เอาเงินทำอะไรไม่เอาเงินทั้งหมดทำฟรีระโยมก็จะได้ไม่วุ่นวายพระก็ไม่วุ่นวายแล้วถ้าใครไหนจะมาเผาเฉยๆพิจารณาแล้วเผาเลยเราก็ชอบถูกใจพระแต่ไม่ถูกใจโยมพอมันถึงขึ้นท่านพิจารณาหน่อยคนเราตายแล้วเป็นอย่างนี้ฉันก็พิจารณาแล้วเป็นอย่างนี้เอาเผาเลยบางสกุลเผาเลยพระชอบมากแต่ไม่ต้องถวายเงินกับพระถ้าสร้างอย่างนั้นแล้วพระก็เห็นด้วยที่ไม่อยากสร้างเพราะกลัวมีปัญหาที่จะต้องมานั่งสวดเอาพิธีกรรมวันยังค่ำวันยังค่ำนี่แย่เลยพระก็เลยไม่ได้ปฏิบัติดีกันนี่ตอบตามความจริงของนโยบายของเราแต่ยังไงก็ต้องสร้างแต่ต้องสร้างในรูปแบบที่สงบทำไมวัดสังฆทานก่อนที่จะมาบวชพระหรือภิกษุสามเณรทำไมจึงต้องบวชพราหมณ์ด้วยล่ะคะไม่ได้บวชพราหมณ์หรอกบวชพรหมจรรย์ถือศีล8พราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธจำทำไมจึงต้องบวชพราหมณ์ด้วยคะและถ้าบวชพราหมณ์แล้วจะต้องบวชกี่วันทำไมวัดสังฆทานจึงไม่มีเมนเผาศพมาปัญหาเดียวกันที่กลุ่มที่จะไรเนี่ยไม่บอกกลุ่มกลุ่มนี้ใครเป็นเจ้าของปัญหายกมือสิใครเป็นคนถามคนเดียวกันคือบวชศีล8นี่นะคือเขาเรียกว่าไงโบราณเขาเรียกว่ามั่นกันไว้ก่อนยังไม่ทันแต่งไว้ดูใจกันก่อนว่าจะเข้ากันได้หรือไม่ใครรู้จักคำว่ามั่นไหมเหมือนผู้ชายเนี่ยรักผู้หญิงคนหนึ่งก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอไปมั่นไว้1ปีหรือ4เดือนเพื่อจะดูใจว่าผู้หญิงนี้จะมีอย่างไรจะเป็นคนเข้ากับตัวเองได้ไหมถ้าผู้หญิงนี่ดีเราก็จะไปแต่งจริงๆถ้าผู้หญิงนี่ไม่ดีพอเราก็ไม่แต่งกันเพื่อมั่นเพื่อดูใจกันจะเข้ากันได้หรือไม่การที่มาบวชครั้งนี้ก็เหมือนกันที่แต่งเลยเนี่ยมันผิดหวังเมื่อก่อนวัดจังกระทานก็แบบแต่งเลยแหละใครมาโค้นหัวบวชเลยมันผิดหวังไม่ได้คนดีบอกผมบวชแล้วผมจะเลิกบุหรี่พอบวชแล้วก็แอบสูบบุหรี่พรรษาหนึ่งเลยเราก็ผิดหวังไม่ได้คนดีแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจภาวนาใครทำอะไรก็เป็นควายคลานเสมอแล้วก็ถือว่าตายแล้วสูญอีกด้วยบางคนอ่านแต่ตำราอย่างเดียวในห้องนี้เต็มหมดเลยอ่านเสร็จแล้วเป็นไงบอกตายแล้วสูญหมดท่าเลยเนี่ยไม่ได้มั่นไว้ก่อนนึกอักแต่งเลยมันโดนเอาเมียมันโดนเอาเรียกว่ามันโดนเอาพัญญามิจฉาทิฏฐิเขาแย่เลยผัวไปวัดเมียไปวิกผัวไปวัดเมียไปบ่อนหมดท่าเลยคันนี้เข้ากันไม่ได้ซะแล้วฉะนั้นวัดสังฆทานจึงต้องบวชได้ยากที่สุดเพราะต้องการคนดีคนมีสติปัญญาถ้าไม่ดีจริงก็ไม่บวชให้เขาก็ไปบวชที่อื่นแล้วมีหลายองค์ที่บวชไม่ได้บอกนี่นะฉันเป็นเนี่ยคนนี้เป็นลูกเศรษฐีนะลูกตะแกนะเอาไว้นานๆในนี้ทิฐิมากลูกตะแกเอาไว้นานๆทิฐิมากผมถือว่าตัวเองรวยใครๆก็ต้องก้มหัวให้เอาจริงๆแล้วทำไม่ได้ขี้โกรธใครว่าอะไรก็โกรธสอนไม่ได้เลยไปบวชอยู่ที่อื่นเลยพอไปที่อื่นเขาบวชให้เลยปุ๊บเลยเขาไปบวชวัดดี

ที่เรียกว่าเคร่งๆเลยผมบวชให้ปุ๊บแล้วก็ทำจริงไม่ได้ฉะนั้นเราดีแล้วที่เราไม่เอาคนอย่างนั้นมาบวชเราจะคัดเลือกเอาคนที่มีศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าจริงๆปฏิบัติได้เราจึงเอาบวชต้องให้ทิฏฐิเข้ากันได้วัดนี้จึงเป็นทีมเดียวทั้งหมดถ้าเป็นกีฬาก็ไม่ต้องกลัวแพ้หรอกถึงจะแพ้ก็แพ้ยังสู้สุดฤทธิ์เลยครับเราทีมเดียวกันพระที่นี่จะไม่ทะเลาะไม่แตกสามัคคีกันทำงานและทำกันโดยเอาทิศตนเลยฉะนั้นเพราะกว่าจะบวชได้เราเข้าใจกันซะก่อนเหมือนเราจะมั่นแล้วเราจะต้องปีหนึ่งเราจึงจะแต่งเนี่ยรับรองไม่ทะเลาะกันพอรู้แล้วว่านิสัยอย่างไรแต่คนสมัยนี้พอขึ้นกับรถเมย์คุยกันสุดสายรถเมย์ไปด้วยกันเลยพอได้ไม่กี่หวานยาแล้วทิ้งกันตีกันซะแล้วไอ้คนนั้น

มั่นแล้วเราจะต้องปีหนึ่งเราจึงจะแต่งเนี่ยรับรองไม่ทะเลาะกันเพราะรู้แล้วว่านิสัยอย่างไรแต่คนสมัยนี้พอขึ้นกับรถเมย์คุยกันสุดสายรถเมย์ไปด้วยกันเลยพอได้ไม่กี่หวานยาแล้วทิ้งกันตีกันซะแล้วไอ้คนนั้นมันมีเมียมาก่อนมีลูกตั้งหลายคนที่ไหนแล้วมันพูดเพราะโถทั้งพอขึ้นป้ายรถเมย์นี่ลงป้ายรถเมย์นั้นตกลงเขาเลยนั่นแหละจึงได้ผู้ชายไม่ดีอันนี้พูดเรื่องจริงนะโยมนะมองตากันไปมองตากันมารักกันเลยรักกันจนพ่อแม่ห้ามไม่เชื่อเลยจะต้องแต่งให้ได้ผลที่สุดพ่อแม่บอกแล้วไม่เชื่อต้องเลี้ยงหลานอีกแล้วคนนี้เข้าใจใช่ไหมหลวงพ่อโตสร้างเมื่อพศอะไรคะปัญหาเก่าทำไมจึงมีโรงเพาะเห็ดหลวงพ่อเห็ดจริงๆก็ไม่ได้คิดจะทำค้าขายหรอกนะแต่มันใหญ่เกินไปก็เลยต้องขายที่จริงเริ่มต้นหลวงพ่อเห็ดเป็นอย่างนี้มีจ่านายทหารเรือคนหนึ่งมาอยู่วัดมีครอบครัวมีภรรยาเป็นช่างเสริมสวยหน้าตาดีแต่ไม่มีลูกด้วยกันจ่าก็เลยมานั่งสมาธิเลยรักวัดมากก็เลยยกภรรยานั้นให้เพื่อนไปตอนเองก็เลยมานั่งหลับนั่งสับอยู่วัดด้วยเองแล้วพอกินข้าวแล้วก็ทำงานไปทำงานเป็นทหารเรือพอเลิกจากทหารก็ดิ่งมาทำงานให้วัดมาเป็นเลขามูลนิธิมาทำงานช่วยเรือพระอยู่ต้อง 2-3 ปีอาตมาก็ดูใจจะทำยังไงดีกระจ่าคนนี้เนี่ยก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอาเหลืออยู่เป็นทหารอย่างเดียวผลที่สุดอาตมาก็บอกส่งพระไปอินเดียแต่ขาดไวยวัจกรจ่าก็บอกผมไปเองแกก็ลาออกเลย ลาออกก็บวชขาวผมขาวเลยกลางวันเพ็ญเดือน6แต่ภาษาแกพอใช้ได้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราข้ามไปเนาะตอนนี้พอจ่ามาอยู่ที่วัดขออภัยพอมาอยู่ที่วัดแกก็คิดเพราะแกไปเรียนวิชาเกษตรมาด้วยที่จริงแกสอบได้ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์แกก็ไม่เอาปริญญาตรีนั้นก็นึกว่าเข้ามาวัดดีกว่าแกก็เลยมาทำเห็ดทำเห็ดก็ทำเลี้ยงพระเลี้ยงชีนั่นแหละทำไปเสร็จแล้วพอทำไปจากก็ทำอยู่ได้ไม่นานก็มันก็เป็นภาระตอนนี้มีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นแม่ชีมาบวชที่นี่ก็มีศรัทธาเป็นแม่ค้ามาบวชก็เลยศึกไปช่วยพี่ตัวเองเป็นพ่อค้าทำโรงฟาร์มเห็ดอยู่ทางอะไรทางบางบ่อน่ะมันมีการแบบขัดโต้แย้งกันเรื่องการค้าขายเขาก็ไปช่วยเขาก็เลยไปแอบเรียนวิชามาเดือนหนึ่งไปแอบวิชาเรียนเคลียร์เห็ดนะเขาไปคุมโรงเห็ดนั่นแหละเขาก็เลยเห็นคนงานทำเขาก็พยายามเรียนรู้มาพอเรียนรู้วิชาทำเห็ดทั้งหมดเขาก็เลยมาขอทำที่นี่เพื่อจะเลี้ยงพระชีไม่ให้เดือดร้อนเมื่อมีผลประโยชน์ก็จะเอาเข้าวัดอาตมาก็ที่มันว่างก็เอาสิพอโรงเห็ดนี้ชาวบ้านต่อไปเนี่ยคือใครอยากจะได้วิชาอันนี้ที่เพียงงานต้องงานก็สามารถหาเงินได้เป็นแสนเป็นหมื่นได้อย่างหนึ่งก็เรากินของบริสุทธิ์ไม่ต้องไปหาไกลบ้าน แล้วก็เป็นการช่วยโรงครัวก็เลยให้เขาทำอันนี้คนใจใหญ่ทำโยมเพราะไม่ทำเล็กๆพอทำซะใหญ่เลยคนนี้เห็ดมันเหลือก็ต้องไปขายสิคนนี้ขายก็หมุนเวียนมาให้คนงานไอ้ส่วนที่พระชีคือฉันเหลือก็เป็นกำไรเป็นประโยชน์ไปแต่ตอนนี้ทำได้หลายปีแล้วอาตมาก็จะเอาที่นั้นทำประโยชน์อื่นคือจะขุดสระเอาไปถมลงเห็ดก็คงจะเลิกทำก็คงเพียงจะยุบทำเพียงเล็กๆเอาที่อื่นทำเพียงพอกับครอบครัวเท่านั้นจะไม่ทำแบบใหญ่โตอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัญหามากเมื่อตอนนั้นอาตมาไปอยู่อินเดีย8เดือนโอ้ยปัญหาอะไรปัญหาโลกแตกเลยล่ะปัญหาวัดแตกไม่ใช่ปัญหาโลกแตกถ้าคุมเกมไม่อยู่ก็คงเดือดร้อนกันเขาก็โจมตีพระจะมาลงทุนทำมาค้าขายถึงกระทั่งเจ้าคณะอำเภอมาตรวจดูคนทางทายกทายิกาเราก็ไม่เข้าใจคนภายในก็ไม่เข้าใจแม่ชีก็ไม่เข้าใจพวกหนึ่งแต่พระเนี่ยเข้าใจดีก็เลยแม้ไม่มีใครแก้ปัญหาอาตมาก็ต้องกลับมาจึงได้มาแก้ปัญหานั้นตกคนทำเหตุนี้กรอมกลมเลยแก้ปัญหาไม่ตกบอกแม่หลวงพ่อเป็นที่พึ่งองค์เดียว

อาตมามาถึงก็บอกไม่เป็นไรอาตมารับผิดคนเดียวใครมาว่าไงอาตมาจะแก้เอง เรื่องก็เลยตกกันไปแล้วเนี่ยศูนย์ของโพธิลักษณ์เนี่ยส่งลูกศิษย์มาหัดโพธิลักษณ์ก็บอกว่าพวกเรานะไม่กินเนื้อสัตว์กินเห็ดแต่พวกเราไม่มีหลงเห็ดก็เลยส่งลูกศิษย์มาเรียนที่นี่ลูกศิษย์โพธิลักษณ์ก็มาเรียน 3-4 คนพอมาเรียนแล้วคนนี้ก็เลยขี้เกียจสอนเพราะไปอยู่ที่ไหนก็โจมตีเขาขัดแย้งเขาหาว่าพวกตัวเองถูกอย่างเดียวนี่ก็เลยสอนบอกกลับไปได้แล้วจบแล้วก็เลยไม่ได้วิชาไปหมดเพราะตนเองมาอยู่แล้วก็ไม่เข้ากับสังคมก็ได้ก็เลยระบบต่อไปไม่ต้องสอนใครคนที่มีทิฏฐิมานะไม่ต้องสอนคนจะมาเรียนวิชามามีทิฏฐิกับเจ้าของสอนทำไมงั้นต่อไปไม่ต้องสอนแต่ว่าลงเหตุนี้ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงคือเราไม่ใช่ทำอย่างนี้อย่างถาวรแต่เขาทำเพื่อวัดนะไม่ได้ทำเพื่ออะไรหรอกทำเพื่อศาสนาแล้วผลที่สุดจาคนนั้นก็ไปอยู่อินเดียทุกวันนี้ยังไม่ได้บวชพระเลยหลายปีแล้วคือเริ่มต้นมาจากอย่างนั้นแต่ไม่วัดสังฆทานจึงต้องมีโครงกระดูกใส่ตู้อยู่ได้มาอย่างไรกลุ่มที่8ยกมือสิใครเป็นเจ้าของปัญหาคือใส่ตู้เนี่ยคือโครงกระดูกนี่เป็นอย่างนี้คือเป็นความดำริของอาตมาเมื่อตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆคือนึกอยากจะได้โครงกระดูกสัก2คนโครงหญิงคนหนึ่งโครงชายคนหนึ่งเพื่อจะได้เอาไว้ให้ทุกคนได้พิจารณาทั้งตัวเราด้วยจะได้รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรหรอกมีแต่โครงเท่านี้เนี่ยเสร็จแล้วพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นนางเฮบาลเขาเลยมาอุทิศส่วนหนึ่งให้อาตมาก็เลยสั่งให้เขาทำโครงกระดูกมาจากโรงศิริราชพอดีมีหมอด็อกเตอร์คนหนึ่งแกมาบวชมาทุดงอาตมาแกเป็นอาจารย์สอนพวกนี้โดยตรงแกก็เลยบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยคือหมออารามเนี่ยทำให้ทั้งหมออารามก็เลยทำให้ก็เลยได้มา2โครงเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีโยมมาอุทิศเรื่อยเลยตอนนี้พระมังโยมมากอาตมาก็พอสิ้นแล้วก็เอาไปให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ทำมาให้ก็เลยได้มีโครงกระดูกเยอะขึ้นตอนนี้เราก็ยังรับบริจาคนะถ้าใครจะให้โครงกระดูกถ้าใครอยากทราบว่ากายในองค์หลวงพ่อโตนี้บรรลุอะไรภายในบรรลุได้ไหมหลวงพ่อโตบรรลุด้วยไม้กับปูนด้วยฝีมือช่างสมัยก่อนหลวงพ่อโตก็คือดินกับไม้นั่นเองคือข้างในแกนกลางหลวงพ่อโตเนี่ยทำด้วยไม้ตรงเสียนนั่นด้วยไม้แล้วก็แกนกลางนี่เป็นไม้ทั้งท่อนแล้วก็ปูนพอกก็หลวงพ่อโตก็สำเร็จด้วยไม้กับปูนกับช่างนั่นเองก็ไม่มีอะไรจะคิดเลยแต่นอกเราจะคิดเอาเองก็แล้วกันคิดตัวหลวงพ่อโตพูดได้คิดตัวหลวงพ่อโตมีฤทธิ์อะไรก็คิดไปเถอะคิดได้งั้นแหละหลวงพ่อโตก็เป็นไปตามความคิดของเราแต่ถ้าดูไปตามธรรมะจริงๆหลวงพ่อโตก็คือองค์แทนพุทธเจ้าเป็นรูปปฏิมากรคือองค์แทนพุทธเจ้าถ้าเราจะเป็นเทวดารักษาให้ศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์นึกให้ศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์นึกอย่างไรก็ได้งั้นเพราะอานุภาพของพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อโตนั้นไม่มีวิญญาณเข้าใจใช่ไหมหลวงพ่อโตบรรลุด้วยอิฐด้วยปูนแต่ที่จริงนี่องค์แทนแต่แล้วนับอย่าดูถูกไม่ได้นะดูถูกเป็นบาปเป็นกรรมเป็นองค์แทนพุทธเจ้าเราถือว่าต้องเคารพเป็นของสูงสุดมันรูปพ่อแม่เราเนี่ยเราจะไปไว้ที่ต่ำไหมเราต้องบูชาถือจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็เป็นรูปพ่อแม่เราต้องเคารพรูปครูบาอาจารย์เราก็ต้องเคารพถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชีวิตเราจะดูถูกเหยียบย่ำเอาไว้ที่ต่ำไม่ได้เป็นบาปของเราจะทำให้เราเป็นคนโง่หลายร้อยชาติห ลวงพ่อโตใช้เวลาการสร้างนานเท่าไรสูงเท่าไรวันนั้นมาซ่อมอยู่ไม่ถึงครึ่งเดือนนะที่ซ่อมอยู่ไม่นานเท่าไรหรอกแต่ว่าการที่สร้างรุ่นก่อนนั้นเราไม่มีประวัติสูญหายสูงก็ประมาณ8เมตรกลุ่มที่8
ยกมือขึ้นสิกลุ่มที่8ใครเป็นเจ้าของปัญหาที่กลุ่มนั้นมีคนเดียวเลยหายไปไหนหมด วัดสังฆทานสร้างเมื่อพ.ศ.อะไรสร้างมานานแล้วประมาณกี่ปีกลุ่มที่8สงสัย3 2คนพ.ศ.ก็ประมาณนั้นเท่านั้นเองกำหนดไม่ได้แล้วก็คนสร้างก็ไม่รู้อีกด้วยประวัตินี่ประวัติสูญหายประวัติสูญหายหนึ่งผู้ที่กล่าวว่าคนที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมทำไว้ในชาติก่อนนั้นมีความจริงหรือไม่คือไม่ใช่เกิดมาชดใช้กรรมหรอกเกิดมาสร้างกรรมเกิดมาสร้างกรรมแต่ไอ้กรรมที่ทำไว้มันก็เลยตามมาทันเกิดมาสร้างกรรมเหมือนคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้คิดจะใช้หนี้เขาใช่ไหมคือไม่ใช่เกิดมาถึงเราเป็นหนี้เลยไม่ใช่เลยเราสร้างหนี้ขึ้นมาตอนเกิดเราไปเคยยืมเงินเขามาเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาตามมาทวงเราก็ต้องใช้เขาใช่ไหมทำไมใช้เขาก็ลงโทษฟ้องศาลเราติดคุกติดตารางเราไม่ใช่เกิดมาใช้หนี้เขาหรอกเราเกิดมาเพื่อสร้างเมื่อทำเราเกิดมาเพื่อทำมาหากินอย่างเงี้ยก็มันต้องทำกรรมเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมกรรมนั่นคือกรรมดีแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีมันก็ให้ผลต่อไปอีกเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาใหม่ตอบสั้นๆคำว่าสังฆทานหมายอย่างไรเหตุใดจึงใช้เป็นชื่อวัดตอบแล้วนะนี่กลุ่มที่8สังฆทานก็แปลว่าให้ทานกับสงฆ์สังฆทานแปลว่าให้ทานกับสงฆ์ที่4องค์ขึ้นไปที่กล่าวกับถวายเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าถวายสังฆทานชื่อนั้นก็คือชื่อนี้อันเดียวกัน ภาษาบาลีตี้อ่านยังไงเนาะภาษาบาลีตี้ใช้เรามาจากศาสนาใดคะภาษาบาลีใช่ไหมภาษาบาลีใช่ไหมกลุ่มไหนยกมือดิยกมือดิไม่ต้องอายไม่ต้องอายดีดีดีถามเลยดีภาษาอะไรนะต้องเขียนใหม่เขียนภาษาบาลีไม่ถูกเป็นภาษาอังกฤษไปภาษาบาลีตี้ภาษาบาลีนะบาบออาบาลออีลีเขียนไม่ยากอ่ะลอลิงลออีลีภาษาบาลีนี่ภาษาดีตี้กลุ่มที่เอ็ดใช้เราเอามาจากศาสนาไหนภาษาบาลีนี่เป็นภาษามคตเป็นภาษาของคนชาวมคตที่คนชมพูสวีปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเกิดนั้นเขาพูดภาษานี้กันทั้งหมดเขาพูดภาษานี้กันทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็พูดภาษานี้จึงใช้ภาษานี้เทศนาสอนคนเป็นส่วนรวมเพราะภาษาบาลีเนี่ยภาษามคตเนี่ยเป็นภาษาตายตัวเหมือนภาษากฎหมายเช่นฝรั่งเศสเนี่ยถ้าใครเรียนกฎหมายเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะได้กฎหมายที่ไม่ค่อยแบบประเภทที่สำนวนไม่ค่อยแปรจำนวนไม่มีการลื่นจำนวนตรงตัวฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยรักษาคำพูดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สับปรับเป็นภาษาที่ตายตัวจึงใช้ได้อยู่คู่โลกเช่นเนี่ยอัตตาหิอัตนานะอัตโนนาโถตนอะไรเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยจะแปลเป็นภาษาไหนก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้หมดแปลเป็นภาษาอังกฤษจะแปลเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็ต้องรู้ความหมายนี้หมดจะแปลเป็นอื่นไม่ได้ภาษาบาลีจึงรักษาคำสอนไว้ได้ดีมากไม่เลอะเลือนไม่ผิดเพี้ยนไม่ได้เอามาจากไหนแล้วเป็นภาษากลางแม้แต่เทวดาก็ใช้ภาษานี้ได้มากกว่าอย่างนะจะเลิกกันอย่างแล้วก็จะได้เยอะนะต้นไม้ถามมาเยอะนี่นะเลิกได้ใช่ไหมอ้าว
ไม่หมดเลยแต่เมื่อคืนนี้ดูหนังดูยันร่วมเที่ยงคืนพอให้คุยธรรมะจะหลับหมดเลยพอคุยธรรมะแล้ว5นาทีแล้วสับแล้วเมื่อกี้เนี่ยบางคนก็รีวตาเดียวมันมองว่าพระจะเลิกเมื่อไหร่พอให้ดูต่อละทันไม่อยากหลับเลยปิติมันต่างกันเนาะปิติโลกีกับโลกุตระทำไมวัดสังฆทานจึงมีเนนอยู่น้อยกับวัดอื่นทำไมมีเยอะคือวันนี้มีสองปัญหาคือเราไม่ได้ส่งเสริมในการเรียนปริยัติเท่าใดสามเณรจึงน้อยสามเณรที่เรียนเนี่ยคือสามเณรที่อยู่ในวัยเรียนแต่นี่ที่วัดนี้เอาเนนมาเรียนแล้วมันไม่สงบมันเป็นไม่ใช่นักเรียนเป็นนักลิงไปเนี่ยต้นไม้เยอะเดี๋ยวพอปีนกันเป็นกลุ่มหมดตอนเด็กนักเรียนก็เป็นงั้นแต่มาเลยไม่ชอบเนนที่เป็นงั้นก็เลยไม่เอาก็เราจะเอามาได้ก็เอาพวกที่ชอบปฏิบัติอย่างเดียวพวกไม่หวังอนาคตอะไรพวกตัดอนาคตตัวเองคือถ้าเรียนแล้วมันก็หวังจะศึกไปเป็นเจ้าเป็นนายเป็นอาจารย์เป็นทำเงินเดือนได้จะมาที่นี่ศึกไปก็ไม่ได้อะไรมีบาทลูกเดียวก็ศึกไปไม่ได้ก็เลยตัดอนาคตหมดมีอย่างเดียวก็บวชเพื่อศาสนาท่านเองเพื่อสร้างบุญบารมีให้ตัวเองแค่นี้จึงไม่มีความหวังอะไรก็เลยสบายก็เลยหาเนรยากหน่อยและอย่างนึงก็ฉันมือเดียวเด็กๆก็มันก็ชอบหรอกทำไมวัดสังฆทานจึงไม่มีลิงเลยใช่ไหมเขียนลิงไม่เขียนลิงไม่ชัดเลยลิงยุ่งจังเลยลิงก็มีปัญหาอยู่แล้วเลี้ยงทำไมล่ะโธ่ก็คนก็เรียบร้อยก็ไม่เป็นหลิงสิทำไมทางเข้าวัดสังฆทานตรงที่เขียนป้ายเวลาสตรีห้ามขึ้นทำไมจึงห้ามสตรีขึ้นเพราะเหตุใดสตรีเป็นอันตรายสลายกับพรหมจรรย์เขาจึงห้ามขึ้นเพราะคนเราเนี่ยแค่แม่กับอาตมาเนี่ยอาตมาเคยมีแม่เป็นชีเนี่ยตอนนั้นอาตมาไปอยู่ที่วัดทุ่งอ่ะพอวัดทุ่งหนึ่งมีกุฏิสูงและชาวบ้านเนี่ยมีกำแพงล้อมแต่ว่ากำแพงไม่สามารถจะปิดกุฏิได้ก็โยมแม่อาตมาก็เป็นชีเสร็จแล้วพวกชาวบ้านก็ทำนาอยู่รอบน่ะโยมผู้หญิงก็ชอบมาหาเราพอมาก็เราก็ไล่กลับไปเอ้าทำไมมาไล่แม่ล่ะเอ้าคนมองไกลๆเขาไม่รู้คนนึกว่าพระก็ไม่ชีคุยกันสินี่แม่นะบอกแม่ก็ไม่ได้คนอื่นเขาไม่เห็นว่าเป็นแม่เนี่ยเขามองไกลๆก็หาว่าตมาคุยก็ไม่ชี้ทศสาวก็เสียสิงั้นแม่ก็ต้องกลับไปอีกฉะนั้นจริงห้ามผู้หญิงมาคุยเพราะเป็นอันตรายกับพรหมจรรย์ที่ว่าอย่างน้อยก็เป็นโลกวัชชะคนไม่รู้เรื่องกติเตียนจริงๆเราพี่น้องกันก็ไม่รู้นะจริงๆพระนี่มีน้องสาวมาคุยด้วยเงี้ยมีชีเป็นน้องสาวมีโยมเป็นน้องสาวมาคุยด้วยคนมามองโอ้พระเกี่ยวกับผู้หญิงเขาแล้วยังไม่ได้มายินมามองดูหน่อยหาว่าเกี่ยวเลยเนี่ยพอไปพูดข้างนอกเสียเลยพระสังฆทานฉะนั้นจึงตัดบทด้วยการไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปเพื่อการแก้ปัญหาไม่ต้องแก้กันอีกต่อไปตัดต้นเหตุเลยจึงไม่ได้รังเกียจผู้หญิงแม้ถ้ารังเกียจจะให้เข้ามาวัดเลยเนี่ยมันนอนตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่กลับก็มีแต่เราก็ต้องจำเป็นต้องสิ่งใดควรเข้าได้ไม่ได้ก็ต้องมีเขตกันบ้างอย่างที่ผู้หญิงเขาก็ห้ามผู้ชายเข้าไปนั่นน่ะป้ายเขาออกแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทำให้เรียบร้อยเขตไม่ชีเขาก็ห้ามผู้ชายเข้าไปไม่ชีก็ไม่ใช่รังเกียจผู้ชายเขาห้ามผู้ชายเข้าไปในเขตไม่ชีแต่ตอนนี้เรายังทำไม่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะปิดป้ายเหมือนกัน ทำไมวัดสังฆทานทำไมพระจึงไม่ค่อยพูดแต่พระทำไมบอกไม่ชีพูดเก่งและพระไม่ค่อยพูดผู้หญิงก็พูดเก่งกันเนี่ยพระทำไมอยากพูดพอพูดแล้วเรื่องมันมากพระก็เลยไม่ค่อยชอบพูดไม่ชีเขาก็พูดเก่งเป็นธรรมดาแหละเขาเป็นแม่ค้าเก่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงอะไรเนี่ยเนี่ยต้องไปหัดเขียนใหม่เลยเนี่ยหนังสือเนี่ยเนี่ยไปยิ่งไปเรียนปริญญาแล้วอ่านไม่ออกเลยเนี่ย

แต่คนที่เขียนหนังสือไม่สวยเนี่ยโดยมากหัวดีนะทำไมให้ผู้หญิงบิณฑบาตเพราะเหตุใดทำไมไม่ให้ผู้หญิงบิณฑบาตเพราะเหตุใดคือคนที่จริงผู้หญิงก็บินได้บินได้แต่ว่าในที่นี้คนเขาไม่เข้าใจเช่นผ้าขาวเนี่ยไปบินตำรวจบางกลัวยังจับซะเลยแต่ถ้าให้ผู้หญิงบินแล้วจับหมดเลยคนนี้ตำรวจเองยังไม่รู้เรื่องเลยยังจับผ้าขาวซะเลยหาว่าขอทานตามตูดพระพระก็ไปขอร้องถ้าจะไม่ให้กินข้าวกลางวันพระต้องเอาข้าวไปส่งจะไม่ยอมเพราะไม่เข้าใจมันนึกว่าพวกผ้าขาวนี่เป็นพวกนอกสัตว์พวกขอทานแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าหน้าบัตรรองเจ้าหน้าบัตรอู้อย่าไปจับเขาว่าสังฆทานนี่เขาปฏิบัติดีไม่ยอมกลับเอามาอีกจะมาปรับคนละ25 บาทผ้าขาว4 คนผ้าขาวก็ไม่มีเงินน่ะจะปรับซะยังไงตำรวจจะไม่เข้าใจต้องคืนให้ไปที่ถูกจับหมดเลยเนี่ยคนไม่รู้ศาสนาเยอะเลยฉะนั้นผู้หญิงเราจึงไม่ต้องให้ไปที่นี่มีพอที่จะเรียงดูก็อยู่กันที่นี่พระก็เป็นผู้บินมาให้ได้เพราะเขาไม่ว่าอะไรพระเขาศรัทธาพระแต่ถ้าญาติโยมจะนิมนต์ไปที่บ้านโยมไปบิณฑบาตก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเราเข้าใจแต่จะไปให้ตำรวจบางกลัวเห็นนะก็ จับมันนะก็ บอกถ้าออกไปอย่างนี้ก็จับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าไปบินเมื่อไรก็จับเมื่อนั้นฉะนั้นจึงพระขาวเดี๋ยวนี้ก็ไปบินได้ยากต้องไปที่ตำรวจเขารู้จักแต่ตำรวจที่อะไรนะที่ห้วยขวางวันนั้นมันเขาฟังรายการที่นี่ประจำเขานิมนต์ให้พวกเราไปบินเขาชอบพวกนั้นเขาไม่จับผ้าขาวไม่จับชีหรอกแต่ตำรวจบางกลัวอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะจับแต่พวกแคปพวกกัญชาไม่จับหรอกปล่อยให้เลื้อยอยู่ตรงนั้นแหละเอาไว้ก่อกวนเมืองอยู่นั่นแหละแต่ไม่จับคนมีศีลมีธรรมได้เนี่ยคนจะเตรียมตัวไปนิพพานมาจับได้นี่ไปเล่าให้ตำรวจมากลวยฟังด้วยนะบอกพระโจมตีจังเลยงั้นเดี๋ยวประจำหมดในน้องคนนี้เขาโมโหใหญ่หลวงพ่อโตส่วนสูงเท่าไรตอบไปแล้วตอบสองหลวงพ่อโตน้ำหนักเท่าไรตอบแล้วสร้างมากี่ปีตอบไปแล้วกลุ่มที่9มีปัญหา9ปัญหาเยอะนะกลุ่มที่9กันเนี่ย4ศาสนาสร้างมากี่ปีตอบพวกเขาไปศาลาแม่อ่านเพลิดไปศาลาสร้างมากี่ปีนั่นเขาเขียนพ.ศ.เท่าไหร่นะศาลาเก่าเขาสร้างมา99นะเขาซ่อมมาแต่ที่อาตมามาซ่อมนี่มันพ.ศ.2517แล้วก็ซ่อมเรื่อยๆๆมาเริ่มต้นเขามีมาตั้งแต่2599ก็ทําให้ที่อยู่พระโตส่วนกลางนะที่เขาซ่อมมาส่วนกลางอ่ะอันนี้ต่อพระไหลเนี่ยเรามาต่อออกศาลานี้สร้างใช้เงินจำนวนเท่าไหร่จำไม่ได้เลยเพราะว่าเงินผสมเล็กผสมน้อยไม่มีงบประมาณสมัยนั้นก็ไม่ได้มีบัญชีอะไรมีปีหนึ่งก็ต่อ10,000-20,000ต่อไปพอมีเงินก็ต่อเลยไม่รู้งบประมาณก็คำนวณเอาก็แล้วกันเนี่ยมันเท่าไรราคาอย่างเงี้ยคงไม่ถึงเท่าไรหรอกศาลานี้เป็นศาลาอเนกประสงค์เป็นโบสถ์ด้วยเป็นที่สวดมนต์ด้วยเป็นที่รับแขกเป็นที่ฉันข้าวเป็นที่ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยเป็นอเนกประสงค์ราคาถูกแต่ใช้ประโยชน์ได้มากบวชพระก็ได้ทอดกฐินทอดประปาทำอุโบสถได้หมดเป็นอเนกประสงค์ถ้าเราสร้างโบสถ์นี้จะไม่เสียงบประมาณเลยคำว่าพระธรรมหมายว่าอะไรกลุ่มที่5ขายกลุ่มที่หน้ายกมือสิเจ้าของปัญหาคนยกเหรอ เอาบอกพระสององค์บวชกันบทใหม่ทั้งคนก็ไปนั่งอ่านตำราเขาบอกว่าพระธรรมกับพระพุทธใครเกิดก่อนพระองค์นั้นก็บอกว่า

0: พระธรรมเกิดก่อนองค์นั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดก่อนองค์นั้นบอกไม่ใช่พระธรรมเกิดก่อนเถียงกันไปเถียงมาองค์นั้นบอกพระธรรมเกิดก่อนนะองค์นั้นบอกพระพุทธเกิดก่อนนะสยบหมัดขึ้นมาก็เลยตกลงกันไม่ได้ก็เลยใส่กันพวะเลยตาปิดทั้งคู่เลยคนนี้พระธรรมของพุทธตาปิดทั้งคู่เลยตัวรุ่งในจาบินธบัติไม่ได้แอบโยมละทำกับพระพุทธตาบวมเลยพระธรรมหมายความว่าอะไรพระธรรมก็แปลว่าคำสอนเป็นธรรมชาติที่พุทธเจ้าทรงค้นพบก่อนผู้อื่นแต่สิ่งอันนี้มีมานานแล้วเกิดมาคู่โลกอยู่กับมนุษย์นี่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครกัดสรู้อริยสัจสี่ได้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทางดับทุกข์ไม่รู้จักต้นเหตุคืออวิชชาไม่รู้จักต้นเหตุคือตัณหาทำให้เกิดทุกข์ตอนนี้พุทธเจ้าเข้าถึงธรรมชาติได้พุทธเจ้าก็เลยกัดสรู้ธรรมอันนี้จึงได้เป็นธรรมะธรรมะแปลว่าคำสอนธรรมที่เป็นกลางก็คือธรรมชาติเองการที่ไม่ยึดถือตัวตนไม่มีเราไม่มีเขานั่นแหละคือธรรมชาติประวัติเดิมวัดสังฆทานอ๋อนี่ตอบแล้วกลุ่มที่10เป็นมาอย่างไรทำไมพระจึงต้องโกนผมด้วยก็ถ้าโกนจังไหลออกไปอ่ะแล้วเอาผมไว้แล้วพระเขาห้ามไว้หนวดไว้เล็บไว้ผมพระเอาไว้ผมไว้หนวดแล้วเป็นอาบัติไม่เรียบร้อยฉะนั้นการสระก็คือสระผมคนเล็บเนี่ยเพราะว่าพระจะต้องไม่เอาไว้ผมเพราะเป็นพรหมจรรย์แล้วก็ต้องต่างจากคือฤหัสเพราะไว้ผมแล้วมันเป็นภาระที่จะต้องรักษาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้โกนผมเสียจึงได้ง่ายดีในการรักษากลุ่มที่สามใครเจ้าของมหายกนี่พระภิกษุทำไมโกนศีรษะและขนคิ้วแล้วทำไมต้องกินข้าวมื้อเดียว2วัดสังฆทานทำไมถึงฉันอาหารมื้อเดียวไม่เหมือนวัดอื่นๆ2ฉัน2มื้อพระภิกษุทำไมต้องโกนศีรษะตอบไปแล้วโกนคิ้วฉันมื้อเดียวตอบไปแล้ววัดสังฆทานทำไมวัดอื่นทำไมฉัน2มื้อพุทธเจ้าฉันมื้อเดียวน่ะเราเอาอย่างพุทธเจ้ามาใช้คือฉันมื้อเดียวเกิดมาทำไมนี่ตอบไปแล้วนะกลุ่มที่6ทำไมเมื่อบวชจึงถูกผู้หญิงไม่ได้พรหมจรรย์เขาห้ามถูกกันผู้ชายบวชก็ถูกผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงบวชก็ถูกผู้ชายไม่ได้คือเว้นจากการเกี่ยวข้องกันทางเพศพรหมจรรย์นี่หมายถึงตัดราคะออกเพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกันทำไมสังฆทานจึงไม่มีการเผาศพตอบไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งคำว่าพระธรรมมาจากไหนตอบไปหมดแล้วให้ท่านอธิบายโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมโลกิยธรรมโลกุตระธรรมพร้อมทั้งตัวอย่างด้วยจากกลุ่มที่ห้าจำเป็นหรือไม่ที่พระทุกองค์เมื่อบวชแล้วจะต้องออกธุดงค์ โลกิยธรรมเนี่ยคำว่าโลกียธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นของโลกีคือนั่งสมาธิก็นั่งสมาธินึกไปในทางโลกีที่ยังต้องการรู้เรื่องบุญเรื่องสวรรค์เรื่องนรกหรือต้องการทำฤทธิ์ได้นี่เป็นสมาธิโลกีคือตั้งแต่ปฐมฌานแต่โลกุตระนี่เป็นการทำเพื่อให้เจริญจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นอย่างเดียวเพื่อจิตจะได้ไม่ห่วงใยอะไรโลกุตระธรรมนี่ทำเพื่อดับทุกข์ทำเพื่อพ้นทุกข์ทำเพื่อให้รู้จักจิตใจตัวเองทำเพื่อละวางโลกีนั่นยังเป็นทุกข์ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ว่าทำโลกุตระนั่นเป็นการพ้นทุกข์ไปนิพพานอย่างเดียวฉะนั้นทำโลกุตระก็ทำโลกีจึงต่างกันทำโลกีก็เหมือนอย่างเราที่เราทำเนี่ยทำโลกีก็ยังสวดมนต์ถือสายศีลลดน้ำมนต์แจกตะกรุดผ้ายันทำพิธีกรรมต่างๆให้ทำโลกี ทำโลกุตระคือเจริญสมาธิวิปัสสนาพระเยซตัดทุกข์ออกจากตัวเองคือไม่เอาอะไรบวชแล้วก็ละหมดไม่เอาอะไรนั้นคือเรียกว่าทำโลกุตระกลุ่มที่5จำเป็นหรือไม่ที่พระทุกองค์บวชแล้วจะต้องออกธุดงค์หรือการธุดงค์มีประโยชน์อย่างไรคือจำเป็นมากธุดงค์เพราะเป็นสิ่งที่จะกำจัดกิเลสได้ฉะนั้นบวชแล้วจะต้องธุดงค์เรื่องน้ำมนต์สายศีลจำเป็นต้องทำในพุทธศาสนาหรือไม่ไม่จำเป็นสายศีล นี่เป็นนอกศาสนาเป็นของพราหมณ์สายศีล น้ำมนต์โต๊ะมูนี่เป็นของนอกศาสนาทั้งหมดพิธีกรรมที่ทุกวันนี้เป็นของนอกศาสนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่เป็นของในศาสนาสายศีลก็ดีน้ำมนต์ก็ดีนี่เรื่องของพราหมณ์ทั้งหมดแต่ว่าพราหมณ์ได้สูญสิ้นไปจากเมืองไทยพุทธเราก็เลยเอามาไว้ใช้เพราะเห็นว่ามันเป็นของที่ดึงดูดจิตใจคนได้แต่ความเป็นจริงนะพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าไม่มีสายศีลพุทธเจ้าไม่มีน้ำมนต์พุทธเจ้าก็ไม่ส่งเสริมเรื่องทำสายศีลพุทธเจ้าต้องการเอาเนื้อมนคือการปฏิบัติดีกายวาจาใจที่เป็นศีลสมาธินั่นคือเนื้อมนทำใจให้พ้นทุกข์พ้นกิเลสได้แต่ศีลเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรได้ศีลข้างนอกเอาไปแขวนคอคนก็ไม่เลิกทำบาปได้เอาไปผูกบ้านก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากคนนั้นมีศีลคนมีศีลทั้งหมดทั่วประเทศไทยเนี่ยเราไม่ต้องหาสายศีลเลยขโมยขโจรไม่มีเลยคนมีศีลแค่อธินาทานาเวรมณีคนประเทศไทยนี่ไม่รักกันเลยถือศีลข้อ2เนี่ยคนประเทศไทยไม่มีขโมยเลยไม่ต้องอาศัยศีลล้อมบ้านเลยไม่ต้องล้อมรั้วเลยแล้วศีลอันเนี้ยทุกคนถือได้เมืองไทยเราจะหมดโจรหมดขโมยหรือลือคุกลือตารางออกได้เลยศีล นี้จึงประเสริฐกว่าศีลที่เอามาผูกเอามาลอยศีล นั้นเป็นได้ใจเอามาทำจากได้จากสัมฤทธิ์ไม่มีประโยชน์อะไรหลงงมงายก็นึกว่าวิเศษแต่ว่ามันไม่วิเศษไม่สามารถจะคุ้มครองป้องกันบ้านเมืองเราได้ไม่สามารถที่จะกำจัดขโมยขโจรได้ฉะนั้นถ้าเรามีศีลที่เป็นการปฏิบัติงดเว้นเนี่ยจะคุ้มครองเราได้น้ำมนต์ก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาเนื้อมนต์เนื้อมนต์คือน้ำใจที่เราไม่โกรธใจที่เรามีเมตตามีการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตะยุงตวงเราก็ไม่ตกเราไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นคือเนื้อมนต์ไปอยู่ที่ไหนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นน้ำมนต์จึงเป็นน้ำมนต์ของพวกพราหมณ์เขาทำพิธีกรรมมาตั้งหลายร้อยปีแล้วสายศีลกับน้ำมนต์นี่ไม่ใช่ของพุทธเราเป็นกากวากจากศาสนาอื่นที่กวากให้พุทธเราพุทธเราก็เลยนึกว่าของเนื้อแท้ก็เลยเอามาใช้กันเดี๋ยวไปเดินดูสิไปเดินดูต้นกาฝากเนี่ยต้นไม้ในวัดเนี่ยถ้าต้นกิ่งไหนกาฝากจับเลยจะตายเลยนี่ตัดไปกิ่งหนึ่งเนี่ยจับตายไปกิ่งหนึ่งถ้าต้นไหนมีกาฝากมากเท่าไรจะต้องตายหมดต้นมะม่วง3ต้นยอดด้วนหมดเลยกาฝากจับถ้าวัดใดมีอย่างนี้นะวัดนั้นจะไม่เจริญด้วยศีลธรรมเลยวัดไหนมีน้ำมนต์วัดไหนมีสายศีลจะพุทธศาสนาที่นั่นจะงมงายที่สุดเลยพระไม่สามารถจะชี้แจงศาสนาโยมฟังได้เลยศาสนาก็จะถูกกลืนกินตายไปหมดเลยเหมือนกับกาขวากกินต้นไม้สายศีลและน้ำมนต์นี่เป็นกาขวากของต้นของศาสนาเราที่จะมากินใบดอกยอดของศาสนาเราหมดสิ้นไปต่อไปคนจะไม่รู้ของจริงเลยตอบคร่าวๆนะตามระเบียบกรมศาสนามีสิทธิ์ออกบิณฑบาตมีใครบ้างพอได้ทราบว่าบางท้องที่ตำรวจจับผู้ไม่มีสิทธิ์กรมศาสนาก็ตอบไม่ได้กรมศาสนาให้คนไปถามแล้วเรื่องนี้ มีก็เรื่องนี้ก็ไปจนถึงอธิบดีถึงรัฐมนตรีเรื่องที่ตำรวจจับนะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แหละเขาไปถามหมดเลยไปถามทางผู้ใหญ่ด้วยไปถามถึงกรมศาสนาเขาบอกว่าความเป็นจริงพระขาวนี่ก็ไม่มีสิทธิ์บิณฑบาตเขาว่างั้นเพราะกฎหมายนี่ไม่ได้บอกแต่ก็อนุโลมกันกรมศาสนาก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกประเภทที่แบบทำงานก็แหมไปเอาคนหมดสมองมาทำแล้วอ่ะบางคน บางคนก็ไม่ได้อะไรจะแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่เราก็ไม่ว่าอะไรเขาเนาะจริงๆนักบวชในอินเดียนะอินเดียเนี่ยเป็นนักบวชบิณฑบาตได้หมดอินเดียมีสิทธิ์บิณฑบาตได้หมดเลยจะเป็นคนบวชมาศาสนาไหนเข้าถือว่าเป็นสาธุบิณฑบาตได้หมดจะไปขอข้าวขอน้ำเขายินดีให้เขาให้กฎหมายบ้านเมืองเขาไม่ว่าอะไรเลยก็จึงได้มีคนขอทานมากแต่ที่จริงกฎหมายบ้านเราเขาห้ามเพียงคนขอทานนะแต่ว่าอย่างพระเราเนี่ยพระขาวเราเนี่ยไม่ได้ขอทานขอเพียงการภิกขาจารย์ขออาหารเท่านั้นอันนี้ควรจะให้เพราะเตรียมตัวที่จะบวชเป็นพระเราจำเป็นต้องมีศาลพระภูมิหรือไม่กลุ่มที่ห้าไม่จำเป็นถ้าเราไม่มีไม่จำเป็นก็เมืองรัสเซียก็ไม่มีศาลพระภูมิเมืองจีนก็หมดศาลภูมิเมาเซตุงไถหมดเลยเมืองฝรั่งเศสก็ไม่มีศาลพระภูมิเมืองอังกฤษก็ไม่มีศาลพระภูมิแต่ทำเครื่องบินขี่มาขายให้บ้านเราได้แต่เราไม่มีศาลเรามีศาลพระภูมิหนึ่งโง่อยู่นั่นเองทำอะไรใช้ไม่ได้ต้องเอาของนอกมาใช้ฉะนั้นเราเชื่ออะไรที่ผิดมันก็เลยเป็นทาสคนอื่นฉะนั้นทั่วโลกเขาไม่มีศาลพระภูมิแต่ประเทศไทยเรามีศาลพระภูมิมากที่สุดในโลกอันนี้ให้คิดเป็นสากลว่าจำเป็นหรือไม่ทำไมมีผีคอยจ้องจะทำโทษแต่คนเมืองไทยอย่างเดียวหรือเจ้าที่เมืองไทยดุเหลือเกินหรือถ้าไม่ยกศาลพระภูมิจะหักคอหมดแต่ผีฝรั่งไม่ดุหรือมั้งคนฝรั่งสร้างตึกต้องเป็นร้อยชั้นไม่มีศาลพระภูมิทำไมสร้างอยู่ได้เป็นร้อยปีทำไมร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้มีเรือมีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำจรวดไปเที่ยวบนดวงจันทร์ได้ร่ำรวยจนเป็นมหาเศรษฐีในโลกแต่ไม่มีศาลพระภูมิทำไมไม่จนคนไทยเรามีศาลพระภูมิยกแล้วยกอีกเจนไม่มีเงินจะยกก็มีไปหาหมอดูบอกนี่ตั้งผิดตั้งใหม่ไม่มีเงินต้องไว้ปีหน้าก่อนถามพี่นะเอาเรื่องผิดเรื่องคนนั้นป่วยเอาผิดศาลพระภูมิตั้งมาอีกอันนี้เนี่ยจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็พิจารณาเอานะแต่ถ้ามีแล้วก็มีไปเถอะเพื่อความสบายใจอาตมาก็ไม่ขัดขอหรอกแต่ไม่มีก็ไม่ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเอารัตนตรัยไปตั้งไว้ที่บ้านพอแล้วอยากทราบว่าใบลานทำไมจึงมาทำเป็นอะไรเนี่ยก็เนี่ยเริ่มต้นก็เขียนรู้เรื่องตอนปลายวัดเลยมา ทำเป็นอะไร
1: ใบลานมาทำเป็นตลับปัด
0: อ๋อตลับปัดแหมเขียนไม่ถูกต้องไปเขียนใหม่เนี่ยตลับปัดเนี่ยตลับปัดตลับปัดต้องตอเต่านี่มันตอนี่ดอสดาไม่ใช่ตลับปัดคือก็คือได้อธิบายไปแล้วนะว่าใบลานเนี่ยก็เอาไว้โบกที่ลังกาเขาเอาไว้โบกเอาไว้พัดยุงพัดอุปัชฌายะร้อนแล้วลูกศิษย์ก็ตัดใบตาลมาโบกสมมติว่าไปนั่งอยู่ดงตาลเนี่ยก็เลยดงตาลไม่มีอะไรใช่ไหมพัดลมแอร์อะไรก็มีสมัยก่อนก็ไปตัดใบตาลที่ตกมาเขามาโบกอุปัชฌายะอาจารย์ให้เย็นแล้วก็เหลือบยุงจะได้ไม่กัดอาจารย์ก็โบกนี้พอใบนี้แตกไปแล้วเขาก็ไปตัดมาใหม่ก็ไว้โบกอาจารย์โบกอุปัชฌายะทีนี้ลูกศิษย์ก็ถืออาจารย์ไม่ถือหรอกลูกศิษย์ก็ถือไปพออาจารย์ไปนั่งที่ไหนก็โบกไม่ให้ยุงไม่ให้มดไม่ให้อะไรนั่นก็กันร้อนแต่แล้วพอนั่นหลังกาก็เลยทำให้สวยๆขึ้นมาหน่อยพระโยมทำก็โยมประดิษฐ์ขึ้นมาแต่พระทำก็ตัดใบตาลเฉยๆตัดใบตาลแห้งก็มาโบกอุปัชฌายะอย่างเดียวคือเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นเรื่องใบตาลตาลปัดเนี่ยตาลปัดแปลว่าใบตาลใบตาลแปลว่าตาลปัดเริ่มต้นจากการโบกให้อุปัชฌายะอาจารย์ได้รับความสุขสะดวกกลางคืนก็ไม่ให้ยุงกัดก็โบกเสร็จแล้วพอมาลังกาทำอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยมาเมืองไทยก็ไปเรียนแบบมาบ้างพอลังกาวงได้เผยแพร่มาถึงเมืองไทยสมัยนั้นพระศาสนาเราเสื่อมเขาก็ไปเอาลัทธิลังกามาก็เลยไปเอาตาลปัดมาด้วยเอามาโบกอาจารย์แต่คนไทยอยู่ในที่เจริญก็เลยเอ๊ะทำให้มันสวยๆหน่อยมาทำให้สวยหน่อยเพื่อจะโบกดีขึ้นอีกเนี่ยบางคนบอกใบตาลมันไม่ดีมันแตกง่ายทำเป็นผ้าดีกว่าปักเป็นดิ้นเป็นอะไรนะเข้าก็เลยทำเป็นด้ามงาด้ามอะไรสวยขึ้นมาเรื่อยด้ามมุกก็มี เข้าเอจะเอาอะไรให้พระเป็นกำนันหน่อยเนาะพระทำความดีสร้างบ

0: มาหลังเป็นปลูกปักให้เป็นพระครูเลยเอาให้เป็นเจ้าคุณเลยก็แห่อันนี้เลยคนนี้เลยกลายเป็นยศเลยนี่เป็นพัดยศมาจากใบตาลนี่เองเราก็มาหลงบูชากันเนี่ยใครไปทำอะไรไม่ได้นะในเรื่องนี้พูดไม่ได้เลยนะพูดได้แต่ที่นี่อย่างเดียวนะพูดแล้วผิดกฎหมายด้วยนะเพราะปรมาภิไธยในหลวงเป็นคนประทานให้ถ้าพูดแล้วมันร้อนไปถึงผู้ใหญ่แต่พูดให้ความรู้อย่าไปบอกว่าเป็นเรื่องทางการพูดเพื่อจะได้เห็นต้นตำรับมันไม่มีอะไรเลยเรามาหลงตาลปัดกันเองแล้วก็เลยแห่กันนะโยมดีใจถ้าองค์ไหนมีพัดจดแล้วแห่กินเลี้ยงกันเลยโหเลยมามีบุญอีกตรงตาลปัดนี่เองพระองค์ไหนมีนี่แหละยิ้มเลยถือว่าอาตมาได้เป็นพระครูเจ้าคุณแต่แท้มันไม่มีอะไรหรอกมันไอ้ตาลปัดนั่นเองนี่เราแปลความจริงก็เหมือนเราไปเรียนปริญญาตรีโทมันไม่มีอะไรกระดาษเปล่าๆถ้าคนเขาไม่ยอมรับมันกระดาษใบเดียวแต่ลองไปฆ่าคนที่ติดคุกก็ปริญญาตรีโทก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราทำดีก็เออยกย่องไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอาตมาก็มาใช้บังๆไปตามเขาเท่านั้นเองที่จริงก็รู้ก็ไม่รู้อย่างไรเพราะโยมไม่บังก็โยมก็หาว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยทำเป็นรู้ก็เลยมันไม่รู้คือไม่ทำโยมหาว่าไม่รู้ก็ทำเป็นรู้ก็เหมือนไม่รู้อีกเนี่ยอันนี้มันบังกันอยู่แต่ที่จริงมันไม่มีอะไรแล้วของพวกนี้มันหลงกันไปเองหลงตาลปัดพัดยศกันไปเองมันไม่มีอะไรพระก็มีศีล227นะที่จะไปสวรรค์นิพพานได้ไอ้ตาลปัดนี่ลองพระลองไปกินข้าวเย็นที่จะคุมได้ไหมเนี่ยพระลองไปกินเหล้าสิช่วยไหมพระเกิดไปประราชิกไปมีเมียช่วยได้มันก็ตกนรกทั้งหมดฉะนั้นอันนี้จะช่วยอะไรไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้แต่มันดีสำหรับคนชาวบ้านที่หลงเข้าใจว่าท่านเป็นยศอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนสมัยนี้เคารพกันที่ความรู้เคารพกันที่เงินทองเคารพกันที่ยศไม่ใช่เคารพกันที่คุณธรรมแต่สมัยพระพุทธเจ้าเคารพกันที่คุณธรรมใครทำดีเคารพกัน เนกขมะปฏิบัติคืออะไรเนกขมะก็แปลว่าออกบวชอย่างที่เราออกบวชนี่คือเนกขมะทั้งหมดแต่ขั้นกลางขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเนกขมะมี3เนกขมะออกบวชขั้นต้นขั้นกลางขั้นที่สุดเนกขมะแปลว่าออกบวชปฏิบัตินี่เนี่ยศีล5ศีล8แล้วตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปเนกขมะถือพรหมจรรย์เนี่ยเค้าเรียกว่าถือเนกขมะออกบวชทั้งหมดแล้วปัญหาจะได้รับพรกันจะได้ลาศีลกันนะบางสกุลเนี่ยเข้ามาสิ รูปผ่าศพเป็นเอามาจากไหนเป็นของใครเป็นใครและรูปที่แขวนบนศาลาเอามาจากไหนเป็นคนตายที่เป็นคนตาย คือรูปผ่าศพนี่เอามาจากโรงพยาบาลศิริราชไม่รู้ว่าใครหรอกเขาไม่บอกหรอกมันเป็นเรื่องของการแพทย์เขาไม่บอกหรอกเขาให้รูปเรามาแล้วเขาไม่ต้องบอกว่าใครฉะนั้นจึงไม่มีชื่อและรูปที่แขวนบนศาลานั้นเอามาจากไหนเอามาจากโรงพยาบาลก็คนที่รู้จักชื่อมั่งไม่รู้จักชื่อมั่งคนที่รู้จักชื่อก็มีเป็นพระก็มีเป็นโยมทายกที่นี่ก็มีเอาสิทำไมล่ะจะบางสกุลเนี่ย
1: เจริญสุขบรรดาท่านผู้ช่วยผู้ภาคษาทุกท่านวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะกับพวกโยมทุกคน ก็มาทุกปีโดยมากก็มาในเรื่องคุยเรื่องสมาธิที่เป็นหลักของพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะเห็นว่าสมาธินี่เป็นของไกลตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วสมาธินี่คือจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพลังใจที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเหมือนกับรถที่มันจะมีกำลังวิ่งเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันที่ดีถ้าไปเติมเอาอย่างอื่นเข้าไปมันจะไม่วิ่งฉันใดก็ฉันนั้นพลังใจเราน้ำมันของใจเราของตัวเราก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ท่านเป็นแค่โพธิสัตว์ท่านสะสมบารมีมาต้องสี่อสงไขยนับเป็นกฎโกรธล้านก็ไม่ได้มากกว่านั้นจนท่านสะสมการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นเนี่ยสะสมมางานที่จะทำช่วยคนเนี่ยไม่มีสมาธิทำไม่ได้ไม่มีบารมีสมบูรณ์ทำไม่ได้ท่านรู้ในประเพณีรู้ในจริยธรรมของท่านว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะมาสอนคนทั้งโลกเนี่ยต้องมีการสะสมบารมีถึงเสียสละสูงคนไหนเสียสละมากคนนั้นจะช่วยคนได้มากงานทุกงานแหละถ้าคนไหนเห็นแก่ตัวแล้วงานนั้นจะไม่มีพลังจะช่วยคนได้น้อยเหมือนท่านเรียนหนังสือท่านต้องเสียสละเวลาเรียนหนังสือใช้เวลานานถ้าเรียนเล็กหน่อยไม่เสียสละเวลาเรียนน้อยเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยที่ภาคษามาเป็นที่ภาคษาไม่ได้เพราะการเสียสละเวลานั้นไม่มีเวลานั้นไปทำอย่างอื่นนี่เหมือนการสร้างบารมีเพราะนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลามากกว่าทุกคนในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตไปถึงอุเบกขาเนี่ยบารมีสิทธัตเนี่ยใช้เวลาหนึ่งอสงไขยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยต้องใช้ถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปถ้าใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ศรัทธาใช้วิริยะเนี่ยใช้8อสงไขยถ้าใช้ศรัทธาเนี่ยต้องก็ใช้ไปถึง16เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยต้องเสียสละมากกว่าคนธรรมดามากกว่าการเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยต้องเสียสละเหมือนกันแต่เสียสละระยะสั้นกว่าแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วไป
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: พระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามจังหวัดนครราชสีมามาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสุนัตธรรมภาพราธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
4: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองประตับุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพเรศศิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่26วันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็เป็นสัปดาห์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราฮะนักศึกษานักปฏิบัติธรรมก็พยายามเข้าใกล้หาสถานที่สัปปายะเอื้ออำนวยในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจอย่างนั่งเข้าใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้สนับสนุนฟังเทคนิคอุบายในการต่อสู้กับกิเลสที่มันคอยเผาไหม้จิตใจพวกเราจึงมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในวันสำคัญสำคัญก็ดีในวันนักขัตฤกษ์ใดๆก็ดีในวันที่เรามีโอกาสมีเวลาว่างเราก็มาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลให้ทานก็เพื่อสร้างสมบุญบารมีเราตัวกิเลสที่เห็นชัดๆเนี่ยที่เกิดกับเราอยู่บ่อยๆเนี่ยความโลภเนี่ยโลภะนะครับความโกรธโทสะความหลงไหลเพลิดเพลินในความเป็นอยู่สนุกสนานหลักๆเนี่ยที่มันอยู่กับเราเนี่ยและสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยมันร้อนทำยังไงให้มันเย็นลงให้มันมอดไปดับไปพวกเราก็หาอุบายเนี่ยเราอยู่แต่พระฤาษีชนคนคลองเรือนแล้วก็มีครอบครัวมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบแต่เราไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งเราเราก็เอาธรรมนี่แหละไปฝึกฝนไปปฏิบัติก็ได้ยินได้ฟังเทคนิคอุบายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ยังผ่านการอบรมฝึกฝนมาอย่างช่ำชองชำนิชำนาญท่านก็มาขยายความมีเทคนิคย่นย่อให้เราเข้าอกเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมาะควรแก่อัตภาพฐานะที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆนั้นแต่ละสภาวะแต่ละคนแตกต่างกันไปทั้งวุฒิปัญญาความรู้สถานะความเป็นอยู่กิจกรรมการดำเนินชีวิตที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนโตมีความประพฤติจริตนิสัยก็แตกต่างกันไปเพราะนั้นไม่มีใครมาชี้มารู้นะชี้จุดที่เราต้องปฏิบัติโดยตรงให้ได้ผลเร็วขึ้นเราก็ต้องลองอะไรมันถูกกับจริตนิสัยทำอย่างนี้แล้วรู้สึกธรรมมันเจริญขึ้นสติมันดีขึ้นทำอย่างนี้แล้วเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนสามารถที่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆในโลกของความเป็นจริงของเราได้เราก็ต้องหาต้องศึกษาเรื่อยๆสะสมให้มากสดับตับฟังให้เยอะก็เพื่อเป็นประโยชน์นะเราเกิดมาแล้วอัตภาพก้อนกายนี้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาตรัสรู้ในเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาสนาเป็นบุญแล้วที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เราอย่าทิ้งแค่นั้นอย่าให้มันโมฆะอย่าให้มันเป็นว่างเปล่าทำให้ได้มรรคได้ผลอย่างน้อยเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานก็คือดับกิเลสโดยสิ้นเชิงดับทุกโดยสิ้นเชิงเอาแหละเราก็สะสมเอาวันละนิดวันละน้อยเรามีโจทย์ต้องแก้ทั้งโลกอยากได้ของเขาความโกรธคิดพยาบาทเบียดเบียนเขาเนี่ยความหลงปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปไม่เอาแล้วต่อไปนี้เราก็ตั้งอกตั้งใจสะสมทีละเล็กทีละน้อยทำอะไรได้ทำไม่มีวัตถุไม่มีเวลาโอกาสเรามีกายเราเนี่ยเรามีลมหายใจเราก็ดูลมหายใจเราให้จิตอยู่กับกายให้กายเนี่ยเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติเจริญมรรคผลได้เอากายเป็นวัดจิตวัดใจตัวเองกายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็เอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบโดนชักไปฮะชักจูงไปในทางที่ไม่ดี พราะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมอาสวะกิเลสที่มันสะสมเป็นฝันเป็นนิสัยเป็นที่มันหมักหมมอยู่ในสัตว์อยู่ในจิตใจเนี่ยมันพร้อมที่ทำหน้าที่แผ่ซ่านออกมาเวลาตาเห็นรูปมันก็แผ่ซ่านออกมาปกคลุมให้เห็นรูปที่เราต้องยินดีชอบใจเย้ายวนใจมันก็ดึงเราไปหลงไหลเพลิดเพลินเพราะมันมีพื้นจิตพื้นใจอยู่แล้วเพราะเรายังมีอวิชชาอยู่เต็มหัวอกหัวใจเราไม่รู้เราจะมาทำความรู้ความรู้เกิดได้ยังไงก็เกิดได้เนี่ยการประพฤติปฏิบัติสุดตัดมยปัญญาการคอยศึกษาเล่าเรียนเขียนทรงจำขยันหมั่นเพียรนะครับเกิดจากการฝึกจิตเนี่ยจิตรู้จักควบคุมจิตใจตัวเองเป็นรู้แล้วอันนี้จิตมันไหลไปทางไหนรู้อะไรเกิดมันมาจากเหตุปัจจัยอะไรทำให้ใจเราเป็นอย่างนั้นทบทวนสอบสวนมันควบคุมจิตเราให้ตั้งมั่นเป็นแล้วก็ภาวนาเนี่ยให้เกิดความรู้ความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแต่อย่างน้อยเราก็ฝึกในขั้นเบื้องต้นแล้วฝึกให้เห็นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงมันเห็นเป็นอย่างนั้นไม่เห็นโดยที่เป็นอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นทุกวันนี้เราเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ทบรสต่างๆความนึกคิดอะไรก็ตามเพราะมันมีอวิชชาคอยเกลือคอยหยุดอยู่มันก็มีตัณหาเนี่ยอวิชชาเป็นเครื่องกั้นปิดกั้นสติปัญญาเราก็มีตัณหาคอยผูกมัดร้อยรัดจิตใจเราอุปทานก็คอยยึดมั่นถือมั่นมั่นหมายเก็บสะสมเป็นอาสวะกิเลสอยู่ในอกอยู่ในใจอาสวะกิเลสก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยเนี่ยที่เราดำเนินชีวิตไปมันก็สะสมมาเป็นอาสวะตัวนี้เหมือนในทางมันมีสองอย่างถ้าเราสะสมในสิ่งที่ไม่ดีทำซ้ำๆเป็นอาจินกรรมทำสะสมซ้ำๆพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปนิสัยเป็นความประพฤติของเราเป็นอุปนิสัยเนี่ยมันก็สะสมในสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยเขาเรียกอาสวะที่เด่นอันนี้เป็นเครื่องหมักหมมมันทำให้เกิดปัญหาและต่างๆเกิดขึ้นมากมายวนเวียนอยู่แบบนี้แต่สิ่งที่ดีๆที่เราทำเนี่ยให้การรักษาศีลภาวนาหรือการกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมาเรามาประพฤติปฏิบัติมาเรียนรู้มาศึกษาเหมือนเราสะสมเหมือนกันไอ้นี่ก็สะสมเขาเรียกว่าสะสมบัตรีคนละอย่างกันเนี่ยถ้าเป็นสิ่งเป็นบาปเป็นสิ่งที่มันบางทีบางคนไม่รู้ว่าเป็นบาปนะการที่สนุกสนานเพลิดเพลินกับลูกรถกีบเสียงอะไรเนี่ยอันนี้มันสะสมไปก็เป็นฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายอกุศลนี่แหละฝ่ายไม่ดีมันก็เก็บไปฝ่ายดีเรามีสตินะเรามีขันติมีความอดทนต่อความโทษความโกรธเรามาลดละให้มันน้อยลงจากค่าแบ่งปันเสียสละลดละไอ้ความตระหนี่ความโลภศีลคอยปิดกั้นไม่ให้ออกมาประทุษร้ายเขาทางกายวาจาเนี่ยเรียกว่าศีลฝึกฝนควบคุมจิตใจเรียกว่าสมาธิให้จิตมันนิ่งมันสงบเป็นมันให้มันเชื่องมันอ่อนโยนให้มันควบคุมได้จิตมันจะเหลวไหลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาแล้วเราก็เจริญปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรละอะไรควรทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยเราสะสมไฟบุญฝ่ายบารมีเอาไว้ก็เป็นสองกระแสอยู่ที่เราจะทำยังไงจะทำแยกทางไหนถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าสะสมคุณภาพของจิตคุณภาพชีวิตแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเรียกว่าที่ท่านพระท่านบอกทำกรรมยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นนะเราสะสมยังไงวะมันก็เป็นอย่างนั้นคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตเราสะสมในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราทำสิ่งที่ดีก็เป็นวาสนาบารมีของเราที่สะสมเอาไว้จนไปถึงที่สุดจนทิ้งละไอ้พวกกิเลสพวกนี้เครื่องเศร้าหมองใจได้ทั้งหมดเรียกว่าหมดทุกข์ไม่มีอะไรที่มากดดันบีบคั้นจิตใจมันเป็นอิสระถึงที่สุด แต่พวกเราก็สะสมพันไป

สมกันอย่างน้อยเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ยังมีฮะมีเสบียงมีกำลังมีเป้าหมายชัดเจนมีเขาเรียกว่ามีฉันทะมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราดำเนินชีวิตที่เราทำอยู่นั่นแหละสร้างคุณภาพจิตที่ดีๆเอาไว้เวลามันจะโกรธหงุดหงิดเฮ้ยนี่ไม่ดีเราก็รู้แล้วรู้ทันมันเนี่ยเราฝึกจิตอยู่เสมอมีสติอยู่เรื่อยรู้แล้วขณะนี้เราจะคิดพูดสอดเสียดเขาติเขาพูดแสดงทางที่มันเราสังเกตดูมันจะมีความโลภเนี่ยมันคอยหนุนความโลภความโกรธเนี่ยทิฏฐิมานะความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาทางพฤติกรรมแต่ถ้าเรารู้จิตซะก่อนเห็นจิตว่าจิตขนาดนั้นประกอบ

0: เราสังเกตดูมันจะมีความโลภเนี่ยมันคอยหนุนความโลภความโกรธเนี่ยทิฏฐิมานะความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาทางพฤติกรรมนะแต่ถ้าเรารู้จิตซะก่อนเห็นจิตว่าจิตขนาดนั้นประกอบไปด้วยอารมณ์อะไรเนี่ยแล้วเราก็ควบคุมที่จิตมันเกิดที่จิตดับที่จิตไม่ตกออกมาทางพฤติกรรมทางกายวาจาอย่างเงี้ยทำบ่อยๆเข้ามันก็เป็นนิสัยตัวสตินี่ก็มากขึ้นมากขึ้นมีกำลังขึ้นสติมีกำลังขึ้นบางคนสติไม่เคยฝึกมันก็อ่อนเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังต่อต้านต่อสิ่งยั่วยุซึ่งโลกสมัยนี้สิ่งยั่วยุมันเยอะที่มันยั่วยุให้เราเกิดความโลภยั่วยุให้เราเกิดความโกรธพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันมีสิ่งเล้ามีสิ่งกระตุ้นอยู่เสมอถ้าเราสติมีไม่มากพอไม่คอยกั้นคอยขวางมันไว้ใจตรงนี้มันพร้อมอยู่แล้วเพราะมันมีอวิชชาอยู่แล้วมันพร้อมที่จะเกิดตัณหาอุปาทานพร้อมที่จะไหลไปอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นทางวัดวาอารามสำนักต่างๆท่านจึงเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาฝึกฝนได้มาประพฤติปฏิบัติกันนะฮะโดยเฉพาะวัดสังฆทานเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์หรือทุกวันมีการบวชเนกขัมมะมาฝึกมาขัดเกลามาหาสถานที่สงบจิตบางท่านก็บอกมาชาร์จแบตเตอรี่มาทำใจให้มันสงบให้มันสบายให้มันเย็นบางท่านบางคนก็มาเข้าใกล้ได้ยินได้ฟังได้พัฒนาจิตใจต่อๆไปนั่นก็ในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีกิจกรรมทางวัดสังฆทานก็อยากให้ท่านพระอาจารย์ดานีจากการกิจกรรมในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็มีครูบาอาจารย์อะไรมาแล้วก็มีประโยชน์ยังไงพวกเราจัดนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับท่านอาจารย์คุยกับญาติโยมแล้วครับ
1: ครับครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็ปรารภเกี่ยวกับวันที่จะใกล้มาถึงที่เราทราบกันดีนะฮะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกด้วยเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่31ของเดือนพฤษภาคมในปีนี้ก็พุทธศักราช2569ซึ่งจริงๆแล้วก็วันวิสาขบูชาในฐานะของชาวพุทธเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานของพระบรมศาสดาของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นวันที่ตรงกับ15ค่ำของเดือน6ถ้าเป็นในวันของจันทรคติแต่ถ้าเป็นนับตามปฏิทินหรือสุริยคติเนี่ยก็จะไม่ตรงกับวันไหนวันไหนก็จะให้ยึดถือว่าเป็นวัน15ค่ำเดือน6ก็อย่างที่เราทราบว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านประสูติที่ป่าทรงตรัสรู้ที่ป่าแสดงธรรมก็ที่ป่าสุดท้ายพระองค์ท่านปรินิพพานก็ที่ป่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ตรัสสอนในความหมายของป่าก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นที่เรียกว่ารมณียะก็คือหมายความก็คือความร่มรื่นความรื่นรมความร่มรื่นจากป่าจากต้นไม้แมกไม้วะลำเนาภัยต่างๆความรื่นรมจากธรรมชาติเช่นต้นน้ำลำธารบางทีก็จะมีเสียงนกร้องขับขานกันไปเป็นธรรมชาติที่บางครั้งคนอยู่ในเมืองหลวงอาจจะไม่ได้ยินอย่างนี้เสียงนกร้องบางทีบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะฉะนั้นความรื่นรมอันนี้มันก็จะค่อยๆหายไปจากคนเมืองกรุงคนเมืองหลวงแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองท่านวางรากฐานไว้ให้มีความร่มรื่นความรมณียะเกิดขึ้นในอย่างน้อยก็ใกล้เมืองหลวงและเป็นอยู่ในกรุงก็ยังถือว่าพูดกันได้เลยก็เป็นที่ปฏิพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้ที่สนใจใกล้

0: ในการปฏิบัติธรรมนะพระองค์บอกว่าตรัสว่าเราจะต้องฝึกตนให้เป็นบุคคลโรมณียะนะก็คือหมายถึงว่าฝึกจิตใจของเราให้ร่มรื่นนะร่มรื่นด้วยธรรมธรรมะฝึกจิตใจของเราให้รื่นรมรื่นรมก็คือความสงบสุขแห่งจิตใจของเรานั่นเองนั้นก็สิ่งนี้คือสิ่งที่ย้อนกลับมาถึงคำว่าโรมณียะแล้วก็ปารภถึงสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้นโยบายวางหลักการเกี่ยวกับเรื่องการทำสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่โรมณียะซึ่งหลวงพ่อท่านก็ปลูกป่าร่วมกับครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิการุ่นเก่าๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินหลวงพ่อไพรินสิริวัฒโนท่านก็ดำเนินรอยตามครูบาอาจารย์ได้ปรับปรุงได้ดูแลในพื้นที่ด้วยความสวยงามด้วยความเรียบร้อยเป็นสัปปายะเป็นที่เหมาะเป็นที่ควรแก่ผู้ที่จะมาพึกปฏิบัตินะสิ่งสวยงามสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะก็จะเป็นความอย่างน้อยก็จะลงใจญาติโยมความสะดวกนะความสิ่งที่ได้รับจากหลวงพ่อท่านก็พัฒนาต่อเนื่องกันมาซึ่งในโอกาสที่จะเป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะมีจัดในสัปดาห์ของรัตนบูชาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ดำเนินวางรากฐานตรงสิ่งนี้มาโดยปรารภถึงการละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะหลวงปู่สังวานเขมโกซึ่งหลวงปู่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อก็ต่อเนื่องกันมาการละสังขารของหลวงปู่ละสังขารในวันวิสาขะเพ็ญ15เดือน6เหมือนกันแต่ในปีพุทธศักราช2547จากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้ดำเนินเป็นสัปดาห์รัตนบูชาก็มีการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ก็คือบูชาหลวงปู่ด้วยในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ด้วยเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแห่งธรรมปฏิบัติให้หลุดพ้นแห่งธรรมแห่งจิตของตัวเองด้วยก็เป็นการบูชาครบรัตนะ3เลยสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำมาในช่วงแรกๆก็จะมีดำเนินการมาด้วยต่อเนื่องกันมาหลายปีจนมาถึงยุคของพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนท่านก็ได้ดำเนินรอยตามแบบอย่างที่ดีที่ควรก็มีการปฏิบัติธรรมในระยะเวลา7วันนะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์รัตนบูชาเนี่ยเพราะนั้นตรงกับวันที่31ก็ท่านก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมกำหนดการจัดกิจกรรมก็จะมี7วันนะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็นำออกมาจากอุโบสถแก้วนะพระอุโบสถแก้วเพื่อมาประดิษฐานที่มณฑลพิธีอยู่ที่หน้าวัดเป็นเหมือนเป็นมนต์ดบที่ประดิษฐานเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเนี่ยมีโอกาสที่มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีการส่งน้ำด้วยนะฮะมีการส่งน้ำในที่หน้าวัดเพื่อความสะดวกไม่ต้องออกไปไม่ต้องเข้าไปที่อุโบสถหลวงพ่อท่านก็นำมาประดิษฐานที่มณฑปที่หน้าวัดสังฆทานนะแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะมีการฟังธรรมการสวดเจริญการเจริญพระพุทธมนต์นะในช่วงของ 18นาฬิกาของทุกวันซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วง19นาฬิกาก็จะมีครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันเพราะฉะนั้นการบูชาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยหมายถึงการบูชาท่านให้ความหมายว่าเป็นการให้ด้วยความเคารพน่าจะให้อะไรด้วยความเคารพการยกย่องเทิดทูนนะความหมายที่เกิดขึ้นก็คือเช่นเราบูชาคุณของบิดามารดาของเราเราเอาใจใส่ให้ความดูแลเอาใจใส่มารดาบิดาของเราใช่ไหมด้วยจิตใจที่การกระทำที่อ่อนน้อมจากวาจาที่อ่อนหวานก็คือมาจัดจิตใจที่อ่อนโยมก็คือการบูชาพระคุณของมารดาบิดาหรือว่าเราให้ด้วยการเคารพนะเช่นเราจะทำอะไรให้กับพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมก็มีความเคารพด้วยการให้หรือว่าอาจจะจัดดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธรูปโยมก็มีการให้ด้วยเหมือนการเราตกแต่งดอกไม้สิ่งนั้นด้วยความปราณีตนั่นคือเป็นการน้อมจิตน้อมใจที่จะให้ด้วยความเคารพนะการบูชายกย่องนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของคำว่าบูชาเรามีความสุขที่เราบูชาคุณงามความดีของมารดาบิดาเราใช่ไหมญาติโยมเรามีกำลังใจที่เราได้บูชาพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ธรรมะปฏิบัติให้เราฝึกฝนให้เราปฏิบัติเรามีความภูมิใจที่เราได้บูชาบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยนะฮะที่ท่านได้ทรงบำเพ็ญดูแลทุกสุขราษฎรอย่างที่เราทราบกันแล้วเราก็มีกำลังใจอย่างยิ่งที่ได้บูชาเนี่ยรัตนบูชาก็คือบูชาทั้งสามเลยบูชาพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้หลังจากกิจกรรมที่หลวงพ่อไพลินท่านได้ทำในช่วงของสัปดาห์วิสาขบูชาเนี่ยซึ่งในวันสุดท้ายในวันสุดท้ายก็จะมีการฟังธรรมเหมือนเดิมในกิจกรรมเดิมแล้วก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็จะมีการเวียนเทียน3รอบแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็เหมือนกลับเข้าไปประดิษฐานที่ณอุโบสถแก้วดังเดิมพิธีการก็จะเป็นลักษณะนี้ญาติโยมที่รับฟังอยู่หรืออาจจะบอกเพื่อนฝูงหรือบอกใครก็ที่มีความสนใจก็มาที่วัดสังฆทานได้มาส่งน้ำพระมาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอย่างน้อยๆก็ความสุขใจที่เราได้บูชาในสัปดาห์ของรัตนบูชาเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสุขใจมีความปิติใจพระพุทธเจ้าท่านบอกจงให้เรามีความปิติใจให้ทำบุญนั้นบ่อยๆให้มีความปิติใจให้มีความพึงพอใจในบุญนั้นนะเพราะบุญเป็นชื่อแห่งความสุขนะการสะสมบุญนำสุขมาให้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็คือการได้บูชาพระคุณของลักษณะที่กล่าวมาดังกล่าวคุณของบิดมารดาบิดาคุณของครูบาอาจารย์คุณของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แล้วคุณของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่คือสิ่งที่เราจะมีความปิติใจอย่างน้อยก็อยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาและลึกถึงเมื่อไหร่โยมก็มีความปิติใจเมื่อนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้เป็นผู้ที่เป็นบุคคลลมณียะด้วยนะมีอะไรหลายๆอย่างที่ญาติโยมมาเที่ยววัดสังฆทานก็จะได้สิ่งนั้นกลับไปแล้วเราก็จะไปปฏิบัติกันต่อไปในโอกาสที่อยู่ในชีวิตประจำวันได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับ มัยก่อนงานสมัยหลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอยู่ท่านจำได้ว่าท่านเอาเนี่ยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่โบสถ์พระโบสถ์แก้วที่วัดสังฆทานไปตั้งไว้ตรงศาลาว่าการเก่าที่ท่าน้ำนนท์ไปตั้งมนตบอยู่อย่างนั้นแล้วให้ญาติโยมเนี่ยมากราบไหว้มาบูชากันพอขากลับก็เอาช้างแห่กลับมาสมัยก่อนตอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอยู่ก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะพวกเราชาวบ้านเนี่ยแหละถ้ามีเวลาก็ได้มาซึมซับบุญกุศลบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขสุขอะไรสุขผู้ใจดีใจเย็นใจสบายไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามหรือไปกิจกรรมการงานที่ไหนก็ตามให้มีจิตเขาเรียกว่ามีปาโมดปาโมดคือลื่นเริงให้มันมีปัสสัทธิผ่อนคลายไม่เครียดบางครั้งบางที่ไปเนี่ยมันไม่สะดวกสบายเหมือนเราอยู่ที่เฉยอยู่บ้านมันนั่นจะทำอะไรมันก็บ้านของเราจะกินจะอยู่จะนอนตรงไหนก็สบายแต่พอเราไปร่วมกิจกรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปฝึกฝนด้วยฝึกฝนขันติขันติความอดทนต่อความเป็นอยู่กินอยู่นอนง่ายนั้นเราตั้งอย่างนี้เอาไว้ให้บางคนไปแล้วบางคนยุงกัดบ้างแมลงตอมก็ทำให้หงุดหงิดรู้สึกว่ามันไม่สะดวกมันก็จะต้องเจอบรรยากาศอย่างนี้คนหมู่มากถ้าอาจจะบอกกล่าวไว้เหมือนไม่ว่าเนี้ยงานกระถิ่นผ้าป่าเนี่ยคนไปอยู่ประชุมกันเยอะๆเนี่ยก็มีขาดตกบกพร่องบางทีมันไม่สะดวกไม่เป็นไปตามขั้นตอนอะไรต่างๆถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนไม่ว่างานอะไรก็ตามเนี่ยที่มันทำจิตให้ปราโมทย์ให้มีความบันเทิงรื่นเริงเพราะเราเป้าหมายเราชัดเจนเนี่ยเรามาทำบุญบุญก็เป็นชื่อหนึ่งความสุขบอกแล้วให้ใจเย็นใจสบายเนี่ยเป็นบุญอาจจะโดนกระทบกระทั่งร้อนบ้างยุงมดแมลงตอมกวนก็ให้มันใจดีใจเย็นที่กล่าวไปเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็เกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์เนี่ยแหละไอ้นิวรณ์เนี่ยที่มันมาก่อกวนมันคอยกดทับจิตใจเราเป็นกิเลสเพราะจัดว่าเป็นกิเลสอย่างกลางๆซึ่งเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ตลอดเวลาติดใจขัดใจฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายเซ็งๆอารมณ์เหล่านี้จะปรากฏกับเราอยู่เสมอยิ่งเปลี่ยนสถานที่หรือว่าเราไปในที่ที่มีคนเยอะแยะเนี่ยมันก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งมีการอะไรกันต่างๆแต่ถ้าเรามีเป้าหมายมีจุดหมายชัดเจนมันก็เป็นเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงมันเป็นตัวกำลังนะตัวกำลังตัวแรงตัวแรงให้เราได้ทำกิจกรรมนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างที่เขาบอกว่ามีฉันทะเนี่ยมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราทำอยู่ความพอใจนะฮะฉันทะเราพอใจที่จะทำให้ถึงจุดหมายปลายทาง เหมือนมีแรงจูงใจสัปดาห์นี้นะเราเคยไปวัดสังฆทานเนี่ยเป็นที่ลงมณีเป็นที่ที่บรรยากาศมีเพื่อนกัลยาณมิตรมีรถก็มีเหมือนกับเป็นฝักฝ่ายเดียวกันเนี่ยคนที่เข้าวัดเนี่ยถ้าจุดประสงค์จริงๆก็คืออยากสร้างบุญกุศลเนี่ยสร้างสติปัญญาอยากเข้าใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้สดับฟังได้ยินได้ฟังเทคนิคอุบายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราเหมือนกับมีเป้าหมายเดียวกันเป็นเพื่อนเป็นฝักฝ่ายเดียวกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมันมีพลังนะฮะมันเหมือนทำอยู่คนเดียวเพราะเหมือนกับมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนกัลยาณมิตรเป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจเหมือนมีรถเหมือนคนคอเดียวกันรถเดียวกันรถพระธรรมเดียวกันก็เป็นทำให้มีแรงกระตุ้นทำให้เรามีพลังมีความเพียรเรื่องมี มีเป้าหมายชัดเจนมีฉันทะจะได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรสิ่งอะไรที่เราปรารถนาเราชอบเรายินดีพอ

ไปมันก็อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทำให้มันสำเร็จลุล่วงเนี่ยด้วยวิทยาด้วยความเพียรเมื่อจิตมันมีเป้าหมายมีแรงจูงใจชัดเจนมันก็ไม่ไปบอกแวกทางอื่นมันก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นหรือเป้าหมายนั้นนี้เราเติมเข้าไปอีกนิดนึงรู้จักวิมังสาคอยวิเคราะห์ทดลองตรวจสอบและแก้ไขเป็นตัวนมัสการเป็นตัวปัญญาให้เป้าหมายของเราได้บรรลุนะบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นอันนั้นการจะมีเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีแรงจูงใจหรือมีเป้าหมายชัดเจนรู้แล้วว่าเกิดมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่ๆถ้าเราต้องเกิดอีกเกิดอะไรเลยที่ไม่เป็นทุกข์ไม่งั้นพระองค์ไม่ตัดในการแรกเลยชาติปิตุขาเนี่ยแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ไม่ต้องภาษาอะไรชรามรณะโสกปริเทวะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพาดกับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์โดยธรรมชาติก็มีอยู่แล้วทุกข์จรก็เกิดดับของเราอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วพอเป้าหมายของเราชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยโอ้ทำยังไงให้มันไม่เกิดเพราะถ้าเราเชื่อพระองค์ศรัทธาในพระองค์เลยการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเกิดเป็นคนรวยคนจนคนดีคนไม่ดีทุกอย่างจะเป็นชาติไหนก็ตามพอมีเกิดแล้วมันก็ทุกข์แบบนี้นะทุกข์แบบทุกข์คนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยแล้วก็เห็นว่าปัญหาเกิดขึ้นในหน้าข่าวต่างๆคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยคนจนก็ทุกข์แบบคนจนพระก็ทุกข์แบบพระถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ต้องมีทุกข์อยู่แล้วทุกในระดับไหนนั่นเองเพราะนั้นพอเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเราจะทำไงให้ทุกมันน้อยลงหมดไปเราไม่กลับมาทุกอีกก็เลยต้องมีแหละเจริญอิทธิบาท4ก็ดีใช้ได้หมดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เรามีแรงจูงใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็สร้างเนี่ยเราก็ทำด้วยศรัทธาศรัทธาด้วยความเพียรเรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางให้เราเดินแต่เราก็รู้ว่ามรรคดีนะมรรคเนี่ยอริยะอัตถังคิกมรรคเนี่ยมรรคมีองค์8ที่สรุปคือศีลสมาธิปัญญาก็คือการฝึกฝนศีลขาศึกษา3ด้านความประพฤติทางกายวาจาที่เรียกว่าศีลฝึกฝนความสงบให้เกิดขึ้นกับใจตรงนี้เรียกว่าสมาธิฝึกฝนทางด้านความรู้เรียกว่าปัญญาเนี่ยก็เรียกบูรณาการเลยเนี่ยพระองค์ให้เอามาแล้วหลักมรรคหลักทางเนี่ยแต่ทำยังไงจะให้เข้ามรรคเข้าทางมันเขาเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคเนี่ยพระองค์ให้ไว้ตั้งกี่ตัว6-7ตัวแต่เอาเริ่มต้นให้มีทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง การที่เราจะมีความเห็นมีทัศนคติความเชื่ออะไรก็ตามที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัย2อย่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ครับมันต้องมีปัจจัยอย่างเงี้ยเพื่อหนุนกันปัจจัยภายนอกเค้าเรียกว่าปรัตโตโภสัทถ้ามาในรูปขององค์มรรคที่จี้เข้าไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากัลยาณิมิตอย่างพระองค์แสดงเอาไว้เราเป็นกัลยาณิมิตแก่สัตว์ทั้งหลายกัลยาณิมิตก็คือสิ่งอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยก็เป็นกัลยาณิมิตต่อศิษยานุศิษย์ลูกหลานนะก็เข้ามาชี้นำชี้ทางเลยมาบอกมากล่าวในสิ่งที่ดีงามเนี่ยคือปัจจัยภายนอกแต่ในระดับพื้นๆปัจจัยภายนอกท่านเรียกรวมๆเรียกว่าปรัตโตโภสะเนี่ยเสียงบอกกล่าวจากภายนอกอาจจะมาในรูปของตำรับตำราหนังสือมาในรูปของประชาสัมพันธ์โฆษกวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตามเนี่ยสื่อสารที่มันมาจากภายนอก แล้วเรารับรู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยรับรู้สิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ามาในองค์มรรคเลยเนี่ยมาในรูปของกัลยาณิมิตก็เป็นปัจจัยภายนอกแล้ว

0: ลูกหลานหรือคนคนนั้นเนี่ยต้องมีปัจจัยภายในประกอบด้วยต้องเอาด้วยต้องเห็นด้วยฮะปัจจัยภายในที่เรียกว่าโยนิโสนมัสสิการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาโดยแยกคายในเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเรามีสองปัจจัยเนี่ยก็เรียกเป็นบุพนิมิตแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาก็คือทิฏฐิความเชื่อความเห็นที่ถูกต้องเชื่อบุญบาปเชื่อคุณบุญคุณพ่อแม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกมีจริงเชื่อในสิ่งที่เป็นบุญกุศลใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจนไปถึงเชื่อในเรื่องว่าอ้อนี่ทุกข์นี่นะเป็นทุกข์รู้ว่าอ้อเหตุเนี่ยที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ความดับทุกข์มีนะแล้วก็ทางที่จะทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็มีอยู่ก็เราเชื่อเรื่องอริยสัจโดยส่วนมากในพระสูตรก็สัมมาทิฏฐิก็จะชี้ลงไปที่บทเนี่ยอริยสัจ 4 เหมือนในปรัชญาคติความเชื่อแล้วมันจะเป็นไปต่ออย่างน้อยเราเชื่อในเรื่องจริยธรรมศีลธรรมซึ่งเรื่องบุญบาปเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็เป็นปัจจัยนะทำให้เรารู้จักสำรวมกายวาจาไม่ล่วงละเมิดศีลไม่ล่วงทำกรรมที่ไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นฐานเพื่อให้เราเข้าถึงสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระที่เรียกว่าอริยสัจมันก็เป็นนิวัตนะสิ่งอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญามันก็อบรมมาอบรมศีลอบรมสมาธิเป็นนิวัตเนี่ยเป็นกำลังเอื้อหนุนกันปัญญาจากรู้ในระดับหนึ่งจนไปถึงรู้ในเรื่องของความดับทุกข์เนี่ยเป็นพัฒนาการฝึกฝนกันเอื้ออำนวยช่วยกันเพราะนั้นพอเรามีเป้าหมายเนี่ยชัดเจนต้องมีชัดเจนนะเหมือนมีแรงจูงใจเราอีกหน่อยแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายแล้วนะเราต้องพัดพากจากคนที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เรามีอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าเลยอยากนั้นเลยเรามาให้ทานดีกว่ามารักษาศีลมาภาวนากันดีกว่าเหมือนมันก็ทำให้เราพวกเราอะพุทธบริษัทสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลักมีทางอยู่แล้วอาตมาเชื่อเหลือเกินญาติโยมที่รับได้ยินได้ฟังรับชมรายการธรรมะในรายการต่างๆของวัดก็ดีที่ไหนที่อื่นก็ดีที่พยายามศึกษาก็เชื่อแล้วเรื่องบุญบาปเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีแหละไม่เป็นภาระให้สังคมไม่สร้างความเดือดร้อนกับครอบครัวกับสังคมแต่เราไม่เอาเราไม่พอแค่นั้นต้องทำให้ได้ให้ดีกว่านั้นได้อัตภาพก้อนกายนี้มาแล้วมาเข้ามาฝึกมาฝนมาประพฤติปฏิบัติกันไม่ใช่ให้เรามาอยู่วัดเลยมาบวชเป็นพระเป็นชีอย่างนั้นอันนั้นมาอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แน่ๆตอนนี้ทำยังไงให้ใจเย็นให้ใจสบายให้ใจเป็นบุญโลกมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้ทุกคนก็รู้อยู่เห็นอยู่บางทีมีผลโดยตรงเลยบางครั้งมีผลโดยอ้อมมันอยู่ไกลอยู่ใกล้มันก็มีผลกระทบในสังคมโลกแล้วเราทำยังไงให้ทุกข์เหล่านั้นมันไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจเราด้วยธรรมะนั่นเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เราที่เราจะทำหรือไม่ทำเพราะฉะนั้นธรรมเนี่ยย่อมไม่ทิ้งผู้ประพฤติธรรมธรรมจากการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละจะคุ้มครองเราธรรมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมพระองค์จะบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าเราอยากเข้าเฝ้าพระองค์เราก็มาประพฤติธรรมกันนะญาติโยมสัปดาห์นี้เราก็เชิญชวนกันใครผ่านไปผ่านมาก็อาจมาชมบรรยากาศก็ได้จะมาถือศีลอยู่วัดเลยก็ได้ทุกๆค่ำคืนจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านมีปฏิปทามีเทคนิคอุบายในการประพฤติปฏิบัติมาบอกกล่าวเล่า ยให้ญาติโยมฟังใครมีโอกาสก็อาจจะมาสักเวลาทุ่มหนึ่งก็มาฟังหลวงพ่อท่านก็นิมนต์หลวงปู่หลวงตาจากที่ไกลๆเนี่ยมาเปิดโอกาสให้เราได้มาฟังธรรมมาชมบารมีท่านนะช่วงแรกของรายการครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่ดังนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
2: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
3: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
2: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
4: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ย

0: ศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
4: อยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
3: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
5: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
3: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
6: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องจุรัฐวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่านพระมหากัสสปะเถระสังคายนาพระธรรมเสร็จแล้วพระมหากัจจายนะได้ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งได้มีพระราชโอรสของพระราชาโปตลินครแคว้นอัสสกะพระนามว่าสุชาติถูกขับออกจากเมืองเรื่องแย่งราชสมบัติพระกุมารได้เป็นพรานป่าเลี้ยงชีวิต ในอดีตชาติของพระกุมารนั้นเคยบวชเป็นพระในครั้งพระพุทธเจ้ากัสสปะทำได้เพียงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นหลังจากมรณภาพแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อถึงการแห่งพระพุทธเจ้าสมณะโคดมพระกุมารจะไปล่าเนื้อเทพบุตรผู้เคยเป็นสหายแปลงร่างเป็นเนื้อมาล่อด้วยความหวังดีวิ่งเข้าไปที่ท่านพระมหากัจจยนะแล้วหายตัวไปพระกุมารตามเนื้อนั้นไปไม่พบเนื้อพบแต่พระเถระนั่งอยู่นอกศาลาพระเถระทราบรายละเอียดของพระกุมารทั้งหมดด้วยจิตที่คิดจะสงเคราะห์ช่วยเหลือจึงถามว่าท่านถือธนูหน้าไม้จ้องอยู่ท่านเป็นใครเป็นกษัตริย์ราชกุมารหรือพรานป่ากันแน่ราชกุมารตรัสตอบว่าเราเป็นราชโอรสของพระเจ้าอสกะมาล่าเนื้อไม่พบพบแต่ท่านพระเถระทูลว่าท่านมาดีแล้วเชิญดื่มน้ำก่อนราชกุมารตรัสว่าท่านช่างพูดจาไพเราะมีประโยชน์ยิ่งท่านพูดแต่เรื่องที่ดีท่านอยู่ป่ามีความสุขสบายด้วยอะไรช่วยบอกด้วยพระเถระตอบอยู่ด้วยศีลสงบเป็นพหูสูตรคือแตกฉานในธรรมพระเถระรู้ว่าอายุของราชกุมารจะยาวไม่เกิน5 เดือนจึงกล่าวว่าท่านราชโอรสอีก5 เดือนท่านจักสิ้นพระชนราชกุมารถามที่ใดเป็นที่ตายมีวิชาอะไรจึงไม่แก่ไม่ตายพระเถระตอบไม่มีที่ไหนไม่แก่ไม่ตายมีวิชามีบุญมากแค่ไหนก็ต้องตายราชกุมารถามแล้วจะทำอย่างไรดีพระเถระตอบท่านจงพึ่งพระพุทธเจ้าเถิดราชกุมารถามพระพุทธเจ้าอยู่หน้าที่ใดพระเถระตอบบัดนี้ดับขันธปรินิพพานแล้วและพระเถระก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้พระกุมารพร้อมกับแนะนำให้กลับเข้าเมืองให้ทุกคนได้ทำการสักการะบูชาจะได้ไปสู่สุคติราชกุมารเข้าพบพระราชาเล่าเรื่องให้พระราชาทรงทราบพระราชาสร้างพระสถูปเจดีย์ให้มหาชนเคารพกราบไหว้ราชกุมารนั้นได้สักการะบูชาสมาทานศีลผ่านไป4 เดือนก็สิ้นพระชนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง
7: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วม
8: เป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากขอความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
9: ครับขอบพระคุณครับ ในช่วงที่สองของรายการเราก็มาคุยกันต่อจากต่อเนื่องจากกิจกรรมในสัปดาห์นี้ของทางวัดสังฆทานก็อยากชักชวนญาติโยมถ้าใครมีโอกาสมีเวลาก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันใครจะค้างคืนก็ได้หรือจะมาฟังเทศฟังธรรมทุกวันฮะสัปดาห์นี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาคุยธรรมะมาเทศนาให้เทคนิคอุบายในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามพวกเรานักศึกษาธรรมะก็พยายามศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นก็ให้เทคนิคอุบายให้เราได้ไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองเราก็ดูเราเป็นผู้ศึกษาเนี่ยเราก็ศึกษาครูบาอาจารย์ให้ถูกจริตตรงนิสัยเราก็จะได้เร็วขึ้นตรงนี้มีคำถามเข้ามาครับอาจารย์ครับถามอาจารย์ว่าอาจารย์การรักษาศีลถ้าแค่ที่เราคิดเช่นอยากจะฆ่าคือศีลข้อที่หนึ่งของการรักษาศีล5แต่เราไม่ได้ฆ่าใครผิดศีลหรือไม่คะถามมาครับ
8: ขออีกครั้งครับอาจารย์ครับ
9: ถามว่าการรักษาศีลก็คือรักษาศีล5นะครับคิดอยากจะฆ่าแต่ว่าไม่ได้ฆ่าใครผิดศีลหรือไม่ครับ
8: อ๋อคิดอยากจะฆ่าเลยแต่ยังไม่ได้ฆ่าคือองค์แห่งปาณาติบาตก็จะมีอยู่5ข้อนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็เดี๋ยวคุณโยมลองฟังแล้วก็ลองไปพิจารณาดูองค์แห่งปาณาติบาตก็คือทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปในศีลข้อแรกนะฮะชีวิตสัตว์นี่ทุกอย่างทุกประเภทจะเป็นคนเป็นสัตว์แม้กระทั่งตัวนิดเดียวตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่ถือว่าเป็นการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปข้อ1สัตว์นั้นมีชีวิตข้อที่2รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต ข้อที่3มีจิตคิดจะฆ่าและคิดจะทำร้ายยิ่งเป็นสัตว์ใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามมากใช่ไหมก็มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์ตัวเล็กก็ฆ่าได้ง่ายเพราะนั้นวิธีการในข้อที่4นี่แหละก็จะเป็นผลจากข้อที่3ก็คือทำสัตว์นั้นให้ตายก็ต้องทำสัตว์นั้นให้ตายจะวิธีไหนก็ตามแล้วก็สัตว์นั้นได้ตายด้วยการพยายามนั้นก็พยายามที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายข้อที่4และข้อสุดท้ายก็คือสัตว์นั้นตายเพราะความพยายามนั้นก็อย่างที่กล่าวถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามมากนะอกุศลกรรมมันก็มากขึ้นหนักขึ้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่คุณโยมถามว่าคิดที่จะฆ่าแต่ไม่ได้ทำจิตเราก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะมันมีจิตคิดจะฆ่าด้วยนะฮะในข้อที่3เราก็รู้ว่าเราจะฆ่าใครก็ต้องเป็นสัตว์นั้นก็เป็นต้องเป็นสัตว์มีชีวิตแล้วเราก็รู้อยู่นั้นจิตอันนี้ยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะว่าเรามีจิตที่คิดจะฆ่าแต่เรายังไม่ทำยังไม่พยายามที่จะฆ่าและสัตว์นั้นก็ไม่ได้ตายมันก็จะมีผลอยู่ในจิตที่มันจะเศร้าหมองไปแต่องค์แห่งปาณาติบาตนี่ก็มันไม่ได้สำเร็จลุล่วงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้พยายามที่จะฆ่าแล้วก็สัตว์นั้นไม่ได้ตายเพราะความพยายามที่เราทำแต่จิตที่คิดจะฆ่ามันก็เป็นกุศลอกุศลแล้วใช่ไหมอกุศลก็เป็นกรรมดำละเป็นสิ่งที่เป็นบาปมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดนะไม่ควรไปคิดไม่

ควรจะไปทำให้มันเศร้าหมองในจิตใจของเรามากิเลสที่เราทราบอยู่ก็คือเป็นเครื่องเศร้าหมองต่างๆเป็นสิ่งสกปรกก็ได้นะเป็นทุลีเป็นมลทินอะไรที่มันอยู่ในจิตใจของเรานะถ้ามันสะสมไปสะสมมากเข้ามากเข้านะฮะโยมแค่เล็กๆน้อยๆนี่จิตที่คิดจะเบียดเบียนเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความพยาบาทที่จะฆ่าคนได้เพราะเนี้ยสำคัญสำคัญมากถ้าจิตเราตรงนี้ถ้าเราสะสมไปสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะมันต้องสะสมใช่ไหมทุกวันเราเห็นเราได้ยินเราผ่านทางชีวิตที่เราดำรงอยู่นี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเราก็ได้ยินเสียงเราเห็นภาพเห็นการกระทำของคนเห็นวิธีทำเห็นการพูด

0: นี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเราก็ได้ยินเสียงเราเห็นภาพเห็นการกระทําของคนเห็นวิธีทําเห็นการพูดเห็นการอาหารด้วยที่เรารับรสไปบางทีจะไปโทษคนที่ทําอาหารให้เราทานซะอีกใช่มั้ยมันมีผลกับจิตอันนี้ที่มันจะสะสมกิเลสอยู่ในใจเราตลอดเวลาโดยเฉพาะความโกรธเล็กๆน้อยๆเนี่ยโยมมันเข้าไปในใจเราตลอดมีนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ท่านบอกพระภิกษุสงฆ์ที่ผิดศีลเล็กๆน้อยๆแค่ทุกกฎเนี่ยท่านเปรียบเหมือนหินก้อนเล็กๆหินกรวดเล็กๆที่นำมาใส่ไว้ในสบงจีวรในอังสะก็จะมีกระเป๋าก็ค่อยสะสมไปความหนักของหินน้อยๆที่มันผิดมากๆมันก็เพิ่มขึ้นก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันพอเวลาจะปรงอาบัติท่านก็จะฝากว่าเราจะไม่เพียรระวังที่จะไม่ให้บาปเนี่ยเกิดขึ้นอีกเราก็จะพึงระวังต่อไปนะเวลาปรงอาบัติก็จะพึงสำรวมระวังต่อไปจะไม่ทำผิดในศีลข้อเล็กๆน้อยๆอีกเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มันจะอยู่ในใจของเราก็เอาบุญกุศลหรือว่ากุศลนี่แหละมาอยู่ในใจเราคิดที่จะโกรธคิดที่จะพยาบาทเบียดเบียนเราก็แผ่เมตตาไปแรกๆอาจจะทำยากหน่อยเพราะเราโกรธเพราะเราไม่พอใจคนที่มาประพฤติร้ายเรามาด่าเรามาด่าพ่อแม่เรามันก็เป็นเรื่องที่นี่แหละก็มันสวนจริงๆมันสวนกระแสกับคนที่อยู่ทางโลกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฝึกจิตนี่เองแหละจิตใจเท่านั้นแหละที่จะชำระมันออกไปเพื่อให้มันสะอาดขึ้นอาจจะไม่ได้สำเร็จเลยก็ได้ใช่ไหมแต่มันทำให้มันสะอาดขึ้นหรือว่าเบาบางลงขอโอกาสเท่านี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับสาธุครับความคิดมันเร็วบางทีถ้าเราสติมีไม่มากพอเนี่ยพออะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยโดยพื้นฐานเรามันมีตัวกิเลสอยู่แล้วครอบงำความโลภความโกรธเนี่ยพอโลภอยากจะทำได้ของเขาเนี่ยพอไม่ได้ดั่งใจก็โกรธเป็นธรรมดาของมนุษย์พอมันเกิดขึ้นที่จิตก็ดับที่จิตดับให้เร็วในการจะให้อภัยเนี่ยลดละไอ้ความโกรธพยาบาทเบียดเบียนเขาถ้ามันผิดศีลข้อ5มั้ยอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกก็ยังไม่สำเร็จในองค์5ข้อไม่สำเร็จจำง่ายๆเนี่ย1เจตนา2พยายาม3กรรมนั้นสำเร็จครบองค์3เนี่ยองค์อาบัติของพระเนี่ยที่เจตจำนงจงใจแล้วจะเอาไงจะทำยังไงแล้วก็พยายามการพยายามนั้นสำเร็จผลก็เรียกครบองค์ที่แล้วเองให้ล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นนะแต่งั้นก็ตามมันก็เป็นกุศลจิตนะเป็นเขาเรียกว่ามโนกรรมเกิดขึ้นที่จิตใจที่พระอาจารย์บอกนะมีมากๆไว้สะสมไว้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เดี๋ยวปะทุออกมาทางกายกรรมวจีกรรมนะก็ล่วงละเมิดเขาก็ผิดศีลทีนี้จึงมีการฝึกเจริญสติเพื่อนี้แหละควบคุมจิตเราให้สงบเป็นตั้งมั่นเป็นจะมีการจะปฏิบัติธรรมกันเนี่ยที่เรามาฝึกเนี่ยก็การเจริญสตินั่นเองสตินี้ก็เป็นมีท่านก็บอกไว้แล้วโอ้พระตัดนี้มันเป็นธรรมจำปักเหมือนกับตั้งตัวมีสติทำให้เราไม่ประมาทด้วยสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอเราจะมีการเนี่ยกำหนดองค์กรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติให้สติทำงานสติเป็นตัวจับตัวตึงอารมณ์นั้นไว้ให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการให้มันอยู่เราอาจจะนิมิตอารมณ์อะไรขึ้นมาเช่นอนาปานสติเนี่ยเป็นนิมิตหมายให้จิตอยู่ตรงนั้นโดยมีสติเป็นเครื่องชักเครื่องดูเครื่องดึงจิตให้อยู่ตรงนั้นถ้ามันนิ่งสงบเลยเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเป็นสมาธิสงบในเรื่องของวิปัสสนาก็สติก็เหมือนตัวเริ่มเหมือนกันทั้งสมถะวิปัสสนาเนี่ยสติเป็นตัวเริ่มมีบทบาทคล้ายกันแต่ตัวสมถะหรือสมาธิเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาเด่นกว่าสติสติพอทำงานเสร็จแล้วก็เหมือนกับเชือกเราดึงแล้วพอไอ้สัตว์นั้นมันนั่งเจ้านอนเจ้าในที่ที่เราอยู่เนี่ย

0: เชื่อมมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยคออยู่เนี่ยแต่ไม่มีบทบาทแต่ตอนนี้บทบาทอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของจิตตภาวนาสมถภาวนาเนี่ยชื่อเดียวกันมันนิ่งสงบอยู่ตรงนั้นพัฒนาขึ้นไปเป็นองค์ฌานอะไรต่างๆอันนั้นอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของสมาธิที่จิตนิ่งตั้งมั่นไอ้ตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิยามอ่อนโยนจิตดวงนี้อ่อนโยนเหมาะควรกับการงานงานของเราก็มีไงความรู้งานปัญญาก็คือวิปัสสนานั่นเองทีนี้พอมีอารมณ์แบบนี้ที่จะฆ่าเขาสติจับอารมณ์นี้ไว้แล้วก็ใช้ให้มันอยู่สติพอระลึกได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดจากสาเหตุจากความโกรธความโกรธหรืออะไรก็ตามเขาคิดจะฆ่าคิดจะพยาบาทเบียดเบียนเขาเนี่ยสติระลึกได้ปุ๊บเนี่ยพอตัวสติจับเอาไว้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่มีความคิดจะฆ่าแล้วเพราะสติเป็นเครื่องระลึกไม่คิดตอนนั้นมันไม่คิดแล้วแต่มันสลับกันเร็วถ้าสติไม่มั่นคงปุ๊บมันก็ไหลไปตามความรู้สึกอารมณ์นั้นอีกอยากจะฆ่าพยาบาทเบียดเบียนเขาแต่พอสติระลึกได้มันจะหยุดไอ้ตรงหยุดนี่แหละเรามีพลังมากไหมที่จะควบคุมแล้วก็ส่งงานต่อให้ปัญญาวิเคราะห์ไขควรผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียมีคุณและมีโทษเป็นบุญและเป็นบาปไอ้ตรงเนี้ยตัวเองจิตสำนึกสัญชาตญาณเนี่ยทุกคนรู้ฮะไปฆ่าใครทำร้ายกันเนี่ยมันก็ผิดกฎกติกาสังคมบ้านเมืองอยู่แล้วผิดกฎหมายอยู่แล้วพอสติจับเอาไอ้ก็วิเคราะห์ผมได้ผลเสียถ้าเกิดเราทำอะไรไปปุ๊บเรื่องราวมันก็ขยายเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เสียทรัพย์เสียเวลาเสียโอกาสเสียอะไรต่างๆมากมายเราก็ไม่เอาไม่เอาดีกว่าจะพอสติแล้วระลึกจับความรู้สึกอารมณ์นั้นได้ปัญญาวิเคราะห์ไขควรเหมือนกับสติเนี่ยส่งงานให้ปัญญาทำงานได้ดีที่ไหนก็ที่จิตจะทำงานได้จิตดวงนั้นก็ต้องไม่มีอะไรปกคลุมเนี่ยไม่เหมือนต้องโป่งต้องโล่งไม่เต็มไปด้วยความรู้สึกความโกรธความโลภเนี่ยไอ้ตัวสติมันจะทำงานให้จิตมันสงบมันนิ่งก่อนแล้วเราก็เอาปัญญาวิเคราะห์ไขควรกลายเป็นว่าพอเราทำบ่อยๆเข้าก็ให้อภัยได้สติก็มาเร็วจึงมีการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอาการเนี่ยเจริญสติกันอยู่เสมอโดยสรุปก็คือที่โยมถามไม่ผิดศีลคอร์สกรรมนั้นยังไม่สำเร็จแต่ก็เป็นมโนกรรมก็เป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลที่พระอาจารย์ท่านบอกทำไงให้มันน้อยลงหมดไปอย่าให้มันมาปกคลุมกอบกินจิตใจเราจิตใจก็จะเศร้าหมองอยู่เพราะนั้นวิธีก็คือมันความอาจจะเกิดจากความโลภความโกรธเราให้อภัยเสียสละลดทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเนี่ยเห็นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราไม่ฆ่าเขาหรือเขาตายเขาถามว่าไม่ได้ฆ่าใครใครไม่น่าจะเป็นคนน่าจะเป็นมนุษย์แม้แต่ฆ่าสัตว์นี่ก็ผิดข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประทุษร้ายเบียดเบียนเขาดีแล้วนายโยมรักษาศีลห้าเลยแหละดีแล้วความคิดเราคุมมันได้เดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับพอมันเกิดขึ้นมารู้มันสติจับมันไว้เรียนให้มันใช้ปัญญาวิเคราะห์ไขควรหนักๆเข้าเดี๋ยวก็เร็วขึ้นเป็นสติที่มั่นคงเข้มแข็งขึ้นจึงมนุษย์จึงพัฒนาได้ตรงนี้แหละมันต่างกับสัตว์ตรงนี้แหละสัตว์ทั้งหลายมันทำไปตามสัญชาตญาณความรู้สึกล้วนๆเนี่ยความโลภความโกรธมันพาไปชักมันหลงอยู่แล้วมันก็ทำไปตามความรู้สึกมนุษย์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่นี่แหละดีตรงที่เราฝึกได้ควบคุมมันได้ไม่ไหลไปตามสัญชาตญาณความรู้สึกล้วนยังมีตัวละอายยังมีตัวกฎกติกาสังคมบ้านเมืองยังมีสติคอยกั้นคอยยับยั้งเอาไว้และมีปัญญาพิจมันจากความเกลียดพยาบาทกลายเป็นความรักความเมตตาปรารถนาดีได้มนุษย์ดีตรงนี้ มีคำถามที่ท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้
0: าถามว่ากรณีเพื่อนคงจะเป็นเพื่อนนะชวนไปเดินงานประจำปีคงจะไปเที่ยวงานประจำปีไปเดินเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่บ้านทำไมมันเซ็งๆแต่โยมก็บอกว่าแต่ปฏิเสธคือหนูปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ยินดีมันรู้สึกเฉยๆเฉยๆไปเลยเป็นเพราะอะไรเพราะเหตุใดคะ
1: อ
0: าจารย์พอเข้าใจไ
1: หมอ๋อเพื่อนชวนไปแต่ตัวเองรู้สึกว่ามันเฉยๆฮะไม่อยากจะไปแล้วไม่อยากจะไปเที่ยวด้วยก็โยมก็เห็นสาระเนี่ยนะเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นสิ่งที่มันไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราใช่ไหมก็เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังธรรมเราไม่ทราบเลยนะโยมว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีก็รู้แต่ว่าอันเนี้ยไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่ที่ลึกๆเข้าไปเนี่ยมันมีมากมายนะเช่นถ้าเราคบบุคคลพระองค์ท่านตรัสในเรื่องของมงคลสูตรในข้อแรกเลยนะฮะอเสวนาจะพาลานังเลยไม่คบคนชั่วเลยไม่คบคนพาลคนประพฤติไม่ดีเห็นไม่เห็นโทษในความเป็นโทษเห็นโทษในความเป็นโทษแล้วก็ไม่แก้ไขในโทษที่เกิดนั้นไม่ยอมแก้ไขด้วยนะคือคนพาลคนที่ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจเขาชวนไปเที่ยวโยมไม่ได้ไปแล้วโยมรู้สึกว่ามันเฉยๆก็โยมเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อย่างที่กล่าวเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจิตของเรามันรู้สึกว่ามันได้เห็นความเป็นจริงนะฮะคุณโยมเห็นความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเลย ก็ผ่านจะให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับเราอีกเป็นความเสื่อมด้วยเสียอะไรได้หมดเสียสตางค์เสียทั้งบางทีอาจจะชีวิตเราก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมในเที่ยวในกลางคืนหรืออาจจะไปเที่ยวดูอะไรต่างๆซึ่งจริงแล้วการเที่ยวหรือการอะไรมันถ้าด้วยความเหมาะสมมันไปได้นะฮะมันไปได้โยมอาจจะเห็นเรื่องของสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายกับเราก็ได้ใช่ไหมถ้ายิ่งเป็นสตรีด้วยทุกวันนี้มันอันตรายถ้าเราจะไปในสถานที่ที่มันล่อแหลมมันอันตรายจริงๆมันรุนแรงขึ้นแล้วมันก็จะในสถานที่ที่อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ควรไปเป็นที่อาโคจรอะไรเงี้ยในสิ่งที่เราได้เห็นกับความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนว่าธรรมะก็สอนเราพระพุทธเจ้าสอนเราถ้าเพิ่มเติมในส่วนของการฟังธรรมมากขึ้นโยมก็ได้จะประโยชน์มากขึ้นประโยชน์จากการปฏิบัติมันก็อยู่พอทำมากขึ้นจิตใจของเราก็จะรู้สึกว่าอะไรที่มันจะไม่ไปแม้แต่เบียดเบียนตนเองใช่ไหมก็ไม่อยากเบียดเบียนตัวเองละบางทีทำอะไรมันเบียดเบียนตัวเองเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีละเราไม่ยอมที่จะทำความสะอาดร่างกายเงี้ยก็เบียดเบียนตัวเองใช่ไหมฮะบางคนก็เป็นไปได้บางคนก็รู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายขี้เกียจมันก็เป็นไปได้มันเกียจคร้านขี้เกียจไม่มีความกำลังใจมันท้อแท้ถดถอยไปก็เป็นไปได้ทุกๆอย่างมันสิ่งที่ทำมันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราทั้งนั้นใช่ไหมคนที่เขาจะรักเราจริงๆก็ต้องดูก็คือมารดาบิดาเท่านั้นเองส่วนเพื่อนที่เราจะต้องคบท่านก็สอนไว้ว่าควรคบอย่างไรอธิบายไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าโยมศึกษาลองไปเปิดดูในมิตรแท้มิตรเทียมนะพระองค์ท่านจะสอนไว้ว่าบุคคลแบบนี้ควรคบบุคคลอย่างนี้ไม่ควรคบนะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะฮะฝึกไปฟังธรรมะเพิ่มขึ้นปฏิบัติมากขึ้นครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับสรุปคำถามนี้ก็คือโยมอยู่บ้าน พื่อนคงเห็นเซ็งๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมมาชวนไปเที่ยวงานประจำปีแต่โยมปฏิเสธคือบอกว่าโยมปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ยินดีการไม่ยินดีตรงนี้น่าจะไม่ยินดีในการไปเที่ยวงานประจำปีหรือออกไปเที่ยวโยมบอกว่ามันรู้สึกเฉยๆไปเลยค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะมันเป็นเพราะฉลาดขึ้นนะครับก็รู้ว่าอะไรมีสาระไม่มีสาระอะไรเป็นประโยชน์มากกว่าน้อยกว่าแต่เราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้เซ็งเหมือนที่เขาบอกเขาบอกว่าอยู่บ้านมันเซ็งอันนี้อาจจะเป็นตัวเขาแต่ตัวเราพอเราปฏิบัติธรรมเราก็รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์อะไรมีสาระไม่มีสาระอะไรจะปล่อยปะเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆเราอยู่บ้านเราจะทำนั่งสมาธิทำความเพียรของเราศึกษาอย่างที่พระอาจารย์บอกศึกษาฟังธรรมตำหรับตำราฝึกฝนไปเรื่อยๆก็ได้ประโยชน์มากกว่าไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราฉลาดขึ้นเห็นคุณเห็นโทษแต่ละโยมเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยพอนักปฏิบัติพอปฏิบัติไปเนี่ยจะรู้เลยอะไรมีสาระไม่มีสาระยิ่งเราปฏิบัติถูกต้องนะถูกต้องตรงธรรมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็เห็นสาระประโยชน์เหมือนเราทานอาหารเนี่ยอร่อยอร่อยแล้วก็ส่วนมากคนส่วนใหญ่ก็จะชอบความอร่อยอร่อยนะหรือเลยเถิดไปจะต้องร้านนั้นยี่ห้อนั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเลยเถิดไปก็ไปติดเอาความรู้สึกอวดโก้กินหรูอยู่สบายแต่สาระประโยชน์พอเราปฏิบัติแล้วเราก็มองออกว่าเออเราทานอาหารเพื่ออะไรเพื่อได้ร่างกายสุขภาพดีนะยังเวทนาเก่าความหิวให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อันนี้ดำรงอยู่ได้ดีด้วยไม่ใช่เพราะกินอิ่มแล้วพอเออหายหิวแค่นั้นแต่ว่าพอเราทานไปแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเขาจะรู้ว่าเออทานแบบนี้มีประโยชน์ไหมต่อสุขภาพร่างกายต่อการดำเนินชีวิตแสลงโรคแสลงยาที่เราทานไหมก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมปัญญาจะมาช้าช้ากับความรู้สึกที่มันเด่นขึ้นมาก่อนเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนแต่ปัญญาจะมาช้าก็ต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ใคร่ควรการที่ปัญญาจะศึกษาวิเคราะห์ใคร่ควรเนี่ยอย่างน้อยก็มีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและมีสติเราฝึกอยู่แล้วสติคอยจับคอยดึงอารมณ์นั้นไว้เพื่อพัฒนาจิตใจของเราไม่ให้หลงไหลตกต่ำไปนี่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินไอ้พวกนี้เป็นวัตถุกามกามคุณทั้งหลายมันเย้ายวนมันเย้ายวนคอยชักคอยจูคอยดึงเราอยู่แล้วเขาเรียกว่าไอ้ฉันทราคะเนี่ยความพอใจความติดในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็คือมาถอนมันทำยังไงให้มันมาไม่มาขอบกินจิตใจเราพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็ดีแล้วโยมเราฉลาดขึ้นคำถามนี้นะครับอีกคำถามหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับเขาเขียนมายาวเลยสรุปก็คือแกโยมเขาเนี่ยโยมสมพรแกทำงานบางครั้งทำงานไม่เสร็จเพราะเกี่ยวข้องกับเครื่องไม้เครื่องมือไอทีโยมไม่ถนัดใช้นักคือไม่ถนัดใช้นักเลยทำให้มีทุกข์ใจนิดหน่อยเพราะเสมือนทำงานที่สุดแต่ว่างานนั้นไม่ถึงกับบังคับไม่ได้บีบบังคับอะแต่เหมือนนั้นตัวเองเข้าใจตัวเองว่าเหมือนยังทำงานยังไม่สุดไม่เต็มกำลังเพราะว่ามีบางคนก็ไม่ได้ทำไม่ทำส่งก็มีเยอะโยมก็บอกว่าแต่เสมือนโยมปล่อยวางไม่ค่อยได้ออกจะเป็นคนแบบเขาเรียกว่า perfectionist โยมต้องปรับตัวแก้ไขอย่างไรดีครับ
1: มันเหมือนค่ะเหมือนว่าเรายังทำงานค้างอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันยังไม่สำเร็จยังไม่ถูกใจบ้างเรื่องจริงเรื่องการงานมันก็ โยมเท่านั้นที่จะทราบถูกไหมฮะทราบว่าเราบกพร่องหรือเปล่าเสียหายไหมทำให้ส่วนรวมเสียหายหรือไม่แต่ทีนี้ถ้าเรื่องไออิเล็กทรอนิกส์ไอทีอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความชำนาญก็ฝึกได้เรียนรู้ได้ใช่ไหมฮะแล้วทุกวันนี้มันก็จำเป็นซะด้วยนะฮะก็อันนี้ข้อนี้คิดว่าโยมก็ฝึกได้แต่ว่างานที่มันอาจจะทำแล้วไม่สำเร็จมันก็จะอยู่ในใจเราใช่ไหมทำให้เรากังวลด้วยก็นี่แหละคือความยึดถือของเราก็คงเป็นกันทุกๆคนนะฮะแต่เราก็ต้องตั้งเอาไว้ในใจว่าจะทำงานโดยไม่ให้เสียหายไม่ให้เดือดร้อนจะมีเรื่องขัดแย้งกับใครก็ตามใช่ไหมกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามก็จะต้องเห็นงานนั้นเป็นความสำคัญเป็นหลักไว้อาจจะไม่ตรงกันด้วยความเห็นมันก็มีแต่ว่าให้คิดถึงงานเป็นหลักแล้วก็สามารถที่จะประสานร่วมมือกันนะฮะงานเราบางทีทุกๆคนมีความคิดทุกๆคนเรียนหนังสือทุกๆคนมันถือตัวกันว่าเราก็เรียนอย่างนี้สูงกว่าคนนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของการถือการอะไรกันก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดในหน่วยงานในองค์กรต่างๆวันนี้สำคัญสำคัญแต่โยมบอกว่าแล้วเราจะวางใจยังไงก็ต้องอย่าให้งานเสียหายเป็นดับแรกอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานถ้าขัดใจกันก็ต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็ไม่ให้งานเสียหายอย่างที่กล่าวนะก็จะเป็นผลดีเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันเป็นสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเรานะฮะทั้งตัวเราทั้งครอบครัวทั้งบุพการีของเราบางคนเพราะนั้นรักษางานตรงนี้เอาไว้ค่อยๆแก้ไขฮะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าคิดถึงสิ่งที่มันเกิดเหตุมันคืออะไรผลที่เกิดขึ้นมันได้รับแล้วเราจะแก้ไขยังไงก็ต้องแก้ไขจากตัวเราแล้วที่จะประสานกับเพื่อนร่วมงานเท่านั้นเองนะไม่ขัดแย้งกับใครพยายามฝึกตรงนี้เลยนะว่ามันต้องมีขัดแย้งแต่ว่าเราจะไม่ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตลุกลามไปหลวงพ่อสนองพูดประจาเทศเรื่องนี้ประจำนะเรื่องการงานอย่าทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ก็จะไม่เป็นเรื่องเลยก็แต่มันก็ต้องฝึกก็ต้องประสานเพราะเราอยู่กับคนใช่ไหมคนนี่แหละที่จะกิเลสมันอยู่ในตัวเราเราเป็นคนทุกๆคนมีกิเลสเราจะดูตรงนี้ยังไงก็ต้องฝึกนี่แหละก็ต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือการงานตรงนั้นเป็นสำคัญครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับจากการวิเคราะห์คำถามเนี่ยโยมบอกเลยทำให้มีทุกข์ใจนิดหน่อยแสดงมีทุกข์นิดหน่อยแต่มีตัวเปรียบเทียบตัวเปรียบเทียบว่างานนั้นคือถ้าไม่ถึงกับบังคับคือมีคนไม่ทำส่งก็มีเยอะนี่โยมไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วกับตัวเองเพราะว่าโยมมีความรู้สึกว่าโยมปล่อยวางไม่ค่อยได้เพราะว่าโยมเป็นคนแบบคนเพอร์เฟกต์โยมเขียนมาว่าเพอร์เฟกชันนิสต์เพอร์เฟกต์ก็คนพร้อมสมบูรณ์เนี่ยเพอร์เฟกต์คือสมบูรณ์จะมีใครนะฮะที่สมบูรณ์ทุกเรื่องทุกราวยิ่งในเรื่องการงานที่เราไม่ถนัดการว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ได้ปล่อยวางการงานหรือไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าต้องขยันศึกษาอะไรที่เราไม่ชำนิชำนาญแล้วก็ศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ได้แต่การปล่อยวางนี่ปล่อยวางทางจิตบางหลักเราจะคาดหวังเพอร์เฟกต์ฉันต้องสมบูรณ์เป็นคนเพอร์เฟกต์เนี่ยต้องสมบูรณ์ต้องทำอย่างนี้ให้สมบูรณ์ให้ถึงที่สุดก็เลยมีความทุกข์นิดหน่อยเพราะว่าไม่ทุกข์มากเพราะว่ามีตัวเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ทำเนี่ยจะบอกว่าไม่ทำสมก็มีเยอะอันนี้การปล่อยวางก็คือทุกข์ปัญหาตรงนี้สรุปก็คือทุกข์เนี่ยมีความทุกข์ใจนิดหน่อยอย่างเราทำด้วยจิตว่างไม่ได้ทำแล้ววางวางเฉยเมยไม่เอาเรื่องไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาแต่วางจิตที่เราทำที่สุดแล้วศึกษาเราเรียนเราทำแบบงานอะไรสุดกำลังสติปัญญาแล้วเนี่ยผลไม่อาจจะไม่สมบูรณ์เลยเนี่ย ก็ไม่ทุกข์นะมันต้องว่างว่างคือว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดมั่นถือมั่น

0: เราเหตุเอาปัจจัยเหตุมันได้เท่านี้ผลก็ต้องมีเท่านี้เราก็ทำเหตุก็เนี่ยเหตุของเราก็ต้องทำศึกษาอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราเรียนฝึกฝนพัฒนาไปเรื่อยได้คือวางจิตโยมบอกว่าโยมต้องปรับตัวแก้ไขอย่างไรดีเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยก็ไม่ไปเปรียบเทียบใครเราดูวัดใจตัวเองดูที่จิตที่ใจเราทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลงก็การฝึกดูใจตัวเองดูการพัฒนาของตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงก็คือไม่ให้มันทุกข์ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในคนในตัวตนเนี่ยฉันจะต้องทำให้เพอร์เฟคทุกเรื่องทุกเรื่องทุกละทุกอย่างมันก็มากดดันตัวเองอย่าไอความคิดแบบนี้ไม่น่ามีเพราะมันยึดมั่นตัวเองจะต้องดีต้องเพอร์เฟคต้องเพียบพร้อมทุกอย่างจะต้องทำให้สมบูรณ์ดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่ดีที่เกี่ยวกับงานเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดแต่มันยังไม่สุดอย่างที่โยมบอกแต่เราก็ไม่ทิ้งความเพียรแล้วก็พัฒนาตัวเองฝึกฝนศึกษาทำไปโดยไม่ทุกข์ด้วยพอเรามีฉันทะมีความยินดีพอใจในหน้าที่การงานของเราแล้วเนี่ยเราก็ทำความเพียรวิริยะให้สุดสุดสติกำลังปัญญาความสามารถจิตใจจดจ่อกับงานผลลงมาวิมังสาวิเคราะห์ให้ควรออกได้เท่านี้ไม่เป็นไรเราก็พัฒนาแก้ไขไปมันไม่ในสายตาตัวเองกับสายตาคนอื่นมันก็ต่างกันอยู่แล้วคนอื่นอาจจะมองเราเพอร์เฟกต์ก็ได้โอ้โหที่ทำดีนะเนี่ยทำขยันทำงานอาจจะไม่สุดเพราะอาจจะมองเราแบบตัวเราบางทีอาจจะไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจความไม่ได้ดั่งใจมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าปรับที่ใจเราปรับตัวยังไงไม่ต้องปรับตัวปรับที่จิตปรับที่ใจเราให้ผ่อนคลายไม่ตึงไม่เครียดไม่ทุกข์ทำแบบสบายๆไปแบบสม่ำเสมอไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งการเล่าเรียนศึกษาอะไรที่ไม่ถนัดเราก็สามารถทำศึกษาให้มันชำนิชำนาญได้ก็หาช่องทางหาอุบาอาจารย์มาคอยสั่งสอนถามเพื่อนร่วมงานเทคนิคอะไรเราพัฒนาได้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่พวกเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสิ้นสุดที่จิตสิ้นสุดที่ใจเราทำให้มันทุกข์น้อยลงหมดไปทุกแบบนี้ไม่น่ามีไม่ให้มันเกิดเลยการลดเนี่ยลดทิฏฐิอัตตาความไอ้เพอร์เฟกต์อะไรเนี่ยมองให้เห็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดีกว่าเหตุอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นเราไม่ได้เอาแค่ต้องสมบูรณ์แบบนั้นก็เป็นการกดดันตัวเองด้วยเป็นการบีบคั้นตัวเองด้วยครับวันนี้คงหมดเวลาตรงนี้แล้วครับ
1: อ๋อครับขอโอกาสอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ครับก็ขออนุโมทนานะญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังขอให้ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุอาจารย์ครับธรรมสการลาครับอาจารย์
0: ครับธรรมสการครับ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: น้อมจิตกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมกราบศีลสังขารพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเขมโกน้อมกราบศีลสังขารพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสุตโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถราเถระครูบาอาจารย์และสาธรรมทุกท่านด้วยความเคารพครับ
1: เล็กๆไล่มาหน่อย
0: ครับก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสัปดาห์วิสาขบูชานะครับจากทางวัดสังฆทานได้จัดพระบรมสารีริกธาตุลงมาอยู่ที่พุทธมณฑลณวัดสังฆทานนะครับให้ทุกท่านได้ส่งน้ำครับวันนี้องค์แสดงธรรมก็ได้มาสู่ในพระรามพิธีเสร็จแล้วนะครับจากนี้ท่านก็ไปกราบส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะครับจากนั้นเสร็จแล้วท่านก็จะเดินขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้นะครับเป็นวันที่สองในการสัปดาห์วันวิสาขบูชานะครับครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดพระตุมวนารามปวรวิหารกรุงเทพมหานครจะแสดงธรรมในวันนี้นะครับเมื่อท่านขึ้นสู่ธรรมาสเสร็จแล้วกระผมก็จะนำท่านกราบองค์แสดงธรรมและอารณาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็สู่ธรรมาสแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรม

สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงกราบอย่างนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาระเหปูชยโตบุตธาดิเกยดิจัสสาวะเกปะปัญจสมติกันเตตินาโซกะปริดเวเอติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตะโวติกราบขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระทั้งนั้นซึ่งมีหลวงพ่อพระครูปรัตน์ไพรินทร์เจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นต้นขอถวายความเคารพต่อท่านพระเถรานุเถระทุกๆรูปตลอดจนเจริญสุขเจริญพรมายังท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านณวโรกาสบัดนี้จักได้อรรถาธิบายธรรมีกถาเพื่อเป็นเครื่องสติประดับปัญญาบารมีอนุรูปแก่กุศลทักษิณานุปทานปัจโจปการกิจที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันในวันนี้ปรารภเอาวันหรือสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งนั่นก็คือวันวิสาขบูชาเพราะนั้นในโอกาสบัดนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้นั่งในท่าที่สบายตั้งใจฟังไม่ต้องประนมมือเพราะว่าสาระหรือคีย์เวิร์ดของการฟังพระธรรมเทศนานั้นเราต้องจับประเด็นใจความที่สำคัญดังที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านได้ฟังธรรมจักกัปวัตนสูตรหนึ่งในนั้นก็คือท่านโกณฑัญญะตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องอริยสัจ4ก็คล้อยตามฟังแล้วก็พินิจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นยถาภูตญาณทัสสนะจึงได้เกิดองค์ความรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาจึงได้เข้าสู่กระแสนั่นก็คือพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลรองรับอริยสัจ4ที่องค์พระบรมโคสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้เพราะนั้นในโอกาสบัดนี้ทางวัดสังฆทานได้จัดเป็นประเพณีบำเพ็ญกุศลคือปฏิบัติบูชามาทุกๆปีได้อามิสบูชาและก็ปฏิบัติบูชาเป็นจำนวน1สัปดาห์ก็เรียกว่าสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาการนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมทั้งคณะสงฆ์ก็ได้อัญเชิญพระบร

ระหังสัมมาสัมพุทโธเรื่อยไปเรื่อยๆพระพุทธคุณ9อย่าง9ประการที่ผู้มีความรู้ได้อธิบายขยายความและนอกจากนั้นบุรพาจารย์ของกรรมฐานผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือองค์หลวงปู่เสาทันตศีลมหาเถระผู้ได้แนวทางแห่งการปฏิบัติกรรมฐานด้วยการภาวนาว่าพุทโธเอาพระนามของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาทำให้จิตนั้นยังไม่มีพุทโธก็ให้มีพุทโธเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาให้มันคุ้นชินกับลมหายใจเพราะว่าเมื่อเราหายใจเข้าออกเราไม่มีสติกำกับแล้วก็หายใจเอาเฉพาะอากาศไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่นี้ต่อไปเราก็เอาคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปหล่อเลี้ยงจิตใจเอาคำว่าพุทและโธสองพระยางนั้นไปหล่อเลี้ยงจิตใจที่เราหายใจทิ้งทุกวันนี้ก็คือเพื่อหายใจเอาอากาศไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้หล่อเลี้ยงจิตใจถ้าเราขาดลมหายใจเราก็ตายเขาเรียกว่าศพหรือคนตายเนี่ยแสดงว่าทุกคนก็หายใจแล้วก็เอาลมหายใจนั้นหายใจปกติอยู่แล้วแต่เป็นการหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เมื่อมารู้หลักการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากครูบาอาจารย์ฝ่ายบุรพาจารย์มีหลวงปู่เสาเป็นต้นท่านให้ภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นคำว่าพุทและโธนั้นเป็นอาหารใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้ใจมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์เนี่ยนั่นจึงเป็นวิธีการหรือกุสโลบายอุบายอัญชันฉลาดของบุรพาจารย์ขององค์หลวงปู่เสาหรือบุรพาจารย์กรรมฐานที่จะเอาคำว่าพุทโธนั้นมาหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็เกิดสัมฤทธิผลเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาภายในจิตใจในขณะที่จิตรวมลงเป็นสมาธิมันเป็นอุบายวิธีที่จะทำให้จิตนั้นรวมหรือตั้งมั่นสภาวะที่จิตตั้งมั่นนั่นก็คือสมาธิตั้งมั่นนานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆบางแรกๆก็อาจจะตั้งมั่นนิดๆหน่อยๆชั่วครั้งชั่วคราวเป็นขณิกะสมาธิคือวูบๆวาบๆนิดๆหน่อยๆขณิกะคือชั่วครู่ชั่วครั้งชั่วไก่โปรปีกงูแลบลิ้นนี่แหละนะก็นิดแค่นั้นก็เป็นได้ประโยชน์สติผลได้อานิสงส์มากแต่เมื่อผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติเรื่อยๆเราก็จะเพิ่มความชำนาญให้เกิดขึ้นอยู่ได้นานเป็นอุปจารสมาธิใกล้จะถึงความแน่วแน่ดิ่งนิ่งแห่งสมาธิแล้วอุปจารแปลว่าใกล้เข้าใกล้แล้วใกล้จะเป็นอัปปนาแล้วจากนั้นระดับที่3จึงจะเป็นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่สามารถอยู่ได้ทั้งคืนจัดเจตตั้งเจตจำนงหมายกี่ชั่วโมงก็ตามก็ได้ตามนั้นเป็นอัปปนาสมาธิอยู่ได้ด้วยกำลังสมาธิเนี่ยเราได้เรียนรู้จากศึกษาเราเรียนด้วยตนเองก็ดีจากคำเทศคำกล่าวต่างๆของบุรพาจารย์ของครูบาอาจารย์ก็ดีจึงได้มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและคำว่าพุทโธหรือพุทธะจึงมีคำแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อยู่ที่ไหนคือรู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเราผู้รู้คือทุกท่านที่นั่งอยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้เมื่อปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ตามหลักการแล้วตัวเรารู้เองว่าจิตของเราสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเกิดปีติผลพองสยองเกล้าให้ความเอิบอิ่มใจน้ำตาไหลก็มีเป็นอุเพงคาปีติโลดโผนเหมือนกระจะเหาะจะลอยตัวได้ก็มีตัวเบาวิวเหมือนปุยนุ่นนี่ก็เกิดมันปรากฏการสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการทำสมาธิที่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้ระดับองค์ฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเอาหลักการมาจับคือระดับองค์ฌานก่อนผู้ปฏิบัติสมาธิใหม่ๆนั้นคำว่าฌานนั้นเหมือนกับว่ามันอยู่ห่างไกลเรามันอยู่ห่างไกลว่าโอ๊ยเราคงก้าวไม่ถึงแน่นอนแต่แท้ที่สุดท้ายที่สุดแล้วสิ่งองค์ฌานนั้นไม่ได้อยู่ไกลความสามารถของผู้ปฏิบัติหรือวินยูชนเอาหลักการ

การมาจับเรียกว่าวิตกวิตกในที่นี้คือคิดเอาท่องเอาอย่างเช่นคำว่าพุทโธเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็ล้ำลึกหรือภาวนาในใจเบาๆพุทโธพุทโธพุทโธนี่เขาเรียกว่าวิตกส่วนวิจารวิจารณ์นั้นมันคุ้นชินกับคำบริกรรมที่เราบริกรรมกับลมหายใจมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราหายใจเข้าออกพุทก็พุทโธเข้าออกปุ๊บก็พุทโททันทีนี่ก็ว่ามันเกิดเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจแล้วคำว่าบริกรรมเหมือนเราก้าวเท้าเท้าแรกก้าวเข้าขึ้นไปยกขึ้นไปพุทเท้าต่อมาโทเนี่ยมันก็เป็นวิจารณ์มันละเอียดขึ้นมาหน่อยท่านจึงเปรียบเหมือนกับการตีระฆังตีระฆังนั้นพอค้อนถูกกับระฆังสัมผัสกับผิวระฆังหรือปุ่มที่เขาให้ตีก็ดังเป้งต่อมาก็ได้ยินเสียงระฆังครางหรือกังวานตัวค้อนกับระฆังท่านเปรียบเหมือนวิตกวิจารณ์คือการที่ระฆังมันกังวานครางเป็นกังวานเสียงกว่าจะจบเสร็จลงเสร็จสิ้นไปดังหึ่งหึ่งคางออกไปนั่นคือวิจารณ์ปีติก็คือความอิ่มอกอิ่มใจแค่ได้ปีติแล้วเราก็รู้ว่าในโลกนี้ความสุขที่แท้จริงหรือว่าการวิธีการที่จะได้ความสุขเรียนอยู่ในปัจจุบันที่แท้จริงนั้นก็คือการทำสมาธิไม่ใช่เป็นการวิ่งไล่ตามการทำมาค้าขายหรือตามกระแสโลกเพราะว่ากระแสโลกนั้นผวนผันไปตามกลไกของตลาดราคาสินค้าก็ไม่อยู่คงที่ผู้ประกอบการถ้าราคาดีการทำมาค้าขายผู้ประกอบการก็ดีใจถ้าราคาตกหรือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างราคามันสูงปี๊ดขึ้นไปอย่างค่าราคาน้ำมันในปัจจุบันนี้ก็ทำให้เราวิตกกังวลเกิดจิตตกขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วทำมาค้าขายเราจะได้กำไรหรืออะไรหรือเหมือนชาวไร่ชาวนาทำนาปีไหนฝนดีก็ยิ้มได้ผลผลิตขึ้นมาปีไหนฝนแรงงาข้าวกล้าในนาก็ตายก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่นาบุญหรือการทำบุญนั้นไม่มีแรงไม่มีพายุไม่มีท่วมไม่มีแรงเราได้บุญอย่างเดียวเขาเรียกว่านาบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นปีติมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจถ้าโลดโผนขึ้นมาคืออุเพงคาปีติโลดโผนเหมือนกับว่าตัวเรานั้นเบาเหมือนจะเหาะได้เหมือนจะเหาะได้ต่อมาคือสุขก้าวข้ามปีติแล้วก็สุขนั้นเกิดจากการสมาธิมันมีอารมณ์เดียวมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอย่างอื่นไม่ได้สนใจเลยเราก็จะได้ผลแห่งการปฏิบัติอย่างนี้มองดูโลกนี้แล้วว่าการปฏิบัติดูลมหายใจหรือการภาวนานี้เป็นการให้ความสุขที่พระเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีความสงบในที่นี้หมายถึงสงบจากกายสงบใจสงบกายคือตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาได้สมาทานเบญจศีลอัฏฐศีลเบญจศีลคือศีล5อัฏฐศีลคือศีล8เพื่อมาปฏิบัติบูชาแล้วก็ตัดความกังวลบางอย่างบางสิ่งบางอย่างได้อย่างน้อยๆก็คือเรื่องทานอาหารทานข้าวในเวลาวิกาลเราไม่ต้องไปคิดถึงส่วนนั้นทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติเพราะอะไรครูบาอาจารย์หรือพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเจริญสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนด้วยจิตมีสติสัมปชัญญะท่านจึงนอนน้อยทานน้อยเนื่องจากว่าท่านมองว่าเรื่องนอนเรื่องทานหรือเรื่องฉันนั้นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาจนบางท่านนะแม้กระทั่งทั้งในและนอกพรรษาบางสำนักท่านปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษคำว่าอุกฤษในที่นี้ก็หมายความว่าปฏิบัติธรรมที่เกินมนุษย์ธรรมดาให้เคร่งครัดขึ้นมาเรื่องอยู่เรื่องฉันท่านก็นอนน้อยฉันน้อยปฏิบัติให้มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องห่วงกังวลและเพราะอะไรพระพุทธองค์จึงได้บัญญัติศีลในการทานอาหารในเวลาวิกาลก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องเสียเวลาแค่ทานในภาคเช้าภาคเพลนี้ก็เสียเวลามากแล้วมันเสียเวลาปฏิบัติสำหรับนักปฏิบัติในประการหนึ่งเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อน
นะเรียกว่าจะหาหมอนอยู่เรื่อยจะหาที่นอนอยู่เรื่อยมันก็เป็นอุปสรรคหลายๆท่านครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านจึงถ้าอยู่ตามป่าตามเขาไปเที่ยวรุกขมูลท่านอาจจะ2วัน3วันหรือบางท่าน1อาทิตย์ก็ลงมาฉันมาบิณฑบาตกับญาติโยมเพราะมันเป็นเรื่องกังวลท่านเอากิจอย่างเดียวเอาการปฏิบัตินำหน้านะแล้วก็เรื่องฉันเรื่องอะไรอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นเอาไว้ทีหลังเนี่ยมันเป็นภาระที่จะจัดเตรียมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเมื่อถึงได้คำว่าสุขแล้วเราก็จะดื่มด่ำอยู่ในสมาธิองค์แห่งสมาธินั้นเหนือสุขขึ้นไปคือเอกัคคตาเอกัคคตาคือการมีอารมณ์อันเดียวเหมือนเราภาวนาพุทโธประสบการณ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็คงจะประสบการณ์คล้ายๆกันเราภาวนาด้วยการบทไหนก็แล้วแต่แต่ทีในทีนี้ขอยกตัวอย่างคำว่าพุทโธนะเมื่อภาวนาแรกๆเราก็จำได้พุทโธพุทโธพุทโธไปพอสักระยะหนึ่งลมหายใจมันจะแผ่วเบาลงไปคำบริกรรมภาวนานั้นมันจะแผ่วเบาหรือมันจะหายไปเหลือแต่ตัวรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือตัวเราจิตดวงเดียวมันรู้บางท่านก็อาจจะอ่านประวัติศึกษามามากนะบางโดยเฉพาะถ้าเรื่องปกติเราก็ไม่สนใจไปสนใจเอาเรื่องที่มันเกิดสิ่งที่ภายในเช่นความสว่างได้ไปเห็นนรกได้ไปเห็นสวรรค์อะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นเรื่องของบุญกรรมของแต่ละท่านแต่แม้ว่าเราไปจะไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ดีจิตใจเรามันผ่องใสเห็นแต่จิตมันผ่องใสรู้ตัวทั่วพร้อมมีเหตุการณ์อะไรมีพัดลมมีว่าคนคุยกันข้างๆรถยนต์วิ่งรถเราก็ได้ยินแต่เราไม่ได้สนใจมันรู้มันรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะเป็นกันมีประสบการณ์อย่างนี้กันทุกๆคนเนี่ยว่านั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ศาสดาเอกในโลกทำบุญบูชาอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าแล้วในมณฑลพิธีนี้นอกจากจะมีพระพุทธปฏิมาประธานที่สร้างขึ้นตามพุทธศิลป์ในศิลปะต่างๆแล้วทางหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมทั้งคณะสงฆ์ตลอดจนญาติโยมสาธุชนยังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาอัญเชิญมาไว้บนมณฑปให้เราได้ส่งน้ำถวายน้ำสงฆ์หรืออย่างน้อยก็เราได้กราบเนี่ยเป็นการเอาบุญทางกายเอาบุญทางวาจาเอาบุญทางใจได้บุญทั้ง3อย่างอันนี้พูดถึงบุญได้บุญทั้ง3อย่างแค่กราบพระบรมสารีริกธาตุสีขาวไม่ได้ขาวแบบไม่มีทิฏฐิมันขาวเหมือนอมเหลืองๆหน่อยเหมือนกับงาช้างไม่ได้ขาวจั๊วหรือว่าขาวอย่างเดียวเนี่ยมีสีพระเจ้าท่านได้ตรัสว่าพระบรมสารีริกธาตุมันก็จะแปรสภาพเข้าเมล็ดงาบ้างเข้าสารหักบ้างกระจัดกระจายไปทั่วทุกภาคส่วนยิ่งไหว้พระบูชานั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำเหมือนกับว่าท่านอัญเชิญหรือว่าเรียกกันมาซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตยอจินไตยคือไม่ควรคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นก็ขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนที่วัดปฐมวนารามได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุชุดเดียวกันกับที่อัญเชิญสมัยรัชกาลที่5อัญเชิญมาไว้ที่เจดีย์ภูเขาทองก็ส่วนหนึ่งมาบรรจุในองค์พระเจดีย์ของวัดปฐมนารามเมื่อปีที่แล้วคณะสงฆ์โดยมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ไปเปิดเผาอบพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้นั่นแหละตั้งแต่24182418เป็นต้นมาพอเปิดดูในผอบแล้วเต็มผอบเลยโยมท่านทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ความก็ทราบถึงสมเด็จพระพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์จึงได้ทำหนังสือโดยผ่านกองทัพอากาศได้ทำหนังสืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะไปบรรจุไว้ที่องค์พระเจดีย์ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
จกเจดีย์ที่สร้างขึ้นน้อมทูลเกล้าถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีและอีกเจดีย์องค์หนึ่งกำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพื่อน้อมถวายแด่รัชกาลองค์ปัจจุบันที่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือพระบรมสารีริกธาตุอันเชิญมาไว้เพียงองค์เดียวแต่เมื่อเปิดดูแล้วเพิ่มเข้ามาเต็มผอบเลยนี่มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยทั้งที่บรรจุไว้บนยอดเจดีย์นะโยมไม่ใช่บรรจุไว้ที่ต่ำๆนี่ก็พระพุทธเจ้าถึงว่าเป็นอจินไตยเนี่ยมันเป็นอจินไตยก็กองทัพอากาศก็ได้มาอัญเชิญปัจจุบันนี้ก็ไปจัดที่ทศการที่กองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อจะได้อัญเชิญไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์น้อมถวายแต่ในหลวงองค์ปัจจุบันนี่ก็เกิดศรัทธาภาษาทำให้เราได้มั่นใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นนี่เพียงแค่พระบรมสารีริกธาตุนะเพียงบางคนถ้าไม่สนใจก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะไม่รู้เขาเอาอะไรมาหลอกนี่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีศรัทธาแต่ชาวพุทธผู้มีศรัทธาแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าว่าบูชาอยู่ซึ่งบุคคลผู้ควรบูชาทำไมบุคคลเหล่านั้นควรบูชาเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีอุปการะคุณต่อเราต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาคุณพ่อคุณแม่ก็มีอุปการะคุณกับเราเรามานั่งได้มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ก็ด้วยอาศัยเลือดเนื้อสกลกายทั้งหลายทั้งมวลของคุณพ่อคุณแม่ของบิดามารดาอยู่ในตัวเราเราทำดีคุณพ่อคุณแม่หรือบิดามารดาก็ได้ดีไปด้วยพลอยได้ดีไปด้วยถ้าเราทำชั่วทำไม่ดีบิดามารดาก็พลอยไม่ได้ดีเหมือนตัวเราไปด้วยเนี่ยเพราะนั้นเรามานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งฟังเทศมาปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ได้บุญด้วยเพราะมามีอุปการะได้ก่อให้เกิดตัวเรามาพระราชามหากษัตริย์ก็มีคุณอุปการมีอุปการะคนต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยหรือประเทศนั้นๆแต่ตลอดจนพระพุทธเจ้าก็มีอุปการะคนต่อเหล่าสาวกผู้เป็นศาสดาเอกในโลกเนี่ยท่านเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลผู้ควรบูชาและการบูชานั้นก็มีอยู่สองประการดังกล่าวคืออามิสบูชาอามิสบูชานี้ทำได้ง่ายด้วยดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นแล้วแต่จะหามาแต่ว่าคนไทยเรานั้นมีความคุ้นชินถือว่าง่ายดีตื่นเช้ามาไปตลาดก็ได้ดอกไม้มากำหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะใช้วิริยะอุตสาหะผ่านเดินตามทุ่งนาตามเบาะตามสระเห็นดอกบัวก็ลงไปเก็บดอกบัวมาแล้วก็มาบูชาพระพุทธรูปบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีครั้งหนึ่ง อุบาสิกาน้อยคนหนึ่งชื่อเป็นผู้ที่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นลูกสาวของนายช่างหูกคือโรงทอลูกสาวของโรงทอหูก อายุ 15-16 ปีกำลังเป็นสาววัยรุ่นตื่นเช้ามาเธอก็ได้ตักบาตรหรือใส่บาตรเตรียมใส่บาตรหน้าบ้านแด่พระเถรานุเถระนอกจากนั้นบางวันก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จออกรับบาตรวันหนึ่งเธอเองก็มาตักบาตรเป็นปกตินะก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะเมื่อตักบาตรแล้วก็เอาภัตตาหารเอาตักบาตรด้วยข้าวสวยข้าวสุกจากนั้นก็เอาภัตตาหารไปส่งที่วัดเหมือนอริยประเพณีของครูบาอาจารย์กรรมฐานทางภาคเหนือภาคอีสานที่ถือปฏิบัติมาส่วนมากแล้วโยมก็จะใส่แต่ข้าวสวยหรือข้าวสุกจากนั้นก็เอากับข้าวใส่ปิ่นโตไปตามส่งที่วัดเพราะนั้นจะมีคำของวัดป่าเกิดขึ้นว่าฉันจังหันก็หมายถึงฉันเช้าจังหันคือปิ่นโตอุบาสิกาน้อยท่านนั้นก็เหมือนกันก็ตักบาตรเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งรออยู่ยังไม่ได้อนุโมทนาพระเถรเนนชีก็บอกนิมนต์พระพุทธเจ้าอนุโมทนาเถิดพร้อมแล้วคืออนุโมทนาแล้วค่อยแจกพัดนะพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนเรายังรอบุคคลคนหนึ่งยังไม่มาซึ่งนั่นก็คืออุบาสิกาน้อยคนนั้นอายุ 15-16 ปีเมื่ออุบาสิกาน้อยหญิงสาวคนนั้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนา
ยิ่งเพิ่มศรัทธาประสาทั้งให้กับหญิงสาวน้อยคนนั้นในระหว่างทางก็ได้เดินมาตามคันนาระหว่างทางเสร็จแล้วขากลับก็ได้เห็นดอกไม้ดอกบวบที่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ในป่าละเมาะตามรั้วต่างๆดอกบวบสีเหลืองๆก็เลยคิดว่าระหว่างทางนี้มีสถูปพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าคนอินเดียหรือคนชมพูทวีปนั้นเวลาเขาจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเขาจะทำเป็นเนินดินเหมือนมกุฏพันธนะเจดีสถานที่ประชุมหรือพระราชทานเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นเนินดินกองเป็นเนินขึ้นมาสูงๆแล้วก็เอาพระบรมสารีริกธาตุสิ่งสำคัญสูงสุดไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาผู้ได้เคารพสูงสุดก็จะบรรจุไว้ตรงนั้นนะไม่ได้บรรจุไว้บนยอดเหมือนคนไทยในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเขามีเหตุผลที่ดีเพราะว่าถ้าบรรจุไว้บนยอดเจดีย์เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาซึ่งในยุคปัจจุบันนี้แผ่นดินไหวนี่เกิดบ่อยครั้งเหลือเกินเมื่อแผ่นดินไหวแล้วยอดเจดีย์ก็หักพังลงมาจะหาชิ้นส่วนหาหลักฐานของพระบรมสารีริกธาตุได้ยากท่านก็มีเหตุผลที่ดีนะแต่ว่าคนอินเดียไม่ได้ทำอย่างนั้นให้เหตุผลว่าเอาไว้อย่างนั้นแหละน้ำท่วมเป็นอุทกภัยอัคคีภัยหรือแผ่นดินไหวแผ่นดินหรือเนินดินนั้นก็จะรักษาคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุไว้ไม่ให้กระจัดกระจายไปไหนซึ่งมีครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้ทราบข่าวดีว่าพระธาตุพนมได้ล้มลงพระบรมสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกว่าจะหาเจออยู่ในซากปรักหักพังกระจัดกระจายไปต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเนี่ยด้วยข้อเสียของการบรรจุไว้บนยอดนะเพราะนั้นหญิงสาวคนนั้นก็ว่าเออเราก็ผ่านพระบรมสารสังฆผ่านพระสถูปมาเกิดศรัทธาขึ้นทันทีทันใดเก็บดอกบวบได้3 กำมือก็ความมือเล็กๆก็คงจะได้ไม่กี่ดอกก็เลยกะว่าจะไปบูชาเอาดอกบวบสีเหลืองๆนี่แหละไปบูชาที่พระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก่อนจะถึงที่นาจึงไปตามจากนั้นเดินมาจิตมันถึงจิตใจนั้นมามุ่งตรงต่อพระสถูปแล้วไม่สนใจเลยในระหว่างทางเป็นอะไรก็ไม่สนใจเพราะว่าอยากจะทำเกิดศรัทธาขึ้นมามือก็ถือดอกบวบถือมาเดินมาด้วยจิตใจเบิกบานนะพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าบุคคลใดก็ตามในโลกนี้อิทะนันดติในโลกนี้ย่อมบันเทิงรื่นเริงบันเทิงทั่วด้วยบุญกุศลที่ได้ทำไว้แล้วเปตจะนันดติละจากโลกนี้ไปแล้วก็รื่นเริงบันเทิงคือไม่แสดงอาการเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยนะก็จิตใจเบิกบานอยากจะเอาดอกบัวไปบูชาพระสถูปพระบูชาพระบรมสารีริกธาตุระหว่างทางผ่านมาอาจจะเป็นคู่บุญคู่กรรมกันก็ได้มีโคแม่ลูกอ่อนเพิ่งจะตกลูกเขาคงจะหวงลูกของเขาหญิงสาวคนนั้นก็เดินมาแต่ว่าจิตใจนั้นอยู่ที่พระสถูปเจดีย์อยู่แล้วแม่โคแม่ลูกอ่อนก็ขวิดล้มเธอล้มตายตรงนั้นไปรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองกว้างใหญ่ไพศาลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนประดับด้วยสีเหลืองๆไม่ว่าจะเป็นช่อฟ้าใบลกาคันถวยหางหงเสื้อผ้าอาภรณ์ภูษาต่างๆสีเหลืองเหมือนดอกบัวพระมหาโมคคัลลานะท่านไปเที่ยวเยี่ยมชมสวรรค์ผ่านไปผ่านมาทุกวันไม่เห็นวิมานทองหลังนี้เลยพอวันนั้นผ่านไปได้เห็นแล้วก็เลยถามว่าวิมานนี้เป็นของใครเชิญเจ้าของวิมานมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำบุญอะไรไว้นะเทพธิดาผู้เป็นคนรับใช้ของเทพธิดาองค์นั้นนะก็ไปเชิญมาเจ้านายมาบอกว่าโยมทำบุญอะไรไว้แต่ไหนแต่ไรอาตมาภาพผ่านไปผ่านมานี่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นวิมานเลยเหมือนท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดสังฆทานท่านนานๆที่มาแล้วจะเห็นความแตกต่างแต่ก่อนเป็นร่องสวนผลไม้ชาวบ้านชาวสวนปลูกผลไม้มาบัดนี้ก็มีหมู่บ้านเกิดขึ้น
เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นพระเถระก็คงจะเหมือนกันนั่งรถหรือว่าเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ผ่านไปผ่านมายังไม่เห็นวิมานเลยวันนั้นไปเห็นวิมานทองขึ้นมาว่าโยมทำอะไรไว้

เล่าให้ฟังหน่อยอาตมาจะไปเทศจะไปเล่าให้โยมอยู่ในโลกมนุษย์ฟังเทพธิดาก็บอกท่านอาจารย์หรือหลวงพ่อโยมทำบุญมาน้อยสมบัติก็เลยมีน้อยถ้าได้ทำบุญมากกว่านี้คงจะได้มากแต่มีน้อยอย่างไรเธอก็เล่าให้ฟังความเป็นไปเป็นมาเหมือนที่ได้เรียนท่านทั้งหลายให้ทราบเนี่ยถ้าหากว่าได้เธอยังบ่นเพ้อว่าถ้าเอาดอกบวบนั้นมาบูชาที่พระสถูปเจดีย์อย่างเต็มที่แล้วตายไปตรงนั้นน่าจะได้บุญมากกว่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการอามิสบูชายังได้ประโยชน์โสติผลเพียงเท่านั้นนะดังนั้นพระเถระก็เลยกลับลงมาโลกมนุษย์เข้าไปทูลเรียนถามพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไหมพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนว่าท่านก็ไปเห็นด้วยตามาแล้วนี่อย่าเป็นอาจินไตยอย่าไปคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นบุญนี้เราอย่าไปนับอย่าไปประมาณอย่าไปคาดคะเนว่าบุญนี้ได้มันมีเท่านี้เท่านี้มันชั่งไม่ได้ตวงไม่ได้วัดไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอย่างเดียวอย่างไรไม่ได้เป็นบุญมากความหมายคือบุญมากถ้าผู้บูชาอยู่บุคคลผู้ควรบูชาพระพุทธเจ้าตรัสสำทับไปว่านั่นก็คือพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญาญปฏิบัติสามีจีปฏิบัติเป็นต้นอย่างท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ตรงนี้ได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเท่ากับว่าบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังไม่พอเรายังได้บูชาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เห็นเป็นประจักษ์พยานเข้าใจดีทุกท่านนั่นก็คือบุรพาจารย์ของวัดสังฆทานก็คือหลวงปู่สังวานและหลวงพ่อสนองผู้เป็นบุรพาจารย์แห่งวัดสังฆทานนี่คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกก็คือผู้เชื่อฟังผู้ฟังตามฟังง่ายๆไม่ได้เป็นผู้ดื้อรั้นพระมหาเถระทั้งสองรูปจึงตั้งอยู่ในบุคคลผู้ควรบูชาของพวกเราทุกๆรูปทุกๆคนว่าเราควรบูชาบุคพระเถรานุเถระเช่นนี้เพราะท่านเป็นผู้สุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญาญปฏิบัติตามหลักการของสังฆคุณ9ประการสุปฏิบัติคือปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติคือปฏิบัติตรงเป็นต้นนะตามหลักการเพราะนั้นเราได้บูชาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะทิ้งร่างวางขันไปแล้วก็ตามแต่พระคุณคุณงามความดียังปรากฏให้เราได้มาบูชาอยู่ในวันนี้เท่ากับว่าทั้งได้บูชาพระพุทธเจ้าทั้งได้บูชาสาวกของพระพุทธเจ้าปัปปัญจสมติกันเตผู้ก้าวข้ามธรรมเป็นเหตุเนิ่นช้าทำเป็นเหตุเนิ่นช้าคือธรรมะคือสิ่งที่จะเป็นดึงรั้งเราไม่ให้ก้าวข้ามไปสู่สิ่งที่เราต้องการทางสายกลางหรือทางสายตรงที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็คือทางที่ประเสริฐ8ปัด8สายทางด้วยกันที่จะเข้าสู่ปากอมตะมหานิพพานเหมือนหนทางที่จะเดินทางมาสู่วัดสังฆทานมาได้หลายทางทั้งทางบกทางน้ำก็สามารถมาได้แต่จุดหมายปลายทางก็คือวัดสังฆทานเช่นเดียวกับคำว่านิพพานคือการสิ้นกิเลสมีหนึ่งเดียวแต่วิธีการนั้น8อย่างใน8นั้นพระพุทธเจ้ายังย่อลงเป็น3จาก8นี่ย่อลงเป็น3เขาเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8อะไรรวมลงในศีลเราก็ท่องไปที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป2ข้อแรกนี้เป็นปัญญาจะเห็นได้ว่าอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของปัญญาไว้เบื้องไว้หน้าเอาไว้ข้างหน้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญาเอาปัญญามาไว้หน้านี่เป็นศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาคือผู้ที่จะใช้ปัญญาไม่ได้เป็นศาสนาแห่งความงมงายฝังดิ่งนิ่งอย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวจะทำให้เป็นเราเป็นคนหลงคืองมงายเป็นคนเชื่อง่ายใครพูดอะไรเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษเกี่ยวกับ
สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่เชื่ออย่างเดียวทำให้หลอกง่ายเนี่ยนี่ข้อคือข้อเสียของคนที่มีศรัทธามากเกินไปขาดปัญญาก็คือโง่คือหลงเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้เป็นตัวปัญญาเนี่ยเรามาทำความเข้าใจไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเอาหลักการของมรรคมีองค์8มาจับพระพุทธเจ้าเอาปัญญาไว้หน้าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นเป็นคำกลางๆนะถ้าหากว่าเห็นดีก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไม่ดีก็ตรงกันข้ามเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นชอบคือต้องเห็นเข้าไปข้างในคือตาในเราไม่เห็นด้วยตานอกหรือความรู้สึกหรือการเห็นทางโลกียะเป็นความเห็นของโลกุตระเห็นชอบเช่นเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์อะไรคือทุกข์ความพลัดพรากเปลี่ยนแปลงไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งหมดทุกคนก็มีเพราะฉะนั้นทุกข์นี่จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ากำหนดรู้แล้วเรารู้หรือยังทุกข์นี่ควรกำหนดรู้เห็นในสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่สอนให้ละทิฏฐิตัณหาทั้ง3ประการเกิดจากความทะเยอทะยานอยากตัณหาแต่ว่าความทะเยอทะยานอยากกามตัณหาการหาแบบโลกโลกนะเป็นต้นนะให้ละพุทธเจ้าให้ละพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์แต่สอนให้รู้จักทุกข์จะสุขจะทุกข์ก็ให้อยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเฉยๆเราอย่าไปเอาความพอใจไม่พอใจไปเป็นตัวกำหนดความสุขความทุกข์เหมือนกับผู้บรรยายฟังบรรยายธรรมบางท่านก็อาจจะชอบแต่ว่าท่านบรรยายดีนี่เราความดีความชอบเข้าไปส่วนตัวไปใส่ในใจเราแล้วบางท่านอาจจะไม่ชอบท่านบรรยายท่านพูดไม่ดีเลยเอาความไม่ดีเข้าไปอีกทำให้จิตใจนั้นฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั้นท่านบอกว่าจะสุขจะทุกข์ก็ให้รู้ให้รู้เฉยให้รู้ก็คือเป็นอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนานั่นคือตัวปัญญาถ้าเราเอาสติปัฏฐาน4มาจับก็มีก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเวทนาในที่นั้นคือตัวจิตรับรู้อารมณ์ว่าเป็นสุขเราก็รู้อารมณ์ให้เป็นสุขเป็นการทักอารมณ์เรารู้อารมณ์เราเป็นทุกขเวทนาอารมณ์ที่เป็นทุกข์เราก็ให้รู้อารมณ์ว่าเป็นทุกข์เพราะนั้นสมุทัยต่างหากที่พระพุทธองค์ทรงให้ละนิโรธคือกระทำให้แจ้งมรรคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติคือวิธีการหรือกระบวนการที่จะทำให้แจ้งทุกคนก็รู้และเข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์แต่อยากจะให้รู้ด้วยตาในหรือความรู้ภายในให้รู้เหมือนท่านอัญญาโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับให้รู้สายเกิดและสายดับเนี่ยวันนั้นสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าว่าต้องรู้ในอริยสัจ4จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างโลกุตระเราจะไม่ได้พูดถึงโลกียะคือโลกทั่วไปต่อมาสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริคือเรามีโครงการเรามีแผนนะทุกคนต้องมีแผนหรือแผนงานของเราเรียกโครงงานดำริในที่นี้เช่นดำริในการออกจากกามเมื่อรู้ซึ้งในอริยสัจ4แล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานก็จะคิดในเรื่องของการออกบวชเช่นออกบวชชั่วครั้งชั่วคราวรู้ว่าวัดสังฆทานนี้มีสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาคือปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา7วันสัปดาห์หนึ่งเมื่อทราบข่าวแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนี้มีการบวชเนคขัมมะคือบวชชั่วครั้งชั่วคราวนี่คือว่าเห็นว่ารู้ว่าจะเป็นวิธีการขัดเกลากิเลสและสั่งสมบุญบารมีสั่งสมกระปุกบุญให้มาก็พากันมาตามโครงการเนี่ยว่าดำริคิดที่จะออกจากกามมันเกิดวิราคะวิอากาศเกิดนิพพิทาวิราคะขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวปัญญาก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
จะเห็นได้ว่าครูบา

จารย์ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าองค์ไหนก็แล้วแต่ท่านผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทั้งนั้นอย่างเช่นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาหลายๆท่านก็คงจะได้ทราบข่าวหรือไปร่วมงานงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญมาที่จังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินตามประวัติท่านก็อยู่กับทุกข์ให้ได้ท่านถือว่าเป็นชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับความทุกข์ทั้งแม่เสียน้องสาวก็มาตายไปแม่สุดที่รักก็มาตายไปภรรยาสุดที่รักก็มาตายไปท่านก็อยู่กับทุกข์อยู่กับความพลัดพรากเปลี่ยนแปลงแต่ท่านก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปกลัวทุกข์ให้ขอบคุณความทุกข์แล้วเราจะได้เห็นทุกข์คือสิ่งที่ควรกลัวก็คือตัณหาความทะเยอทะยานอยากที่จะสร้างภพสร้างชาติให้ละไปเราก็อยู่กับทุกข์อยู่กับมันในที่นี้คือทุกข์ทุกคนมีทั้งนั้นไม่ว่าจะพัดพรากคนที่รักคับแค้นใจแก้แค้นไม่ได้ทำคืนไม่ได้ความไม่สบายกายไม่สบายใจพิไรรำพันเศร้าโศกเสียใจทุกคนมีทั้งนั้นแต่เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่ได้ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวสอนเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและก็อยู่ในโลกนี้กันทุกคนจึงเป็นศาสนาที่พิเศษอย่างยิ่งนะปะปันให้สัมมาสังกัปปะก็คือให้รู้การดำริออกจากกามนี่คือตัวปัญญาต่อมาสามประเด็นต่อมานั้นสามข้อต่อมาเป็นตัวศีลเป็นตัวศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นตัวศีลสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นตัวสมาธิในหลักของไตรสิกขาก็จับคู่คือว่ารวมลงกันเป็นอย่างนี้จาก8เหลือ3ที่จะทำให้เราได้เข้าใจในอริยมรรคมีองค์8ตำหลักของศีลแต่ไตรสิกขาคือศีล3ไตรก็คือ3เพราะนั้นเราในฐานะนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกวาสิกาผู้ออกบวชชั่วครั้งชั่วคราวก็ถือว่าเป็นนักบวชเราก็อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาแต่ที่พิเศษอย่างยิ่งไตรสิกขานี้ตามอริยมรรคมีองค์8หรือว่า8อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเอาตัวปัญญาไว้หน้าเอาปัญญาวางไว้หน้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือตัวปัญญาต่อไป3ข้อต่อไปก็ศีล3ข้อสุดท้ายอีกก็คือสมาธินะก็จะรวมลงในประมาณนี้ปะปัญจะสมาติกันเตแปลว่าผู้ก้าวข้ามธรรมเป็นเหตุเนื่นช้าธรรมะที่จะสิ่งที่จะเป็นเหตุเนื่นช้าคือทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นของเราต้องปรับจูนให้เห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบไม่ได้เห็นต่างเห็นไปในแนวทิศทางเดียวกันแล้วก็วิบากกรรมวิบากทิฏฐิกรรมวิบากนี่เขาเรียกว่าเป็นธรรมเป็นเหตุเนื่นช้าครูอาจารย์กรรมฐานทางภาคอีสานท่านจะพูดติดปากมาสอนมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นภาษาอีสานว่าเที่ยวทั้งเวิงเหิงหลายมันสิคำน้ำแต่ตาหมักหว่ามันสิซาอยู่ยำทั้งทางเวิงก็คือทางกว้างใหญ่เป็นทางอ้อมไม่ใช่ทางรัดนะเหมือนกับอุปมาว่าเหมือนเราเดินทางตามป่าตามเขาไปเห็นโน่นนี่นั่นเห็นร่มต้มต้นไม้มีร่มหนาเราก็ไปนั่งพักแล้วยังไม่พอไปนอนพักมันก็ถึงจุดหมายปลายทางช้านะถ้าเป็นฤดูร้อนฤดูแล้งอย่างนี้ถ้าเดินตามทุ่งนาตามภาคอีสานหรือภาคเหนือก็จะมีผลลูกว่าตามฤดูกาลยิ่งไปหลงระเริงไปขึ้นปีนต้นว่าเอาลูกว่าอะไรมาทานมันก็ทำให้เสียเวลาทำให้ช้าถ้าเพราะนั้นตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยเป็นธรรมะเป็นทัศน์สิ่งที่จะทำให้เราช้ายังไม่ไปถึงทางโดยตรงโดยสวัสดิภาพจากนั้นตินนะโซกะปริดเวผู้ก้าวข้ามความเศร้าโศกริไรรำพันได้แล้วก้าวข้ามได้แล้วทุกคนก็มีความเศร้าโศกโดยเฉพาะการพลัดพรากจากคนที่เรารักของที่เรารักถ้าไม่ใช่พระอรหันตขีณาสพแล้วละความเศร้า

0: โศกยังไม่ได้หลายท่านก็อาจจะคิดว่าแล้วท่านรู้ได้อย่างไรก็รู้ได้จากพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานในขณะที่พระอนุรุทธะเถระท่านนั่งเข้านิโรธสัมพันธ์นั่งเข้าสมาธิเพื่อจะดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูจิตดูพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้คำตอบว่าขณะนี้พระพุทธองค์ทรงเข้าฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8หรือว่าไปจากนั้นก็ลดลงมาจากอนุโลมก็คือตามลำดับจากอนุโลมแล้วก็ปฏิโลมก็เหมือนกับเราไปดูคนป่วยคนไข้ที่ใกล้จะสิ้นชีวิตสัญญาณชีพเขาดูหมอเขาดูที่สัญญาณชีพจอโมนิเตอร์ให้เราดูว่าขีดเส้นหรือว่าเป็นตัวเลขบ่งบอกจากตัวเลขสูงสุดเช่นคำว่าจากปกติ100ก็จะค่อยๆลดลงนั่นคืออนุโลมปฏิโลมขอไปปฏิโลมอนุโลมคือตามลำดับ1ถึง100นี่อนุโลมคนปกติอันนี้สมมุติเอานะแต่ความดันของมนุษย์เรามันก็มากกว่านั้นเพราะนั้นเนี่ยอนุโลมไปตามลำดับเข้าฌานจากนั้นก็ลดลงเป็นปฏิโลมจนกระทั่งเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาณชีพก็ไม่เชิงมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นะเป็นพระอนุรุทธะท่านเป็นพระอรหันตขีณาสกผู้มีฌานสมาบัติระลึกชาติได้ถอยหลังไปได้หลายร้อยปีนะเป็นผู้ให้คำตอบแต่คนหรือพระที่มาเฝ้าในวันนั้นจากนั้นสัญญาณชีพก็ดับเลยไม่มีอะไรเป็นการดับหรือปรินิพานดับรอบหนึ่งในนั้นพระอนนทเถระรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุ80ปีพรรษา80พรรษานี่80ปีเรียกว่าเป็นทั้งสหชาติเป็นทั้งพุทธอุปถากเป็นทั้งญาติพี่น้องเล่นกันมาคลานตำกันมานะก็เศร้าโศกเสียใจหลบออกไปข้างนอกไปก้มอยู่ที่หน้าประตูร้องไห้น้ำตาไหลนะแต่ว่าธรรมสังเวชนั้นเกิดขึ้นกับพระอรหันตขีณาสกว่าโอหนอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแม้เราก็จะตายเหมือนกันนั่นคือจิตของหรือวิสัยทัศน์ของพระอรหันตขีณาสกและก็ของพระอริยบุคคลยังไม่ใช่พระอรหันตทุกคนก็มีความเศร้าโศกเสียใจถ้าหากว่าเรายังไม่พ้นกิเลสแต่ว่าตินะโซกับปริดเวแปลว่าผู้ข้ามความเศร้าโศกพิไรรำพันได้แล้วนั่นก็คือพระอรหันตขีณาสกจึงนับไม่ได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้บุญนี้มีประมาณเท่านี้เหมือนกับท่านทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติทั้งด้านนี่มาบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาบูชาด้วยปฏิบัติตามไม่มีใครที่จะนับบุญของเราได้ว่าบุญของเราบุญของนายกนายขอมีเท่านี้เท่านี้ตัวเราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่สัมผัสรู้ได้ว่าเราตั้งใจเจตนาอย่างไรและความหมายตามพระพุทธพจน์นี้ก็หมายความว่าบุญมากไม่ว่าจะเป็นอามิสบูชาก็ตามไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติบูชาก็ตามบุญมากบุญเพิ่มทวีคูณเพราะนั้นท่านทั้งหลายจงภูมิใจปลื้มใจปีติใจกับบุญของเรานะไม่มีใครในโลกที่จะนับบุญของเราได้บุญเรานั้นมีมากมายตามหลักพุทธพจน์ที่ได้กล่าวไว้ที่ได้ยกขึ้นเป็นอุเทศบทไว้ในเบื้องต้นว่าบุญของเรานั้นมันมีมากมายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสรับรองไว้ยิ่งเป็นโอกาสดีที่วัดท่านได้จัดงานศพสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันที่สำคัญเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์โสติผลให้กับบุคคลชาวบ้านตลอดจนพระภิกษุสามเณรในที่สุดท้ายเดสนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตยาซาด้วยอนุภาพและเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนอนุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในมณฑลพิธีแห่งนี้ก็ดี บุญบารมีแห่งบุรพาจารย์ของวัดสังฆทานซึ่งมีหลวงปู่สังวานและหลวงพ่อสนองเป็นต้นก็ดีบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลของหลวงพ่อจะเอาว่าพร้อมทั้งพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ดีโปรดจงดลบันดาลประทานพรให้สาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในด้านอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์ทงทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรบวรชัย4ประการคืออายุวันนะสุขะภละพร้อมทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติหากปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วใส่ข้อความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลาชัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมนะคะเนื่องในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาค่ะและในลำดับต่อไปพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดประสังฆทานค่ะจะได้ถวายผ้าไตรและไตรธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุจากนั้นหลวงพ่อถวายเครื่องไตรธรรมสาธุอนุโมทามิ
2: ไม่พอเลยอ่ะ
0: เป็นนี่นะ
1: ค่ะแล้วจากนั้นนะคะหลวงองค์แสดงธรรมจะได้ให้พรค่ะทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังเตยธารธาสุขิตาวิรุณหาบุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเบหิยาติภิรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตยสาทุกขโรคภยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสโตชยสิทธิธนังราพังโสธิภากยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโพกังวุธีจะยะสวาสตะวัตซาจะอายุจะยีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพมังกะลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปะพุทธานุภาเวนะสดาสดทีพวันตุเตภวะตุสัพพมังกะลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปะธัมมานุภาเวนะสดาสดทีพวันตุเตภวะตุสัพพมังกะลังราคันตุสัมปเดวตาสัมปะสังฆานุภาเวนะสดาสดทีพระวันตุเต
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแขนน้อมกราบในความเมตตาพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะที่ท่านได้เมตตาม มาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะ

0: ค่ะลำดับต่อไปคณะสงฆ์ค่ะได้ขึ้นสวดเจริญพระพุทธมนต์และบูชาพระบรมสารีริกธาตุขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่27พฤษภาคมในเวลา18นาฬิกาองค์แสดงธรรมในวันพรุ่งนี้พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมนะคะก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ติดตามรับชมผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานได้ที่ www.วัดสังฆทาน .com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกระตับปุญโญรวมทั้งประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานด้วยนะคะทางเพจ Facebook แอปฟ้าแอปแดงและต่อได้รับชมภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานะคะซึ่งงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันนะคะและในการร่วมสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุในภาคค่ำหลังจากการแสดงธรรมจบลงค่ะและขณะนี้นะคะคณะสงฆ์วัดสังฆทานได้ขึ้นสู่อาสงฆ์เราก็จะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลนะคะและร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
1: ครับขณะนี้คณะสงฆ์โอนสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับก็ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์นะครับต่อจากนี้ไปก็จะเชิญชวนทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลนะครับครับทุกท่านพร้อมแล้วเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบครับต่อไปกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับหิมินาสกาเฮนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเอนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิคราสวาคาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิคราสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆ

ราครับอารัธนาศีล5สำหรับนักบวชเนกขัมมะท่านมีศีล8อยู่แล้วไม่ต้องรับเพียงแค่ประนมมือไว้เชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงจิตตระปัดมาเลยพระขาวเร็วๆเร็วๆเร็วๆ เอาเจ้าเลยเร็วเลยครับสาธุครับครับครับอาสนะศีล5นะครับมะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ

0: พุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: ัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สิสลนะคมนังนิจิตัง
1: อามะพันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาจิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาจิยามิ
0: ปทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเม

0: ามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติญญันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภกสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนิพุติญญันติตัส

0: เอาต่อไปแล้วก็พูดตั้งคาถาอธิษฐานนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะว่าตามนะข้าพเจ้าขอถือถึงพระพุทธ
1: ขอถึงซึ่งพระพุทธ
0: พระธรรมและพระสงฆ์

0: พระสงฆ์
1: ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
0: ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: ขอกราบนอบน้อมบูชา
0: ขอกราบนอบน้อมบูชา
1: พระคุณของพระพุทธองค์
0: พระคุณของพุทธองค์
1: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตา
0: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตา
1: และพระกรุณา
0: และพระกรุณา
1: อันหาประมาณมิได้
0: อ
1: ัน
0: หาประมาณมิได
1: ้ที่ได้ทรงเสียสละ
0: ที่ได้ทรงเสียสละ
1: สั่งสมพระบารมี
0: สั่งสมพระบารมี
1: เพื่อทรงตรัสรู
0: ้ทรงตรัสรู
1: ้และประกาศพระธรรม
0: และประกาศพระธรรม
1: นำเวนยศาสตร
0: ์นำเวนยศาสตร
1: ์ออกจากสังสารวัฏ
0: ออกจากสังสารวัฏ
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: ขอน้อมจิตและกายวาจา
0: ขอน้อมจิตด้วยกายวาจา
1: บูชาพระบรมสารีริกธาต
0: ุบูชาพระบรมสารีริกธาต
1: ุของพระพุทธองค์
0: ของพระพุทธองค์
1: ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
0: ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
1: ขอตั้งสัจจาธิษฐาน
0: ขอตั้งสัจจาธิษฐาน
1: ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญ
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญ
1: ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้
1: ขอจงเป็นพลวะปัจจัย
0: ขอจงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
0: ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
1: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทรงตรัสรู้ธรรมอันใด
0: ทรงตรัสรู้ธรรมอันใด
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าม
1: ีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วย
0: มีส่วนแห่งธรรม
1: แม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆ
0: แม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆ
1: ขอเกิดภายใต้ร่มเงา
0: ขอเกิดภายใต้ร่มเงา
1: แห่งพระบวรพุทธศาสนา
0: แห่งพระบวรพระพุทธศาสนาม
1: ีกรรมสัมพันธ์อันดี
0: มีกรรมสัมพันธ์อันดี
1: มีโอกาสได้พบสัตบุรุษ
0: มีโอกาสได้พบสัตบุรุษ
1: ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
0: ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
1: ให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
0: ให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
1: และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
0: และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
1: ให้มีโอกาสศึกษาพระธรรม
0: ให้มีโอกาสศึกษาพระธรรม
1: ฟังธรรมประพฤติธรรม
0: ฟังธรรมประพฤติธรรม
1: จนเป็นปัจจัยตามส่ง
0: จงเป็นปัจจัยตามส่ง
1: ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
0: ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
1: ให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
0: ให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
1: จนถึงพระนิพพาน
0: จนถึงพระนิพพาน
1: ในการอันควรเทอญ
0: ในการอันควรเทอญ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับครับกราบรับองค์นี้3ครั้งครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบ
1: สำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะการสวดพระพุทธมนต์และการสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยคณะสงฆ์วัดสังฆทานก็จบลงแล้วนะคะสำหรับท่านนักบวชในขัมมะก็เรื่องของการปฏิบัติข้อวัดนะคะเดี๋ยวดูทางเจ้าที่ทีมในวันนี้นะคะสำหรับท่านที่มาร่วมงานขอเรียนเชิญรับน้ำโดยบริษัทแม็กซ์เวลล์จำกัดนะคะนำน้ำมามอบให้จำนวน 3,000 แพ็คเพราะท่านใดที่จะเดินทางกลับบ้านก็รับไปด้วยนะคะค่ะฮะโอ้ค่ะแล้วใครเขียนมาเนี่ยโอ้ล้อขอขมาลาโทษอันนี้คืนไปอันนี้ข้อมูลผิดขอไปไว้ใจขอไปนะคะแก้ไขข้อมูลแล้วไม่มีใครมาบอกเลยยกเลิกไม่บอกอ้าวโอ้ค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะเจ้าภาพบุญสำเร็จแล้วสำหรับท่านนักบวชก็ไปทำข้อวัดนะคะสวดมนต์ทำวัดเย็นก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเนาะช่วยกันเก็บเก้าอี้เก็บขยะสาธุค่ะก็ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันวิสาขบูชาแล้วก็จะมีพิธีในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับในวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยนะคะตรงกับวันจันทร์ก็เรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะถ้าผิดพลาดประการใดกับขออภัยไว้ณโอกาสนี้ค่ะขอมรรคสีพรสีพระนิพพานในการอัญควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ
2: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องธาตุวิวรรณเปตวัตถุโทษของการห้ามผู้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีการฉลองบูชาพระบรมสารีริกธาตุในกรุงราชคฤห์มหาชนจำนวนมากต่างพากันไปบูชาตลอดเวลาหลายปีในชนเหล่านั้นมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งภรรยาธิดาสะใภ้ได้นำเครื่องสักการะไปบูชาตัวของกุฎุมพีเป็นผู้มีฐานะกลับไม่เลื่อมใสและยังห้ามปรามแต่ผู้เป็นภรรยาธิดาและสะใภ้ก็ไม่ฟังยังคงบูชาอยู่เมื่อตายไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกส่วนตัวกุฎุมพีหลังจากตายได้ไปเกิดเป็นเปรตนอนชนชัยปากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครั้งนั้นพระกัสสปะเถระได้แสดงอภินิหารให้เปรตปรากฏตัวต่อฝูงชนแล้วซักถามถึงความเป็นมาพระเถระถามว่าท่านยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นนอนชนชัยปากเพราะทำกรรมอะไรไว้เปรตตอบว่าเมื่อก่อนกระผมเป็นผู้มั่งคั่งในกรุงราชคฤห์ได้ห้ามปรามภริยาธิดาและสะใภ้ไม่ให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุจึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคงจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนืองเป็นแน่แท้ สงการไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องกัปปรุกะขิยะเถราประทานอานิสงส์ที่ได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระกัปปรุกะขิยะเถระนั้นอดีตของพระเถระรูปนี
3: ้รู้ไหมว่า
2: ถวายผ้าหลายผืนที่สวยงามไว้ที่พระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในกัปปะที่94นับจากพัทธกัปปะนี้ผลของกุศลครั้งนี้ทำให้พระเถระรูปนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นทุกๆสถานที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกษ์พร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วยสามารถนำมาแจกจ่ายกันได้ทั่วหน้าในหมู่เพื่อนพ้องญาติมิตรในกัปปะที่7นับจากพัทธกัปปะนี้บุญกุศลได้ให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง3ครั้งมีพระนามว่าสุเจละผลบุญนี้ยังนำส่งถึงชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลผู้พรั่งพร้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาขอบวชบวชไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษอันมีปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิโมกข์8
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจ
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่า

ลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจหรือว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะ

หรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโทเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาเข้านอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปัญญโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาจ่ายใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็น

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าโทออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามถ้าอุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพธิ์นั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเฮานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดดูรูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตจิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเรารู้ลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมเขาเรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มผลผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตกตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกปุดพัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อเอาเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะกลัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

พึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานไม่ใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้

ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยคำพูดและต้องใช้เวลานานมิใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้กำลังใจพึงรู้ได้ในเวลามีอันตรายและต้องใช้เวลานานมิใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและต้องใช้เวลานานไม่ใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้จากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกนิบาต

0: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องปพังคระเถราประธานพระเถระรูปนี้ในอดีตชาติครั้งพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระท่านเป็นคนทำงานในป่าได้เห็นพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีไม้ปกคลุมรกด้วยเถาวัลย์จึงถางทางเพื่ออำนวยความสะดวกไหว้พระสถูปนั้น8ครั้งหลังจากหมดอายุไขได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์เท่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ก็พรั่งพร้อมด้วยสมบัติมากมายถ้าท่องเที่ยวไปในป่าใดป่านั้นจะพร้อมที่พักไม่มีโรคภัยใดเลยผิวพรรณเหมือนทองมีรัศมีในชาติปัจจุบันได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิโมก8
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจังทุกขังอนัตตาติอันดับต่อไปก็ให้พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังไม่ต้องปรนมือก็ได้เข้าสมาธิเข้าสมาธิเคยถนัดในการนั่งในการปฏิบัติภาวนาเราจะบริกรรมภาวนาหรือจะพิจารณาอะไรก็ตามอัธยาศัยที่ไหนทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วมันสงบสบายก็นำบทนำมาประพฤติปฏิบัติพวกเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติตรงไหนรักษาตรงไหนรักษากายรักษาวาจารักษาหัวใจปฏิบัติใจให้มันรู้เท่ารู้ทันความเป็นจริงของสังขารคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราเกิดขึ้นมามีเกิดในเบื้องต้นมีแปรปรวนในท่ามกลางมีแตกสลายในที่สุดไม่มีมนุษย์นาคคุดอินพรหมที่ไหนจะอยู่ได้ถึงแม้จะทุกข์จะจนจะล่ำจะรวยจะสวยจะงามสักปันใดไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ได้จะหลบไปที่ไหนหนีไปที่ไหนไม่พ้นนั่นว่าอนิจจังมีอยู่กับพวกท่านทุกคนที่นั่งนี่นั่งดูสิตรงไหนมันเที่ยงมีไหมหาดูพิจารณาดูนั่นน่ะเราปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางนะอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราให้พิจารณานี่ทางเดินไปถึงพระนิพพานตรงไปเส้นนี้หนีจากเส้นนี้ไม่ได้ต้องรู้ว่าสังขารร่างกายมันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายมีการแตกสลายสมบัติพัสดุเงินทองเข้าของที่พวกเราสะสมมาคิดว่าเป็นของเรานั่นมันไม่ใช่แล้วมันแค่สมมตินะสมมติลูกก็สมมติผัวสมมติเมียก็สมมติพ่อแม่ญาติพี่น้องสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกระทั่งสังขารร่างกายเนื้อหนังมังสาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งพวกเราเพิ่งพาอาศัยอยู่ทุกวี่ทุกวันเทคแคร์ดูแลมันก็ยังไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ยอมมันต่อต้านธรรมะของพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่านี่อนิจจังไม่เที่ยงนะแต่ใจมันไม่ยอมนะทำไมมันจะยอมได้มันจะยอมได้คือเราต้องพิจารณา ให้เห็นอนิจจังให้เห็นชัดเจนจนไม่ข้องใจสงสัยคาใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังขารร่างกายเนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงอยู่ในสารพังร่างกายล้วนแต่เป็นอนิจจังพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันจนใจมันยอมรับความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงมันก็ยอมรับมันก็ปล่อยวางได้ทุกมันก็ปรากฏมันแสดงอยู่ทุกลมหายใจก็ถ้าเราดูทุกเห็นทุกอยู่ทุกเวลาทุกวินาทีถ้าเราจะดูอนิจจังเห็นเป็นอนิจจังทั้งนั้นแหละในสังขารร่างกายของเรานี่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีกำหนดดูสิมันเป็นยังไงบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างบางทีก็ใจไม่สบายบางทีก็ธาตุขันธ์มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั่นถ้าว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์นะอนัตตามีอะไรเป็นของเราหาดูหาดูทั้งวันน่ะหาดูหาไปหามามันไม่มีอะไรเป็นของเรามันจะไปเอาอะไรมันก็หมดอิไลตาอยากว่าสังขารร่างกายลูกหลานสมบัติพัสถานเงินทองเข้าของที่เรายึดเราถือเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอย่างในโลกในสงสารใจมันก็ปล่อยกระวางได้นั่นพวกเราทั้งหลายให้พากันพยายามมีความอดทนมีขันติมีความตั้งใจมีความพยายามอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีเราปฏิบัติภาวนาไม่ต้องเรียกการเวลาเราภาวนาได้ทุกเวลาทุกวินาทีจะอยู่ในสถานที่ใดจะอยู่ในอริบทอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ปฏิบัติภาวนาได้ดูที่ใจไม่ต้องไปดูคนอื่นดูที่เราเองล่ะเพราะว่าใจเป็นผู้ยึดใจเป็นผู้ถือใจเป็นผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้หลอกผู้ลวงใจทำให้เราหลงเราเองน่ะหลอกลวงเราเองมันหลอกลวงเรามาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเราตกเป็นทาสของตัวกิเลสกิเลสมันฉลาดมันมีกุศโลบายมันมีความฉลาดมันต้มมันตุ๋นมันหลอกมันลวงให้เราลุ่มหลงไปตามมันมันว่ายังไงก็ไปตามมันหมดเพราะสติปัญญาเพราะความภาคความเพียรสติปัญญาของเราไม่พอเพียงที่จะรู้เท่ารู้ทันมันให้มันหลอกมาตลอดมาจีพบจีพระชาติแล้วแล้วต่อไปข้างหน้ามันจะไปถึงไหนมันถึงจะจบกันสักทีถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้หลุดพ้นเราต้องเอาจริงทำอะไรต้องทำจริงทำเล่นๆมันไม่เห็นหรอกทำอะไรต้องทำจริงดูจริงพิจารณาไม่ใช่อื่นไกลในระหว่างใจกับกายของเราเนี่ยดูมันดูมันอย่าไปดูข้างนอกดูข้างนอกน้องเข้ามาเป็นธรรมะตาเห็นน้องมาเป็นธรรมะหูได้ยินน้องมาเป็นธรรมะเราจะน้องมาให้เป็นอนิจจังกระดาษให้เห็นเป็นทุกข์กระดาษเห็นเป็นอนัตตากระดาษพิจารณาอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่อื่นไกลมันอยู่ที่ใจเราเองนะไอ้ใจตัวนี้มันสำคัญมันรูปมันหลงมันรูปมันหลงมันยึดมันติดชิดยังไงมันถึงจะหลุดได้พ้นได้แก้ได้ปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าสอนยังไงน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพินิจพิจารณาใจของเรามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันถึงไม่เชื่อไม่ฟังใจของเรามันดื้อนะบอกแล้วสอนแล้วบอกแล้วสอนแล้วมันก็ยังดื้ออยู่งั้นน่ะมันไม่ยอมมันต่อต้านธรรมะมันถึงไม่เห็นสัจธรรมมันถึงไม่เห็นความจริงที่มันต่อต้านก็เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้ก็ต่อต้านอย่างไงนะเพราะนั่นทำไงต้องใช้ความเพียรใช้ติสัญญาพิจารณาอยู่ในสารพังร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเพ่งเข้าไปภายในลอกหนังเถือหนังออกมาภายในมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นที่พึ่งพอใจมีแต่ของสกปรกโสโครกมีแต่ของไม่จีรังยั่งยืนเราอาศัยอยู่ในสารพังร่างกายนี่เหมือนกับเราอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยไอ้บ้านของเรานี่อยู่อาศัยไปไม่นานมันก็สรุดสุดโทมหลังคารั่วฝาผนังมันทะลุโป่งกันแดดกันฝนไปได้เราก็ต้องทิ้งของเก่าไปสังขารร่างกายของเรานี่เราอาศัยอยู่60 70 80ปีมันสรุดสุดโทมแล้ว คนแก่เราเห็นไหมเป็นยังไงบ้างอายุ70 80มันเดินโซเซแล้วลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วมีแต่ความทุกข์เพิ่มมามีแต่ความรุดสุดโทรมสังขารร่างกายมันไม่อยู่คงเส้นคงวาสักวันใดวันหนึ่งสังขารมันก็ต้องแตกต้องสลายตายไปแต่หัวใจมันไม่แตกมันไม่สลายนะใจมันไม่แตกใจไม่สลายบุญกุศลคุณงามความดีมันอยู่ในหัวใจบาปก็อยู่ในหัวใจบุญก็อยู่หัวใจนรกก็อยู่ที่ใจเราจะไปนรกกับพ่อใจหัวใจนี่เพราะสติปัญญาของเรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันพลาดท่าเสียทีก็ทำให้เราไปนรกได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาดีเชื่อฟังธรรมะของพระเจ้าน้อมเอาธรรมะมาประพฤติมาปฏิบัติมายอมลดน้ำละไม่ท้อไม่ถอยทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนติดตามมันเนี่ยเมื่อเรามีสติมีปัญญาตั้งไว้ดีแล้วตั้งไว้ชอบแล้วสิ่งนั้นมันผ่านเข้ามาเรารู้สิ่งนี้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ผิดก็รู้ถูกก็รู้นั่นถ้าเรามีสติปัญญานะเราจะปล่อยให้กิเลสวิบ้าพิบอเข้ามาแทรกแซงในหัวใจของเราทำให้ใจมันเศร้ามันหมองทำให้ใจขุ่นมัวเมื่อใจมันเศร้ามันหมองใจขุ่นมัวแล้วมันจะมองไม่เห็นธรรมะมันจะมืดบอดมันคนตาบอดคนตาบอดยังไม่เท่าไหร่เนี่ยใจมันบอดเนี่ยมันสำคัญเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกทุกคนเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วทั้งเนี่ยเกิดขึ้นมาในระดับนี้อายุขนาดนี้พ่อแม่สั่งสอนมาตั้งแต่เกิดเนี่ยลูกนี่บาปนะนี่บุญนะนี่ดีนะนี่ชั่วนะนี่ดีนะนี่ไม่ดีนะเราได้ยินได้ฟังมามันก็ยังถูรู้ถูกังมันยังไม่ฟังด้วยมันก็ยังทำไปตามกิเลสกิเลสมันชักชวนให้ทำบาปมันก็ทำไปทั้งที่บางทีรู้อยู่มันยังทำยังฝืนดำนั่นคิดว่าเราทำถูกหรือผิดทำว่าคิดว่าเราฉลาดหรือเราโง่พระเจ้าสอนให้ฉลาดนะให้มีเหตุและมีผลเราจะรักษาบุญต้องอาศัยฌานฉลาดอาศัยความฉลาดนะบุญถึงไม่เสื่อมไม่หายไม่สูญไม่หายไปถ้าเราไม่ฉลาดบุญมันก็เสื่อมสมาธิก็เสื่อมอะไรก็หายหมดเพราะนั้นเราเป็นคนคนหนึ่งต้องเก่งพระเจ้าสอนให้ฉลาดให้ฉลาดให้รู้รอบคอบรอบรู้ในทุกสิ่งทุกประการในโลกในสงสารในสังขารร่างกายให้รู้เท่ารู้ทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้อะไรควรยึดอะไรไม่ควรยึดอะไรควรถือไม่ควรถือเราต้องพิจารณานะเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องเอาจริงเอาจังให้มันสมกับว่าเป็นนักปฏิบัติให้มันสมศักดิ์ศรีว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมมีศีลมีธรรมศีลเราก็สำรวจตรวจตาดูว่ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่มันขาดตกบกพร่องตรงไหนเราต้องสำรวจตรวจตาหัวใจเราต้องสำรวจตรวจตาเหมือนกับเรามีลูกเราต้องดูแลเทคแคร์ดูแลรักษานะเรามีลูกเราปล่อยปะละเลยนี่ลูกมันก็ไปมันก็ไปเสียคนได้เพราะพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนพระเจ้าเกิดขึ้นมามันรู้เลยนะหัวใจของเราเหมือนกันล่ะต้องสั่งต้องสอนต้องบอกตัวเองน่ะสอนตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองคุยกับตัวเองทุกวันน่ะมันอย่างนี้อย่างนี้นี่นั่นถ้าเราจะเอาจริงทำไมมันจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้มันจะหนีไปที่ไหนความจริงมันมีอยู่พระเจ้าตัดไว้ไม่หนึ่งไม่มีสองแน่นอนถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าอย่าออกจากเส้นทางให้เดินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวี่ทุกวันเดินไปเดินไปเดินไปพระเจ้าว่าไงตามพระเจ้าต้องฝ่าฝืนอุปสรรคนานาประการไอ้ตัวกิเลสมันไม่ชอบหรอกเราประพฤติธรรมเรารักษาศีลไม่ชอบหรอกเราให้ทานก็ไม่ชอบรักษาศีลก็ไม่ชอบให้ทานเนี่ยให้ไปทำไมความตนี้มันต้านทานไม่ชอบเรารักษาศีลมันไม่ถูกใจกิเลสใจจิตเดชมันต่อต้านนะจะรักษาศีลห้าศีลแปดนี่โอ้ยรักษาไปทำไมมานั่งสมาธิภาวนามานั่งให้ปวดแข้งปวดขาตัวจิตเดชมันคัดค้านอยู่เห็นไหมโยมรู้หรือเปล่านั่งหน่อยโอ้ยนอนซะดีนั่นน่ะดีมานั่งอยู่วัดนี่จะไปก็ไปไม่ได้เพราะมีหมู่มีพวกนั่งถ้านอนนั่งอยู่บ้านเนี่ยได้กี่นาทีแล้วหันหน้าหันหลังล้มลงไปแล้วนั่นมันแพ้จิตเดชวันไหนนั่งก็ได้แค่นั้นทำได้แค่นั้น มันก็ได้แค่นั้นอยู่แค่นี้มันไม่เจริญเติบโตมันไม่ก้าวหน้าเพราะนั้นเราต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนทำทุกอย่างน่ะต้องอาศัยความอดทนน่ะทนแล้วทนอีกนะเห็นไหมพุทธเจ้าสวดไปสองครั้งสามครั้งนะกว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะขนาดท่านบุญสร้างบุญบารมีมาขนาดไหนท่านยังสู้ตายเลยนะมอบกายถวายชีวิตอุทิศในพระธรรมเพื่อมรรคผลพระนิพพานนะท่านไม่ห่วงสังขารร่างกายนะแม้นิดเดียวท่านไม่ห่วงอะไรเสียสละทุกสิ่งทุกประการแต่ท่านยังมีกิเลสท่านทำไมยังหักห้ามได้ท่านนั้นไม่ทำได้ลูกท่านก็มีเมียท่านก็มีสมบัติพระสถานหอพระศาลราชสวังมีทั้งสารมาดูท่านเสียสละตั้งแต่ก่อนท่านยังไม่ตรัสรู้นะยังมีกิเลสท่านทำไมถึงทำได้เรามันมาจากไหนเหรอเราจะไม่เอาอะไรอยู่ในโลกในสงสารมีไหมมีใครหลงเหลือในโลกเหลือพ่อเรามีแม่เรามีบางทีกับพ่อแม่ก็ตายไปก่อนก็มีแล้วปู่ย่าตายายใครหลงเหลืออยู่ในโลกนี่ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี่สิ่งสำคัญพวกเรามันมาหลงอยู่ในรูปเนี่ยในรูปในนามในสังขารร่างกายในตัวในตนเนี่ยของกูของกูของกูอยู่นี่อ่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้นะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางบอกแล้วก็บอกอีกแต่กระใจมันยังฝ่ายังฝืนก็เพราะมันยังไม่รู้อ่ะเหมือนเราสอนลูกของเราเนี่ยมันดื้อมันดึงมันไม่รู้เรื่องราวแล้วต้องมันสอนนะสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกนะบอกไปบอกมาสอนไปสอนมาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวรู้จักภาษาพ่อแม่มันเชื่อมันฟังมันก็เป็นคนดีได้เพราะอาศัยพ่อแม่มีความตั้งใจมีความพยายามสอนลูกหัวใจของเราก็เหมือนกันล่ะถ้าเรามีความพยายามตั้งใจสั่งสอนอบรมจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกเวลานี่มันจะหนีไปไหนทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะปล่อยไม่ได้ทำไมจะวางไม่ได้สิ่งที่ทำให้ปล่อยให้วางได้ถึงจุดนั้นทำไมจะทำไม่ได้มันต้องรู้จริงเห็นจริงถ้ามันไม่รู้จริงเห็นจริงมันสงสัยคาใจอยู่มันก็ปล่อยไม่ได้แล้วก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอีกอยู่นั่นดูมันอยู่นั่นน่ะในระหว่างใจของเรามันอยู่ที่ใจออกจากหัวใจอย่างเดียวผู้รู้คือใจผู้หลงคือใจผู้ที่จะปล่อยจะวางคือหัวใจนี่ผู้จะไปพระนิพพานคือใจในนี้ไปดีไปชั่วที่ใจเรามาดูที่ใจอบรมสั่งสอนเมื่อเราสั่งสอนดีแล้วอย่างเรายกตัวอย่างเราสั่งสอนลูกเราดีแล้วว่านอนสอนได้พ่อแม่แสนสุขสบายนี่ใจของเราเหมือนกันแหละเมื่อเราอบรมสั่งสอนดีแล้วเราอยู่เป็นสุขอยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายอยู่อย่างเหนือโลกอยู่อย่างเหนือสมมติมองไปทะลุปุโปร่งในโลกในสงสารนี่ไม่มีอะไรที่อย่าหน้าพอใจยินดีมีแต่ของหลอกลวงมีแต่ของปลอมไม่ของแท้ของจริงไม่มีหรอกดูโยมดูในตัวของโยมอะทุกสิ่งทุกประการในโลกนี้มีอะไรไหมที่มันจะอยู่คงเส้นคงวาไม่มีพิจารณา

ทุกวันทุกวันมันจะไปที่ไหนนี่คือการปฏิบัติภาวนาเราภาวนาเพื่อลดละเพื่อปล่อยเพื่อวางมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนให้ลดให้ละให้ปล่อยให้วางอย่าไปยึดอย่าไปเอามันเอาแล้วมันเป็นทุกข์เราอย่าไปแบกอย่าไปหามันอัตตาคือตัวตนเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของกิเลสเป็นบ้านอยู่ของกิเลสคืออัตตายึดว่าเป็นของเรามีตัวมีตนมีเรามีเขาทำไงถึงจะทำลายตัวตนได้ทำลายทำไงเราถึงจะทำลายบ้านของจิตวิเลศได้เราก็พยายามพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามามันก็ค่อยเบาค่อยบางค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยเข้าใจไปทีนิดทีหน่อยความจริงไม่หนีความจริงความจริงมันมีอยู่ทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะว่าเรา

พ้นกิเลสได้แล้วก็พยายามพิจารณาไปพิจารณามันก็ค่อยเบาค่อยบางค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยเข้าใจไปทีนิดทีหน่อยความจริงไม่หนีความจริงมันมีอยู่ทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะว่าเราไม่เอาจริงภาวนาก็เรียบๆไปพอเป็นพิธีแต่ละเมื่อละวันเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราดูใจกี่นาทีกี่ชั่วโมงนั่นมันไม่ทันกิเลสเพราะนั่นครูบาอาจารย์บัณฑิตทั้งป่านท่านตามอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีนะตามดูจิตตามดูใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิเลสมันแทรกซ้อนเข้ามาเมื่อไหร่เห็นรู้มันเข้ามาอยู่ไม่ได้หรอกพอมาแล้วเอาแล้วฝึกแล้วฝนแล้วมีสติมีปัญญาดีเท่ารู้ทันมันพอเข้ามาหักห้ามได้ทันทีสติแก่กล้าปัญญาแก่กล้าแล้วสามารถมองทะลุปุพงรู้เท่ารู้ทันตัวของกิเลสมันจะเก่งกล้าถึงปานใดสู้ธรรมะไม่ได้ธรรมะดีกว่าเก่งกว่าสูงกว่าใหญ่กว่ามีอำนาจกว่าถ้างั้นพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าธรรมะมันต่ำกว่ากิเลสที่เราทำไม่ได้นี่ที่แพ้กิเลสกับพ่อว่าความเพียรเราน้อยความเพียรเราน้อยสติปัญญาไม่แจ่มไม่กล้าไม่พอเพียงก็เลยแจ้เลยแพ้กิเลสความจริงนั่นธรรมานี่ถ้าเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงนะกิเลสมันพังทลายมันอยู่ไม่ได้หรอกเราลดเราละเราปล่อยเราวางได้อัตตาตัวตนมันอยู่ถึงไหนเพ่งพินิจพิจารณามันสงสัยคาใจตรงไหนดูตรงนั้นพิจารณาดูถามหัวใจตัวเองมันอยู่ตรงไหนมันคาตรงไหนมันคล้องตรงไหนมันสำคัญตรงไหนมันยึดตรงไหนมันถือตรงไหนมันว่าอะไรเป็นของเรามีจริงหรือเปล่าที่มันว่าเนี่ยมันจริงไหมใช่ไหมเราต้องตามมันนะน้องติดต้องตามต้องใช้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเราอย่าปล่อยให้มันเข้ามาอย่าไปแพ้มันอย่าไปยอมมันเราทำอะไรต้องทุ่มเททั้งกายและหัวใจนะเราปฏิบัติธรรมะมันจะเห็นจริงเนี่ยต้องทุ่มเทนะต้องเสียสละทั้งกายทั้งใจไม่เห็นจะหลับไม่เห็นจะนอนไม่เห็นจะความขี้เกียจขี้ข้านมากง่ายตื่นนอนตื่นสายตื่นขึ้นมาพินิจพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันกิเลสมันไม่มีทางเข้ามันมีทางเข้าแทรกแซงเข้าไปเพราะเรามีธรรมะอยู่พิจารณาอยู่เพ่งดูพิจารณาอยู่ดูกิเลสเข้ามาเมื่อไรเรารู้ทันพอรู้ปั๊บมีสติมีปัญญากำจัดมันออกไปอย่าให้มันเข้ามาอยู่ของเสนียดจันไรมันมาแล้วมันทำลายความสงบความเยือกเย็นความสบายของเรามันมาทำลายน่ะกิเลสไม่ใช่ตัวดีน่ะมันตัวล่าตัวอปีจันไรแล้วจะเข้ามาทำไมใจของเรามันอยู่กับกิเลสอยู่กับธรรมะต้องสำรวจตรวจตาดูบ้างเราเป็นนักปฏิบัติมันต้องอย่างนั้นน่ะเราต้องดูอยู่ตลอดเวลาไล่มันออกไปให้ใจมันสว่างให้ใจมันสบายให้ใจมันว่างให้มีใจอารมณ์เดียวอารมณ์ดีๆเอาเข้ามาในหัวใจอารมณ์ที่ไม่ดีต้องปัดเป่าออกไปอย่าให้มันอยู่ในหัวใจทำไมจะทำไม่ได้สติปัญญาเรามีเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราต้องเก่งต้องเก่งต้องมีความภาคมีความเพียรมีความตั้งใจมีความพยายามอยู่มันไม่ลงเรือหรอกโยมทำไมจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าสาวกเจ้าท่านก็มีกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ผิดกันกิเลสตัวเดียวกันหน้าตาเดียวกันลักษณะเดียวกันสังขารร่างกายก็เหมือนพวกเราทั้งหลายมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสังขารร่างกายเดียวกันท่านทำไมถึงทำได้เราทำไมทำไม่ได้เพราะอะไรเราต้องพิจารณาตัวเองให้รู้ตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรมันขาดตกบกพร่องตรงไหนทำไมไม่รู้ไม่เห็นเราก็เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมะมาจำศีลภาวนาปฏิบัติธรรมะอยู่บ่อยๆใจของเรามันเป็นไงมันก้าวหน้าเจริญไปไหมหรือมันอยู่คงที่หรือมันถอยหลังต้องดูนะต้องสำรวจตรวจตานะเราทำงานเราต้องดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้างใจมันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือดีลงต้องสำรวจตรวจตาถ้ามันไม่เจริญมันเป็นเพราะอะไรเราทำเพราะกับกิริยาเราทำไม่จริงมันก็เจริญไม่ได้ทำอะไรเอาจริงไม่ถึง5นาที10นาทีเห็นจะบริกรรมภาวนาเอาจริงให้ปล่อยให้วางในขณะที่เรานั่งเราต้องปล่อยต้องวางให้ได้นะลดละปล่อย

ทางมันถึงจะเห็นมันถึงจะสงบได้นะแล้วจะไปห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนู่นห่วงนี่มันจะสงบได้ไงเพราะใจมันไม่หนึ่งใจไม่เป็นเดียวเป็นหนึ่งแล้วมันก็ฟุ้งซ่านอยู่นะนั่งไปนั่งมาก็ปวดแข้งปวดขาก็ออกนั่นเราต้องทุ่มเทเสียสละถึงมีเวลาน้อยนิดถ้าเราเอาจริงเนี่ย5-10 นาทีสงบใช่เอาจริงเลยล่ะปักใจลงเลยน่ะเสียสละทุกสิ่งทุกประการไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นในโลกในสงสารนี้คิดว่าอยู่ในโลกคนเดียวไม่มีลูกมีหลานไม่มีสมบัติพัสถานแม้สังขารร่างกายซึ่งเราเพิ่งพาอาศัยอยู่มันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเราปล่อยเราวางเนี่ยเราฝึกปล่อยฝึกวางเราปล่อยหมดวางหมดเราไม่ต้องไปยึดไปถือมันเราฝึกไปฝึกมามันเป็นไปได้เอาไปมาเวลานั่งใจก็สงบมันไม่ยึดไม่ถือไม่ปรุงไม่แต่งมันมีความสุขมีความสงบใจมันก็เกิดศรัทธามั่นใจว่าโอ้เราดีนะแต่ก่อนจิตใจของเราไม่เคยเป็นอย่างนี้พอเรามาปฏิบัติภาวนามันลดมันละมันปล่อยมันวางมันสงบมันเยือกเย็นมันก็อยากประพฤติอยากปฏิบัติอยากจะนั่งสมาธิภาวนาอยากจะหลับตากำหนดดูจิตดูใจกำหนดดูแล้วมันมีความสุขมีความสบายนั่นทำแล้วอยากทำอีกนั่งแล้วอยากนั่งอีกภาวนาอีกภาวนาอีกถ้าทำแล้วมันไม่เห็นเลยวันนั้นก็เหมือนเดิมวันนั้นก็เหมือนเดิมนี่มันจะว่ายังไงล่ะมันไม่มีรสมีชาตินั่งเลยมีแต่ความทุกข์เมื่อเรากินข้าวเนี่ยถ้าร้านอาหารอะไรร้านอาหารไหนมันอร่อยอร่อยเนี่ยเราไปกินทุกวันก็ได้เพราะไม่เลยอร่อยถ้าร้านไหนมันไม่เลยอร่อยไปทีเดียวเนี่ยไปแล้วไม่ไปอีกมันเบื่อหน่ายกินแล้วไม่อร่อยนี่เราเปรียบเทียบฟังนะนี่การปฏิบัติภาวนาเหมือนกันนะทำอะไรต้องทำจริงมันถึงได้ประทับใจออกมาโอ้มีความสงบสบายเบาอกเบาใจการปล่อยการวางการลดการละเนี่ยมันเบาหนามันสบายหนาไม่หนักหนาใครปล่อยได้วางได้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขหนาไม่ใช่ปฏิบัติภาวนาดิตัวเองมันใหญ่ขึ้นหนามีมานะทิฏฐิเพิ่มขึ้นนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติหนาปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางให้ลดให้ละไม่มีอะไรในหัวใจในจิตในใจตัวตนไม่มีสังขารร่างกายเพิ่งพาอาศัยมันชั่วระยะหนึ่งก็นะเดี๋ยวก็จากไปโยมไม่ถึง100 ปีหรอกต้องจากต้องทิ้งแน่นอนให้คิดดีๆคิดอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวันนี้สังขารร่างกายของเราเป็นไงมันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มันบอกชัดเจนเลยนั่นมันเปลี่ยนเป็นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเราจะไปเอาอะไรเราจะไปปักใจตรงไหนเอาตรงไหนได้มีที่จะได้มีที่จะเอาไหมมันไม่มีอ่ะพิจารณาทุกวันเนี่ยมันเห็นทุกวันเห็นทุกเวลาพอพิจารณาไปพอกำหนดมันรู้พออาศัยความชนิดชนานพออาศัยเรามีความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ท้อไม่ถอยดูแล้วดูอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมันสงสัยตรงไหนดูถามตัวเองเพราะเราปฏิบัติเพื่ออะไรมานั่งภาวนาเพื่ออะไรทุกคนเนี่ยถามว่าโอ้ทำไงเนาะถึงจะไปสวรรค์ได้ไปถึงพระนิพพานได้ถึงจะพ้นทุกข์ได้นั่นแหละทุกคนมีความตั้งใจมีความปรารถนาอยากจะไปถึงพระนิพพานนี่แหละไปสวรรค์ไปพระนิพพานทุกคนน่ะตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่การประพฤติการปฏิบัติมันไม่ถึงมันถึงไปไม่ได้ไม่เสียสละจริงทำอะไรต้องเสียสละนะต้องเอาจริงนะมันจะไปที่ไหนได้นี่คือสิ่งที่สำคัญพวกเราทั้งหลายปฏิบัติมานมมานานแล้วอายุปูนปานนี้แล้วพิจารณาย้อนไปสิมันเป็นไงบ้างหัวใจของเราศีลของเราบริสุทธิ์หรือไม่ใจของเราเข้าถึงประเด็นไหนขั้นไหนตอนไหนได้บรรลุโสดาหรือยังเข้าเขตเข้าเส้นทางหรือยังเราดูใจของเราสำรวจตรวจตาดูทุกวันถ้าเรายังต่อยังต่ำยังไปไม่ถึงเส้นทางเราต้องพยายามรีบเร่งขวนขวายอย่าผัดวันประกันพรุ่งวันเวลามันไม่รอเราน่ะไม่คอยเราน่ะความตายมันใกล้เข้าไปทุกวินาทีน่ะมันไม่รอใครน่ะมันจะตายวันตายคืนตายเวลาไหนวิธีไหนวินาทีไหนมันตายได้ทุกสถานที่ทุกเวลาทุกเพศทุกวัยหนุ่มวัยสาวอย่าคิดว่ายังไม่ตายง่ายไม่ใช่น่ะความตายมันอยู่ข้างหน้าอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกมันไม่เข้าตายแล้วหายใจออกมันไม่เข้ามันก็ตายแล้วมันอยู่ที่ลมหายใจนิดเดียวอ่ะ
ไปแล้วเวลาตายแล้วมีอะไรมีคุณค่าตรงไหนรูปนามสังขารร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีประโยชน์ไหมมีแต่เขาไปทิ้งไปฝังไปเผามีแต่กระดูกแล้วเราอยู่ตรงไหนที่ใจมันสำคัญว่าเราอยู่ตรงไหนของเราตรงไหนลูกของเราตรงไหนตายแล้วลูกเราไปกับเราได้ไหมสามีภรรยาพ่อแม่ญาติพี่น้องเราพากันไปได้หรือไม่แม่กระดูกชิ้นเดียวยังเอาไปด้วยไม่ได้ให้เราพิจารณาบ้างสิมันน่าสลดใจไหมกระดูกชิ้นเดียวยังเอาไปไม่ได้อะไรก็เอาไปไม่ได้สักอย่างมีแต่บุญมีแต่หัวใจพอใจไม่แตกไม่สลายนะบุญกุศลคุณงามความดีเราประพฤติปฏิบัติมาถึงไม่ถึงพระนิพพานยังไงเราทำดีแล้วก็ไปที่ดีแน่นอนคือสวรรค์ไปอยู่บนสวรรค์สุขสบายข้าวไม่ต้องหาปลาไม่ต้องซื้อเสวยทิพย์พระสมบัติกายทิพย์อาหารทิพย์ดีกว่าโลกมนุษย์นี่อย่าไปห่วงไปแหนอย่าไปสงสัยคาใจว่าอย่าไปยินดีพอใจเลยในโลกมนุษย์มานานี่ดูให้ดีๆเกิดขึ้นมาแต่ละคนเป็นไงต้องลิ้นรนต้องรนนะข้ามายืนขึ้นไม่ได้อยู่นะเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อสังขารร่างกายไม่ได้หยุดได้อยู่นะมันทุกข์ขนาดไหนเราก็ยังมีความพอใจยินดีอยู่มันทุกข์ไม่เห็นทุกข์ยังมีความพอใจมีความยินดีอยู่ทำไงมันถึงอย่าเห็นถึงจะรู้ตามความเป็นจริงนั่นน่ะสังขารร่างกายของเราพอตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครเอาไปที่ไหนได้แต่บุญกุศลนั่นสามารถที่จะพาเราไปเป็นเพื่อนเราได้นะญาติพี่น้องสามีภรรยาเป็นเพื่อนเราไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราสะสมไว้เนี่ยเป็นเพื่อนเราพาไปสู่ที่ดีๆคือบุญกุศลถ้าเราทำบาปไว้บาปนรกมันก็มีนรกก็เปิดประตูรับอยู่แล้วอยากไปนรกก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้มีประตูต้อนรับเปิดรับอยู่นั่นแหละเราต้องถามตัวเองมันมีทาง2เส้นเราจะขึ้นสูงหรือลงต่ำจะไปนรกหรือไปสวรรค์มันอยู่ที่เราเองนะมันอยู่ที่เราเองต้องเตือนต้องบอกต้องสอนยาไปตามกิเลสยาไปตามหัวใจที่บ้าบ้าบอบอไอ้ตัวกิเลสมันเป็นที่บ้าเป็นที่บอไม่ใช่เป็นของดีนะเราจะไม่เชื่อไปฟังมันก็เป็นบ้าสิมันก็ไปไม่ถึงไหนสิพระเจ้าสอนว่าดีๆไม่เอาไม่ตามไม่เชื่อไม่ฟังเราคิดว่าเราฉลาดหรือเราโง่นั่นต้องพิจารณาให้มันเป็นถ้าเรารู้จักคิดให้เป็นคิดให้ถูกมันก็ดีอ่ะมันก็เจริญก้าวหน้ามันก็รู้มันก็เห็นไม่มีอะไรที่ขวางกั้นธรรมะได้ธรรมะนี่ใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลสูงธรรมะนี่ถ้าเราเข้าถึงแล้วกิเลสมันมาขวางกั้นไม่ได้มาจีกั้นไม่ได้มันทะลุปุโป่งไปหมดมองอะไรเห็นเป็นธรรมะทั้งหมดมันไม่หลงมันไม่ยึดมันไม่ติดพิจารณาอนิจจังเห็นมองไปเห็นหมดเป็นอนิจจังทั้งหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าวัตถุสิ่งของต้นไม้ทั้งหลายนี่มันก็อนิจจังทั้งนั้นน่ะเห็นป่ะเนี่ยมันต้นแก่ก็มีต้นไม่แก่ก็มีมันทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะหมูหมาเป็ดไก่สัตว์ทั้งหลายมันก็ประเภทเดียวกับคนน่ะยิ่งร้ายอ่ะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องรู้ราวเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานอยู่อย่างทรมานบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีข้าวไม่มีน่ะหากินเป็นวันๆไปนั่นน่ะเห็นไหมสัตว์มนุษย์เรานี่ประเสริฐเลิศสอนให้มนุษย์น่ะไปพระนิพพานไปสวรรค์ได้จะสอนให้สัตว์ไปสวรรค์ไปพระนิพพานสอนไม่ได้บอกไม่ได้มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะช้างมันตัวใหญ่ขนาดมันก็แบบใหญ่ก็ใหญ่ช้างใหญ่ตัวตัวน่ะสติปัญญาไม่มีโยมจะมาสร้างบ้านอยู่อาศัยเมืองมนุษย์นี่แหละไม่ได้เสือมันเจ๋งสู้คนไม่ได้นี่มนุษย์นี่เจ๋งมากจะไปทั้งดีก็ได้ทั้งต่ำก็ได้ได้ทั้งสองอย่างโยมไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันสมองดีมากสร้างที่อยู่ที่อาศัยรู้ล้าใหญ่โตมีที่อยู่มีที่อาศัยสัตว์สารสิ่งโอ้ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานเกิดขึ้นมาพ่อแม่ไม่ทราบไปไหนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะหาอยู่หากินเป็นวันๆไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยแต่มนุษย์นี่นั่นถ้าว่าประเสริฐเราเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วเลิศประเสริฐที่สุดมีพ่อมีแม่มีญาติมีพี่มีน้องมีที่อยู่มีที่อาศัยมีบ้านมีทุกสิ่งทุกประการเราต้องรักษาที่เกิดขึ้นมาดีแล้ว
รักษาความดีที่มีอยู่อย่าทำลายอย่ามันสูญหายรักษาไว้ให้ดีกลัวจะทำมาได้ไม่ใช่ธรรมดาคุณงามคนดีไม่เป็นที่พึ่งพอใจเราสำรวจตัวตาดูเราเป็นยังไงบ้างยังไม่พอเพียงมายังไม่เป็นที่พึ่งพอใจเราพยายามรีบเร่งสะสมบุญกุศลคุณงามความดีใครทำกับใครได้นะไม่ใช่ว่าจะมาพึ่งพาอาศัยกันนะบุญกุศลนี่มันแบ่งกันยากเวลาตายตัวใครตัวมันนะแต่ว่าอยู่ในโลกนี่พึ่งพาอาศัยกันได้พึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาได้เป็นบางครั้งบางคราวถ้าถึงเวลาตายนี่มันจะพึ่งพ่อพึ่งแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้เวลาเจ็บเวลาเป็นเวลาจะตายนี่พ่อแม่จะช่วยไงช่วยไม่ได้หมอเจงวันนึงก็ช่วยไม่ได้หมอก็ยังตายคิดดูหน้าสิเราจะแก่ไหมเราจะเจ็บเราจะตายไหมไปดูที่โรงพยาบาลสิคนมันโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแต่มีโรงพยาบาลมีแต่คนไม่สบายนี่โรคมนุษย์คนทั้งหลายแต่ละคนนี่มีโรคประจำมีโรคนู่นโรคนี่โรคในสังขารร่างกายในธาตุในขันนอกจากนั้นยังมีปัญหาทั้งหัวใจโรคทั้งหัวใจโรคที่สติปัญญาที่จิตใจมันไม่มีความสุขเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับการบ้านการเมืองสารพัดอย่างทุกทางใจบ้างทุกทางกายบ้างสารพัดทุกมันประยุกต์เข้ามาในหัวใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะโยมแต่เราไม่พิจารณาก็เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาก็นั่นแหละอดไปทนไปสู้ไปแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านพิจารณาทุกลมหายใจเขาออกนะอะไรเกิดมาท่านรู้นะท่านไม่ปล่อยให้ผ่านเฉยๆนะท่านพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันจะไปไหนมันก็รู้ก็เห็นโอ้มันเป็นนี่มันเกิดความสลดสังเวชสมเพชเวทนาสัตว์โลกทั้งหลายผู้เจ้าท่านเห็นแล้วท่านโปรดท่านสงสารมีความสงสารเมตตาอย่าสัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากกิเลสพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งแม่น้อถึงอย่ารู้ถึงอย่าเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนเราตถาคตทำไมถึงจะรู้ได้เห็นได้ท่านเมตตาสงสารพยายามและพยายามอีกวางธรรมะไว้แต่พวกเรายังมืดยังบอดอยู่ยังไม่เชื่อไม่ฟังยังมองไม่เห็นยังไม่สนใจก็มีแต่พวกเราทั้งหลายก็ยังดีก็ยังมีโอกาสมีเวลามีศรัทธามารักษาศีลมานั่งสมาธิสนใจในธรรมะธรรมโมจะได้น้อมนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเพื่อจะชำระสาสางจิตใจของตัวเองกิเลสจะได้บรรเทาเบาบางจะได้อยู่อย่างเบาอยู่ได้อย่างสบายถ้ากิเลสมันเข้ามาเกาะมากๆนี่มันมืดไปหมดนะราคะก็ดีโทสะก็ดีมีแต่ตัวฟืนตัวไฟทั้งนั้นแหละราคะก็ดีโทสะก็ดีความโลภก็ดีความโกรธความหลงก็เนี่ยมีแต่ไฟทั้งนั้นแหละโยมที่มันเผาหัวใจของเราเนี่ยเพราะเรารู้ไม่ทันไปตามมันมันก็เผาแล้วเผาอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกบนทุกข์บนอยู่นั้นแหละแต่จะหนีก็หนีไม่ได้เพราะว่าไม่ทราบว่าจะหนีไปแบบไหนเพราะนั้นเราต้องสำรวจตรวจตาพินิจพิจารณาให้มันดีๆอย่าไปชิดแค่นี้พอใจแค่นี้แต่ละเมื่อละวันเราพิจารณาว่ามันเป็นไหนก็ดูหลักๆก็คือให้เห็นทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่หลักที่จะลดที่จะละที่จะปล่อยที่จะวางได้ให้มันเห็นทุกลมหายใจเข้าออกพี่นาอันนี้อนิจจังนาดูอะไรให้มันเป็นอนิจจังตาเห็นหูเห็นน้อมมาเป็นธรรมะทั้งหมดคนดีก็น้อมมาเป็นธรรมะได้คนไม่ดีก็น้อมมาเป็นธรรมะได้คนที่ตั้งอยู่ในธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมดคนที่ไม่มีธรรมะอะไรเกิดขึ้นมาเห็นก็เป็นตัวกิเลสฟังได้ยินก็เป็นกิเลสเพราะใจมันอยู่กับกิเลสมันเป็นหมู่เดียวพวกเดียวกับกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเป็นกิเลสทั้งหมดทำให้เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่ตัวธรรมะนี่ถ้าเราตั้งอยู่ธรรมะเห็นอะไรมันเป็นธรรมะธรรมะทำให้เบาทำให้สบายทำให้เยือกเย็นนะอยู่คนเดียวก็มีความสุขมากอยู่กับหมู่พวกไม่มีปัญหาคนมีธรรมะไม่มีปัญหากับใครอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีปัญหาไอ้ตัวธรรมะไม่มีปัญหากับใครนะไอ้ตัวกิเลสเนี่ยอยู่สองคนก็มีปัญหาอยู่คนเดียวยังมีปัญหากับตัวเองเลยนั่นมันร้ายไหมแล้วยังพอใจกับมันเหรอนู้เตือนแล้วบอกนะให้สติปัญญาให้รู้บ้างว่าเราจะอยู่แบบไหนเราเกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่แบบไหน
เราถึงจะมีความสุขได้เราต้องฟังให้ดีๆนั่นแหละตัวกิเลสมันร้ายเพราะนั่นพวกเราทั้งหลายอย่าพากันประมาทวันเวลามันผ่านไปสังขารร่างกายมันไม่หยุดนะไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์มันแจ่มันสรุดสุดโทรมนะปีนี้ก็ผ่านไปปีหน้าก็ผ่านมาผ่านมาผ่านไปสังขารร่างกายมันสรุดสุดโทรมนะเราหักข้ามไม่ได้นะใครจะไปบอกให้สังขารมันบอกไม่อย่าว่าไม่ฟังอย่าแจ่นะมันก็ไม่ฟังหรอกอย่าเจ็บนะมันก็ไม่ฟังอย่าตายนะก็ไม่ฟังมันเป็นธรรมชาติของคนเราทั้งหลายถ้าหากเราพิจารณาทุกวันเนี่ยเวลาความแก่ความเจ็บเวลาความตายจะมาถึงไม่หวั่นไหวถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาลูกหลานสมบัติพระฐานก็เราพิจารณาแล้วไม่ห่วงไม่อะไรเราอยู่ชั่วระยะมีลมหายใจเป็นของเราได้เวลาตายแล้วเราพิจารณาแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเราที่คิดว่าเป็นของเราเราเข้าใจผิดคิดผิดเห็นผิดว่าเป็นของเรามันไม่ใช่เวลาถ้าเราพิจารณาดีแล้วมันไม่หวั่นไหวโยมไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้อยู่ก็ได้ตายวันไหนก็ได้นั่นเพราะมันรู้มันเข้าใจแล้วคนเราเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นี่ไม่มีใครหนีไปที่ไหนได้เราจะไปห่วงอะไรห่วงอะไรยึดอะไรถืออะไรมันก็ไปอยู่ที่นั่นโยมใจมันไปเกาะใจมันไปติดใจมันไปยึดตายแล้วท่านนี้จะไปสวรรค์มันก็ไปอยู่ที่เรายึดเราถือแหละใจมันคล่องตรงไหนคาตรงไหนสงสัยตรงไหนมันพอใจอยู่ตรงไหนมันไปเกิดที่ตรงนั้นถ้าเราฝึกดีแล้วมันไม่คล่องไม่คามันปล่อยได้วางได้มันก็ไปสู่ที่ดีได้นั่นไปอยู่บนสวรรค์นั่นพักผ่อนนอนสบายจุติจากสวรรค์มาเกิดลูกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีกระดุมพีมีเงินมีทองมีสมบัติพัฒฐานมีข้าทาสบริวารมีทุกสิ่งทุกประการเพราะอาศัยบุญมาจากที่สูงมาจากที่ดีเพราะเราสะสมดีพัฒนาหัวใจดีใจมันสว่างสวัยใจมันเข้าขุนถึงคุณธรรมแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังโยมเมื่อจุติมาเกิดโลกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีกระดุมพีมีเงินมีทองมีสมบัติพัฒฐานมีทั้งข้าทาสบริวารมีทุกสิ่งทุกประการสามีก็ดีผัวก็ดีภรรยาก็ดีพ่อแม่ก็ดีตระกูลก็ดียศถาบรรดาศักดิ์ลดลาภานะที่อยู่ที่อาศัยดีมันมาจากบุญน่ะไม่ใช่ว่ามาจากการทำบาปบาปบุญก็อยู่ที่ใจนั่นน่ะเพราะนั้นเราพัฒนาใจอย่างเดียวใจให้มันเข้าถึงธรรมะพยายามขัดเกลาให้เบาบางถึงเราจะไปไม่ถึงพระนิพพานเราพยายามสำละทุกวันเกลาขัดเกลาทุกวันพิจารณาสำรวจตรวจตาดูว่าใจของเราเป็นไงมันมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมประจำใจไหมนั่นเราต้องดูนะต้องเทคแคร์ดูแลต้องสำรวจตรวจตาบ้านของเรานี่มันรกมันรุงรังเราต้องดูต้องเทคแคร์ต้องรักษาให้มันสะอาดสะอ้านมันอยู่ที่เจ้าของอยู่ที่เรานั่นถ้าคนเอาใจใส่โอ้ตรงนี้มันไม่ดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ให้มันไม่สะอาดทำให้มันสะอาดได้นั่นหัวใจของเรามันก็แก้ได้เสื้อผ้าผ่อนมันไม่สะอาดแล้วยังทำให้มันสะอาดได้มันตัวน้อยตัวใหญ่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หัวใจมันไม่ดีทำไมจะแก้ไม่ได้คนทั้งคนน่ะสติปัญญามีไม่ใช่คนตายไม่ใช่พี่บ้าพี่บอแก้ไขได้ถ้าเราตั้งใจน่ะแก้ไขได้ทุกคนที่นั่งเนี่ยสามารถไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ได้ทุกคนไม่ต้องไปนรกถ้าเชื่อฟังธรรมะพุทธเจ้าเชื่อพุทธเจ้าไม่เสียหายมีแต่ได้มีแต่ดีมีแต่เจริญมีแต่มีความสุขนำมาหาหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่เชื่อมาฟังปัญหามันเกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อมาฟังเพราะเราทำผิดมันต้องมีโทษมันมีถึงเวรมีกรรมมันอยู่ที่เราเองน่ะเวรกรรมมันเกิดที่อยากที่ไหนเกิดถึงที่ใจเราน่ะใจมันไปสร้างเองทำเองมันถึงมีเวรมีกรรมคนนั้นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่มีปัญหาก็เพราะเราทำมามันถึงได้เป็นอย่างนั้นน่ะเราทำถูกมันก็ถูกมันก็ดีอ่ะเราทำไม่ดีก็ผลที่รับคือหาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ดีแล้วตายไปจะไปดีได้เหรอขนาดอยู่ในโลกนี้ยังไม่ดีแล้วตายไปแน่นอนโยม
แล้วไม่ต้อง

0: สงสัยไม่ต้องไปถามใครเราทำผิดเราทำไม่ดีมันก็ไปทางที่ไม่ดีแน่นอนเพราะนั่นมันยังไม่เลทยังไม่สายเขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกคนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่สายยังมีโอกาสยังมีเวลาทำไปเถิดชาตินี้มีชาติหน้ายังมีพวกเรายังไปไม่ถึงที่ มันจะต้องวกไปเวียนมาหลายภพหลายชาติเพราะนั่นอย่าพากันประมาทนอนใจให้มีสติมีปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขารสังขารร่างกายให้รอบให้รู้ในบุญในบาปในคุณงามความดีอย่ามองข้ามบุญกุศลคุณงามความดีเราเกิดเป็นคนมาได้เราดีเรามีความสุขมีความเจริญมีฐานะมีตระกูลมีสติมีปัญญามีวิชาความรู้ดีก็เพราะอาศัยบุญนะอาศัยคุณงามความดีที่เราฝึกเราฝนเราอบรมมาดีแล้วเราถึงเป็นคนเฉลียวฉลาดถึงเป็นคนที่มีบุญมีบารมีมันมาจากการกระทำนะชิดพิจารณาดูสิแต่ละคนนี่พูดถึงบุญวาสนาบารมีก็ไม่เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันความเป็นอยู่ความสุขความสบายบางคนก็อยู่สุขสบายบางคนก็มีปัญหามากมายหลายประการเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะทำมามันผิดแปลกต่างกันบางคนก็เกิดขึ้นมาทำแต่คุณงามความดีบางคนก็ไม่เอาไหนแหละนั่นมันก็อยู่ที่พวกเราทั้งหลายทำมาท่านว่ากรรมมุนาวสติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมมันจำแนกแยกไปกรรมคืออะไรคือการกระทำมาการทำไว้เราทำดีมันก็ไปดีทำไม่ดีก็ไปไม่ดีมันบ่งบอกออกมาอยู่แล้วถ้าเราไม่เชื่อไม่ฟังทุลุทุกังมันก็เป็นกรรมก็อยู่ที่เราเองแหละพอนะวันนี้ก็ได้แสดงธรรมะพอเตือนสติลูกหลานพอประมาณก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติขอให้ทำจะทำได้นิดเดียวเนี่ยของดีไม่ต้องมากหรอกเพชรเนี่ยมันเม็ดนิดเดียวมันมีคุณค่ามหาศาลบุญกุศลนี่ธรรมะนี่เราได้นิดเดียวจิตใจของเราสงบสบายเราปล่อยเราวางเราลดเราละได้มันได้บุญได้กุศลการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่ท่านว่าอานิสงส์มากกว่าการให้ทานรักษาศีลทำไมมันได้อานิสงส์มากได้บุญมากเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะนี่สามารถไปถึงพระนิพพานได้แค่เราให้ทานนี่ยังไม่ถึงพระนิพพานเรารักษาศีลเฉยๆยังไม่ถึงพระนิพพานต้องปฏิบัติภาวนามีติมีปัญญาหลักก็คือให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทางเดินไปพระนิพพานหนีจากที่นี่ไม่ได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาจบไม่มีอะไรสงสัยคาใจข้องใจมองอะไรทะลุปุป่งชนะอยู่เหนือโลกเหนือสมมติทั้งหลายถึงจะอยู่ในโลกนี่อยู่ก็อยู่ในเหนือโลกเหนือสมมติไม่ติดไม่คาไม่ข้องใจเสียสงสัยอะไรสิ้นวันนี้ก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมไว้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทานพวกเราก็ให้อยู่แล้วทุกคนก็มีจิตมีใจมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสให้ทานศีลเราไม่มีเราก็เรามีกี่ข้อศีล5ไปถึงสวรรค์ได้ใช่5ข้อนะโยมโยมนั่งอยู่เนี่ยถ้าโยมพยายามตั้งใจนะรักษาศีล5ได้นะไม่ยากไม่หนักไม่ลำบากไม่ง่ายแต่ก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจเราจะไม่ไปนรกนะตั้งใจเปลี่ยนหัวใจได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนเส้นทางได้เดี๋ยวนี้เราเดินทางยังไม่ถูกยังไม่ดีแล้วเปลี่ยนเส้นทางเดินยังไม่สายอยู่โอ้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนเราจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วก็มาเดินตามธรรมะรักษาศีลแค่5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสิ่งที่มันผ่านไปอดีตก็ปล่อยไปอย่าไปคิดมันมันเสียเวลาปวดหัวให้ปล่อยให้วางไปเอามาปัจจุบันวันนี้เราจะตั้งจิตตั้งใจการสร้างคุณงามความดีนั่นแม้10นาที20นาทีก็เป็นบุญเป็นกุศลนะมันอยู่ที่เจตนาของพวกเราเราจะรักษาศีลนะ1ชั่วโมงจากชั่วโมงนี้ไปถึงชั่วโมงที่2ที่3นี่เราจะรักษาศีล ห้าให้บริสุทธิ์ก็เป็นบุญแต่เราต้องเจตนาตั้งใจนะให้ตั้งใจก็เป็นบุญได้ไม่ใช่ว่าข้ามวันข้ามคืนถึงจะเป็นศีลได้นะเราทำคุณงามความดีทุกวินาทีเป็นบุญอยู่คิดเรื่องบุญเป็นบุญคิดเรื่องบาปเป็นบาปมันอยู่ที่หัวใจบาปที่หัวใจบุญอยู่ที่หัวใจนรกอยู่ที่ใจแล้วจะไปทางไหนมันต้องไปให้ถูกทางก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยอาศัยคุณภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะขอคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกป้องคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ
1: ทุติยอนุรุทธสูตรครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ตรวจดูสหัสโลกคือพันโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่ก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอนุรุทธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญนี้เป็นเพราะมานะความถือตัวของท่านข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของท่านข้อที่ว่าก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นเพราะกุกกุจจะความรำคาญใจของท่านทางที่ดีนะท่านอนุรุทธะจงละธรรมสามประการนี้เสียอย่าใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงธาตุไม่ตายคือพระนิพพานเถิดภายหลังท่านอนุรุทธะก็ละธรรมสามประการนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุอยู่มาท่านลีจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนอันส่งไปอยู่ไม่ช้าเลยกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจบทุติยอนุรุทธสูตรจากอังคุตรนิกายติกนิบาต
2: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องจุรัฏฐวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท ท่านพระมหากัสสปะ

0: ถระสังคายนาพระธรรมเสร็จแล้วพระมหากัจจายนะได้ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งได้มีพระราชโอรสของพระราชาโปตลินครแคว้นอัสกะพระนามว่าสุชาติถูกขับออกจากเมืองเรื่องแย่งราชสมบัติพระกุมารได้เป็นพรานป่าเลี้ยงชีวิตในอดีตชาติของพระกุมารนั้นเคยบวชเป็นพระในครั้งพระพุทธเจ้ากัสสปะทำได้เพียงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นหลังจากมรณภาพแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อถึงการแห่งพระพุทธเจ้าสมณะโคดมพระกุมารจะไปล่าเนื้อเทพบุตรผู้เคยเป็นสหายแปลงร่างเป็นเนื้อมาล่อด้วยความหวังดีวิ่งเข้าไปที่ท่านพระมหากัจจยนะแล้วหายตัวไปพระกุมารตามเนื้อนั้นไปไม่พบเนื้อพบแต่พระเถระนั่งอยู่นอกศาลาพระเถระทราบรายละเอียดของพระกุมารทั้งหมดด้วยจิตที่คิดจะสงเคราะห์ช่วยเหลือจึงถามว่าท่านถือธนูหน้าไม้จ้องอยู่ท่านเป็นใครเป็นกษัตริย์ราชกุมารหรือพรานป่ากันแน่ราชกุมารตรัสตอบว่าเราเป็นราชโอรสของพระเจ้าอัสสกะมาล่าเนื้อไม่พบแต่ท่านพระเถระทูลว่าท่านมาดีแล้วเชิญดื่มน้ำก่อนราชกุมารตรัสว่าท่านช่างพูดจาไพเราะมีประโยชน์ยิ่งท่านพูดแต่เรื่องที่ดีท่านอยู่ป่ามีความสุขสบายด้วยอะไรช่วยบอกด้วยพระเถระตอบอยู่ด้วยศีลสงบเป็นพระหูสูตรคือแตกฉานในธรรมพระเถระรู้ว่าอายุของราชกุมารจะยาวไม่เกิน5เดือนจึงกล่าวว่าท่านราชโอรสอีก5เดือนท่านจักสิ้นพระชนราชกุมารถามที่ใดเป็นที่ตายมีวิชาอะไรจึงไม่แก่ไม่ตายพระเถระตอบไม่มีที่ไหนไม่แก่ไม่ตายมีวิชามีบุญมากแค่ไหนก็ต้องตายราชกุมารถามแล้วจะทำอย่างไรดีพระเถระตอบท่านจงพึ่งพระพุทธเจ้าเถิดราชกุมารถามพระพุทธเจ้าอยู่ณที่ใดพระเถระตอบบัดนี้ดับขันธปรินิพพานแล้วและพระเถระก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้พระกุมารพร้อมกับแนะนำให้กลับเข้าเมืองให้ทุกคนได้ทำการสักการะบูชาจะได้ไปสู่สุคติราชกุมารเข้าพบพระราชาเล่าเรื่องให้พระราชาทรงทราบพระราชาสร้างพระสถูปเจดีย์ให้มหาชนเคารพกราบไหว้ราชกุมารนั้นได้สักการะบูชาสมาทานศีลผ่านไป4เดือนก็สิ้นพระชนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เกิดจากกิเลสตัดสรุปชาติได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแต่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่พระสงฆ์เจ้าผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สืบทอดธรรมะโดยให้กระจายไปขอความเจริญเป็นแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาสร้างบารมีจะเป็นทานบารมีก็ดีสิงบารมีก็ดีภาวนาบารมีก็ดี

0: เมตธรรมะบารมีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานปัญญาบารมีวันนี้เป็นวันขึ้นที่ทั่วค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญที่ชาวโลกที่เป็นชาวพุทธได้รับรู้ว่าเป็นวันที่มีศาสนาใดศาสดาองค์ใดที่จะบังเกิดกำเนิดมาจะได้ตรัสรู้ปฏิวัติพานในวันเดียวกันฉะนั้นทั้งโลกก็มีการจัดกิจกรรมเป็นการสมโภชบูชาวันวิสาขบูชาพระสังฆทานก็จัดกิจกรรมไม่มาโดยตลอดก็ใช้ชื่อว่ารัตนบูชาบูชาคุณพระพุทธธรรมเนื้อประสงค์ครูบาอาจารย์บูชาคุณงามความดีบูชาคนดีที่พระพุทธดีปฏิบัติดีก็จะมีการสมโภชอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถของเรานั้นให้ญาติโยมนั้นได้ไปบูชากราบไหว้สักการะตั้งแต่พอดึกเราคงงดกิจกรรมกิจการนั้นแต่มาก็มาได้คิดพิจารณาว่าถ้าเราปล่อยเหตุการณ์ให้เป็นเช่นนี้มันก็ทำให้โอกาสของพวกเรานั้นจะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็คงจะลำบากแต่เราก็ไม่ประมาทในเหตุการณ์ของโรคระบาดก็เลยคิดว่าช่วงนี้ก็คงจะพาวงแต่เราก็ไม่ประมาทเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองก็เลยจัดกิจกรรมการที่จะแห่พระบรมสารีริกธาตุอันเชิญพระอาหารตธาตุมาให้พวกเรานั้นได้กราบไหว้เคารพบูชาเพื่อเป็นสิริ เป็นมงคลของพวกเราคือเราคิดว่าจัดพิธีสมน้ำพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้น้ำนี้เป็นเครื่องชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีความเป็นเสน่ห์ความเป็นจันไรโลกหาทั้งหลายเหล่าให้หมดไปด้วยพุทธานุภาพด้วยความศรัทธาของพวกเราทุกดวงจิตดวงใจเวลาเราจะสมน้ำพระบรมสารีริกธาตุเราก็อธิษฐานสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราอธิษฐานสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการนั้นก็จะสำเร็จด้วยพุทธานุภาพแล้วเราก็อธิษฐานว่าโรคภัยแค่เจ็บเสน่ห์จันไรทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปขอให้น้ำไม่เป็นตัวพาหะนำความไม่ดีออกไปจากจิตจากใจของพวกเราให้น้ำไม่เป็นเครื่องชำระล้างชโลมกายชโลมจิตของเราให้มีความเยือกเย็นพอน้ำไม่มีประโยชน์เราอดข้าวเราอดได้ระยะหลายเดือนแต่น้ำนี้เราอดเป็นระยะเวลานานไม่ได้แต่มาเรานั้นไม่มีแรงอ่อนจิตอ่อนใจหมดเรื่องหมดแรงเกิดอาการผ่ายผอมหิวเพลียเหี่ยวหน้าเหี่ยวฉะนั้นร่างกายของเรานั้นก็ต้องการน้ำเพื่อชะลอหน่าเลี้ยงกายสังขารที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องการน้ำอะไรน้ำจิตน้ำใจในการ การที่ฝ่ายบุญใส่กุศลน้ำจิตน้ำใจที่มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดสร้างขึ้นถ้าทุกคนนั้นมีน้ำจิตน้ำใจเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันไม่เอารัดไม่เอาเปรียบเหมือนแก่ตัวสังคมประเทศไทยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่นั่นประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรจะเกิดอุทกภัยวาตภัยมหันตภัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนมากมายที่เป็นเช่นนี้จะนานเท่าไรเพราะพวกเรานั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาและที่สำคัญที่สุดเราก็ได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเชิดชื่นรับสังฆทานจะไม่ขาดนักบวชผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็จะเวียนกันมาเวียนกันไปไม่เคยขาดเพราะสังฆทานไม่เคยขาดนักบุญผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเมื่อเรามีคนประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแหล่ก็หมดไปสิ้นไปเมื่อเราสร้างผลงานความดีแล้วเราก็เผื่อแผ่เมตตาให้กับคนที่เขายังไม่มีสติไม่มีปัญญายังไม่เกิดศรัทธาตอนนี้ผู้ใดได้เข้ามาที่วัดได้มาเห็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเห็นชุดขาอยู่ในความสงบเห็นข้อวัดปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจากความไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็กลายเป็นการบอกการกล่าวปากต่อปากว่าถ้าเราอยากประพฤติปฏิบัติไม่ว่าวาระอะไรก็แล้วแต่จะไปดูหมอจริงว่าเดินไม่ดีโชคมาดีไม่สบายจิตไม่สบายใจไม่รู้จะไปไหนก็มารับสังฆทานอาศัยธรรมชาติอาตมามาจากกุฏิร้อนมากแต่พอก็เข็ดที่เราปฏิบัติความเย็นมันเข้ามาสู่ร่างกายและจิตใจไม่สัมผัสได้เลยความแตกต่างเหมือนวงโลกข้างนอกอากาศร้อนมากจะไปไหนก็ร้อนวันนี้จะไปไหนก็เปลือกไปในห้างไปร้านอาหารต้องมารับสังฆทานเข้าร่วมเงาของวัดสังฆทานความร่มเย็นก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราแต่ความต่อความงามความดีเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ดูกับธรรมชาติอยู่ใต้โคนไม้เหนือกับบนกับทรายไม่มีวัดไม่มีอย่างสมรภาพกำหนดเราจนคุณหญิงคุณนายก็ต้องมาทำแบบนี้เสมอภาพกันพูดง่ายๆก็คือเสมอด้วยศีลด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติยศถาบรรดาศักดิ์เราไม่เอามานับเรานับคนที่มีศีลมีธรรมเราเคารพกราบไหว้คนที่ทรงศีลทรงธรรมถึงแม้ว่าจิตใจของเรานั้นยังไม่ศรัทธาเข้าถึงในการประพฤติปฏิบัติแบบจริงจังเราก็ถือว่าเป็นบุญของเรานั้นได้มาสัมผัสได้มาลิ้มรสได้มาฝึกหัดมาขัดเกลาโดยเฉพาะเราถือธุดงควัตธุดงคือการขัดเกลากิเลสธุดงไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะพระเป็นเนนคารวะญาติโยมถือธุดงได้ถือความสันโดษ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆแค่ข้อเดียวเราฉันเราทานอาหารแค่มือเดียวอันนี้ก็เป็นทุติยวัตรข้อหนึ่งแล้วทุติยที่สองถ้าเราไม่นอนหลังไม่แตะพื้นก็เรียกว่าเนสันชิกคือการไม่หลับวันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้ก็ได้ทุกดวงแล้วฉะนั้นเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบวชเราต้องถือสันโดษมักน้อยสันโดษพูดน้อยนอนน้อยบริโภคน้อยปฏิบัติให้มากๆพระพุทธเรานั้นมาอยู่มาประพฤติปฏิบัติแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เมื่อเราเข้ามาปฏิบัติในช่วงระยะเวลาสั้นๆเราจะทำอย่างไรที่เราจะกอบโกยเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาให้ไปมากๆทำยังไงจะเสริมสติสร้างปัญญาจะรักษาสติของเราให้รู้ตัวไปตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนคิดนึกเรามีสติหรือเปล่าแม้ขณะนี้เราฟังเทศเราปฏิบัติธรรมเรามีสติไหมถามตัวเองสติคืออะไรก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่าทำอะไรรู้ว่าเห็นอะไรรู้ว่าได้ยินอะไรให้เรานั้นรักษาสติของเราให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับจิตของเราจิตก็คือความนึกคิดความปรุงแต่งถ้าเรานึกคิดที่ดีมันก็เป็นบุญนึกคิดที่ไม่ดีก็เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นของมืดของมนของเน่าของเสียแต่ถ้าเราจิตเราคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นของดีดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายวาจาจิตฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องสำรวมกายของเราอินทรีย์สังวรก็สำรวมกายวาจาจิตแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายตัดภาวะเครื่องปริโภคกังวลให้หมดสิ้นไปสมัยก่อนพระสังฆทานนี้เมื่อนักบวชเข้ามาบวชแล้วจะตัดปริโภคกังวลตัดขาดจากญาติพี่น้องเพราะไม่มีสื่อไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรที่จะเข้ามากวนจิตใจของเรามีแต่เรื่องของการประพฤติการปฏิบัติยืนเดินนั่งแข่งกันภาวนาแข่งกันไม่ใช่นอนแข่งกันดังนั้นอย่าปล่อยโอกาสที่มีอยู่ให้หมดไปโดยป่าประโยชน์เหมือนลมหายใจของเราเนี่ยปกติธรรมดาแล้วเรามีลมหายใจทุกคนมีเพราะเราต้องไปเอาเข้ามาแต่ตัวตนของเราในร่างกายของเรานั้นมันไม่มีลมถ้าไม่มีลมก็หมดการกระทำกายกรรมวจีกรรมเราต้องอาศัยลมข้างนอกให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ให้อัตภาพร่างกายนั้นรักษาความเป็นมนุษย์ก็ด้วยลมหายใจของเรานี่นะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านเลยมีอุบายว่าทุกคนมีลมหายใจแล้วจะทำอย่างไรให้ลมหายใจเข้าเป็นบุญลมหายใจออกเป็นบุญไม่ใช่เฉพาะนักบวชไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัติทุกคนคารวะญาติโยมทุกคนทุกท่านเมื่อมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเอาหลักอันนี้ไปใช้หายใจเข้านึกพุทธเป็นบุญหายใจออกระลึกนึกถึงคำว่าโทก็เป็นบุญหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบุญทั้งเข้าบุญทั้งออก บุญอย่างนี้ไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปลง

ทุนเพราะมันมีอยู่กับเราแล้วทุกคนทุกท่านไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่ไม่ว่าเฒ่าแม้กระทั่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีลมถ้าไม่มีลมแล้วก็หมดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีงั้นอย่าหายใจทิ้งหายใจคว้างให้สูญเปล่าเสียเปล่าเราหายใจเข้าเป็นของดีแต่ออกไปแล้วเป็นของเสียงั้นร่างกายของเรานั้นต้องการสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีร่างกายจะขับออกไปหมดเมื่อร่างกายขับออกไปหมดเราก็เรียกว่าขี้มีใครชอบมั่งคำว่าขี้ไม่มีใครชอบไม่มีใครเอาแล้วทำไมชอบเอาขี้เอาไว้ในกายเอาไว้ในใจของเราขี้อะไรโยมขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้โมโหขี้อิจฉาขี้ไปหมดเลยเหม็นไปหมดทั้งร่างกายของจิตใจของเราร่างกายก็ขี้อะไรโยมมีผมก็เป็นขี้ผมมีหัวก็เป็นขี้หัวขี้ตาขี้มูกขี้หูขี้ปากขี้เหงื่อขี้ใครขี้ทั้งนั้นเลยใครเอาบ้างไม่มีใครเอาอันนี้ก็ชี้เห็นว่าร่างกายต้องการสิ่งที่ดีบริโภคอาหารก็บริโภคอาหารที่ดีจะดื่มน้ำก็ดื่มน้ำที่สะอาดไม่ใครไปเอาน้ำสกปรกมาดื่มมาทานหรอกไม่มีแต่เมื่อเข้าไปในร่างกายของเราแล้วร่างกายก็ซึมซับแต่สิ่งที่ดีแล้วก็เอาของเสียออกไปทิ้งไปใจของเราก็เหมือนกันอารมณ์ของเราไปรับอารมณ์ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายไปรับมาแล้วเราก็ต้องทิ้งออกไปก็เป็นขี้พอบอกว่าขี้ไม่มีใครเอาแต่เราก็ยังจะรับมันทั้งที่มันไม่ใช่ของดีสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเข้าใจเราต้องฝึกหัดต้องขัดเกลาไม่มีใครที่จะละจะทำอะไรได้โดยที่ไม่ฝึกหัดไม่อบรมบ่มนิสัยไม่มีฉะนั้นเราต้องการความรู้เราไปไหนล่ะตอนเราเกิดเราต้องการความรู้ว่าเราเป็นทารกนี่เราจะทำยังไงให้มีชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติก็สอนเราเสียก่อนถ้าอยู่เฉยๆร่างกายไม่ออกกำลังจะแข็งแรงไหมทารกก็ดิ้นก็ตีบแข้งตีบขายกมือฟาดบางครั้งก็ร้องฉะนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจพอเด็กร้องก็โมโหฉะนั้นทารกที่เกิดอาการร้องไห้ก็คือ2อย่างไม่เจ็บไม่ปวดจะไม่ร้องไม่แสดงออกไม่บอกฉะนั้นการร้องไห้ก็คือการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะให้ตึงกระเตื้องขึ้นพอโตหน่อยพ่อแม่ก็สอนให้เดินสอนให้พูดฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาทั้งนั้นโยมเราอยากมีความรู้แล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนไปอนุบาลไปศูนย์เด็กเล็กไปประถมไปมัธยมสุดท้ายไปมหาวิทยาลัยให้สูงไปกว่านั้นอีกก็ไปเป็นด็อกเตอร์ฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละนั้นหลักธรรมคำสอนก็เหมือนกันก็ต้องเรียนรู้ถ้าเรียนรู้เราให้คำเป็นภาษาก็คือปริยัติเมื่อเราปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติเรียนรู้เรามารู้เรื่องร่างกายจิตใจของเราเนี่ยรู้อาการ32ร่างกายของเรามันประกอบด้วยอะไรล่ะธาตุสี่ดิน

้ำหลวงฝ่ายอาการถามที่สองของเรามีอะไรอ่ะผมขนเล็บฟันหนังเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาไปแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพ่งลงไปในผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่เราได้มาขอบวชเนกขัมมุปชาก็จะให้เรากรรมฐานเริ่มต้นคือปัญจกรรมฐานฉะนั้นนักบวชในพุทธศาสนาต้องเรียนรู้สิ่งห้าสิ่งที่อยู่ในตัวตนเรานี่แหละเอาแค่5อย่างผมขนเล็บฟันหนังที่เราเห็นกันด้วยตาเนื้อนี่แหละ

ในตัวตนเรานี่แหละเอาแค่ห้าอย่างผมขนเล็บฟันหนังที่เราเห็นกันด้วยตาเนื้อนี่แหละเสร็จแล้วเราก็เอาสิ่งทั้งห้านี่แหละมาทำให้เป็นกรรมฐานทำให้เกิดวิชาเราพิจารณาประดิษฐ์ผมขนเล็บฟันหนังของเรามันเป็นอย่างไรมันก็เข้าขั้นให้เป็นสัญญาปฏิกูลคือพิจารณาปฏิกูลในธรรมฐานถ้าเราไม่ล้างถ้าเราไม่สระถ้าเราไม่แปรงถ้าเราไม่ชำระร่างกายของเรานี้มันเป็นอะไรปฏิกูลคือของไม่สะอาดนั่นแหละถ้าเราพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปเมื่อจิตเราเพ่งลงไปพิจารณาลงไปมันก็เกิดเป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับอาการทั้งห้าของร่างกายผมขนเล็บฟันหนังหรือเราจะบริกรรมให้เกิดเป็นสมาธิก็เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาโอลมปฏิโลมจิตให้มันเพ่งอยู่กับสิ่งทั้งห้าจิตก็เป็นสมาธิอยู่กับการบริกรรมภาวนาผมขนเล็บฟันหนังเมื่อเราเพ่งลงไปดูลงไปแล้วมันเกิดเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้เป็นนิมิตเครื่องหมายอยู่ในจิตในใจของเราจะหลับตาหลับตาแล้วก็เห็นสิ่งทั้งห้าที่อยู่บนหัวเราอยู่ตามร่างกายของเราอยู่ที่เล็บมือเล็บเท้าของเราแล้วก็ห่อหุ้มร่างกายของเราแล้วถ้าเราลองลอกหนังเราออกสิมันเป็นอย่างไรมันน่าดูไหมฉะนั้นหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มความน่าเกลียดของร่างกายเอาไว้เราก็อย่าไปหลงในสังขารร่างกายของเราว่ามันเป็นของดีของงามเกิดเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไอ้นี่ผมเราขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราเมื่อหนุ่มเมื่อสาวมันก็ยังดีอยู่เพราะว่าผ่านไปแล้วสิ่งที่เราว่าชอบที่เราว่ารักมันก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาผมก็เริ่มงอกฟันก็เริ่มคอนหนังก็เริ่มเหี่ยวอันนี้แหละคือความเป็นจริงที่ทุกคนทุกท่านต้องประสบพบอยู่กับตัวกับตนของเราดังนั้นต้องมีสติอยู่กับกายของเราพิจารณากายของเราโดยตลอดทุกวันหลับตาไม่เห็นกายของเรากลับไปดูในกระจกว่าหน้าตาผมเผ่าของเรานี่มันเสื่อมมันโทรมไปขนาดไหนมันชุบมันโทรมไปขนาดไหนดังนั้นถ้าสังขารร่างกายมันสูญเสื่อมโทรมแล้วก็อย่าให้จิตใจมันเสื่อมมันโทรมไปตามสังขารจิตใจของเรานั้นต้องพัฒนาให้มันมีศีลมีธรรมให้อยู่ในทํานองคลองธรรมเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ต้องมีธรรมดังนั้นการที่เรามีศีลเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความโชคดีมีทรัพย์แค่ศีลข้อเดียวเราก็มีทรัพย์แล้วดังนั้นอย่าไปคิดว่าเราศีลเราไม่ครบ5ข้อเราก็ไม่ต้องมีเราก็ไม่ต้องไปละเว้นเราก็ไม่มีเลยสักข้อหนึ่งอย่างน้อยเราก็สมาทานวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ขอให้เรานั้นมีศีลอยู่กับกายของเราอยู่กับใจของเรา

ถึงแม้ว่าจะไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ไม่ครบก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มีทั้งหมดก็สร้างขึ้นมาใหม่มันไม่ได้ยากไม่ได้ยินอะไรเลยไม่จำเป็นต้องไปหาพระไปขอกับพระไม่จำเป็นนึกได้ตรงไหนก็สมาทานในขณะนั้นในขณะที่เราสมาทานศีลเกิดเราหมดลงไปในขณะนั้นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติสวรรค์สมบัติก็มีแก่เราเกิดขึ้นแก่เราถ้าเรามีศีลเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เทวดาย่อมคุ้มครองรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่จากหนักก็กลายเป็นเบาจากเบาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นสิ่งที่เรามีเนี่ยถ้าเราไม่เก็บไว้ทำไมเราต้องมีทรัพย์ประโยชน์ทำไมเราต้องหาเงินถ้าเราต้องมีสตังค์ต้องมีแบงค์ถ้าเรารู้ว่าแบงค์นี้สตางค์นี้ช่วยเราได้เปรียบเทียบกับเหมือนศีลเหมือนกันนะโยมคิดง่ายๆไม่ต้องคิดมากที่ลึกซึ้งอะไรเนี่ยถามตัวเองว่าเราอยากมีตังค์ไหมเราอยากได้ตังค์ไหมไอ้ที่เหนื่อยกันทุกวันเนี่ยแสวงหาอะไรอ่ะแบงค์พอรู้แบงค์นี่ช่วยเราได้แล้วบุญทำไมไม่หาไม่ต้องไปหาเรามันอยู่กับเราเนี่ยอยู่กับกระจายของเราเนี่ยบุญเนี่ยตัวอย่างที่อาตมาว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโสมก็เป็นบุญแล้วบุญที่เกิดจากการภาวนาที่เรามีแล้วมีทรัพย์แล้วมีบุญแล้วฉะนั้นให้สำนึกว่าถ้าเราแสวงหาแบงค์เราก็ต้องแสวงหาบุญด้วยให้มีบุญด้วยมีแบงค์แล้วมีบุญด้วยไม่ใช่มีแต่แบงค์ก็ช่วยเราได้ตอนมีชีวิตนี่แหละโยมตายไปแล้วแบงค์ไม่ไปกับเราหรอกธนบัตรไม่ไปกับเราทองก็ไม่ไปกับเราหรอกเหมือนวันนี้จะมาหลอมทองเนี่ยโยมเก็บไว้หลายๆบาทตายไปแล้วเอาไปได้ไหมโยมเอายัดปากก็เอาไปไม่ได้เอาไปให้ทักกิโลงใส่ปากให้เต็มไปเลยใครได้สับเปลือกได้แต่ที่ได้คือเนี่ยบริจาคตรงนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยคิดได้ทำไม่ได้คิดได้ทำได้แล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลถ้าไม่มีความตนีทีเหนียวทำได้แต่ถ้ายังเหนียวยังห่วงว่าให้แล้วฉันจะไม่มีฉันจะจนฉันจะอดคอยนึกถึงบุญว่าทำไมไม่มีแล้วจะได้ไม่อดจะได้ไม่จนนะแสวงหาแบงค์มากๆก็ต้องหาบุญมากๆให้มันคู่กันเพราะว่าแบงค์ไม่ส่งเราไปหรอกบุญส่งเราไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องแบกไม่ต้องหามพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจนะเข้าใจแต่ก็ยังมีความหวงไว้ฉะนั้นการให้คือการสละจาคะคือการบริจาคไปแล้วไม่ต้องไปหวังอะไรที่จริงโยมทำน่ะโยมได้อยู่แล้วแต่มาไม่ต้องมาพูดให้ชักชวนให้โยมแต่ต้องพูดเพราะอะไรบางทีเราคิดเองไม่ได้ก็ต้องให้พระพูดพระชี้พระแนะชี้แนะแล้วก็ไม่ค่อยเต็มร้อยแบงร้อยไม่ค่อยฟักหรอกแบงยี่สิบฟักง่ายเหรียญบาทยิ่งง่ายใหญ่เลยบางคนมาถามโยมทำไมทำ
แบงค์มีทำไมไม่ทำอ่ะเดี๋ยวเทวดาไม่รู้ใส่หลอดตู้แล้วมันไม่ดังเหรียญเนี่ยดังดีเทวดาได้มโหฬารอ๋อเข้าใจแล้วโยมไม่งั้นอาตมาก็สงสัยทำไมหยอดจัดเหรียญเก่งเก่งเก่งเนี่ยตุบตุบตุบตุบอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาอันนี้ไม่ได้ว่ากันทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยแต่ขอให้ทำทุกครั้งบุญนี้ต้องทำทุกครั้งทำได้ทุกวันตื่นขึ้นมาก็กราบไหว้พระและนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเช่นวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ทั่วโลกเขาได้มีการบูชากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันดังนั้นเมื่อเรามาแล้วเราก็อย่าพลาดโอกาสฟังแล้วก็ฟังแล้วเอาไปจำแล้วก็เอาไปคิดพิจารณามันจะเกิดปัญญานะฟังแล้วไม่เอาไปพิจารณาก็ไม่เกิดปัญญาก็ฟังเฉยๆก็เป็นสัญญาแล้วถ้าเราไปพิจารณาแล้วมันก็จะเป็นความจริงรู้จริงเห็นจริงทำจริงอย่างที่เรามาวัดสังฆทานเนี่ยทุกคนต้องทำจริงก็คือต้องมาเดินจงกรมต้องมานั่งสมาธิต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมต้องมาสวดมนต์ทุกคนต้องทำจริงคนเข้านั่งสมาธิเข้าเดินจงกรมเราจะมานั่งเฉยยกมือไหว้โอ้สาธุฉันอโมทนาด้วยนะไม่ใช่มันต้องทำเองทำเองได้เองรู้เองเห็นเองต้องลงมือปฏิบัติมันก็จะได้วิริยะบารมีแล้วถ้าเรามีทนมีความอดทนอดกั้นจะเมื่อยจะปวดจะหิวจะร้อนจะกระหายยังไงเราก็ทนขันติความอดทนอดกั้นฉะนั้นถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความอดทนอดกั้นนี้ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นทำไมเราต้องทนตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนเราก็ต้องทนไปตั้งแต่ที่เราขี้เกียจนะเราไม่อยากไปแต่พ่อแม่ก็บังคับแล้วเราก็ต้องทนไปทุกวันน่ะทนไม่อยากไปโรงเรียนน่ะอาตมาก็เหมือนกันน่ะไม่อยากไปโรงเรียนก็ต้องทนไปเพราะไม่ไปก็ไม่ได้ทนตีทนกับความที่เกลียดที่ค้านทนไปทนไปอ้าวเรียนจบแล้วนี่ไม่ได้ตั้งใจทนเพราะถูกบังคับแต่บังคับให้ทำคุณงามความดีบังคับให้ไปรับรู้ให้มีวิชาเราก็เหมือนกันนั่งสมาธิก็ต้องทนนั่งเยาะๆแย่ๆเมื่อยแล้วก็ไม่เอาแล้วเลิกลุกไปแล้วแล้วโยมจะรู้อะไรจะมาปฏิบัติ3วันเนี่ยโยมได้อะไรได้สมาธิจิตเป็นสมาธิมั้ยหรือว่าแค่บวชแล้วก็ได้บุญแล้วเขาบังคับให้นั่งก็นั่งไปแล้วหมดเวลาก็หมดไปแล้วถามว่าได้อะไรได้ทำแต่ได้ความรู้ไหมได้สัมผัสกับความสงบที่แท้จริงไหมอารมณ์ที่เป็นสมาธิขั้นต้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิสมาธิขั้นกลางอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นดับขั้นสูงดับความขี้เกียจขี้ค้านความปวดความเมื่อยดับความปรุงแต่งไปถ้าโยมทำจริง3วัน2วันได้จริงอย่างน้อยคณิกะสมาธิสมาธินิดๆหน่อยๆวับๆแบมๆเห็นอะไรก็ไม่กระจ่างมัวๆมืดๆถ้าอยากรู้ก็ทำให้มันสว่างดิให้มันเห็นดิเห็นในอารมณ์ของตัวเองเห็นจิตตัวเองเห็นลมหายใจของตัวเองเข้าออกเป็นอย่างไรทำแล้วต้องทำจริงทำเล่นๆก็ได้เล่นๆนะโยม
ะนั้นความเพียรเราก็ต้องมีแต่ไม่ใช่ว่าเพียร3วันแล้วจะให้บรรลุธรรมนะไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาไม่รู้กี่อสงไขยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงได้ตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาเท่าไหร่โยมพัทธกาศมีเนี่ยโยมรู้ไหมภูเขาสูงสูงเอาผ้าขาวเนี่ยไปรูปไปรูปจนภูเขานั้นเรียบเป็นหน้ากองเนี่ยเขาเรียกพุทธกับแสนกับแสนกันนะไม่ใช่จะเป็นพุทธเจ้าง่ายๆนะต้องสร้างบารมีแล้วพวกเราล่ะสร้างกันยังไงนั่งฟังเทศน์หน่อยก็ไม่ไหวแล้วสมาธิก็สั้น5นาทีก็ไม่ไหวแล้วอยากจะลุกอยากจะเลิกยุกยุกยิกยิกสมาธิสั้นไม่ได้อะไรอย่างนั้นน่ะได้แค่ทนนั่นต้องทนทนนั่งทนปวดทนเมื่อยพอเราพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้แล้วเราก็นั่งทนไงจะปวดจะเมื่อยยังไงก็แล้วแต่เป็นชั่วโมงไม่ขยับขยื่นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีสัจจะบารมีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะตรัสรู้ท่านตั้งสัจจะเลยว่าถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกไปจากโคนโพจะเป็นจะตายยังไงก็ให้มันตายไปเอาชีวิตเข้าแลกเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโยมตั้งสัจจะว่าวันนี้ขอสัก10นาทีจะไม่ขยับขยื่นเลยตั้งสัจจะไว้อย่าไปล้มสัจจะตัวเองถ้าล้มแล้วมันก็ล้มไปเรื่อยถ้าทำได้แล้วมันจะทำไปได้เรื่อยพอเราทำไปแล้วเนี่ยพอเราพ้นผ่านสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วพอเราทำได้มันเกิดความปีติเกิดความสุขโอ้เราทำได้นะก็จะทำให้มีแรงศรัทธาในการที่จะประพฤติต่อปฏิบัติต่อคนเราต้องรู้จักความทนทุกข์จะทำให้เราเกิดปัญญาแต่เราเกิดทุกข์แล้วเราไม่พิจารณามันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความปวดมีแต่ความเจ็บไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจากความทุกข์ของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกข์แล้วก็เราก็ต้องได้ความรู้จากความเป็นทุกข์ของเราอริยสัจ4คำสอนทุกข์ขึ้นต้นท่านไม่ได้เอาสุขขึ้นมาเลยนะตั้งหัวข้อเลยทุกข์อย่างเดียวท่านไม่ได้ยกว่าสุขนะไม่ใช่พอตั้งคำว่าทุกข์แล้วสมุทัยเอามาทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากไม่มีใครอยากได้ก็เลยเอาเหตุของทุกข์เนี่ยให้มาพิจารณาให้เกิดปัญญาก็คือสมุทัยเหตุของความเกิดทุกข์คืออะไรเราจะไปเที่ยวหาคนนู้นคนนี้ว่าฉันทุกข์เพราะอะไรฉันป่วยเพราะอะไรฉันเจ็บเพราะอะไรฉันเสียใจเพราะอะไรคนอื่นอธิบายให้เราฟังเราก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องหาเหตุสมุทัยเหตุของมันที่เกิดทุกข์เพราะอะไรเรานั่งสมาธิแค่5นาทีมันเกิดทุกขเวทนาที่กายที่ขาที่คอที่แขนที่หัวที่ไหล่ของเราเนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรเราเคยคิดไหมเหตุเพราะเรานั่งนานนั่งนานแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมฉะนั้นพุทธเจ้าทรงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเพราะรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำเป็นประจำนานๆตัวนั้นเป็นทุกข์แม้กระทั่งที่ว่าเราหลับเรานอนแล้วว่าชอบที่สุด
ไม่มีอะไรที่เราจะชอบ

คือการนอนแต่ถ้านอนแล้วไม่ลุกมีใครชอบบ้างนอนติดเตียงใครชอบบ้างไม่มีใครชอบฉะนั้นทำอะไรนานๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ทุกข์มันประกอบด้วยบุญเราถึงจะเอาก็พิจารณานั่งนานเพราะเรามีอะไรปวดตรงไหนโยมปวดก้นปวดเอวปวดคอปวดหลังเพราะเรามีใช่ไหมความมีก็คือความเป็นทุกข์เมื่อมีแล้วไปยึดว่านี่คือของเราก็เป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดให้เป็นสภาวะแห่งความทุกข์ทุกกายทีนี้มันก็มีอีกทุกข์หนึ่งทุกใจทั้งสองอย่างที่ธรรมาพูดมานี้ทุกคนต้องประสบมาทั้งนั้นมีทั้งนั้นหนีไม่พ้นหรอกโยมหนีไม่พ้นหรอกแม้กระทั่งขณะนี้ทุกคนก็ทุกข์แต่ไม่รู้ไอ้ที่ขยับแข้งขยับขาน่ะรู้ไหมว่ามันทุกข์ไม่รู้หรอกฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันทุกข์นี่เพราะอะไรเพราะเรานั่งนานเพราะขาเรานั่งอยู่ในสภาพอริยะบทเดียวเลือดมันไม่เดินไม่ได้ใครขับเยื่อนมันก็ปวดเมื่อปวดแล้วมันเป็นทุกข์แล้วใจเราเป็นทุกข์ไหมฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเหตุที่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรแล้วก็ต้องทำให้มันแจ้งด้วยไหมทุกนี้ทุกจริงๆทุกจำทุกจรมีสองอย่างบางครั้งทุกแล้วก็จรไปแต่ทุกประจำนี่คืออะไรต้องหากินหาอยู่ต้องขับต้องถ่ายใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละทุกประจำต้องหายใจถ้าไม่หายใจก็ตายบางคนนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนให้พิจารณาลมหายใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าเป็นอย่างไรออกยาวออกสั้นลมหนักลมเบาลมร้อนลมละเอียดจากจิตที่มันหยาบหยาบลมที่มันหยาบหยาบหายใจเข้ากับฟืดหายใจกับฟาดพิจารณาไปลมแผ่วแผ่วแผ่วลงตกใจไม่มีลมแล้วจะตายแล้วตกใจเลยรีบสูดลมเข้าไปเลยกลัวตายเอาออกซิเจนเข้าไปให้ร่างกายแต่จริงมันไม่ใช่ลมมันละเอียดที่เราละเอียดที่เรารู้เพราะเราพิจารณาลมไงนั่นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่เห็นความเป็นจริงอย่างที่เราปวดแล้วเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลุกเราเลยไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงฉะนั้นทุกข์ต้องกำหนดรู้เสียก่อนกำหนดรู้แล้วเราก็ปล่อยวางมันทุกอย่างมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความธรรมดาใครบ้างไม่มีทุกมีทุกคนแต่ใครบ้างที่สามารถทนต่อทุกนั้นได้ก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละครูบาอาจารย์นี่แหละที่สามารถทนทุกขเวทนาอันนั้นได้ก็เพราะการฝึกการหัดการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นท่านไม่ได้พิจารณาความสุขนะท่านอดข้าวอดน้ำท่านเดินจงกรมเป็นวันเป็นคืนนั่งเป็นชั่วโมงเป็นคืนเป็นวันเพราะท่านอยากจะไปเข้าถึงความทุกข์แล้วจะทำยังไงให้มันดับทุกข์อันนี้ธรรมาก็จะบอกหลักง่ายๆแล้วก็ไปทำกันไม่ต้องไปคิดมากแยกกายออกจากจิตแยกจิตออก

จากเวทนาเท่านั้นเองกายกับจิตของคู่กันเมื่อมีกายแล้วก็มีจิตมีแขนมีขามีหูมีตามีหัวนี่แหละคือกายจิตก็คือความนึกคิดสิ่งที่เราคิดนั่นคือจิตมันคนละเรื่องกันแต่มันอยู่ด้วยกันฉะนั้นเมื่อเรามีทุกข์เราก็แยกทุกข์ออกจากจิตทุกข์คือจิตไปยึดจิตของเราเนี่ยไปยึดว่านี่คือของเราทุกข์ของเรานะเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือของเราถ้าเราปฏิบัติถึงไปแล้วเราก็แยกออกไปดิไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทุกข์นะไม่เจ็บไม่ปวดนะเจ็บปวดทุกคนแต่ว่าไม่เข้าไปยึดมันไม่สนใจมันก็เท่านั้นแหละทำได้ทุกคนแต่ต้องอาศัยความภาคความเพียรปรารภความเพียรอยู่ประจำไม่ใช่ปีนึงมา3วันจะมาเรียนรู้เรื่องแย่งกายแยกทุกข์มันเป็นไม่ได้ครูบาอาจารย์นั้นมอบกายถวายชีวิตเพื่อจะเรียนรู้กับทุกข์ตัวนี้ไปอยู่ในป่าในเขาอดๆอยากๆนั่นแหละให้ไปเรียนรู้ความทุกข์จะได้เกิดปัญญาความสุขไม่ทำให้ใครเกิดปัญญาสบายเหมือนนั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วสบายไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นพอสมาธิเสื่อมเอาแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วทำไมมันไม่นั่งเหมือนเดิมทำไมมันไม่สบายเอาแล้ววุ่นวายแล้วไอ้ตัวที่ไม่สงบเนี่ยคือตัวปัญญาความสงบเราพอเพียงแล้วไม่ต้องแล้วสมถะมันมีพอแล้วเอาวิปัสสนาเข้ามาใช้สมถะกรรมฐานฐานที่ตั้งของความสงบคืออะไรกายลมหายใจพุทโธวิปัสสนาก็คือจิตที่พิจารณาละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความสงบพอเพียงแล้วไม่ทำให้เกิดปัญญาแล้วเมื่อเราเข้าสมาธิเสร็จแล้วจะเป็นฌานอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายต้องถอนออกมาวิตกวิจารมาพิจารณาอะไรล่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ฟังกันอยู่แล้วทุกวันทุกวันทุกคือถึงมีทนไม่ได้ไม่อยากไม่ชอบอันนี้จังคือความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นกันอยู่ทุกวันกับตัวเราเองอ่ะมันเที่ยงไหมล่ะความคิดของเราเที่ยงไหมเช้าคิดอย่างกลางวันคิดอย่างกลางคืนคิดอย่างหลับก็คิดอีกอย่างหนึ่งมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นของเราไหมไปบังคับมันได้ไหมสังขารของเราที่ว่าของเราของเรานี่แหละที่รักกันนักหัวกันนั่นแหละใครมาด่าไม่ได้แล้วใครมาว่ากูไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อกูไม่ได้แล้วต้องเป็นฟืนเป็นไฟแล้วกูชื่อนี่มึงเปลี่ยนชื่อกูเป็นสัตว์นะไม่ได้ต้องโต้ตอบมันให้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสุดท้ายเป็นไหมล่ะบอกอยากแก่มันเชื่อไหมล่ะบอกอยากเจ็บมันเชื่อไหมล่ะเอามึงเจ็บได้3วันนะนอกนั้นหาเดี๋ยวต้องไปทำงานเดี๋ยวต้องไปหาแบงค์มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราแล้วเราก็ไปยึดว่าเป็นของเราตัวกูของกูมันเกิดทุกข์ทั้งนั้นนะโยมฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ง่ายๆต้องใช้ปัญญาเยอะๆสมาธิขั้นต้นให้เกิดความสงบเท่านั้นแหละเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วมันจะมีความสุขมีปีติมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราแต่ใจของเรานั้นต้องให้เกิดปัญญาต้องให้มีสติต้องรักษาสติไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นพระอริยะเจ้าจะรักษาสติของท่านไว้ตลอดวันตลอดคืนไม่มีการฝันญาติโยมบางคนก็ไปถามครูบาอาจารย์ว่าหลวงปู่คืนนี้ฝันดีไหมอย่าไปถามอย่างนั้นพระอริยะเจ้าไม่ฝันคือไม่คิดสามารถดับความคิดนั้นได้ท่านมีสติแม้กระทั่งท่านหลับ
จิตท่านไม่หลับกายหลับแต่จิตไม่หลับท่านจะมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างของเราเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวเรารักษาสติของเราไว้เนี่ยได้ไหมรักษาไว้ได้หรือเปล่าชั่วโมงมันนานไป5นาทีเนี่ยรักษาสมาธิของเราให้ได้สัก5นาทีได้ไหมก็พยายามทำพยายามฝืนพยายามฝึกวิธีนั้นเราก็จะเสียเวลาเปล่าลงทุนแล้วไม่ได้อะไรได้เหมือนกันแต่มันได้ไม่พอควรไม่สมควรมันจะได้มากกว่านี้แต่เรามักน้อยนะหลวงพ่อท่านบอกว่ามักน้อยสันโดษเอาน้อยๆนะฉะนั้นการสันโดษเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาอุเบกขาก็ต้องใช้ปัญญานะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาฉะนั้นฟังธรรมเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาบางครั้งไปเอาด้านเดียวไม่ได้ก็พิจารณาให้มันรอบๆนะให้มีสติและสัมปชัญญะระลึกได้ทั้งกายวาจาจิตอะไรจะเข้ามาทวารทั้ง5ทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดมันให้หมดเปิดไว้ช่องเดียวเอาไว้รับบุญและกุศลทำให้เกิดความฉลาดที่จริงเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมีอยู่กันมีอยู่ทุกคนธรรมะมีอยู่ทุกคนแต่เรามองไม่เห็นตานอกก็มองไม่เห็นตาในก็ไม่มีนั้นเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยท่านก็ชี้ให้เราเห็นด้วยตาในให้ตานอกด้วยยกง่ายๆก็ยกแขนขึ้นมาดูดิมันเหี่ยวเปล่าอ่ะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คืออะไรเป็นอนิจจังไงแต่ก่อนเป็นแบบนี้ไหมผมแบบนี้ไหมตาใส่แว่นไหมฟันต้องเสริมไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ของปลอมแม้กระทั่งหน้าตาของเราคางของเราอวัยวะของเราบางส่วนก็ไปเอาของปลอมเข้าไปหลอกใครหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าตัวเองมีตัวเองสวยทั้งตัวเองไม่มีหรอกเราก็เหมือนกันเมื่อความดีของเรายังไม่มีบุญของเรายังไม่มีก็ต้องไปแสวงหาไปเสริมดิไปเสริมอันนั้นไม่เสื่อมไปสัญญกรรมแล้วเดี๋ยวมันเสื่อมเดี๋ยวก็เฟะเดี๋ยวก็เละน่ะมีข่าวน่ะเสียตังค์ด้วยเอามาทำบุญดีกว่ากายเนื้อไม่เอากายเน่าไม่เอากายทิพย์ดีกว่าเอามารักษาศีลเอามาประพฤติปฏิบัติรักษาพรหมจรรย์นี่แหละมันก็จะได้เป็นเทพบุตรเทพธิดาเนื้อเหลืองผ่องอัมภัยอยู่สวรรค์ชั้นฟ้านู่นตายไปแล้วไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นเขามองขึ้นไปโอ้เขาอยู่สวรรค์วิมานชั้นฟ้ามีข้าทาสบริวารเราก็เดินตอกต่อยตอกต่อยรอบอยู่วิมานเขานั่นแหละขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้ถึงแม้เขาจะเชิญให้เราขึ้นเราก็ขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำของเราไว้ทำไว้ตอนเป็นๆเนี่ยโยมตอนมีสติตอนมีปัญญาไม่ใช่พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็นิมนต์พาไปถวายสังฆทานให้พ่อดีแม่ทีพ่อพระมารับสังฆทานนะพนมมือนะตอนเป็นชวนท่านนะทำบุญแล้วก็ต้องนึกถึงผู้ที่มีพระคุณของเราท่านมาไม่ได้ก็บอกท่านพ่อนะแม่นะลูกจะไปบวชถือศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอนุโมทนาบุญกับลูกด้วยนะดีแล้วลูก
มันจะตายไปแล้วเคาะลงตอนเป็นก็ไม่ให้กินหรอกตอนตายไปเคาะลงเนี่ยพ่อแม่รับศีลนะเนี่ยลูกเอาข้าวมาให้กินแล้วนะชาวพุทธเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นที่เขาทำน่ะมันเป็นบุคลาธิฐานเป็นเครื่องยืนยันแต่ถ้าทำจริงๆคือทำตอนเป็นตอนตายทำใครได้เราได้ก็เท่ากับเราทำให้ตัวเองนั่นแหละพ่อแม่กินได้ไหมล่ะเราก็ได้คืออะไรได้แสดงน้ำใจได้แสดงความกตัญญูเอาข้าวน้ำไปให้พ่อแม่กินมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่คนที่เราให้เขาไม่มากินเราแล้วเขาก็ไปกินบุญของเขาแล้วเขามารอบุญเราหรอกดังนั้นญาติโยมก็เหมือนกันไม่ต้องรอบุญให้ลูกหลานทำเองตอนนี้แหละตอนที่มีกำลังนี่แหละตอนที่มีลมหายใจนี่แหละหมดลมหายใจแล้วไม่มีใครทำให้เราหรอกโยมเราแก่แล้วก็แก่คนเดียวนะเจ็บก็เจ็บคนเดียวนะตายก็ตายคนเดียวนะไอ้ว่าตายคนเดียวไม่ใช่ตายแล้วเราตายคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ตายนี่ไม่ใช่ไอ้ที่ว่ารักกันนักหนาแล้วหนุ่มสาวแล้วโอ้เราจะตายด้วยกันนะจะเป็นจะตายเราตายด้วยกันนะเวลาเผาอ่ะเอาไปเผาด้วยกันมีใครยอมไหมฝังก็ไปฝังด้วยกันมีใครยอมไหมล่ะแค่ตายเนี่ยไม่ให้อยู่บ้านเนี่ยมาวัดตายแล้วก็มาให้อยู่บ้านเอามาวัดอีกมาใส่โกรธใส่มันจะดีให้วัดไงพระดูแลอย่างนั้นน่ะแทนที่จะไปไหว้บูชาที่หิ้งหรือไม่ก็ไปทำใจดีไว้สวนที่หลังบ้านให้พระหมดแต่ไม่ได้ดีไม่ให้หรอกพ่อแม่จะมาทำบุญอย่าไปทำเลยไม่ต้องทำหรอกพอแล้วทั้งๆที่ไม่ใช่เงินของตัวเองอ่ะแต่ไปห้ามพ่อห้ามแม่จะทำไมมากๆคนเราเนาะตัวเองไม่ทำแล้วก็ไปขัดบุญคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้บุญทั้งนั้นเลยบุญอะไรพูดกับบุญทั้งนั้นเนี่ยบุญคืออะไรทำแล้วเกิดความสุขอันนี้บุญทำแล้วเกิดความฉลาดเขาเรียกว่ากุศลทำแล้วไม่สบายทุกข์ใจอันนั้นบาปทำแล้วไม่ฉลาดอกุศลแค่นี้แหละมนุษย์มีแค่นี้บุญกับบาปกายกับจิตมันไม่เป็นของยากพระพุทธเจ้าเลยไม่เอาของยากเอาของง่ายๆเอาของที่มีอยู่กับตัวเรานี่แหละมาสร้างมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเอาร่างกายผุๆพังๆนี่แหละเอามาสร้างให้เกิดเป็นความฉลาดพระศาสนาพุทธสอนให้คนฉลาดไม่ให้งมงายเดี๋ยวนี้ก็จะไปผสมประสานกันแล้วพระกับผีไปด้วยกันแล้วบางครั้งผีก็อาศัยพระบางครั้งพระก็อาศัยผีใช่ไหมมันก็ต้องพึ่งกันนะโยมนะสวดผีอ่ะพระก็อาศัยผีก็อาศัยพระนั่นแหละมันก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแม้นอยากคิดว่าฉันจะไม่เข้าวัดไม่มีทางถ้าเป็นพุทธมาหลายแล้วหนีไม่พ้นวัดหรอกโยมหนีไม่พ้นพระหรอกไม่ใช่เห็นพระแล้วเหมือนเห็นผีไม่ใช่อย่างนั้นเห็นพระแล้วก็ต้องดีใจว่าเป็นสมณะสงฆ์ศีลเห็นสมณะแล้วเป็นมงคลนะฉะนั้นมงคลมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่สายศีลศีลมันอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่สายศีลคล้องมือรับศีลแล้วไม่ใช่รับแต่ปากใจก็ต้องรับด้วย

ถ้าเฉยอย่างไรก็แล้วแต่คนจะคิดพระบอกให้เฉยตมาก็เฉยคืออะไรคือเราฟังมามากแล้วลองไม่ฟังลองอยู่เฉยๆแล้วก็ดูเข้าไปที่จิตของตัวเองว่ามันเฉยจริงหรือเปล่าไม่ต้องหลับตาไม่ต้องภาวนาเพ่งเข้าไปที่จิตของตัวเองเห็นความคิดตัวเองไหมคิดอะไร

คุณเฉยได้จริงหรือเปล่าฉะนั้นทางบ้านที่ฟังรายการอย่าเข้าใจว่าวิทยุเสียไม่เสียนะจะมาให้พวกญาติโยมทั้งหลายอยู่เฉย

0: มองไปไม่ต้องมีจุดหมายตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นจิตคิดก็สักแต่ว่าคิดดูแล้วไม่เป็นสาระไม่เอาเป็นสาระฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ต้องมานั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่นั่งเฉยๆนี่แหละลืมตานี่แหละนั่งยังไงก็ได้ให้เราวางเฉยแค่นั้นแหละวางเฉยในอารมณ์อุเบกขาในร่างกายและจิตใจของเราเพราะจะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นก็จะรู้ภาวะจิตของเราในขณะที่เราว่าเฉยมันเฉยจริงหรือเปล่าก็ให้เรานั้นไปฝึกทั้งรูปแบบการยืนการเดินการนั่งการนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่มันทำใจได้ทั้งนั้นแหละให้ระวังเฉยเมื่อระวังเฉยแล้วมันจะมีความสุขทุกวันนี้ที่เราไม่เฉยเพราะเราไม่รู้จักวางที่มันวุ่นเพราะเราไม่รู้จักวางเราก็สมควรแต่เวลาที่วันนี้เราได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวิสาขบูชาเราในน้อมกายวาจาจิตของเรามาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาเรานั้นได้มาให้มีศีลให้มีสมาธิและให้เกิดปัญญาทุกคนทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในครั้งนี้ก็ขอที่เป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเสมอเหมือนท่านมีปัญญาที่คุณมีความเป็นผู้บริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณที่นำบาปพวกเรานั้นให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้เรานั้นรู้จักการประพฤติการปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัฏก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญญานุภาพบุญใดส่วนใดที่พวกเรากระทำทั้งหลายแล้วจงเป็นตบะเป็นเดชะให้เรานั้นมีแต่ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งถึงใดชอบได้ทำประกอบด้วยศีลก็ขอให้ความคิดการกระทำนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องทำกรรมกับงูเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณสมพงษ์รักโคตรขณะนั้นอายุ31ปีมีภรรยาและลูกชายฝาแฝดอายุขวบกว่าๆนอกจากทำนาปลูกผักนิดๆหน่อยๆแล้วก็ยังเลี้ยงไก่กลางดึกคืนวันหนึ่งเขาต้องตกใจตื่นด้วยเสียงร้องของไก่ที่เลี้ยงไว้เมื่อวิ่งไปถึงสิ่งที่ได้เห็นคืองูเห่าสองตัวผัวเมียกำลังไล่ฉกและกินไก่อย่างไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นด้วยความโมโหและบวกกับความกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับคนในครอบครัวคุณสมพงษ์คว้าได้เสียมขุดดินที่ใกล้มือที่สุดกวัดแกว่งเพื่อไล่งูเห่าทั้งคู่สัญชาตญาณงูผัวเมียก็พยายามทั้งชูแม่เบี้ยขู่และเลื้อยหนีงูตัวที่ใหญ่กว่าพยายามขู่ถ่วงเวลาให้อีกตัวหนึ่งหนีไปก่อนเป็นจังหวะให้เขาใช้เสี้ยมทิ่มเข้าไปหมายจะให้โดนหัวที่แผ่แม่เบี้ยอยู่แต่มันเบี่ยงหลบทำให้เสียมฉลับไปปักเอากลางลำตัวของงูตัวนั้นด้วยความแรงและความคมของเสียมทำให้กระดูกหลังมันหักลำตัวเกือบขาดงูเห่าโชคร้ายตัวนั้นดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมาน ัวแล้วบิดตัวอีกมันบิดตัวแล้วบิดตัวอีกดิ้นปัดปัดด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นคนแทงเสียมเองก็ตกใจไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้สยดสยองต่อสิ่งที่เห็นแล้วทันใดนั้นงูเห่าเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็หยุดดิ้นพยายามยกหัวแผ่แม่เปี้ยหันมาจ้องคนที่ทำกับมันอย่างอาฆาตแค้นคุณสมพงศ์ก็รู้แต่ว่าตีงูเห่าแล้วต้องตีให้ตายเพราะมันเป็นสัตว์ที่อาฆาตรุนแรงความรู้สึกที่ถูกมันจ้องมองถึงกับขนลุกสู้ตั้งแต่สันหลังไล่ขึ้นไปถึงกระหม่อมเลยเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองมาก่อนรู้แต่ว่าสังหรณ์ใจบอกไม่ถูกอึดใจใหญ่ๆมันถึงได้สิ้นฤทธิ์ขาดใจตายปกติคนแถวนั้นถ้าตีงูได้ก็จะเอาไปกินเป็นอาหารยิ่งงูเห่าแล้วยิ่งถือว่าเป็นลาบปากเลยทีเดียวแต่ด้วยเหตุการณ์และความรู้สึกสยองในอกทำให้เขาตัดสินใจฝังมันแทนด้วยเสียมด้ามนั้นนั่นแหละในตอนเช้าทุกคนที่รู้เรื่องก็เตือนให้ระวังงูเห่าอีกตัวที่เป็นคู่ของมันมันต้องมาแก้แค้นแน่นอนเขาเลยต้องเอาจั่นมาดักเอาไว้และมันก็มาจริงๆด้วยงูเห่าตัวนั้นติดจั่นดิ้นไม่หลุดไปไหนไม่รอดเพื่อนที่ช่วยกันดักมาขอเอาไปกินผ่านไปอีกเดือนกว่าทุกอย่างก็ถูกลืมเลือนไปขณะที่คุณสมพงศ์กำลังตัดต้นไม้อยู่ตัดจนใกล้ล้มแล้วก็รีบถอยออกมายืนตรงข้ามกับทิศทางที่ต้นไม้ค่อยๆล้มลงแต่จังหวะที่ต้นไม้ต้นกำลังเอ็นล้มลงเรื่อยๆนั้นมันกระแทกเข้ากับยอดของต้นไม้ที่เตี้ยกว่าอีกต้นหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดแรงดีดเหวี่ยงให้ต้นที่กำลังล้มสวิงมาฟาดเข้ากับตัวเขาแรงกระแทกมันมากจนตัวคุณสมพงศ์กระเด็นไปเกือบ3เมตรหัวและคอกระแทกกับเนินดินคณาอย่างแรงถึงกับสลบทันทีหลังจากเพื่อนๆช่วยกันปฐมพยาบาลฟื้นแล้วเขาก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นความรู้สึกมีแค่ที่หัวเท่านั้นตั้งแต่คอลงมาทั้งตัวไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเหมือนกับว่าทั้งตัวเขามีแต่หัวเท่านั้นขณะที่กำลังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่ภาพงูเห่าที่แผ่แม่เบี้ยจ้องหน้าเขาก่อนตายก็ผุดขึ้นมาแล้วยังมีภาพที่ไม่เคยนึกถึงตามมาอีกย้อนไปเมื่อ16ปีก่อนขณะที่เขากับเพื่อนๆกำลังยิงหนังสติ๊กเล่นกันก็มีคนชี้ให้ดูงูทางมะพร้าวที่กำลังเลื้อยอยู่บนต้นไม้ห่างไปเกือบ10เมตรพวกเขาก็หมายเอางูตัวนั้นเป็นเป้าซ้อมมือเพื่อนๆคนอื่นยิงไม่ถูกแต่คุณสมพงษ์ยิงถูกกลางหลังมันอย่างจังตำแหน่งเดียวกันกับงูเห่าตัวนั้นเลยมันตกลงมานอนบิดเป็นเกลียวด้วยความเจ็บปวดเพราะหลังหักแล้วพยายามเลื้อยหนีรอดไปจนได้และยังมีอีกภาพที่แย่งผุดขึ้นมาในหัวอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนเรื่องแรกประมาณ2ปีตอนนั้นยังเด็กมากสัก12ขวบขณะที่เดินกลับบ้านลุงของเขาที่แบกจอบมาด้วยเลือบตาไปเห็นงูสิงซึ่งลักษณะคล้ายงูเห่ามากแต่ไม่มีพิษกำลังเลื้อยหนีหลบลงไปข้างทางลุงบอกให้ช่วยกันวิ่งไล่กวดเพื่อจับมากินคุณสมพงษ์ซึ่งยังเด็กก็ช่วยถือไม้วิ่งไล่ดักหน้าดักหลังด้วย จนมันกำลังจะหนีลงรูอยู่แล้วลุงก็วิ่งมาทันพอดีเหวี่ยงจอบฟันฉับเข้าให้กลางหลังตำแหน่งเดียวกันไม่มีผิดลำตัวขาดกลางบิดเร่าๆด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อคุณสมพงษ์รู้สึกตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งเขาก็กลายเป็นอัมพาตกระดูกไปกดทับเส้นประสาทที่สันหลังประสาทสัมผัสเสียหายตั้งแต่คอลงมาพูดได้รู้สึกนึกคิดได้สติสัมปชัญญะยังมีครบถ้วนยกเว้นความรู้สึกตั้งแต่คอลงมาชีวิตที่เหลือหลังจากนั้นก็ได้แต่นอนนิ่งๆอย่างเดียวเป็นปีโชคอย่างดีครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหมดทั้งพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งคุณสมพงษ์ที่แต่งงานจนมีลูกแล้วก็ยังไม่ได้แยกเรือนไปญาติญาติที่อยู่บ้านติดๆกันทั้งนั้นทุกคนก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยจากใจจริงพยายามพาไปรักษาตัวทั้งโรงพยาบาลทั้งสถานที่ต่างๆที่ไหนว่าดีก็พากันไปหมดทั้งบีบทั้งนวดทั้งยาสมุนไพรสารพัดหากันมามากมายแต่ที่สำคัญที่สุดพัญญาที่เอาใจใส่ประคบประงมคอยพูดให้กำลังใจอย่าคิดมากต้องหายได้แน่นอนอีกไม่นานก็หายไม่ต้องห่วงอีกทั้งความที่ห่วงใยลูกแฝดที่เพิ่งจะขวบกว่าๆสิ่งเหล่านี้แหละที่ช่วยค้ำจุนให้เขามีกำลังใจอยู่มาได้เขาพบว่ายาวิเศษที่ดีที่สุดคือความรักความเอื้ออาทรความห่วงใยแต่ถึงแม้จะมีความรักความอบอุ่นจากครอบครัวคอยหล่อเลี้ยงความที่ต้องกลายเป็นคนพิการนอนหงายนิ่งกระดิกกระเดี้ยอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นภาระของคนที่รักเขาทั้งหลายมันช่างกัดกร่อนจิตใจยิ่งกว่าหลังจากที่ทุกคนพยายามหาวิธีรักษาสารพัดมาปีกว่าจนลูกแฝดทั้งคู่อายุได้3 ขวบเริ่มพูดเก่งแล้วการที่ต้องนอนหงายทำอะไรไม่ได้นานทำให้จิตใจทดท้อสงสารพ่อแม่และเมียที่ต้องคอยห่วงใยต้องคอยอุ้มคอยแบกไปแบกมาบวกกับความผิดหวังจากการรักษาสารพัดวิธีแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันผิดหวังมันท้อจนคิดอยากตายอยากตายอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วจนใจแต่ว่าตัวเองแม้แต่ความสามารถในการฆ่าตัวตายก็ยังไม่มีปัญญาได้แต่บ่นน้อยใจชะตาชีวิตให้ปัญญาฟังฉันอยากตายจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นบ่นข้าวหลายๆครั้งจนปัญญาก็พลอยเครียดไปด้วยกระทั่งคืนหนึ่งเขาก็นอนบ่นให้ปัญญาฟังอีกเช่นเคยแต่เที่ยวนี้ความอดทนอดกลั้นของปัญญาก็พังทลายร้องไห้โฮออกมาความรู้สึกของทั้งคู่ตึงเครียดอย่างที่สุดลูกชายฝาแฝด3 ขวบที่กำลังน่ารักที่นอนรับรู้บรรยากาศความรู้สึกอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นว่าถ้าพ่อตายลูกก็จะตายด้วยณ นาทีที่ได้ยินลูกพูดออกมาอย่างนั้นก็คิดได้ทันทีเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ตัวคนเดียวแต่ยังมีอีกอย่างน้อย3 ชีวิตที่ยึดโยงอยู่ด้วยกันอย่างแนบแน่นเขาจะตายไม่ได้ตายไม่ได้เขาต้องมีกำลังใจต้องรักษาตัวให้หายให้ได้เพื่อคนที่รักเขาห่วงใยเขาตั้งแต่นั้นมาคุณสมพงษ์ก็มีพลังฮึดสู้ขึ้นมานอนฮึดสู้นี่แหละต้องหายต้องสู้ต้องมีกำลังใจรักษาตัวให้หาย เอาเทปธรรมะมาเปิดบ้างฟังรายการธรรมะจากวิทยุบ้างทำให้ได้คิดว่ามันต้องเป็นกรรมที่เคยกระทำไว้มาสนองแน่นอนต้องหาวิธีที่จะขออโหสิขอให้เจ้ากรรมในเวรยอมยกโทษให้เขาเริ่มตั้งใจนอนสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้ผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรตลอดหลายเดือนแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมีโครงการที่เป็นเงินทุนจากประเทศเยอรมันเข้ามาที่จังหวัดของเขาต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนคุณสมพงษ์เป็นหนึ่งใน10กว่าคนที่ได้รับเลือกตลอดเวลาการรักษาหลายๆเดือนเขาก็ยังไม่ทิ้งการสวดมนต์แผ่เมตตาขออโหสิกรรมมันได้ผลเริ่มมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นที่หลังมือทั้งสองข้างมีกำลังใจมากขึ้นประสาทสัมผัสก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆจนขยับมือได้และขยับแขนได้บ้างนิดหน่อยคนที่เข้าโครงการรักษาทั้งหมดมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่มีอาการดีขึ้นนอกนั้นไม่ได้ผลเลยสักคนที่หมู่บ้านของเขานอกจากทำนาตามฤดูกาลแล้วยังมีการประกอบอาชีพทอผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้ามัดหมี่เขาได้ขอให้คนที่บ้านช่วยเอาผ้ามาโยงกับขื่อบ้านแล้วช่วยพยุงตัวขึ้นนั่งโดยเอาผ้าที่ทำเป็นบ่วงไว้สอดเข้าใต้รักแร้พยุงตัวให้นั่งได้และขอทำหน้าที่กรอได้เพราะเห็นว่าน่าจะพอทำได้พอจะเป็นประโยชน์บ้างแม้นิดหน่อยก็ยังดีหลังจากนั้นพยายามอยู่นานคุณสมพงศ์ก็มีหน้าที่กรอได้ให้กับภรรยาและคนในหมู่บ้านเขาทำหน้าที่นี้ด้วยความยินดีดีใจพอใจและภูมิใจที่ยังทำประโยชน์ได้คนอื่นๆไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าในตอนแรกๆนั้นเขาต้องพยายามพยุงตัวด้วยความ

ยากลำบากและอดทนแค่ไหนถึงขนาดที่ว่าผ้าที่ใช้รัดพยุงตัวมันบาดรักแร้และสีข้างถลอกจนเลือดออกทุกวันมันเจ็บปวดทรมานมากแต่เขาก็ไม่ยอมปริปากบอกใครกลัวเขาจะไม่ให้ทำกลัวที่สุดคือเป็นคนไร้ประโยชน์คุณสมพงษ์ใช้งานเป็นการทำกายภาพบำบัดใช้การสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อขอให้เจ้ากรรมนายเวรบรรเทาโทษให้เขาแน่ใจมาถูกทางแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วและจะต้องทำต่อไปแล้วอยู่มาวันหนึ่ง

็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรบรรเทาโทษให้เขาแน่ใจมาถูกทางแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วและจะต้องทำต่อไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งเห็นพัญญามีปัญหาเรื่องลายผ้าเขาจึงอาสาลอกลายผ้าตัวอย่างที่เป็นลายดั้งเดิมของท้องถิ่นลงกระดาษถือเป็นการฝึกการใช้มือแต่หลังจากลอกลายได้หลายๆวันเข้าจู่ๆก็คิดว่าเขาเข้าใจความซับซ้อนของลายพวกนี้อย่างทะลุปรุโปร่งมันแปลกมากเพราะแม้จะเรียนจบม.6 กศน.แต่ก็ไม่เคยมีหัวทางศิลปะเลยสักนิดเดียวคิดทบทวนแล้วยิ่งมั่นใจเขาเข้าใจจนกระทั่งเห็นถึงช่องโหว่ข้อเสียของลายดั้งเดิมแบบนี้มันเหมาะดีกับผ้านุ่งแบบเดิมๆแต่ถ้าเอามาใช้กับเสื้อผ้าในปัจจุบันควรจะปรับปรุงสักหน่อยน่าจะดีกว่านี้จากนั้นมาเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาออกแบบลายผ้าลายมัดหมี่แบบใหม่ๆถึงจะพิการเขาก็นอนหงายคิดออกแบบลายผ้าอย่างไม่ย่อท้อแต่ก็ไม่เคยขาดการสวดมนต์แผ่เมตตาขออโหสิกรรมยิ่งโดยเฉพาะวันพระจะเพิ่มการถือศีล8อย่างเคร่งครัดอีกด้วยผลที่เกิดตามมาร่างกายค่อยๆมีความรู้สึกขึ้นมาทีละน้อยทีละนิดจนถึงช่วงเอวคุณสมพงษ์ได้คิดค้นออกแบบลายผ้าลายมัดหมี่ให้เหมาะสมสวยงามพัฒนาจนสามารถเป็นสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดอุบลราชธานีปี2545กิจการดีขึ้นจนมีเงินปลูกบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆแยกออกมาจากบ้านพ่อแม่ปี2549เขาได้เริ่มงานอาสาทำโครงการชุมชนศูนย์การเรียนรู้โดยชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนหรือ CLC โดยได้รับเชิญออกรายการยิ้มสู้ได้เป็นบุคคลตัวอย่างรับรางวัลและกำลังใจมากมายได้เป็นตัวตั้งตัวตีในสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยต้องมาประชุมสภาด้วยปัจจุบันนี้คุณสมพงษ์ยังทำหน้าที่ไปให้กำลังใจและช่วยเหลือคนพิการที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศทำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะทำไหวด้วยทุนส่วนตัวด้วยรถโดยสารสองแถวรถบัสรถบขส.ส่วนลุงที่เอาจอบปั่นงูสิงขาดกลางหลังทุกวันนี้ก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองแตกเพื่อนๆที่เคยร่วมทำกรรมก็มีอันชีวิตล้มเหลวต่างๆกันไปทุกวันนี้เขาก็ยังขยันสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาขออโหสิกรรมถือศีล8อย่างสม่ำเสมอทำอย่างง่ายๆนี้แหละเปิดทีวีมีรายการทำวัดเช้าก็ตั้งจิตสวดตามไปก่อนนอนก็สวดบทอิติปิโสบททั่วๆไปนี่แหละพิเศษก็เฉพาะวันพระจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเอาทุกข์เอาร่างกายนี้แหละมาพิจารณามันไม่ใช่ของเราเลยจริงๆถ้าไปวัดใกล้บ้านได้ก็จะไปถ้าไม่สะดวกก็ตั้งใจปฏิบัติที่บ้านทำอย่างนี้สม่ำเสมอทุกวันด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคงจะเห็นใจและให้อภัย

0: ความฉลาดคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็นเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายไม่ต้องพนมมือจะได้นั่งสบายจะได้นั่งสงบ วันนี้ก็เป็นวันดีที่เป็นมงคลสำหรับญาติโยมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าวาดก็คือวิจิตที่ได้รับฐานะเป็นพระครูชั้นเอกตามที่เถระสมาคมได้ให้ความสำคัญยกย่องท่านให้เป็นพระครูที่มีคุณสมบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยเมื่อทุกคนได้มาพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสการะดีใจที่ท่านได้รับเลื่อนยศตำแหน่งเป็นครูชั้นเอกทุกคนก็ได้มาพร้อมใจตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดตลอดถึงเจ้าวาดทุกวัดในอำเภอสามชุกและสุพรรณบุรีบางวัดและญาติโยมก็ได้มาบวชเป็นการอุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งให้แก่ท่านและตัวเอง และก็ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นหัดเจริญพรหมจรรย์ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็ดีวันที่แล้วมาก็ดีเราได้อะไรไปจากวัดเราได้อะไรไปจากพุทธศาสนาบ้างที่เราเข้ามาในวัดนี้ก็ดีที่เราแล้วมาก็ดีเราได้อะไรจากพุทธศาสนาอันนี้เราควรระลึกจดจำถามทบทวนว่าเราได้อะไรจากการมาวัดจากการมาบวชมาปฏิบัติและเราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างในเมื่อเรามาวัดอันนี้เราก็ควรจะถามตัวเองก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่ว่าเราได้อะไรแล้วหรือเรายังไม่ได้ไปแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่พวกเราบ้างพูดกันตามหลักแล้วพุทธศาสนาได้ให้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมจริวัตรนิสัยจิตใจต่างๆแก่คนไทยหรือคนโลกนี้มากหลายๆอย่างให้ความกำเนิดของความเป็นผู้มีเมตตาและเป็นผู้มีความอภัยสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธถ้าพูดกันตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากเลยคือจากคนเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อน
วัดเนี่ยพุทธศาสนาได้เกิดเนี่ยได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมมนุษย์นี่มากจากคนจนกลายเป็นคนมีเศรษฐีกลายเป็นพระราชาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเช่นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนทุกรูปแบบมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดเลยคนที่เข้าไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทันทีมีมากมายเช่นคนชาวนาพอไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนจากความเป็นชาวนาชีวิตเปลี่ยนจากชาวนาชาวไร่เปลี่ยนจากชาวไร่ชาวสวนเปลี่ยนจากชาวสวนคนจนเปลี่ยนจากความเป็นคนจนทันทีคนที่มีทุกข์เนี่ยขนาดบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากถึงกับเป็นบ้าเป็นคลั่งเนี่ยเข้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทันทีพุทธศาสนาได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่คนมาต้อง 2,000 กว่าปีจากคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยมาบวชจะยอมพอมาบวชแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนฐานะจากคนชาวไร่ชาวนามาเป็นพระมาเป็นสมณเณรมาเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชนะฮะเปลี่ยนชีวิตทันทีจากสมัยก่อนก็ไปเรียนหนังสือกับวัดพระท่านสอนจากเด็กไม่มีพ่อมีแม่พอรู้หนังสือหนังหาก็ฝากเข้ารั้วเข้าวังเป็นเจ้าขุนบุญนายเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าขุนมียศถาบรรดาจากพระเจ้าแผ่นดินตั้งตระกูลให้ใหญ่โตมาจนทุกวันเนี่ยเนี่ยวัดพุทธศาสนาเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตคนเนี่ยจากฐานะหนึ่งไปสู่ความเป็นฐานะหนึ่งดังนั้นจึงว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างจากวัดเนี่ยเปลี่ยนได้หลายๆอย่างเปลี่ยนจากความคนที่ไม่รู้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็กลายเป็นคนรู้คนที่ไม่ฉลาดเข้ามาวัดก็มีความฉลาดเกิดขึ้นสมัยก่อนก็จึงวัดเนี่ยมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลท่านนี่เป็นทั้งครูสอนคนจากไม่มีอะไรเลยจะไปสู่เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็อาศัยเปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนานี่เองพระเจ้าแผ่นดินไทยเราทุกคนเศรษฐีไทยเราทุกคนที่มีความเจริญมาทุกวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาทั้งนั้นศาสนาหลักแล้วเนี่ยฮะอย่างพวกเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพวกเราจะไม่มีเลยจะกลายเป็นคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยพุทธศาสนาว่าเข้ามาวัดกันทำไมเข้ามาบวชกันทำไมเข้ามาปฏิบัติกันทำไมเข้ามารักษาศีลกันทำไมเข้ามาถือศีลกินเจกันทำไมได้อะไรกลับไปนี่จึงตอนนี้คนเราเมื่อไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงก็เพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเข้ามาศึกษาฉะ นั้นเมื่อเรามารู้การศึกษาเขาแล้วเราก็จะรู้หลักปฏิบัติธรรมวินัยของพุทธเจ้ามากขึ้นฉะนั้นเรียกว่าเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ชีวิตแก่คนเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยถ้าพูดก็แล้วก็ตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นส่วนกุศลส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนหรือเป็นบุญส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนให้ชีวิตของเรายืนยาวมาอยู่ได้ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าคนอายุสั้นพันตายเร็วบอกเขานั้นหมดบุญนะคนนั้นหมดบุญแล้วทำไมจึงตายทั้งหนุ่มทั้งสาวเขาหมดบุญเขาหมดอายุเขาหมดบุญโอ้คนนั้นนะแม้เขาทำมาค้าขายเขาร่ำรวยเขาอยู่ดีกินดีเขาอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ไข้คนนั้นเขามีบุญคนจะยกย่องคนดีเป็นคนมีบุญคนจะปรองกันว่าคนนั้นหมดบุญแล้วหมดบุญหมดวาสนาแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วทั้งที่ยังไม่แก่ไม่เท่าเลยเขาหมดบุญเขาลาโลกไปแล้วแสดงว่าคนที่ตายนั่นหมายถึงว่าหมดบุญแต่จริงๆว่าถ้าตามหลักคนทั่วๆไปก็พูดกันอย่างนั้น
คนที่อยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญอย่างพวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญมีบุญคนที่หมดชีวิตแล้วตายไปแล้วเรียกคนหมดบุญแต่ที่จริงเนี่ยบุญน่ะไม่หมดง่ายหรอกบุญเนี่ยมันจะหมดก็คือคนเราไม่ทำบุญบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนถ้าคนเราคิดถึงศีลฐานภาวนาที่เราทำอยู่ยังไม่หมดบุญถ้าคนที่หมดบุญนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีฐานคนไม่มีการเจริญภาวนาคนพวกนี้จึงหมดบุญบุญไม่มีวันหมดถ้าเรายังทำอยู่ฉะนี้คนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสโอกาสได้มีทุกคนเลยโยมเกิดมาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเรามองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของไกลตัวเองการบวชการเรียนเป็นของไกลตัวเองบุคคลนั้นเรียกว่าคนหลงคนประมาทความจริงแล้วบุญเนี่ยศีลฐานภาวนาเนี่ยเป็นของเราถ้าเราไม่ทำแล้วเราอะไรไปไม่ได้เลยการทำมาหากินการอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับภาระนั่นนะคือการอยู่กับกรรมกับเวรอยู่เพื่อกินไปวันวันหนึ่งแต่ที่จริงเราเอาไปอะไรไม่ได้แต่จริงที่เราจะเอาอะไรไปได้เนี่ยเราต้องอยู่กับบุญเราต้องรู้จักวิธีว่าทำอย่างไรที่เราจะสะสมบารมีเป็นทรัพย์ภายในของเราไปได้ทำอย่างไรเนี่ยพวกเราเนี่ยรีบทำถ้าเราไม่ทำตอนนี้ต่อไปไม่มีโอกาสทำคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาทำเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้หมดบุญเรามาวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาสร้างวัดสร้างวามาสร้างศาสนาให้เจริญไม่ใช่มาแล้วตายแล้วจึงค่อยเข้ามาคนที่ตายแล้วเข้ามานั่นคือคนเข้าวัดไม่เป็นคนเข้าวัดไม่เป็นก็คือคนเข้าวัดตายนั่นเองเข้าไม่เป็นแล้วมันตายจึงได้เข้ามาถ้าคนเข้าวัดเป็นก็ไม่ต้องรอตอนตายฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยร้อยคนหนึ่งจะคิดได้สักห้าคนว่าจะมาเข้าวัดเป็นๆจะมาเข้าตอนมีประโยชน์มาสร้างโน่นสร้างนี่มาสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยที่เรามาสร้างสาธารณวัตถุเนี่ยสร้างเพื่อให้คนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ที่เรามาถือศีลเนี่ยศีลห้าศีลแปดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างให้ตัวเองสร้างให้ตัวเองมีที่พึ่งที่อาศัยที่ประพฤติปฏิบัติเป็นเรือนใจเป็นเรือนใจเนี่ยที่จะได้นั่งที่จะได้นอนที่จะได้อยู่ในอนาคตเขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นวิมานในใจฉะนั้นคนเราเนี่ยที่คนไม่ฉลาดโดยมากจะเข้าวัดตอนไม่เป็นทั้งนั้นเข้าวัดไม่เป็นตอนตายแล้วก็หามกันมาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรณ์โอ้ไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่ไปก่อนลูกหลานยังไม่โตแหมดูแล้วไม่เจ็บไม่ไข้มาวัดก็ไม่มีสติสตังอะไรมาก็แบบคนหลงมาก็แล้วก็เศร้าโศกเสียใจลำพันลำไพร้องไห้กันผะอืดผะอมนั่นแหละพวกเข้าวัดไม่เป็นโยมจะเห็นอยู่ทุกเดือนทุกปีว่าพวกเข้าวัดไม่เป็นเนี่ยจะพากันมาเศร้าโศกร้องไห้ต่อหน้าพระต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยจะมาร้องไห้ให้พระดูจะมาทำความเสียใจให้พระดูพระเห็นให้ญาติโยมทั้งหลายทารกกำนันเนี่ยดูแล้วก็ปลงบางคนก็สงสารบางคนก็ปลงแต่ทำตามพุทธศาสนาก็บอกให้ปลงให้ปลงสังเวชว่าโอ้น่าสงสารนะคนเราไม่รู้จักการทำบุญถ้าเขาทำบุญเป็นแล้วเขาคงไม่ต้องมาเศร้าโศกไม่ต้องมาร้องไห้ก่อนตอนตายนะนี่เราลองคิดดูสิโยมเป็นกันเยอะแยะเลยคนเราที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยเข้าตอนตายทั้งนั้นมาร้องไห้ให้พระดูทั้งนั้นมาลำพันลำไพว่าไม่น่าตายกันแต่ถ้าคนเข้าวัดเป็นเนี่ยมาตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยโยมมาก่อน7วันเนี่ยมาบางสกุลเป็นมาบางสกุลตายมาสวดให้แกตัวเองเนี่ยฮะก่อนตายเงี้ยนี่เขาเรียกว่าตายซะก่อนตายเข้าวัดก่อนตายเขาเรียกเข้าวัดเป็นเข้าวัดเป็นเข้าวัดยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องเศร้าโศกใช่ไหมมาวันนี้โยมโศกไหมโยมเศร้าไหมโยมดีใจใช่ไหมที่ได้มาเห็นคนทุกคนใจบุญ
วันนี้โยมไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเลยถ้าโยมมาวัดอย่างนี้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนะทีนี้คนเราโดยมากเนี่ยที่พุทธเจ้าจะบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เสียของรักนะความทุกข์นี่อยู่ที่เสียของรักความสุขเนี่ยคือได้ของรักได้ของรักแล้วดีอกดีใจเหมือนคนกินเหล้าเจอเหล้าแล้วดีอกดีใจคนเล่นกันพนันพอเล่นได้ดีอกดีใจคนหาปูหาปลาพอได้ตัวใหญ่ดีใจหรือคนเรานี่เวลาโกรธแล้วด่าเข้าไปว่าเข้าไปแล้วดีใจอะไรเงี้ยคือมันดีใจแบบผิดๆคือไปดีใจตอนที่เราทำไม่ดีแล้วก็กลับไปดีใจดังนั้นเราได้สิ่งที่ไม่ดีใจเนี่ยมันจะได้ความคับแค้นใจมากดังนั้นจึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้หัดทำใจคือทำใจไงไอ้ดีมีแล้วไอ้ไม่ดีก็มีแล้วไอ้ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปยึดมากจนหลงไหลลงไม่ตกไม่ดีก็เป็นพยาบาทเป็นตัวทำให้ใจเล่าร้อนเป็นทุกข์เมื่อมาวัดเนี่ยท่านบอกให้ทำใจให้อยู่เป็นกลางหัดทำใจเป็นกลางดีก็เฉยชั่วก็เฉยที่ญาติโยมมาหัดเนี่ยมาหัดทำใจเฉยดีก็ช่างชั่วก็ช่างไอ้ช่างตัวนี้เรากลับไปช่างที่บ้านดิพอกลับไปบ้านก็ดีก็ช่างชั่วก็ช่างพอเราทำใจดีก็ช่างชั่วก็ช่างได้เรียกว่าทำใจเป็นพระทำใจเป็นคนที่ทำใจไม่เป็นเนี่ยดีก็กระโดดโลดเต้นยึดแต่สิ่งที่ดีพอไม่ดีก็เสียใจไม่ชอบใจโกรธเกลียดพยาบาทด่าว่ากันทะเลาะกันแสดงอาการออกนั่นคือเป็นชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดเนี่ยมาหัดทำใจให้ช่างให้เฉยหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดนะหัดสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยคือหัดเฉยชั่วก็เฉยดีก็เฉยกุเบกขาเวทนาทำรู้ทันใจตัวเองเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางตรงได้ว่าโอ้คนเราเนี่ยนะมันจะตายใครก็ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บใครก็ห้ามไม่ได้มันจะแก่ใครก็ห้ามไม่ได้พอเรามีใจที่เป็นธรรมะแล้วเราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็ทำเฉยได้ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจไอ้ความเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็เบาลงทีนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกใจเลยนะกลับไปบ้านเราเฉยไม่เป็นเห็นอะไรถูกหูถูกตาก็ชอบเห็นอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็ไม่ชอบแสดงอาการฉุนแสดงอาการฉุนเฉียวมโหโทโสนี่คือเรียกว่าเรามาวัดเราไม่เคยหัดเฉยมาวัดมาคุยอะไรคุยเรื่องลูกเรื่องหลานคุยเรื่องทรัพย์สมบัติคุยเรื่องเก่าๆเฉยไม่เป็นก็เรียกไม่มาหัดเฉยกลับไปบ้านก็มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะวางใจได้เพราะเรามาวัดเราเฉยไม่เป็นจึงว่าเมื่อเรามาอย่างนี้แล้วเรียกว่าคนเป็นเข้าวัดเป็นได้สร้างได้สะได้สมได้ทำความดีนี่เลยควรพู

ใจดีใจว่าเข้าวัดเป็นๆอย่าไปเข้าวัดตายๆเข้าวัดตายๆแล้วคนเสียใจคนเสียเข้าวัดตอนตายนะถ้าคนที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเป็นคนฉลาดคนไม่เสียเข้าซะก่อนตอนนี้ดีกว่าดีให้เขาหามเข้ามาดีให้เขาหามเข้าโรงพยาบาลดีให้เขาหามเข้าวัดโอ้ยคนที่เขาหามเข้าวัดเนี่ยมีแต่คนมองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรไปดูสิบ้านมันใหญ่เบ้อเล่อเลยโหยตอนเป็นมันรวยมันบ้านมันช่องมันใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรเลยดูสิหามมาโรงเดียวเท่านั้นเองบ้านช่องเขาก็ไม่เอาไว้น่าสงสารเดียวไฟเผาหมดอะไรๆที่เราโลภโกรธหลงที่เราว่าเป็นของเราเอาไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนี่เขาเรียกว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไปตะเข้าวัดไม่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เรารีบขวนขวายถ้าเราไม่คิดว่าเข้าวัดเนี่ยเข้าเพื่อจะให้รอให้เราหมดเวลาก่อนรอให้หมดอายุก่อนรอให้เราแก่หลายเท่าก่อนไม่ใช่คนที่แก่เท่าเนาะเข้าวัดจะได้อะไรนะเข้ามาก็เจ็บเข้ามาก็ป่วยเข้ามาก็สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ไม่เป็นโยมมานั่งพลิกนั่งโอยนอนโอยมานั่งไม่สงบอะแต่ถ้าเราเข้าตั้งแต่อายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเรายังได้สติปัญญากลับไปฉะนั้นจึงว่าต้องสะสมบารมีเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราอายุน้อยๆเนี่ยสะสมกันไปเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาบวชเมื่อแก่ยังพระราหุลเนี่ยแค่8ขวบเนี่ยพุทธเจ้าให้บวชสามเณรแล้วยกสมบัติให้แล้วบอกนี่ลูกอริยทรัพย์ภายในบางคนนี่ให้ลูกโตก่อนถึงจะเข้าวัดแต่พุทธเจ้านี่ลูกยังเล็กๆเลยยกสมบัติให้ลูกบวชแล้วไม่รอต้องให้ลูกโตถึงจะเข้าวัดพอลูกภรรยามเหสีคลอดวันนั้นพุทธเจ้าก็ออกบวชวันนั้นเนี่ยไม่รอเวลาแล้วเดี๋ยวความตายจะเข้ามาแทนพอลูกคลอดวันนั้นบวชเลยโยมแต่พวกเราไม่งั้นต้องให้ลูกมีขวางมีขวาก่อนถึงจะมาบวชพอจะได้บวชนี่เท่าไรโยมโอ้โหเราไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านฉลาดใช่ไหมพอคลอดลูกปุ๊บท่านบวชเลยถ้าท่านถืออยู่เดี๋ยวจะมีหลายคนว่าไงก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปอีกต้องห่วงหลานห่วงอะไรเพราะที่สุดบางคนรุ่นเราเขาเดียวกับเราไม่ได้บวชก็มีใช่ไหมไม่ได้บวชวันนี้เผาไปหมดแล้วก็มีฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาแต่ว่าแค่ลูกเกิดคนคิดได้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเข้าหาทางพ้นทุกข์หาทางดับทุกข์สร้างกุศลบารมีงานยังญาติโยมได้มาวันนี้ก็ถือว่าเข้าวัดได้ดีแล้วก็พยายามสะสมไปไอ้ความปวดความเมื่อยเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายโยมนะเพราะแค่นี้ยังไม่เท่าไรหรอกนะแค่นี้ยังนั่งฟังเทศได้โยมนี่มันเป็นธรรมะอันนี้ยังนั่งฟังเทศได้ต่อไปมาเล่นเราหนักกว่านี้นะต้องเรียนว่าโยมว่ามันทุกข์แค่ไหนแค่นี้ยังแค่มานั่งได้ต่อไปนะมันไม่ให้เรานั่งหรอกฟังก็ไม่ให้เราฟังเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยมันจะครอบงำคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสมาธิมันจะเอาไปหมดเลยโยมนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุรนทุรายก็ขับใส่บุญฐานที่เราทำในน้อยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยโยมฉะนั้นจึงว่าที่ทำใจเนี่ยเพื่อต้องการให้อยู่เหนือเวทนาให้หัดอุเบกขาบ้างปฏิบัติเนี่ยให้หัดแยกกายกับใจพุทธเจ้าก็บอกให้หัดแยกกายกับใจแล้วจะไม่ไปนรกคนไหนที่แยกกายกับใจได้จะไม่ไปนรกกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตคือตัวรู้แยกให้ได้กายแก่กายเจ็บกายตายแต่ใจไม่แก่ใจไม่เจ็บใจไม่ตายนะกายแก่กายเจ็บกายตายแต่จิตเนี่ยไม่ตายจิตเนี่ยเป็นผู้รู้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ที่ทำไมมันไม่รู้ก็เพราะมันหลงมันหลงผมของเราควันของเราหนังของเราเล็บของเรา
ลือดเนื้อกายใจเป็นของเราเมื่อมันหลงกายแล้วก็เลยแยกไม่ออกคนที่แยกออกนะเรียกว่าคนพ้นเวทนาไม่ถูกครอบงำนะไม่ถูกพยามารครอบงำเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะบอกคนที่อยู่เหนือเวทนานะพยามัจจุราชไม่ตามเห็นแต่คนที่อยู่ใต้เวทนาจะพยามัจจุราชตามมาแล้วกำลังมาผูกวิญญาณนี่ไปแล้วผูกไว้ด้วยความโกรธความรักความชังผูกไว้ด้วยความเจ็บปวดผูกแล้วหมดแล้วมัดเราไว้หมดแล้วโยมพยามัจจุราชมันมัดเรากำหนดเวลาเราแล้วเนี่ยคนเรานี่มีเวลาของตัวเองเท่านั้นโยมรีบทำบุญทุกคนชีวิตคนเราเนี่ยเขากำหนดมาตั้งแต่เกิดแต่โยมนะเขากำหนดอายุเรามาหมดแล้วโยมทุกคนแต่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกถามว่าใครรู้วันตายตัวเองบ้างมันไม่มีใครรู้สิโยมจึงไม่ได้รีบทำความดีแต่พระพุทธเจ้าได้รู้วันตายของตัวเองว่า80พระองค์ต้องไปนิพพานทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระอานนท์อาราธนาเนี่ยจะท่านจะเข้าอิทิบาททั้ง4เนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยอยู่ได้เป็นหมื่นๆแสนๆโกฏปีก็ได้ร่างกายนี้ทำให้มันเหมือนทิพย์ก็ได้เพราะจิตของท่านมีอภิญญาแต่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าที่ท่านทำของท่านไว้เนี่ยแค่80ปีก็จบแล้วพวกเราล่ะเขากำหนดมาให้เท่าไหร่โยมเขากำหนดมาให้คนละเท่าไหร่เนี่ยโยมโยมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้เลยทำไงแล้วมันเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเขากำหนดอายุมาทุกคนนะอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วยังเขากำหนดมาแล้วกี่ปีจะต้องตายกำหนดอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วอายุว่ากี่ปีจะต้องตายแต่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ว่าจนว่ามีว่าพระว่าชีเขากำหนดอายุของตัวเองไว้หมดแล้วโยมกรรมมันนี้กำหนดไว้แล้วอายุเท่าไรจะต้องไปจากโลกนี้ต้องลาโลกนี้ทุกคนโยมให้รักแสนรักห่วงแสนห่วงอะไรอวรให้กลัวตายยังไงจนจะหาที่ซ่อนตัวเองให้พ้นความตายก็ต้องตายโยมใช่ไหมโยมคิดกันบ้างยังโยมคิดว่าเขากำหนดอายุละหมาดเท่าไหร่นึกกันบ้างยังให้โยมนึกยังอย่างเนี้ยถามตัวเองก็อย่างว่าเมื่อไรเขาให้มากี่ปีและจะอยู่อีกกี่ปีตอนนี้เราให้มาตอนนี้เท่าไรแล้วโยมบางคนก็60เลยใช่ไหมบางคนก็65 66แล้วบางคนก็70แล้วเนี่ยและอีกกี่ปีเนี่ยตามอายุไขคนเราเนี่ยอยู่แค่80ปีนะโยมนะตามมนุษย์สมัยนี้ที่เขาให้มาโดยมาตรฐานนะโยม80ปีตายนะแต่ถ้าไม่มาตรฐานเนี่ยไม่แน่10ปีตาย20ปีตาย35ปีตาย25ปีตาย40 50 45 55เข้าให้ไม่มาตรฐานนั่นแต่มาตรฐานเนี่ยอยู่ได้แค่80น้อยคนที่จะเกินไปก็อาจจะมีบ้างแต่ถือว่าเฉลี่ยทั่วไปในโลกเนี่ยเขาให้แค่80ปีตายเขากำหนดมนุษย์สมัยนิยมแต่ถ้าภาษาศาสนาสีไม่ตายเนาะก็ให้เป็นหมื่นๆปีเลยคนมีศีล8เนาะก็ให้เป็นหมื่นๆปีแต่คนมีศีล8ศีล5เนี่ยก็เป็นคนอายุยืนพอเราทิ้งร่างนี้ไปแล้วเนี่ยอายุของศีล5เนี่ยไปอยู่อีกไป5อีก 50,000 ปีหรืออีก 500,000 ปีถ้าศีล8ก็อีก 800,000 ปี8โกฏปีอายุตัวเองจะยืนไปอีกฮะแต่ยืนในภพต่อไปแต่นี้ถึงว่าแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเขาให้ไม่มากโยมนะเขาให้ไม่มากจะทำบุญไม่ทำบุญก็ดูแลแต่ยิ่งทำบาปไม่ขาดทุนมากชาตินี้ได้อายุน้อยไปข้างหน้ายิ่งน้อยใหญ่แต่คนที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยชาตินี้80ปีไปข้างหน้าจะได้เยอะมากกว่านี้จะไม่เจ็บจะไม่ไข้จะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับร่างกายนี้เพราะอะไรเพราะรู้จักธรรมเทศนารู้จักคำสอนพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งฉลาดรู้น
ในทานก็ดีในศีลก็ดีในภาวนาเพราะความฉลาดนี้สะสมไปได้แล้วผู้คนนั้นจะสะสมสมบัติภายในไปได้เขาเรียกว่ามีเสบียงเป็นไปพออันนี้อาตมาไม่ได้พูดให้โยมตายนะฮะไม่ได้พูดให้โยมหมดอายุมันทุกคนมันหมดอายุตามวาระของตัวเองแต่ขอให้พิจารณาว่าเราไม่ควรประมาทแล้วพุทธเจ้าบอกก็ทำไงล่ะอนนท์ถ้าไม่พ้นความตายทำไงดีจึงจะหายหวาดกลัวต่อความตายจึงจะหายทุกข์กับความตายบอกเราตถาคตเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกถึงลมหายใจทุกเข้าออกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายแล้วพระองค์เนี่ยสอนให้คนเราได้รู้ว่าคนเรานั้นมันมีช่องมันมีลมหนึ่งแหละลมไหนลมหนึ่งที่ตัดสินตัวเองถ้าไม่เข้าถ้าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายมันต้องเป็นมีทุกคนโยมฉะนั้นตอนนี้หัดดูท่านบอกให้หัดดูก่อนนอนเวลานอนหลับเนี่ยจะหลับเนี่ยลองให้ดูตัวเองว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนหลับตอนลมหายใจออกเวลาตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งลืมตาก็ดูว่าตนเองเนี่ยตื่นตอนลมหายใจเข้าหรือตื่นตอนลมหายใจออกและวิธีฝึกสมาธิอย่างนี้ฮะฝึกไปเรื่อยทุกวันเลยดูว่าตัวเองจะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนลมหายใจออกนะเราจะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่อะไรอวรเลยทรัพย์สมบัตินี่เป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะร่างกายของเราก็ดีทรัพย์สมบัติภายนอกเลยเป็นของเล็กน้อยเราไม่เสียดมเสียดายเลยเพราะอะไรเพราะเราสะสมของเราไว้เยอะแล้วสะสมศีลฐานภาวนาไว้เยอะแล้วพอเข้าใจไหมโยมนะนี่พูดเรื่องจริงๆนะโยมนะพูดสิ่งที่เราจะต้องพบกันเราไม่พูดถึงเรื่องเพ้อฝันกันสิ่งนี้เนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่พระพุทธเจ้าให้เราแสวงหาโยมกายเรานี่เนี่ยเราจะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ที่กายเราโยมชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเราเรียนตัวเองนะโยมเรียนตัวเองให้มากเรียนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายดูใจเนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงวันละเท่าไหร่มันสุขอย่างไรมันทุกข์อย่างไรมันเสื่อมอย่างไรให้เห็นตัวเองให้มากอย่าไปมองคนอื่นฮะถ้าเราเรียนรู้ธรรมะนี่เรียนมองตัวเองอยู่เรียนร่างกายเรียนสังขารเนี่ยเรียนมากๆเท่าไรใจเราจะรู้ธรรมะมากเท่านั้นอย่าไปดูคนอื่นนะเรียนธรรมะนี่ดูที่ผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกใจคิดนึกอะไรเนี่ยเรียนใกล้ๆตัวเองอยู่อย่าไปเรียนไกลตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงนะถ้าไปเรียนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลงมันก็ไม่เข้าหาตัวฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะมาเข้าวัดเข้าวากันเนี่ยเราจะได้อะไรไปนะเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรโยมถ้าเราทำใจสงบไม่ได้รู้เหมือนว่าเรายังไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเรายังไม่อุเบกขาเลยเนี่ยดีก็ยังรับอยู่ชั่วก็ยังรับอยู่เอ๊ะเรายังวางเฉยไม่เป็นนี่เอ๊ะทำไงจะเฉยเป็นเฉยเป็นตัวนี้เป็นตัวไม่ตกนรกโยมเพราะคนเรานี่ไม่โกรธกันแล้วก็สบายอยู่วัดก็ไม่โกรธอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ใจดีอยู่บ้านก็ใจดีอยู่วัดก็ไม่โลภอยู่บ้านก็ไม่โลภอยู่วัดก็ไม่หลงอยู่บ้านก็ไม่หลงเอ๊ะนี่แหละที่เราเอาไปได้ตัวนี้เองอยู่วัดก็โกรธอยู่วัดก็โลภอยู่บ้านก็โกรธอยู่บ้านก็โลภอยู่ก็หลงยิ่งอยู่บ้านยิ่งเป็นมากรู้สึกว่าทำบุญแล้วยังไม่ได้เข้าถึงใจเรายังเอาบุญไปไม่เต็มนะฉะนั้นจึงว่าเรามาฝึกนี่เราต้องหัดทำอย่างพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนคนไว้ทำให้คนเรานี่มีความเพียรในสติปัฏฐาน4ให้หัดเดินจงกรมให้หัดนั่งสมาธิให้หัดทำสติยืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาความทุกข์
ของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้พิจารณาความแก่ความตายในตัวเองให้มากขึ้นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุก

ทางนี้มันไม่ใช่ของเราหรอกเราหลงอยู่พักหนึ่งจะอาศัยสังขารและร่างกายจิตใจแล้วเนี่ยสะสมบุญไปจะกำหนดวันของเราเลยกำหนดวันตายของเราเลยโยมแม่อาตมานะอายุ83ปีตายแกบวชชีพอรู้ว่าลูกเนี่ยช่วยอะไรกันไม่ได้แกบวชเลยบอกทำไมโยมแม่บวชบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเป็นทาสลูกทาสหลานมาพอแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเป็นของตัวเลยแกรู้เลยว่าไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะเป็นทาสมันทั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้แกยังไม่ได้อะไรเลยเพราะแกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาบอกเออแม่ฉลาดนะแม่ไม่รู้หนังสือแต่แม่ก็ฉลาดบอกทำไมจึงบวชชีก็ฉันยังไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อะไรที่ไหนก็เลี้ยงมันจะตายได้อะไรกับมันไม่ได้พาฉันไปสวรรค์ไปนิพพานได้อะไรบ้านเรือนอะไรก็ไม่ใช่ของเราบวชนี่แหละจะเป็นของเราบอกเออแล้วแกก็บอกว่าฉันเนี่ยนะปรงตลอดเวลาแกก็คิดนะบอกว่าฉันเนี่ยกินไปเนี่ยพออิ่มแล้วก็นึกเออนี่รอดตายจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าเช้าเนี่ยจะอยู่ถึงกลางวันหรือเปล่าพอถึงเพลนก็บอกเออจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าพออยู่ถึงเย็นก็บอกเออจะอยู่ถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นมาเออจะอยู่ถึงกินข้าวเช้าหรือเปล่าแกบอกฉันนึกอยู่งี้ตลอดเวลาบอกดีที่โยมแม่นึกเงี้ยได้ไม่หลงแกคิดได้ว่าไอ้ที่แกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะไม่ได้เป็นของแกเลยแกบอกไม่เอาหรอกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนตายไม่ได้อะไรแกบอกนะมันก็เอาลูกเอาหลานไม่จะเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยไม่จบสิ้นแน่นอนถ้าอยู่ลูกหลานเนี่ยบอกมันเป็นขี้ข้าลูกขี้ข้าหลานจะได้อะไรอยู่บ้านมันก็ใช้จะเลี้ยงจนตายไปอยู่วัดดีกว่าได้สวดมนต์ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เยอะแยะเลยถ้าอยู่กับลูกหลานนี่ได้ไม่อะไรเลยถึงมันจะเอาเงินทองมาให้เรามันก็ไม่ได้อะไรเราก็ตายแล้วก็ไปไม่ได้ใส่ปากไปก็แค่50ตังค์บาทหนึ่งฮะแกบอกนะกูตายมึงจะเอาหมากมาใส่ปากกูนะตายไม่ต้องมามาใส่ปากมันมาเกลียดจะตายไปแกบอกกันนะบอกเวลาตายเอาหมากมาใส่ปากเห็นไม่คนตายเอาหมากใส่ปากว่าน่าเกลียดบอกทุเรศมายัดเป็นปากตุยมันงั้นไม่ต้องเงินมาใส่ปากใช่ไหมจะสั่งเลยนะไม่เอาหมากใส่ปากไม่เอาเงินใส่ปากไม่ต้องเอาไปขี้ผึ้งมาปิดตาน่าเกลียดเป็นผีน่าเกลียดแกว่างั้นแกพูดกับแกไว้ก่อนโยมพูดไว้เป็นสิบปีโยมคุยกับโยมแม่เนี่ยคุยกับคนแก่ที่รู้เรื่องนะคุยกับพ่อแม่ตัวเองเนี่ยคนแก่รู้ภาษาดีกว่าคุยคนที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยโยมยังพูดให้ลูกให้หลานได้เตือนสติว่าไม่ได้อะไรไอ้เรามันหลงมันเองไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงลูกก็เป็นบาปอยู่แล้วเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมันจะตายแล้วมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณให้เราเลยมันยังจะเอาหลานมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงมันเนี่ยมันยังทำอะไรให้เราไม่หมดเลยยังใช้หนี้เราไม่หมดเลยนะเลี้ยงมันมาตั้งตีนตะปาหอยเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณอะไรดีไม่ดีมันเอาลูกเขยมาด่าเราซะอีกเอาลูกอภัยมาด่าเราซะอีกดีๆมันช่วยว่าแม่ไม่ดีอย่างนี้แค่นี้มันก็ยังตอบแทนบุญคุณเราไม่ได้แล้วจะไปเลี้ยงหลานอีกล่ะแล้วมันก็เป็นงานเอาหลานให้เลี้ยงอีกเราก็ชอบอีกอยากจะเลี้ยงหลานมึงไม่ต้องใครเลี้ยงนะกูเลี้ยงเองตัวมึงไม่เลี้ยงลูกไม่เป็นนะกูเลี้ยงเป็นคนที่สุดเราก็กลายเป็นว่าทำกรรมให้แก่ลูกทำกรรมให้แก่หลานแต่โยมแม่คิดได้นี่แต่มาไม่ว่าโยมนะพูดถึงว่าโยมแม่ก็คิดได้โยมจะคิดได้ไม่ได้ก็เรื่องของโยมไม่ได้ว่าโยมนะฮะนี่เราถึงเป็นคนแก่มาพูดให้ฟังว่าที่เขาหาทางออกพอแกมาอยู่วัดแกก็ไม่ไปใครจะมาก็มาไม่ลูกหลานก็ตามมาเองตามมาหาแกกลายเป็นว่าแกเนี่ยมีความสุขก็อยู่บ้านอีกโยมมีความสุขก็อยู่กับลูกกับหลานอีกเพราะลูกหลานเต็มวัดเลยโยมค
คนโน้นก็แม่คุณคนนี้ก็แม่คุณคนโน้นก็โน้นมาให้มาไอ้ลูกหลานนั่นนานๆจะมาเยี่ยมทั้งสี่โยมตีนึงจะมาครั้งสองครั้งมาเยี่ยมแม่แต่คนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยคนใจบุญมาหาทุกวันมาคุยทุกวันมาทุกเสาร์อาทิตย์เอาโน้นมาให้เอานี่มาให้โอ้ยรักสนิทสนมแล้วไม่เอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยเอาขนมมาให้เอาโน่นมาให้นี่มาให้เอาแต่ความดีมาให้แต่ลูกหลานนะเด้อนี่แต่ว่าแม่จะมีอะไรให้ลูกบ้างจะมีอะไรให้ลูกบ้างไอ้ลูกนี่มันคิดว่าแม่ต้องมีอะไรให้ลูกนะถ้าแม่ไม่มีอะไรให้ลูกถ้าแม่จนนะมันหาว่าเกิดผิดซะแล้วมันเกิดกับแม่จนจนถ้าเกิดกับแม่รวยเออคุยโชคดีถ้าเกิดกับแม่รวยหน่อยมันยังงั้นไปอีกนะถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหุงข้าวมาได้ก็บอกโอ้แม่ดีแต่เลี้ยงไม่ได้ก็มันก็ไม่อยากให้อยู่กับมันฉะนั้นคนแก่ฉลาดใช่ไหมที่มองเห็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราอาศัยมันอยู่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มองเห็นภาพพจน์อนาคตว่าเราจะไปยังไงถ้าเราตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายไปกับเราไม่เจ็บแทนเราไม่ตายแทนเราไม่สวดให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สวดให้เราไปนิพพานได้แล้วใครจะสวดให้เราโยมฮะถ้าวัดไหนจะมัตติกาบางสกุลให้โยมไปสวรรค์มีวัดไหนไม่โยมที่ท่านบอกว่ามัตติกาบางสกุลส่งวิญญาณโยมไปสวรรค์ได้มีไหมมีไหมวัดไหนโยมเราจะได้ไปนอนรอตายวัดนั้นก่อนถ้าวัดไหนพิเศษวันนี้นะเวลายายตายแม่ตายแล้วสวดส่งวิญญาณไปสวรรค์ได้มาติกามาตุกุลไปสวรรค์ได้พวกเราไปคอยใช้ท่านสวดที่จะสวดให้วิญญาณเราไปได้นี่คือใครโยมพระพุทธเจ้าเองก็สวดให้ใครไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสวดให้ท่านไปเองด้วยการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านส่งวิญญาณท่านพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะท่านปฏิบัติจนไม่โกรธจนไม่โลภไม่หลงจนไม่ห่วงลูกหลานแต่ไม่ห่วงลูกหลานนี่ช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนห่วงลูกหลานช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนไม่ห่วงนี่ช่วยได้คนห่วงช่วยไม่ได้นะคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ห่วงคนตกน้ำโดดเครื่องกอดคอจมตายไอ้คนว่ายน้ำเป็นไม่ต้องโดดลงไปหรอกเขาสามารถที่จะช่วยคนตกน้ำได้ไอ้เราที่ห่วงลูกหลานเนี่ยมันยิ่งห่วงเท่าไรมันยิ่งทุกข์มากเท่านั้นห่วงบ้านเรือนเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งกายจะทำให้เราได้จมลงไปหนึกลึกๆลงไปเรื่อยไอ้ที่เราจมทุกวันเนี่ยคนเราได้จมเพราะลูกเพราะหลานใช่ไหมจมลงทุกวันในจมเพราะลูกเพราะหลานถ้าตัวคนเดียวไม่มีอะไรเราถ้าตัดใจได้ก็เบาสบายทีนี้พระเนี่ยท่านสวดให้เราไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมนะพระเนี่ยท่านมัตริกาบางสกุลให้เราไปสวรรค์ไม่ได้เนี่ยจะเข้าใจผิดนะโยมไม่มีพระวัดไหนหรือมัตริกาบางสกุลให้คนไปสวรรค์ได้หรอกไปถามท่านเถอะโยมนะพระหลวงว่าพระอาจารย์สนองพูดอย่างนี้ถูกหรือเปล่าท่านบอกไม่มีพระวันไหนพิเศษมัตติกาบางสกุลโดนให้ไปสวรรค์หรอกนะถ้าไม่งั้นคนกินเหล้าตายก็มัตติกาบางสกุลก็คนนรกสยมใช่ไหมพระเนี่ยท่านทำตามประเพณีมัตติกาบางสกุลตามประเพณีเพราะขัดศรัทธาโยมไม่ได้มาสวดเพื่อให้โยมเนี่ยสบายใจให้อบอุ่นให้เป็นที่พึ่งทางใจให้คนที่เป็นมาขวางให้ฉลาดให้รู้เนี่ยเขาตายอย่างเงี้ยนะขวางซะให้รู้เรื่องกุศลาแปลว่าอะไรอกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาแปลว่าบุญต้องสะสมให้มีทานศีลภาวนาอกุศลาแปลว่าบาปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดเขมรนี่เป็นอกุศลาอย่าทำท่านสวดว่างั้นสวดว่าอย่าทำบาปและให้ทำบุญเหตุปัจจโยฌานปัจจโยให้เจริญฌานเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้มีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอใจนี่เป็นเอตกตาแล้วตายจึงจะไปสวรรค์นิพพานฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังพระสวดเป็นคำสอนให้ฉลาดก่อนตายโยมนะมัตติกาบางตระกูลนี่เป็นบทสอนคนให้หลุดพ้นให้ฉลาดไม่ใช่สวดให้คนไปสวรรค์นี่เราเลยหลงงมงายไม่เป็นไรหรอกสวดให้แม่สัก7วันก็ไปสวรรค์แล้วทำบุญสัก100วันก็ไปสวรรค์แล้วไม่ไปโยมคนเรานี่มันไปนรกก่อนตายเข้าใจไหมมันไปนรกก่อนตายไปสวรรค์ก่อนตายตายแล้วนั่นไปแล้วคนจะไปเกิดเป็นสัตว์ประสาทนี่เกิดก่อนตายจะเป็นเทวดานี่เกิดก่อนตายจะไปนรกไปจัดเดรัจฉานถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดก่อนตายฉะนั้นมันมีที่เกิดหมดแล้วนะอย่างพวกโยมนี่มีที่เกิดแล้วนะเนี่ยแต่อย่างท่านที่ยังไม่ตายเนี่ยมีที่เกิดแล้วเข้าใจไหมโยมถ้าสมมติว่าโยมเล่นไพ่ติดไพ่เนี่ยเวลานึกโยมจะนึกถึงลงไพ่ตลอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนึกถึงการเล่นไพ่ตลอดนั่นเกิดแล้วนะโยมถ้าตายเมื่อไรไปที่นั่นเมื่อนั้นถ้าโยมฆ่าสัตว์เนี่ยทุกวันเนี่ยชอบฆ่าหมูชอบฆ่างัวเนี่ยนั่นน่ะเกิดแล้วโยมเกิดก่อนตายถ้าโยมขี้โกรธแล้วผูกใจเจ็บไปทุกวันเนี่ยยังบางคนเนี่ยเกลียดสามีจัดเลยได้ยินเสียงนี่โกรธไม่เกลียดใครเท่าสามีหรอกบางคนนี่โกรธภรรยาไม่โกรธใครเท่าภรรยาหรอกนั่นน่ะเกิดแล้วโยมพยาบาทเกิดแล้วคนที่เกิดอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันเกิดแล้วนรกเกิดแล้วที่พุทธเจ้าท่านเห็นนะโยมเห็นตรงนี้เห็นวาระจิตที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะที่เกิดก่อนทุกคนคนจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วบุคคลนี้ที่ทำกรรมมันเนี่ยเขาจะมีร่างข้างในโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานแหละคนนี่จะเป็นเปรตเนี่ยข้างในมันเป็นเปรตแล้วไอ้ดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นเปรตเลยดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไอ้คนที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วโยมยังโยมนี่ที่คนไหนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเกิดแล้วโยมในภายในของโยมนั้นมีร่างเทวดาถ้าพวกที่มีญาณเขานั่งสมาธิเขาจะเห็นนะคนนี้ข้างในเป็นเทวดาคนนี้ข้างในเป็นสุนัขคนนี้ข้างในเป็นไก่คนนี้ข้างในเป็นหมูคนนี้ข้างในสว่างหมดเลยนี่เขาจะไปเป็นฌานคนนี้ข้างในนี่ว่างหมดเลยนี่เขาไปจะไปนิพพานได้คนในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเขาจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้นะโยมมันเกิดก่อนทุกคนเลยเกิดก่อนตายตายก่อนเกิดฉะนั้นถึงว่าไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเนี่ยนะแล้วจะต้องไปรอตอนตายจึงจะสวดมัตติกาบางสกุลทำบุญ100วัน7วันอะไรให้กันไปสวรรค์ไม่ใช่โยมมันไปตอนนี้เองยังโยมเนี่ยมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นเทวดากันเนี่ยโยมจะรักษาเทวดาไว้ได้หรือเปล่าถ้าตายทีนี้โยมไม่ตกนรกโยมนะโยมมีศีลแต่โยมจะไปคิดถึงลูกหลานก็แล้วกันโยมจะกลับไปเป็นงัวเป็นควายเป็นตัวอะไรเฝ้าบ้านถ้าตายแล้วเนี่ยคนเราจะดับจิตเนี่ยก็บอกให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงบาปกรรมไม่คิดถึงสัตว์เดรัจฉานไม่คิดถึงกังวลให้ตัดนิวรณ์ออกให้จิตเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดให้ใจได้มีปีติกับบุญพวกนี้เข้าใจไหมโยมในตอนนี้โยมหนักใจไหมเนี่ยหนักใจไหมหนักใจหรือไม่หนักใจเวลาจะตายไปนึกถึงปลาช่อนตัวโตๆก็แล้วกันฮะจะไปนึกถึงปลาตัวโตๆกันบางคนเป็นนึกถึงปลาตัวโตมันก็ไปเลยต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้ถี่วะโยมนะให้จิตเนี่ยมันพองใสเบิกบานนั่นแหละเขาเรียกว่าเกิดแล้วแต่ตามหลักอย่างนี้เรื่องจริงนะโยมที่ตมาพูดเนี่ยมันเกิดทุกคนไม่ใช่ว่ารอตายแล้วจึงจะไปถึงว่าวิญญาณเขาจะไปตอนตายไม่ใช่โยมนะ
วิญญาณเนี่ยมันมี6วิญญาณเนี่ยมันมี6ที่รับรู้นะอายตนะอายตนะ6จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสัมพันธ์บุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่6ทวารนี่เองเข้ามาสิงใจเข้ามาฟ้องใจเข้ามาสู่ใจที่มันจะจำไว้บุญ5บุญก็เข้ามา6ทางบาปก็เข้ามา6ทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวางแล้วหลงไหลขวางแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสทำไม่ได้คิดงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเมื่อคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิเนี่ยกำจัดนิวรณ์นี่ให้หมดพยายามเห็นได้ยินได้ฟังพิจารณาเป็นนิจังทุกขังอนัตตาให้หมดจะเข้ามาทางไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทุกทวารทำจิตให้ว่างให้สงบไว้นั่นแหละจะนั่นจะเป็นบุญกุศลเป็นนิมิตที่ดีจะสะสมจิตเราให้ผ่องใสได้นี่สวดตัวเองนะโยมมันต้องสวดต้องมาติกาต้องบังสกุลต้องให้ตัวเองก่อนตายนะต้องทำก่อนหลายปีโยมนะอย่างนี้ถึงที่โยมสวดเนี่ยสวดทุกวันในสวดในตัวเองนะนะโยมมานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งให้ตัวเองนะอุทิศให้ตัวเองให้เป็นเทวดาไปนิพพานที่มานั่งสมาธิปวดๆไม่เมื่อยทนแล้วทนอีกเนี่ยมานั่งอุทิศให้วิญญาณตัวเองไปดีสะสมให้ดีจะได้ได้ตอนนี้โยมไม่ต้องไปรอตอนตายนะถ้าไปรอตอนตายนั่นคือคนโง่คนไม่ฉลาดทำบุญก่อนตายทำบุญตอนตายถ้าคนฉลาดเขาเอาไปหมดเลยโยมนะไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานมาติกาบางสกุลให้รอเผาไปเลยก็ได้โยนไปลงคลองเลยก็ได้ใจมันไม่ไปหรอกใจมันไปสวรรค์แล้วไอ้ที่ทำให้ดีๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าแม่เรานาพ่อเรานาคนทั้งคนคนดีตายคนผู้มีคุณตายก็ต้องประดับตกแต่งดอกไม้ของหอมนิมนต์พระมาทำให้สมเกียรติของพ่อแม่มันเป็นประเพณีที่จริงบุญนั้นเอาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนะเราหลงงมงายกันในเรื่องมติกาบางสกุลหลงประเพณีว่าตายได้จะสวดจะท่องให้ได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นพระเองท่านก็ยังต้องเอาศีลไประโยมพระท่านก็ต้องเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไปท่านก็ต้องสวดให้ตัวเองจิตใจสูงส่งไปยอมสวดให้ตัวเองหรือยังโยมสวดให้ตัวเองหมดหรือยังได้หรือยังโยมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือเราไม่ตายหรือเราไม่ตายกันอันเนี้ยทำบุญรีบทำโยมนะมีอะไรอะไรก็มาทำซะขี้เหนียวเดี๋ยวไปไม่ได้นะโยมนะโอ้ยบางคนนี่มีเงินเป็นล้านนะไปแค่พันต้องพันนะโยมโถทั้งมีเงินเป็นล้านอุตส่าห์มาทำได้ยังดียังได้พันต้องพันเสียดายไว้ลูกให้หลานกินลูกหลานมันก็ไม่ทำอะไรให้เรานะถ้าเผื่อลูกหลานมันจ้างขนหนังมาเล่นหนึ่งงานศพเราไอ้ขนหนังเอาไปเกลี้ยงเลยบุญก็ไม่ถึงเราเราทำก่อนตายสิโยมนะนี่ทำให้โยมอย่างที่อย่างวัดกรรมฐานก็ทำน่ะมีพัดไตรมีบาทมีกรดมีแล้วก็เอาผ้ามาบังสกุลเอาผ้ามาคลุมตัวเองหรือให้ผ้ามาติกาบังสกุลฝังเทศทำบุญก่อนตายแล้วบอกลูกหลานเนี่ยฉันจะทำวันเนี้ยฉันจะฟังพระสวดก่อนตายเพราะตอนตายที่ฉันฟังสวดไม่รู้เรื่องนะเราก็หาโลงมาใส่เราก่อนมานอนโลงเลยก็นอนลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเลยอ้าว
บอกทำก่อนแต่ตอนตายไม่ต้องทำเพราะตอนตายมาเคาะ

เว้นฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่เขาลงให้ฉันรับศีลเนี่ยก็ไม่รู้เขาลงให้ฉันกินข้าวก็ไม่รู้ไม่ได้กินเขาลงให้ฉันฟังเทศน์ฉันก็ไม่ได้ยินฉันเอาตอนเป็นดีกว่าดีกว่าไหมโยมถวายก่อนถวายเลยถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายอะไรต่ออะไรอาหารเสร็จแล้วก็มานอนลงฝังมัตติกาบังสกุลเสร็จนี่ได้หมดเลยโยมมันได้ตอนเป็นดีตอนตายดีฮะเราก็ให้พระมาฮะเอาพระมาพาดไปที่มันไม่ซึ้งจริงมันไม่คิดว่าตัวเองตายจะโยมมันไม่คิดตัวเองตาย

เอาพระมาพานประทิศมันไม่ซึ้งจริงมันไม่คิดว่าตัวเองตายจะโยมมันไม่คิดตัวเองตายคิดว่าตัวเองตายจริงเอาไม่เอาลงก็ได้เอาแค่ว่าทำเป็นว่าบางสกุลเป็นตัวคุณตายให้พระมัจจิกาบางสกุลท่านก่อนบอกไม่รอตายหรอกเอาก่อนเลยเอาผีเป็นมาถวายผ้าก่อนผีตายถวายได้ที่ไหนโยมให้คนอื่นก็ถวายแทนได้ไหมผีเป็นเนี่ยถวายได้หมดเลยแต่รอจนตายก็ถวายแม่ขอลงกุ๊กแม่ถวายผ้านะแม่รับศีลไหมโอ้แม่ที่ไหนแม่หายไปแล้วเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณเหลือแต่ขอนไม้เหลือแต่ของบูดไม่มีใครอยากจับแหละใช่ไหมไม่มีใครอยากจับอยากกอดแหละใช่ไหมเราไม่หลงสิโยมอย่าทำแบบคนหลงถ้าทำแบบคนหลงทำแบบเนี้ยทุกวันก็ทำแบบคนหลงนะโยมนะประเพณีที่วัดทุกวันเนี่ยทำแบบคนหลงลูกหลานไอ้พ่อแม่มันหลงเองอ่ะมันยังให้ลูกหลงต่อนะโยมนะพระก็หลงด้วยสงฆ์ทำให้โยมด้วยพระบางวันนี่เจ้าพิธีหน้าดูเลยไม่ได้เอาข้าวมาตั้งไว้หน้าโรงเดี๋ยวโยมจะไม่ได้กินพระเองก็หลงเองอ่ะเอาสายสินมาผูกล่ามท่านจุงไปโน่นไปสวรรค์อีตอนเป็นจุงล่ามมาอยู่สายสินนึกดึงขาดนะโยมใช่ไหมอีตอนตายเส้นนิดเดียวดึงได้นะโยมดึงเงินเดินตามเจ้นเลยนะขี้เหล้าเมายาอะไรดื้อไงดึงจุงไปได้หมดสายสินนี้เดียวดึงได้โยมแต่ตอนเป็นยันสายสินนะโซ่มันดึงยังไม่ไปเลยเอามาล่ามมาสาราวัดยังอยู่ไม่ได้โยมนะเพราะอะไรโยมเพราะมันไปแบบคนหลงถ้าเราหลงแล้วไม่ได้อะไรนะโยมนะต้องเกียมมันกลับไปได้ไงโยมก็เราคิดถึงก็ไปสิฮะไปตามใจคนคิดถึงแต่บางคนก็ไปโยมบางคนมันไม่ไปแล้วฮะมันไปแต่คนเรานี่การเกิดเนี่ยมีตั้งหลายทางเกิดมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์นี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยน้อยฮะคนตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยที่สุดตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยก็น้อยตายปุ๊บไปลงนรกนี่เยอะที่สุดตายปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากเป็นเปรตนี่มากแต่ไปเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยน้อยฮะแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาผูกพันเราฮะมนุษย์นี่เหมือนกับคนที่อยู่ในโคลนตมฮะพอคนตกไปแล้วมีใครอยากจะลงมาเล่นอีกหรอฮะมีคนล้างตัวเกลี้ยงแล้วไม่ลงมาอีกหรอฮะมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันสุขสบายกว่านะถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปกินอาหารในท้องพ่อท้องแม่นะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไปกินอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานแต่พวกที่จะมาวนเวียนเราเนี่ยพวกสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกที่ยังล่องลอยยังไม่มีบุญพอไปเกิดก็จะชั่ววนเวียนร้องห่มร้องไห้พวกเปรตวนอยู่กับลูกกับหลานพวกนี้มีฮะบางคนตายแล้วเป็นเปรตพวกไม่มีศีลเนี่ยพวกทุศีลเนี่ยตายเป็นเปรตมาร้องขอบุญอยู่นั่นน่ะทั้งทีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถ้าพวกมีสมาธิจริงๆก็รู้ได้ที่โยมแม่เล่าบอกคนหนึ่งก็ทำบาปมากอ่ะพอตายได้7วันนะผมมาร้องที่ประชาเลยโยมร้องงัวควายญาติโยมนี่ตกใจพระนี่สวดมนต์กันทั้งวัดเลยเป็นเปรตผู้หญิงใจบาปมากเลยคนนี้ไม่ทำบุญเลยฮะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาไม่เข้าวัดเลยฮะพอตายได้เป็นเปรตคนนี้บอกร้องขึ้นไปถึงชั่วดำตาแล้วก็ลงมาร้องควายงัวนี่ตื่นหมดเลยหมาเหมือนี่หอนพระนี่เคาะระฆังย่ำค่ำเลยสวดมนต์กันใหญ่เลยทุกคนได้ยินหมดไม่ใช่ยินคนเดียวทั้งหมู่บ้านโยมร้องให้รู้เลย7วันร้องเลยคนเนี้ยสมัยก่อนมันแสดงให้ดูได้สมัยนี้มันก็มีคนเรามันก็มีโรคกดหลงเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไอ้ที่วนเวียนเนี่ยพวกนิมพุทธพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัมภเวสี

0: แต่พวกที่ไม่วนเวียนนี่เป็นพวกเทวดาเข้าไปแล้วมนุษย์เข้าไปแล้วหรือไปลงนรกลึกเนี่ยก็ไม่มาแล้วเพราะคนเราไม่ได้ไปเหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยนานาจิตตังอะอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ไปด้วยกันหรอกเกิดก็ไม่ไปด้วยกันเพราะนานาจิตตังต่างจิตต่างใจคนที่จะไปเกิดในร่มโพเดียวกันเนี่ยก็มีพวกทานศีลภาวนาจะไปด้วยกันพวกมีทานยึดมั่นในทานศีลภาวนาพวกนี้เท่านั้นที่จะไปทางเดียวกันพวกนั้นก็แยกทางกันไปนะเหมือนพวกมาบวชวัดสำชุกก็มาทางเดียวกันใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ไปอื่นก็ไปทางคนต้องไปแล้วมีกลุ่มนี้จะมาทางเดียวกันไงฮะใช่ไหมมาเกิดที่เดียวเงี้ยแล้วมีกี่คนต้องเยอะแยะไม่มาเกิดเนี่ยมาไม่ได้อะเดี๋ยวกลับไปบ้านดวงก็ต่างคนต่างไปนะมาวัดเนี่ยมาอยู่รวมกันมาเกิดรวมกันเดี๋ยวกลับบ้านก็นานาจิตตังต่างคนต่างไปบางคนก็ไปแบบสงบบางคนก็ไปแบบไม่สงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดั่งเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตายคืออมตะรส

โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติสำคัญที่การรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อใดเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสโลภะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าต้องการมีความสุขต้องการกำจัดกิเลสของตนกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตากำจัดกิเลสคนอื่น

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปปะพุทธังปะพุทธัญติสัทธาโกตมัสสาวกาเยสังดิวาจรัตโตจะนิจังพุทธาคตาสติติขอเจริญทุกเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันณวนสถานอันเป็นที่บำเพ็ญบุญและเป็นที่บำเพ็ญบารมีในวนอุทยานร่มไม้ร่มปรึกษาต่างๆเหมือนตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่พระบรมศาสดาจารย์ถือเอาต้นไม้ถือเอาป่ามาเป็นที่อบรมหรือที่แสดงธรรมสถานที่นี้ก็คล้ายๆคลึงกันให้บุคคลมาประชุมกันแล้วก็ร่วมทำความดีเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังของศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถ้าไม่มีกำลังคนดีศาสนาก็สูญสิ้นศาสนาดีจริงแต่ไม่มีคนสนใจเหมือนเงินทองของดีแต่คนใช้ไม่เป็นหรือใช้ไปในทางหายนะเช่นมีเงินทองไปซื้อของเสพติดมากินมาดื่มมาใช้กันคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นของเลิศเลิศประเสริฐที่สุดในโลกจะสอนในเรื่องเบื้องต้นเรื่องศีลก็ตามเรื่องอบรมจิตใจก็ตามเรื่องเกิดสติปัญญาแสงสว่างในใจก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นความดีทั้งสิ้นเราท่านทั้งหลายมาประชุมกันวันนี้เพื่อประรบเรื่องทำการสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าถึงท่านสิ้นปาปรินิพานไปแต่ยังเหลือพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ทุกปีครบรอบปีก็มีการเฉลิมฉลองแห่แหนเทิดทูนพระบรมสารีริกธาตุทำกันเป็นการใหญ่ถ้าการแห่แหนนักกัตฤกษ์บางอย่างอาจจะไม่เป็นบุญแต่การแห่พระบรมสารีริกธาตุจากที่โน้นมาประทับที่นี่เป็นการมหาฤกษ์มงคลอันยิ่งใหญ่เพราะพระบรมสารีริกธาตุเป็นของหาได้ยากแต่ที่มีอยู่เราก็ถือว่ามีอยู่ไม่สำคัญอะไรที่จริงสำคัญมากบางที่บางแห่งเขาหาพระบรมสารีริกธาตุไม่ได้คือหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เช่นพระเจ้าจักรพรรดิอโศกมหาราชท่านขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วหวังจะสร้างเมืองปาตาลีบุตรให้เต็มไปด้วยเจดีย์แล้วจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 84,000 ยอดสร้างเจดีย์ขึ้นแล้วหาพระธาตุไม่ได้ท่านนึกว่าเรานี่อาภัพเหลือเกินหาของดีด้วยลำแข้งลำขาด้วยกำลังตัวเองไม่ได้นี่มันเป็นยังไงบ้านเมืองเราเจริญที่สุดแต่ว่าไม่มีพระบรมสารีริกธาตุจึงไปเที่ยวถามหาคนเฒ่าคนแก่ค คนที่อายุมากๆกว่าเคยรู้บ้างไหมว่าพระธาตุบรรจุอยู่ที่ไหนก็ว่าได้ยินแต่ว่าไม่เห็นตัวจริงนั่นแหละได้ยินก็ว่าปู่เคยพูดแล้วก็ทวดก็เคยพูดว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่เป็นไม้เจ้าไพรอยู่ใต้นั้นแหละเขาบรรจุไว้ใต้ต้นไม้แล้วเขาเขียนอักขระพยัญชนะไว้ว่าใครมาเอาไปเราจะให้กับพระราชาที่จนๆแต่ว่าผู้บรรจุพระธาตุไว้ก็เขียนไว้ด้วยว่าเราให้กับพระราชาจนๆเพื่อให้รวยให้มากมายท่านก็ไปขุดที่นั่นแล้วให้คนขุดก็ไปพบเอกสารเขียนไว้ว่าจงได้กับพระราชาจนๆท่านโกรธว่าแม่เราเป็นพระราชาระดับจักรพรรดินี่จนได้ยังไงว่าเหมือนกับว่าเรานี่จนนักหนาจึงจะได้พระธาตุไปแต่ถึงยังไงท่านก็ดีใจก็เชิญพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกับวัดสังฆทานที่เชิญทำกันที่มีคดเจ็ดสารหรือพญาสเวทคือช้างดีๆมาเป็นตัวแห่แล้วก็เชิญชวนคนใจบุญสุนทานมาทำการสักการะบูชาเกิดเป็นคนไม่บูชาพระพุทธสารีริกธาตุแล้วจะบูชาอะไรรู้ข่าวอย่างนี้มันนอนป่วยอยู่ที่เตียงก็จะคลานให้มาจนได้แต่บางคนไม่มีราตาถึงอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือก็เฉยเฉยไม่รู้หนาวรู้ร้อนเรื่องการทำความดีแต่พวกเราทั้งหลายถึงอาจารย์สนองท่านสิ้นบุญไปแล้วเรายังทำงานสานต่อท่านทำดีอะไรไว้ว่าไว้ก็เราสานต่อดีต่อไปต่อความดีของคนก็เหมือนกับต่อแสงไข่เนี่ยให้มันโชติช่วงชัชวาลเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆถึงครูบาอาจารย์สิ้นไปแล้วลูกศิษย์ที่ดีๆพระสงฆ์องค์กัจเจ้าหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ดำเนินตามเยื่องอย่างของบุรพาจารย์คือมีการแห่แหนตาเรียกบ้านเราว่าใจโง่ร้องใจโยคือชนะอะไรเราไม่ตายนี่เราชนะตัวเองมาแต่เราตายไปเนี่ยก็สิ้นกันเลยปีก่อนผ่านมาเราไม่ตายเราก็ชนะใครล่ะชนะมัจจุราชได้ไปปีหนึ่งแต่ปีต่อไปเนี่ยเราก็ต้องแพ้เขาอยู่ดีแหละแต่ถ้ายังอยู่มีลมหายใจอยู่เราก็ต้องทำดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนที่มาทำดีปีนี้นะต้องปลูกใจเอาไว้ว่าปีหน้าขวาใหม่ถ้ายังมีลมหายใจบุญยังมีถือต่อไป365วันเราจะมาอีกยอจะหาความรื่นเริงบันเทิงใจกันที่นี่ในประเทศไทยนี่ที่รื่นเริงบันเทิงใจจริงๆนะท่านไปในวัดในวาต่างๆนี่ไปในตัวเมืองนะที่กรุงเทพในเมืองนะเกลื่อนกลนโดยผู้คนเข้าออกๆไม่ใช่ผู้คนมารักษาศีลน่ะแต่คนรักษาศีลต่อให้เต็มวัดก็ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายอย่างญาติโยมมากันในเต็มวัดสังฆทานเนี่ยครูบาอาจารย์เจ้าถิ่นรับได้มีสถานที่มีที่หลับมีที่นอนมีอำนวยความสุขให้ได้มากันเต็มเป็นล้านๆก็ได้วัดนี้คือครูบาอาจารย์ใจถึงนั้นเนี่ยมาก็จัดที่ให้ต้อนรับอย่างดีเราต้อนรับพวกไหนล่ะต้อนรับคนรักษาศีลแปดยอมกวางให้ดีนะมันเรื่องใหญ่ถ้าต้อนรับพวกบ้านเมืองใหญ่ๆโตๆเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยมีศีลหรอกกินเหล้าเสียด้วยแต่ว่าท่าทางยิ่งใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายพลนายพันนะนายพลนายพันเคยรักษาศีลแปดมีบ้างไหมไปสืบให้สักคนสิอย่าว่าศีลแปดแต่ศีลห้าพวกนี้รับสมาทานไหม ก็เห็นนายพลนายปันมานั่งไหว้พระกวางเทศกวางธรรมเดินจงกรมมีบ้างเหรอหายากแต่เราถือว่าถ้าใหญ่แล้วก็เราเทอดทวงกันว่าใหญ่แต่ใหญ่ไม่จริงแต่ใหญ่จริงอะทู่เราไม่ได้เราเจ้าผู้หญิงเด็กๆเล็กๆที่นั่งอยู่รักษาศีลแปดนี่ใหญ่จริงๆคำพูดนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าคนจะใหญ่คนจะมีศักดิ์ศรีคนที่มีบุญบารมีจริงนะต้องรักษาศีลห้าเพราะศีลห้าเป็นตัวบุญบนกว่านั้นก็ศีลแปดบนยิ่งขึ้นไปก็กุศลกรรมบท10บนยิ่งขึ้นไปก็บวชอยู่เป็นผ้าขาวจนวันตายรักษาศีลเป็นนิติการแต่เรามาบวชเป็นสมณะชีพราหมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ดีกว่าไม่บวชเสียเลยบวชเสียเถิดเป็นบ่อเกิดแห่งความดีเพราะบวชแปลว่าประเสริฐแปลว่ารุ่งเรืองเกล็ดกล้วยบวชกวักทองบวชนี่ธรรมดากล้วยมันก็หวานอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใส่น้ำตาลใส่กะทิเข้าไปผสมเข้าอีกมันจะหวานมันจะดียิ่งขึ้นฉันใดคนนั้นทุนความดีมีอยู่แต่มาบวชก็เสริมเติมบุญบารมีขึ้นไปอีกให้มีรสชาติให้มีสีสันให้มีชีวิตด้วยมีชีวาด้วยมีชีวิตแล้วก็ชีวิตที่มีสุขก็เรียกมีชีวาสุขสันแล้วก็หันษาสุขด้วยแล้วหันษาทางใจด้วยอย่างที่ทำกันอยู่นี่แหละเรามาสุขทางธรรมะกันอย่าไปสุขทางโลกกันเลยสุขทางโลกนั้นเป็นสุขมันมีทุกข์ปะปนอยู่ด้วยแล้วก็สุขมันย้อมใจให้กล้างคล้ายในทางกิเลสอาสวะยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามาธรรมราโมเรื่อนเริงในธรรมธรรมรโตเพลิดเพลินในธรรม

รื่นเริงในธรรมเพลิดเพลิงในธรรมและยินดีในธรรมคนมักจะเพลิดเพลินไปทางโลกหนุ่มๆสาวๆถึงคนเฒ่าคนแก่แต่เรามาเพลินธรรมมาเพลินคำสอนพระพุทธเจ้ามาเพลินการทำความดีทุกระเบียบนิ้วของวัดเดินตรงไหนนั่งตรงไหนนอนตรงไหนสถานที่วัดแต่ละกลีบแต่ละนิ้วแต่ละศอกแต่ละวานี่เป็นสถานที่คนดีเคยเดินอยู่คนดีเคยผ่านอยู่ที่ตรงนี้เคยบวชเคยเรียนกันมาไม่ใช่แต่ชาตินี้ชาติก่อนก็มีมาแล้วแล้วก็พวกเราที่มานั่งนี่ไม่ใช่คนเกินไกลแหละพวกชาติก่อนที่ทำดีที่นี่แหละก็ตายไปก็มาเกิดบ้านเมืองเก่าของตัวเองต่อไปเพราะว่าวัฏสงสารของชีวิตนี่เราคิดเอาไม่ได้แต่ต้องนึกตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าที่ใดที่เคยสร้างบารมีมานั่งตรงนี้คนนั้นก็เคยทำดีที่ตรงนี้มาแล้วก็เรียกว่านกไม่ลืมรังคนมีบุญไม่สิ้นหวังที่จะตั้งใจทำความดีให้สุดยอดท่านอาจจะไม่คิดท่านอาจจะไม่รู้แต่พอฟังพระพุทธเจ้าสอนนี่เราดีใจมากว่านี่บ้านเกิดเมืองนอนเก่าแก่ที่เวียนว่ายแต่เกิดมาหลายภพหลายชาติซ้ำซากแต่ซ้ำซากในทางที่ดีนะไม่ใช่ซ้ำซากในทางเสียหายชาติก่อนก็สร้างบารมีศีลบารมีธรรมมาและยังไม่ทันไรก็ตายไปไม่ตกนรกก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดชั้นสูงพอหมดอายุที่สูงก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ว่าน่าคิดอย่างหนึ่งนะท่านทั้งหลายถ้าชาติก่อนเราเป็นหญิงเนี่ยชาตินี้เป็นหญิงอีกแหละแม่น่ากลัวจริงๆเรื่องกรรมเนี่ยความเป็นผู้หญิงนี่เหมือนหลวงปู่สังวานว่าไว้นี่คนผู้หญิงเราอย่าปฏิเสธนะเขามีที่พึ่งอย่างเดียวคือศีลถ้าอย่างอื่นละหญิงเรามีทุกข์มากไปปล่อยอาศัยไว้บุญพระสงฆ์องค์กับเจ้าเถอะไปวัดไปว่าเถอะวัดนี้จึงไม่ทิ้นผู้หญิงที่จะมาทำดีกันหวังใจว่าปีหน้าความไหวคนจะแน่นขึ้นมามากขึ้นมาคนจะวิ่งไปหาที่พึ่งมาจากบ้านใกล้เรือนไกลจากที่สาธุทิศต่างๆคนมีบุญคิดเรื่องบุญก็ต้องด้นดันมานี้แน่นอนมาถึงก็มาพบคนอยู่เก่าๆแก่ๆเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกับสู้กันอย่างดีนี่คือเมืองสวรรค์บนสวรรค์ชั้นกว่านี่ที่พระเจ้าเล่าไว้ว่าเทพธิดาเทพพบุตรเขาก็อยู่กันวันคืนไม่ได้สร้างบารมีแหละกินบารมีเก่าไปอยู่มานานเข้าหมดสิ้นบารมีก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเรียกว่าเมืองมนุษย์กับเมืองสวรรค์เวียนกันไปเวียนกันมาจนเคยตัวกันแล้วทุกคนนรกไม่เคยไปปิดประตูนรกเลยแหละคนรักษาศีลน่ะแต่ว่าเวียนไปเวียนมาในสุคติเป็นมนุษย์มีศีลด้วยไม่ใช่มนุษย์เป็นคนอาภัพอับโชคที่ไม่มีศรัทธาพอเป็นชาวสวรรค์เราก็ไปเป็นชาวสวรรค์เวลาคนไหนจะที่อายุบนสวรรค์ก็รู้ว่าจะต้องลาไปสู่คติของมนุษย์แล้วพวกเทพธิดาก็มาส่งว่าอย่าลืมนะไปอยู่เมืองมนุษย์แล้วกลับมาหาเราบ้างนะไปทำความดีไปเข้าวัดเข้าวาพอที่อายุไขก็เกิดมาเกิดสวรรค์อีกเทพธิดาบางองค์บางตนนี่แกก็ตายจากสวรรค์ลงมาได้สามีอยู่ในเมืองมนุษย์คราวที่แกเป็นสาวแกก็เป็นหญิงดีเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เด็กๆพอเริ่มได้ลูกได้เต้าได้สามีก็เข้าวัดเลยช่วยปูลาดอาสนะในวัดวาอารามจัดกระถนจัดการน้ำจัดพระไม่ต้องทำอะไรหญิงคนนี้ทำเองหมดทำไมใครสอนแกไม่ต้องไกลสอนเลยแกขึกมานานแล้วตั้งแต่ชาติก่อนเนี่ยทันดานเดิมเช้าขึ้นมา
ปูลาดอาสนะอย่างดีจัดเป็นแนวเป็นแถวแล้วก็ตรงไหนที่น้ำล้างเท้าพระแกก็จัดการกวาดขยะปัดกวาดที่วัดวาอารามโบสถ์วิหารโรงครัวทำคนเดียวเหมารอบไปเลยแต่ทำเมื่อตอนเช้าพอตอนเย็นเกิดสิ้นอายุพอสิ้นอายุดวงวิญญาณก็ลอยขึ้นไปบนสวรรค์และสามีเดิมบนสวรรค์น่ะเธอหายไปไหนมาเมื่อเช้าอ่ะยอมความไอเดียบอกฉันไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ฉันก็มาหาสามีเก่าบนเมืองสวรรค์อีกแหละคำว่าเธอไปไหนเมื่อเช้าเนี่ยคือความเร็วของชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายญาติโยมทั้งหลายชีวิตเนี่ยมันมาเร็วเวลาเกิดยากที่จะเกิดในครรภ์มนุษย์แต่ไปเกิดในครรภ์ของสัตว์จะเป็นส่วนมากแต่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นบุญเหลือเกินเราก็สัตว์พวกนึงแต่ว่าเขาว่าสัตว์เดรัจฉานพวกแมวพวกสุนัขพวกช้างม้าโคควายเราก็สัตว์พวกนึงเรียกว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นกายขวางเดินต้องมันสองขาแหละไอ้ขาข้างหน้ามันเป็นมือมันจึงก้มเรียกว่ามันขวางโลกเพราะกล่าวที่เป็นมนุษย์มันขวางโลกแม้คนทำดีจึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์นี่มีบุญนะคนที่นั่งอยู่ก็ตามหรือคนอื่นทั้งหมดแหละถึงจะไปเกิดในคริสต์อิสลามก็มีบุญบุญเก่าของเขาเมื่อมีบุญทุนความดีมีอยู่ก็มาสร้างบุญกันใหม่สร้างตรงนี้แหละสร้างที่อื่นได้ไหมไปเลือกหาทั่วประเทศไทยแหละก็ได้แต่เราไม่รู้จักแต่ว่าชื่อเสียงกิตติศัพท์ของวัดสังฆทานนี่หอมระรื่นนะไปจะนั่นดีกว่าไปวัดสังฆทานเถอะแล้วใครเป็นผู้อำนวยการให้บวชให้เรียนน่ะก็ลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ดีๆก็สืบกันมาถึงอาจารย์สนองสิ้นบุญไปแล้วมันสิ้นแต่ร่างกายแต่มานะคือจิตใจของท่านน่ะความดียังอยู่ยังสถิตสถาพรอยู่ตามสถานที่ต่างๆเรียกว่าคนดีไม่ตายตายแต่สังขารตายแต่รูปที่ว่ารูปังกีรติมัจจนังนมาโตโคตังนาจีรติชีวิตของสัตว์ทุกจำพวกย่อยยับไปคือร่างกายแต่ชื่อแห่งความดีไม่ย่อยยับไม่สูญสิ้นไปกับโลกเช่นว่าพระพุทธเจ้าร่างกายสลายแล้วแล้วกลับกลายมาเป็นพระบรมสารีริกธาตุนั่นคือกายพระพุทธเจ้าแต่กายนี้ธาตุทั้งสี่แตกแยกกันไปตามวิสัยของสังขารที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครผ่านวงวัดวังวนนี้ไปได้วังวนในความเวียนว่ายตายเกิดกลับกันไปกลับกันมานี่เราที่นั่งกันตรงนี้แหละเดี๋ยวก็วนไปอีกแหละเรามีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมด้วยกิเลสก็ได้วิบากคือผลของกรรมที่เป็นทุกข์ต่อไปถึงเกิดมาก็ทุกข์ตั้งแต่เกิดชาติเป็นทุกขาแล้วคำว่าเกิดคือตั้งท้องแม่ในวันแรกเรียกว่าเกิดเวลาเด็กมันแก่ตัวในครรภ์แม่ออกมาจากครรภ์แม่เนี่ยก็เรียกว่าคลอดไม่ใช่เกิดเกิดมันเกิดตั้งแต่ตั้งท้องวันแรกเช่นว่าข้าวมันตั้งท้องก็ตั้งวันแรกเรียกว่ามันเกิดจะเป็นเม็ดเป็นรวงแล้วแหละพอนานวันเดือนปีผ่านไปมันก็แก่เต็มที่เขาก็ไปเก็บเกี่ยวมาทำอาหารมาเป็นข้าวสารต่อไปชีวิตก็เหมือนกันชีวิตเกิดมาตั้งท้องเรียกว่าเกิดพอ2เดือน3เดือนก็จะเริ่มเติบโตขึ้นพอท้องแก่เต็มที่อยู่ไม่ได้ก็ต้องคลอดคำว่าคลอดเนี่ยคือคลอดแคล้วถ้าคลอดไม่แคล้วก็ต้องตายไปยามที่เกิดบางทีเกิดมาแม่ก็ตายลูกก็ตายบางทีก็ลูกตายในท้องดูได้มีกรรมบางคนเกิดในท้องแม่ก็สบายออกมาก็เลี้ยงง่ายไม่อาภัพมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูจนเป็นเด็กทารกทารกิกาเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเหย้ามีเรือนได้ลูกหลานหวานเครืออีกลูกหลานก็พอดีไปด้วยนั่นพวกเกิดมาจากบุญที่ดีบางคนเกิดมานี่เขาทิ้งเก
ขาทิ้งเวรกรรมของแกเนี่ยทำไงเนี่ยหมอชีวก

มารพัฒน์นี่ก็เด็กมีบุญแต่ว่าแม่ทิ้งอ่ะเพราะแม่เป็นนางโสเภณีนางโสเภณีก็ถือว่าถ้ามีติดท้องแล้วเราขายตัวไม่ได้ใจไม่ต้องการเพราะนั้นทิ้งดีกว่าทิ้งและเดชะบุญหมอชีวกุมารพัฒน์มีบุญอยู่คนไปพบข้าวคนที่พบกับราชาที่ด้วยเอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเรียกว่าหมอชีวกุมารพัฒน์โกมารพัฒน์แปลว่าลูกบุญธรรมเขาเอามาเลี้ยงไว้พอโตขึ้นมาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนแต่สันดานคนดีมันจะหาความรู้จนได้เลยดิ้นไปดิ้นมาไปหาอาจารย์ที่สาปาโมกเมืองตะกะไทลากับครูบาอาจารย์ก็เรียนวิชารู้ตำราของต้นไม้ของพระธรรมชาติของสมุนไพรต่างๆจึงได้เป็นหมอประจำพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สร้างวัดชีวกรรมภวันและตัวเองก็ได้เป็นโสดาบันแม่ก็ทิ้งญาติก็ทิ้งแต่มือของบุญยังอุปถัมภ์คำจูให้ประสบพบคนดีนี่ก็มีตัวอย่างบางคนเกิดมาเขาทิ้งไกลหูไกลตาก็ตายอยู่ในป่าเด็กนั้นไม่มีใครเหลียวดูเป็นเหยื่อของพวกนักจิงจอกไปก่อนนี้ที่เขาทิ้งแล้วมากมายหลายอย่างชีวิตมนุษย์เราโยมถ้าคิดแล้วเหล่าน่าอาเนจอนาถมากยอมที่นางนี่เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงส่วนมากท่านรอดชีวิตมาได้เพราะนำมือใครจูชุบอุปถัมภ์อุ้มโจดูแลก็คือบวยดอนมารดาพี่สาวพี่ชายปู่ย่าตายายช่วยกันดูแลจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีย่ามีเรือนคนบางคนร่ำรวยทรัพย์สมบัติแต่ถือว่าสมบัตินี่เป็นของภายนอกไปบวชจะดีกว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างที่มานี่แหละเราปลงตกเราไม่อาศัยศาสนาอย่าไปอาศัยที่ไหนอาศัยเงินทองมันเป็นภัยอันตรายต้องกังวลต้องยุ่งยากหลายอย่างทำพออยู่พอกินก็ใช้ได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราละเว้นไม่ได้คือศีลธรรมที่จะต้องอบรมจะต้องฝึกฝนจะต้องสร้างปัจจัยเป็นระเบียงตรังเป็นระเบียงเลี้ยงตัวในชาติพบต่อไปเพราะชีวิตของเราไม่ใช่เกิดมาแค่นี้โยมเกิดมาก็นานเหลือเกินแล้วเวียนไปกันเวียนมาตรงนี้แหละแล้วก็ที่เป็นป่าช้าที่เผาก็ตรงนี้กับพี่เผาผีนั่นแหละเป็นป่าชาติทุกแห่งแหละเคยถูกเผามาแล้วทั้งนั้นเราเกิดมาเป็นสังวัตกับวิวัตกับนับไม่ไหวป่าชาติเต็มโลกไปแล้วกระดูกถ้าเก็บไว้มันสูงเป็นปะเนินเทินทึกไปแล้วกระดูกเรานี่เผาและเก็บพระพุทธเจ้าอ่ะสูงถึงชั้นสุทธาวาสแล้วแต่ละคนน่ะกระดูกอาตมากระดูกโยมเนี่ยมันเต็มโลกมาแล้วแต่มนุษย์ไม่เรียนไม่ศึกษาก็นึกว่าไม่เห็นมีอะไรแต่ไปดูตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมากจริงๆเรื่องชีวิตนี่ประวัติการเวียนไหวคำว่าเวียนไหวนี่คือไหวอยู่ในมหาสมุทรสาครคือชีวิตติดลอยละล่องอยู่กลางทะเลทะเลชีวิตเนี่ยโยมเรือแพนาวากอแกงก็ไม่รู้อาจารย์ใส่อะไรที่ไหนลอยตุ๊บป๋องตุ๊บป๋องเดี๋ยวก็ทรัดจาดขึ้นกวางแล้วก็เดี๋ยวก็ลอยกลับไปอีกชีวิตลอยอยู่กลางทะเลว่าเววังเวงไม่เปรียวเรามากมายเหลือเกินชีวิตนี้อะมันลอยอยู่ยังไงมันลอยตุ๊บป๋องอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งกิเลสมีแล้วมีที่พึ่งที่ไหนล่ะที่พึ่งมีสิบเกาะเนื่องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นเกาะหนึ่งที่ลอยกลางทะเลนี่ต้องอาศัยคุณความดีพระพุทธเจ้าจึงจะมีปวงแพหรือเป็นที่ช่วยตัวเองไม่ตกตายกลางทะเลกลางทะเลชีวิตอันเวิ้งว่างกว้างขวางจริงน่ะคือวัฏสงสารเป็นหมาสมุทรสาครที่ยิ่งใหญ่มีความตายรออยู่เฉพาะหน้าหนึ่งตายด้วยลมคลื่นสองตายด้วยจระเข้ร้ายสัตว์ร้ายในทะเลมันจะกัดกินเราเป็นเหยื่อของเขาแล้วก็ตายจมอยู่กลางทะเลคือจมอยู่กับความรักความชังจมอยู่กับมนะทิฏฐิตรงนี้ก็เรียกว่าจมกลางทะเลทุกคนแหวกว่ายถ้าไม่หัดว่ายน้ำไว้บ้างจะข้าม

ากจากทะเลขวางโน้นไปขวางนี้ไปขวางโน้นไม่ได้ทุกคนต้องลงทะเลเกิดมีชีวิตเหมือนอยู่กลางทะเลเพราะฉะนั้นต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นหัดว่ายน้ำคือหัดรักษาศีลให้เป็นไว้ศีลนี่เป็นอิทธิฤทธิ์เป็นมือเป็นตีนจะแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรสากลได้อย่างดีศีล8ยิ่งไปเร็วศีล10ยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งพระสงฆ์องค์เจ้ากับไปเร็วกว่าญาติโยมเราออกจากขวางนี้ไปขวางนอนขวางนี้คือขวางโลกีที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องรักต้องจังต้องเศร้าโศกโศกาอาโดนปูนทเวทเวทนาทั้งวันทั้งคืนร้องไห้สะอื้นอยู่ในหัวใจที่น้ำตาไม่หลั่งออกมานี่บางคนก็ร้องอยู่เดียวนี้แหละแต่บอกใครไม่ได้คำว่าร้องนี่คือสะอื้นอยู่ในอารมณ์กระทบกระเทือนของเก่าบ้างของใหม่บางทีมีเรื่องความเก่าไม่หายความควายมาอีกมันยุ่งอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดมีปัญหามากเหลือเกินเรื่องของชีวิตนี้วิธีแก้ปัญหาความเครียดของชีวิตมาคลายเครียดกันก็คือมารักษาศีลมาบูชาพระรัตนตรัยมากราบไหว้พระพุทธพระมหามณีรัตนะคือพระบรมสารีริกธาตุบูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่าไหว้กราบเพียงแค่เดียวอย่างเดียวต้องตรวจให้ได้ด้วยเคลื่อนต้นว่าอิติวิโสวิเศษอิเศษบุตนาเมอินี่ขึ้นเตือนยอดเองการไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ที่นี้ไหว้พระธาตุโดยตรงอังวันทามิธาตโยข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่สถิตอยู่ในจักรวาลพรหมโลกและดาวดึงพระบรมสารีริกธาตุสถิตอยู่ในวัดนี้ในสถานที่ต่างๆไม่จำกัดว่าจักรวาลไหนนี่ก็จักรวาลส่วนหนึ่งเป็นโลกส่วนหนึ่งเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกอยู่ในตัวเราทั้งนั้นอย่างคนจะขึ้นชั้นพรหมขึ้นได้เดี๋ยวนี้ให้เจริญพรหมวิหารสี่เป็นพรหมทันทีเลยให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นเมตตาพรหมวิหารทันทีหญิงก็ได้ชายก็ได้ขึ้นชั้นพรหมไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายมีแต่อุดมเพศทางจิตใจเท่านั้นแหละแล้วก็การุณาพรหมวิหารให้เห็นใจคนอื่นเขาบ้างถึงขอไม่ขอร้องว่าสงสารฉันบ้างนะฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่ต้องทุกคนน่าสงสารทั้งนั้นน่าสงสารอย่างไรล่ะทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อไปถูสำนักมัจจุราชทุกคนเลยเดินไปหลุมตรงนี้แหละหลุมที่จะเผาศพกับสารเพลิงหลุมที่จะต้องขวางตัวเองทุกคนต้องตายเห็นคนก็รู้ว่าโอ้เขาก็ตายเราก็ตายเรามาหวังดีกันดีกว่าหวังร้ายสงสารกันเถิดจะเป็นบ่อเกิดขึ้นชั้นพรหมเรียกว่ากรุณาพรหมวิหารคนนี้เขาได้ดิบได้ดีหญิงก็ได้ชายก็ได้ญาติโยโหติของเราก็ได้ชาวบ้านก็ได้รู้ข่าวว่าเขาดีถึงว่าไปหาก็เออยกมือท่วมหัวพลอยยินดีด้วยนะเขามีเงินมีทองมีลูกมีหลานได้เรียนได้ศึกษาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่เป็นเจ้าคนนายคนอย่าริษยาคนเห็นเขาได้ดีกับพลอยยินดีกับเขาอย่างนี้ก็เรียกว่ามุทิตาพรหมวิหารเป็นพรหมอีกต้นเอกองค์หนึ่งถ้าคนเราเกิดมาถึงความวิบัติพลาดพลาดช่วยไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาวางเฉยเชื่อบ้างเกิดต้องเฉยถึงคราวช่วยไม่ได้จริงก็ต้องเฉยจะหัวเราะก็ไม่ได้จะยิ้มก็ไม่ได้ต้องเฉยอย่างเดียวคืออุเบกขาอุเบกขาพรหมวิหารเตรียมไว้นะท่านทั้งหลายอบรมจิตใจให้เป็นฉันพรหมไว้ด้วยพรหมวิหารสี่ทำได้เดี๋ยวนี้คนที่นั่งใกล้กันข้างหน้าข้างหลังนี่ทำไมมีคนเราจะขึ้นฉันพรหมได้ยังไงก็ได้แต่มันไม่เห็นกับตาไม่ได้กวางขบูเดี๋ยวนี้เห็นกับตากวางขบูนี่คนที่อยู่ใกล้เรานี่เราขอภาวนาให้คนอยู่ข้างหน้าเราเป็นสุขนะอยู่ข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างในน้ำบนบกกลางอากาศตัวสากลจักรวาลเลยขอให้มีสุขให้หมดทุกคนเลยถึงศัตรูเราก็มุ่งร้ายป้ายสีเราก็ไม่เป็นไรเขาทำเรื่องของเขาแต่เราเป็นคนดีเราไม่คิดร้ายกับใครเราจะอยู่อย่างผู้ไม่มีเวรมีไปกับใครเรียกว่าเคมีอเวรีอภโยปันดิโตติปวุจจติ
แกมีเกษมรำราในอารมณ์ไม่มีเวรกับใครไม่มีภัยกับใครแต่เรายังมีเวรกับตัวเองและท่านทั้งหลายที่เราจะต้องสู้กับตัวเองและก็รบกับตัวเองที่ต้องสู้กันอย่างจนวันตายเหมือนกันทหารก็สู้กับข้าศึกที่พรมแดนต้องไปยิงไปฆ่ากันแต่ทหารพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้หญิงก็ได้ชายก็ได้แต่รักษาศีลทำดีแล้วต้องเริ่มต่อสู้กับศัตรูภายในทันทีเลยศัตรูตัวร้ายคือราคะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสใคร่ในทางกามถึงไม่ได้ทำอะไรก็ใคร่ที่จะรักพอใจยิ้มย่องผ่องใสอยู่นี่แหละเขาแหละตัวร้ายแหละเจ้ามารนี้แหละเป็นกิเลสมารมารร้ายคอยทำลายเราทั้งวันทั้งคืนเราจะดีสักหน่อยมารตัวนี้มันก็ขัดขวางทันทีเลยมันถึงใจให้ต่ำลงไปไอ้นี่ต้องรบก็แหละพระพุทธเจ้าท่านรบกับใครวันนั้นน่ะวันตรัสรู้ท่านรบกับพวกนี้แหละไอ้พวกกิเลสมารเนี่ยที่ทำให้ท่านคิดถึงประสาทราชวังถึงนางยโสธราถึงราหุลกุมารถึงบ้านช่องห้องหอประสาทราชวังนี่ท่านก็คิดท่านรู้ว่าเนี่ยจะมารร้ายเว้ยต้องจัดการเลยพอจัดการก็เอาพระหัตถ์ไปตบพระเพลาว่าหยุดแค่นี้อย่ามีเรื่องกับหัวใจเราเรียกว่าปราบมารเลยเขาจึงสร้างปางพระปางหนึ่งเรียกว่าปางพิชิตมารก็ไม่ได้ไปรบกับมารที่มีเขี้ยวมีเล็บข้างนอกกันหรอกรบกับตัวเองถ้าไม่รบกับตัวเองก็แพ้ตัวเองแต่รบกันบ้างแพ้บ้างชนะบ้างก็ยังดีกว่าไม่รบกันเลยวันนี้เรามารบกับกิเลสหรือท่านจะปฏิเสธว่าฉันไม่มีกิเลสท่านก็ตาบอดหูหนวกถ้าท่านตาดีหน่อยท่านจะรู้ว่ากิเลสมีจริงในตัวเรานี่แหละโกรธมีไหมก้าววัดมาจะว่าทิ้งความโกรธไว้ที่บ้านมันพาโกรธมาด้วยไอกิเลสมารคือโทสะเนี่ยต้องโกรธคนนั้นทีโกรธคนนี้ทีถึงวัดจะดีแสนดีครูบาอาจารย์ดีแสนดีมันทนไม่ไหวมันอยู่ในใจน่ะมันก็จะออกมากระทบกระเทือนเลยบางทีไม่เถียงไม่ขึ้นหน้าขึ้นตาหน้าดำคร่ำเครียดแต่ข้างในรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบคนนั้นวะไอ้คนนั้นก็ไม่ชอบเรานะมันเป็นยังไงล่ะก็นี่แหละพวกมารมันทำพิษคือโทสะโกรธขึงโกรธแล้วก็ผูกโกรธแล้วก็ผูกด้วยนะคำว่าผูกนี่อะไรมาผูกอะไรมามัดล่ะเอาเชือกที่เหนียวเนอะมาผูกหัวใจไว้คิดจะผูกโกรธเรื่อยไปไหนก็ผูกติดอยู่กับตัวนั่นแหละบางทีก็ผูกคอด้วยผูกมือด้วยผูกเท้นด้วยรึงรัดมัดไว้ผูกไอ้แน่นในเรื่องความโกรธลืมไม่ได้ตายไปก็ไม่ลืมพบกันใหม่ชาติหน้าเอาไปกันใหญ่โกรธก็ได้แต่อย่าผูกไม่ผูกก็คืออภัยไปเลยเลิกกันนะตัดขาดกันเลยเป็นอภัยทานไม่ผูกโกรธไม่เครียดแค้นจบกันทีชีวิตอย่าได้มีเวรใดย่ามีไปกันถ้ายังอาการนี้ตัดไม่ได้โยมร้ายมากโชคร้ายที่สุดถึงจะมีบุญพาดวาสนาเงินทองข้าวของเต็มโลกแต่เราตัดพยาบาทไม่ได้นี่ก็เรียกว่าโชคร้ายอาภัพสิ้นวาสนาเป็นคนดีไม่ได้คนดีได้จริงต้องถึงแม้เขาจะโกรธแต่เขาพยายามกีดกันไม่ให้พยาบาทไม่ให้ผูกโกรธเพราะการผูกโกรธเป็นอุปกิเลสเรียกว่าอุปนาหะผูกโกรธไว้หมายมั่นปั้นมือจะเอาไว้มันเด็ดชีพเขาไปเสียเลยและสะใจเสียเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้โหดร้ายทารุณมากคนต้องใจบุญสนทานอย่าถึงกับคิดฆ่าคนกันเลยหรืออย่าถึงกับฆ่ากันเลยมือเราไม่เป็นเพชฌฆาตทำให้ผู้อื่นตายเพราะเราใจเราไม่เป็นใจเพชฌฆาตที่อำมหิตสิ้นดีที่จะต้องผูกโกรธใครคนใดคนหนึ่งแล้วตรงนี้ใครจะมาสอนเราล่ะถึงหนังสือจะสอนตำราพระไตรปิฎกเต็มตู้ก็อยู่ในตู้เท่านั้นแหละในตู้หัวใจเราไม่ปฏิบัติชำระตราสางมันก็เอาเป็นคนดีไม่ได้ถ้าเคารพรับนับถือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จริงต้องไม่ผูกโกรธแล้วก็ต้องไม่เครียดแค้นเครียดแค้นเรียกปฏิฆะเครียดแค้นในอารมณ์เ
ครียดแค้นแน่นในหัวใจเรียกว่าความเครียดในอารมณ์นี่คือเครียดแค้นอันตรายมากญาติโยมทุกๆคนแหละถ้ารู้สึกเรื่องนี้แล้วพยายามกำจัดทำให้สลายให้ได้ไม่สลายก็บรรเทาจากหนักเป็นเบาเพราะการบวชอานิสงส์ไม่ได้อยู่ที่ผ้าขาวอยู่ที่ผ้าเหลืองหรอกไม่อยู่ที่โกนหัวหรอกการบวชตัวจริงอยู่ที่หัวใจในเพศใดก็ได้แต่เพศที่ดีก็แสดงออกในชุดขาวนี่แหละจะทำที่บ้านมันไม่แน่ระเบียบมันรักษาไม่ได้แต่อยู่ในวัดมันเกรงใจกันมาสมาทานแต่บวชทำความดีอย่าตามข่าวเล่าลือบวชหลบบวชหลีบวชหนีสงสารบวชปราณก้าวโศกบวชสนุกตามเพื่อนไม่ได้ต้องบวชในมีทัศนะเป็นของตัวบวชเป็นสมณะชีพราหมณ์เนี่ยแน่ใจแหละเราแน่ตัวเองเราไม่ตามเขาเวลาเขาศึกเราก็ไม่ศึกตามเขาบวชคนเดียวก็ได้ทีนี้บวชมันหลายบวชสั่งก็ได้สั่งว่านี่ช่วยทูลพระพุทธเจ้าด้วยนะฉันไม่สบายช่วยบวชแทนให้แล้วก็ตั้งบวชเธอแล้วเธอก็มาบอกเรานี่ก็บวชเหมือนกันทำมีนะการบวชมี8อย่างการบวชด้วยอธิษฐานขึ้นเองเช่นพระมหากัสสปะกับนางภัตตกาปิลาทีนี่ก็บวชเองตั้งอธิษฐานนี่เองคือวิริยะเจตนาขึ้นทีนี้บวชกับพระพุทธเจ้านั้นก็ดีแต่เรานี่ถือการบวชจากครูบาอาจารย์ต้องขอศีลขอพระไตรสรณคมขอแล้วก็ต้องทำให้ได้อบรมให้ได้บวชแล้วต้องมีสัจจะตั้งปณิธานเพื่อจะรักษาศีลต้องรักษาให้ได้อย่าให้ศีลด่างพร้อยอย่าให้ทะลุอย่าให้ศีลวินวินแหว่งแหว่งรักษาศีลให้เหมือนจามรีรักษาขนสัตว์ชนิดเดิมมันรักขนยิ่งกว่าชีวิตถ้าขนมันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยมันไม่ยอมกินไม่ยอมนอนคนเราเมื่อกันถ้าศีลยังไม่สะอาดเราก็ต้องพยายามทำให้สะอาดต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์คำว่าชำระนี่ขัดถูจนว่าชำระบ้านเรือนเนี่ยเอาผ้ามาถูเอามาขัดไอ้เป็นมันเลื่อมเลยเราจะเอาผ้าธรรมะมาขัดถูหัวใจเราธรรมะที่ขัดถูเรียกว่าขัดเกลาเช่นว่ากินก็ต้องสำรวมพูดก็ต้องสำรวมจะคิดเรื่องอะไรอะไรก็ต้องรู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงเราเป็นผู้บวชเป็นสมณชีพราหมณ์เนี่ยต้องกลัวบาปอายบาปให้หนักแล้วก็ต้องเป็นผู้เจ้าระเบียบสักหน่อยให้ดีกว่าที่เราไม่บวชเราเป็นโยมนุ่งขาวห่มดำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สมาทานถิ่นก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวได้แต่ถ้าอยู่ในวัดแล้วไม่ได้ต้องมีระเบียบจัดระเบียบของพระยิ่งหนักเข้าไปอีกจะนุ่งยังไงจะห่มยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงทีนี้ญาติโยมก็เหมือนกันนะถ้ามาบวชเป็นสมณชีพราหมณ์พระพุทธพรหมจรรย์นี้นะท่านต้องเป็นเจ้าระเบียบขึ้นมาอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางโลกนิสัยไม่ก็ดีเราหัดทิ้งเถอะบ้างเราขี้โกรธขี้โมโหโกรธาหรือว่าขี้เอาเรื่องเอาราวคนอื่นมาพูดนี่เราตัดไอ้ขาดไปเลยบอกไม่เกี่ยวไม่ยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นเรามายุ่งกับเรื่องดีๆในศาสนาเดี๋ยวว่าตัดเสียเลยมาแล้วเรือนมันก็ว่าไม่มีเรือนแล้วเหมือนเราตายจากโลกมาเกิดใหม่แต่เรามีโอกาสออกไปก็เราก็ไปได้แต่เมื่อยังอยู่ในวัดต้องให้ใจอยู่ในวัดกายอยู่ในวัดอย่าคิดพลุ่งพล่านไปข้างนอกที่พระเจ้าเคยถามพระนะคือโยมไม่ใช่พระก็จริงแต่ว่าคล้ายคลึงกับพระเข้าไปแล้วเป็นคนดีเข้ามา 75% แล้วเหลือแต่เพศอย่างเดียวที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราเป็นอุดมเป็นเพศผู้หญิงแต่มารักษาศีลไม่มีหญิงแล้วเป็นอุดมเพศคนอุดมความดีดูมีศีลไม่ใช่อยู่ที่เพศเพราะว่าเพศผู้หญิงจริงแต่มีอุดมธรรมในตัวเองอุดมศีลอุดมธรรมอุดมเมตตาเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้ที่นางภิกษุณีมีมากหลายหมายหลายองค์นางภิกษุณีเป็นผู้หญิงนี่ตั้งแต่เป็นสามเณรีสิกขามานานี่อบรมมานี่ท่านไม่แต่งงานแต่งงานแล้วก็ท่านบวชเลยบวชแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าทรงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อันเกรียงไกรเหมือนกับพระทำการศาสนาเจริญทำให้ศาสนาเจริญได้เพราะนางก็เยอะจนนางอุบลวรรณาเถรีนะแล้วก็นางเขมาเถรีนี่
นาคุชุตตะเรเถรีเนี่ยฉัน

ดทั้งนั้นแหละผู้หญิงหญิงอย่างเรานี่แหละเราไม่อยากจะเป็นคนชั้นยอดแต่เราจะให้ชั้นยอดด้วยธรรมะเรามีเพศอย่างนี้จริงแต่อุดมเพศในหัวใจของเราสูงมากสูงด้วยศีลสูงด้วยการสำรวมการสำรวมบอกลักษณะเหล่ากอของคนดีในศาสนานี้นิยมการสำรวมถ้าพระสงฆ์องค์เนรหรือญาติโยมก็แล้วแต่สำรวมที่ไหนไม่เท่ากับสำรวมในอายตนะคือจักขุคือตานี่ให้สำรวมไว้บ้างเห็นอะไรแล้วก็ควังอะไรดมกลิ่นอะไรอย่าวูบวาบอย่าไปหุนหันพลันเล่นอยู่กับการเห็นแล้วก็ไปรักไปจังข้าวต้องสำรวมตาให้ดีคือตัวเราเนี่ยอยู่กว้างนี้อายตนะภายในมันกว้างนี้ที่นี่กว้างนี้ทางโลกมันกว้างนอกคือรูปอยู่ทางข้างนอกตาอยู่ข้างในรูปมีเครื่องล่อใจให้เกลียดบ้างชังบ้างมายั่วย้าวอารมณ์เรารู้ไม่ทันเราก็เกิดรักรูปขึ้นมาเกิดเกลียดรูปขึ้นมารูปพวกสีพวกแสงก็ต้นไม้อะไรที่เป็นวัตถุสายตาจับได้เนี่ยเป็นรูปทั้งนั้นตรงนี้เราต้องระแวดระวังให้ดีนะพอเห็นอะไรจักว่าเห็นไว้ก่อนอย่าไปคิดเลยเถิดว่าไอ้นั่นมันเป็นบ้านเรือนคนนะไอ้นั่นเป็นสายน้ำมันไหลนะไอ้นั่นเป็นน้ำตกนะมันก็จริงของเขาแต่ว่าเราผู้ปฏิบัติต้องสักว่าเห็นไว้ก่อนขอสมมุติบัญญัติพอสิ่งไรสายตาจับได้รู้ได้ก็ว่าผ่านไปพอผ่านไปกิเลสมันทำงานไม่ได้มันถูกตัดทันทีเลยตรงนี้แหละเรียกว่าจักกุณาสังวโรสาธุการจำรวมตาเป็นดีสาธุแปลว่าดีญาติโยมนี่ก็เรียกว่าอปันนกาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดจริงๆทั้งพระทั้งเณรทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกายอดแห่งคนดีอยู่ที่การสำรวมตาเสียงต่างๆที่เขาพูดเขาคุยลมพัดถูกใบไม้ตกลงมายังดินเสียงสุนัขเห่าหอนเสียงอะไรก็แล้วแต่สักว่าเสียงกระทบและผ่านไปท่านลองทำดูนะเดี๋ยวท่านจะพบความจริงเดี๋ยวกิเลสก็ถูกตัดทันทีเลยจะตัดกิเลสมันขาดสะบั้นหันแหลกไปเลยเนี่ยต้องสำรวมตาให้ดีอย่ายินดียินร้ายเมื่อตาเห็นและก็หูกว้างจมูกดมกลิ่นหอมก็หอมไปตามประสาของดอกไม้มีกลิ่นสาบสางไม่ดีก็ตามประสาของเน่าของเปื่อยมากระทบจมูกเราจักว่ากระทบและผ่านไปอย่าไปเลือกเว้นว่าถ้าเหม็นฉันไม่เอาถ้าหอมฉันจะเอาอย่างนั้นไม่ได้ต้องกำหนดได้ทุกอย่างนี่เรียกว่าปฏิบัติเป็นวิปัสสนาเป็นปรมัตถธรรมนะโยมเป็นของสูงพระทุกองค์ลองไปถามท่านน่ะท่านอยู่เป็นพระได้ประท่านสำรวมทำให้สำรวมความเป็นพระเหลวแหลกไปแล้วมันนั่งก็ผ้าเหลืองร้อนไปแล้วนี่ผ้าเหลืองยังอบอุ่นอยู่ได้เพราะท่านสำรวมตาสำรวมหูเพราะวันคืนตาต้องเห็นเยอะความเร็วของตาปั๊บเดียวปลาดเดียวไปถึงที่สุดแล้วความเร็วของแสงอาทิตย์พอขึ้นขอบฟ้าปั๊บเดียวก็เต็มโลกแล้วความเร็วของไขว่คว้าปรากฏสวิตปั๊บเดี๋ยวก็เป็นแสงไขว่ขึ้นมาความเร็วของอาสนิบาตคว้าเปรี้ยงออกจากกลีบเมฆลงมายังดินแป๊บเดียวผ่าแล้วแต่ความเร็วอย่างหนึ่งเหนือสิ่งนี้ยังมีอยู่ที่คนมีธรรมะต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจอะไรเร็วกว่าแสงอาทิตย์อะไรเร็วกว่าแสงกระแสไขว่คว้าอะไรเร็วกว่าสายตาที่มองไปท่านลองการมองกับการควังอันไหนเร็วกว่ากันการควังเว้นไว้แต่คนหูหนวกหูตึงนะแต่คนนี้หูดีๆเนี่ยได้ยินแว่วๆไอ้คนนั่นว่าใช่ได้ยินแว่วๆเมื่อแผ่นดินไหวมันกระแทกแยกออกเป็นเสียงๆท่านได้ยินไหมมันดังครื่นเลยคว้าผ่าที่บ้านโน้นคว้ากำรามที่โน้นได้ยินกันทั่วโลกแต่ถ้าคนหูหนักหูหนวกเนี่ยอะไรฉันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหูมันได้ยินไปหมดถึงไม่แกล้งมันก็ต้องได้ยินถ้ากำบังหูคือไกลหูเกินไปไม่มีวิสัยที่จะกวังได้ทีนี้กำบังตาคือมีม่านบังไว้ต้นไม้บังไว้อาจจะไม่เห็นถ้าไม่บังท้องทุ่งนาเวิงวางมันจะมองสุดสายตาเลยตานี่เร็วจริงๆนะท่านทั้งหลายไม่ใช่ใกล้ไงเร็วมันเร็วตามสัญชาตญาณ

ตาของสัตว์เดรัจฉานก็เร็วมันก็สายตามนุษย์แต่สายตาที่แหลมคมจริงนี่ก็คอยสายตาของนกแร้งไกลสุดล่าความเขียวมันก็อยู่ปลายจมูกมาเลยมันเห็นหัวเน่าหมาเน่ามันจะมากินแล้วก็จมูกทิพย์ที่สุดคือมดของหอมของอะไรตรงไหนมันตามจนได้เว้นไว้แต่สะพานมีสะพานไปไม่ได้เท่านั้นเองความเร็วของจมูกที่มันแหลมคมที่สุดคือตัวมันเล็กคณะประสาทของมันก็เล็กก็รับกลิ่นเร็วตาใครเป็นตาทิพย์คือตานกแร้งไกลที่มันบินอยู่เหนือก้อนเมฆเนาะมันยังสอดสายตาผ่าเมฆลงมาได้เห็นว่าอันนั้นตรงนั้นมันเปื่อยมันเน่าคนรู้กลิ่นเร็วที่สุดคือแมลงวันอย่างนี้เป็นต้น

คือตานกแร้งไกลที่มันบินอยู่เหนือก้อนเมฆเนาะมันยังสอดสายตาผ่าเมฆลงมาได้เห็นว่าอันนั้นตรงนั้นมันเปื่อยมันเน่าคนรู้กลิ่นเร็วที่ถูกกลืนมาแมลงวันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข้อเปรียบเทียบว่าความเร็วของดวงตาของพญาแร้งเต้นครั้งหนึ่งมีคนเขาบอกว่าลูกเอ้ยพ่อแก่แล้วนะคุณตาคุณทวดคุณปู่บอกไว้ว่าไอ้แร้งตัวนั่นเป็นพญาแร้งดักให้ได้จับให้ได้ดักบ่วงบ่วงบาดมาตั้งบ่วงแล้วก็ล่ออาหารแล้วก็เอาใบไม้ปิดเนี่ยประกอบด้วยดินหน่อยพอมันเดินเผลอไอ้แร้งก็ตวัดจับให้ได้กระดูกมันกินแล้วอายุยืนเป็นพันปีเอามาทำยาสมุนไพรได้ไอ้แร้งตัวนั้นน่ะเขาดักกันทั้งชาติทั้งภพไม่ได้ไหมหรอกไม่ได้กินไปแต่วันหนึ่งมันถูกจับเขาก็ไปถามว่านี่พญาแร้งตาแก่แหลมคมเหลือเกินทำไมมาติดบ่วงพญาแร้งบอกว่าคนเราเวลาชะตาขาดถึงจะตาดีมันก็เหมือนตาบอดโยมควังไว้บ้างในคำสอนพระพุทธเจ้าถึงคราวจะตาขาดจะถึงชีวิตตายนี่มันไม่รอดพ้นจริงๆแล้วก็ชีวิตความตายบางทีรอดพ้นได้มีตรวจพระปริตพระปริตก็พวกอาตาติยปริตวิปัสสิตแล้วก็ตัดแล้วตรวจโพชฌงตรวจทัจจกสูตรต่ออายุได้เช่นว่าทีฆาวุกุมารนี่ที่พ่อแม่ก็บอกว่าพวกโหรถ่ายว่าลูกเราเจ็ดวันตายไปถามใครก็ว่าตายตายตายตายพระพุทธเจ้าก็ว่าตายพระเจ้าว่าวิธีต่ออายุแม่ตายเอาเด็กมาตั้งเข้าแล้วก็เอาพระมาตรวจพระปริตตรวจสักเจ็ดวันเจ็ดคืนนะและต่ออายุไปได้120ปีเรียกว่าความตายเอาไม่ได้แต่พอที่อายุไขมันต้องตายมันหนีไม่ผลถามว่าความตายกับความแก่เนี่ยอะไรมาเร็วกว่าโยมคิดเดี๋ยวนี้ก็ได้นะอาตมายกตัวอย่างแสงอาทิตย์ว่าเร็วขนาดไหนอาสานิบาตคว้าผ่าเปรี้ยงมาเร็วขนาดไหนพอคว้าผ่าแลบทีเดียวมาถึงตัวเราแล้วตายมาทันรู้เลยลูกกระสุนปืนพอก็บรรจุกระสุนปืนกดไก่เท่านั้นตูมเดียวพลืดต่างตรงปังถูกทันทีเลยเขายิงธนูออกจากแรกปล่อยธนูเป็นสายมือคว้าปั้งกันไปเลยถูกขาดตะวันไปเลยเร็วเหลือเกินพระพุทธเจ้าว่าความเร็วของอัศนีบาทความเร็วของแสงอาทิตย์ความเร็วของกระแสไฟฟ้านั่นเร็วเป็นโหลเร็วตัวจริงเนี่ยอยู่ในตัวมนุษย์โยมอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองนะพระเจ้าท่านตรัสว่าความเร็วของมนุษย์ที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่บัณฑิตนักปราชญ์เมธีชนเขามองเห็นว่าความเร็วอันนั้นก็คือแก่นี่น่าสังเวชจริงๆโยมในชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญายุงทองมีพี่น้องอยู่สามตัวจนเป็นทั่วตัวผู้ทั้งหมดเลยและพวกนี้บินเร็วเพราะว่าปีข้างนี้150โยชน์ปีข้างโน้น150โยชน์แต่ว่ามันกว้างใหญ่มันต้องบินในอากาศเบื้องวางไอ้ที่แคบบินไม่ได้แต่ถึงคราวอยู่ในที่แคบก็ได้พญายุงทองเนี่ยเป็นสัตว์ที่บินเร็วกว่าแสงอาทิตย์พออาทิตย์เริ่มขึ้นแกบินล่วงหน้าไปเลยแสงอาทิตย์ปราดไปทั่วจักรวาลแกไปรอบจักรวาลแล้วนกตัวนี้นกโพธิสัตว์พระเจ้าว่าคราวนั้นเราเป็นพญายุงทองเรามีธรรมะเต็มตัวแต่ธรรมะนี้เป็นของดีจะให้กับใครของดีๆให้ใครรับมรดกบ้างเมื่อของดีอาจารย์สนองที่เขาเขียนขึ้นป้ายเนี่ยธรรมทายาทของท่านมีไหมธรรมบรรดกของท่านมีไหมมีแล้วก็ใครรับได้ลูกศิษย์รับได้ยังเหมือนท่านยังมีชีวิตมองท่านก็ยิ้มอารมณ์ดีเรายังปิดตาเห็นอยู่นี่ท่านเดินยังไงท่านพูดยังไงไอ้นั่นร่างกายแต่มรดกธรรมทายาทของท่านที่ทำไว้นี่พระสงฆ์องค์เจ้ายังทำยังไปเดินธรรมยาตราที่พุทธภูมิดินแดนแห่งพระพุทธเจ้ายังทำอยู่และทำหนักไปด้วยนี่ก็น่าเลื่อมใสน่าสนใจยังจะแห่พระบรมสารีริกธาตุทำไปทำมาเหมือนไม่เห็นว่าจะดีอะไรที่จริงดีลึกเหลือเกินโยมถ้าพูดตามตำราคำสอนพระพุทธเจ้านะใคร

เทิดทูนพระบรมสารีริกธาตุใครกราบใครไหว้กิเลสมันกลัวเหลือเกินกับคนไหว้กราบของดีๆนี่เพราะว่าเป็นอุดมมงคลในอุดมมงคล38เนี่ยใครทำข้าวและกิเลสขนพองสยดสยองเลยมาถึงหัวใจยากจริงๆตั้งแต่ไม่ครบคนพาให้ครบบัณฑิตเดินนำกิจด้วยปัญญานี่เป็นเรื่องฆ่ากิเลสกันทั้งนั้นทำลายความชั่วทั้งนั้นถ้าเราอยากเป็นคนดีต้องทำธรรมมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเองคือกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุถ้าให้สวยยิ่งกว่านั้นสวดให้ได้ด้วยยืนก็ได้จำเป็นต้องยืนกล่าวนั่งก็ยิ่งดีกล่าวเช้ากล่าวเย็นกล่าวอยู่เรื่อยๆว่าเรื่อยๆขอน้อมน้อมประการพระบรมสารีริกธาตุเทธาตุทั้งหลายที่สถิตอยู่ในจักรวาลพรหมโลกและดาวดึงจักรวาลไหนใครถุนล่ากว่าเกวแต่เราจะกราบส่งไปเลยการกราบนี่ถึงอยู่กอกว้าทางโน้นก็ถึงทางนั้นเนี่ยอยู่ที่ใจน้อมนึกถ้าใจน้อมนึกไปตัวจักรวาลแพร็บเดียวเร็วกว่าเครื่องบินที่จะบินไปอยู่จักรวาลในพรหมโลกใดที่สถิตอยู่ในจุลามณีบนถวงศรเราก็กราบได้กราบได้แล้วก็กราบธาตุพระพุทธเจ้าเนี่ยธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากราบความดีของพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมดีทั้งนั้นโดยนามธรรมกราบพระพุทธเจ้าก็ต้องดูกายของตัวเองเรียกว่ากายคตาสติพิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขนและผนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านอย่านึกว่าไม่ได้เรื่องได้ราวตัวนี้เลยได้เรื่องได้ราวเพราะเป็นการทำลายเรือนรังของกิเลสที่มันก่อตัวมานานมันสร้างรังมานานรังแห่งราคะโทสะโมหะจะถูกทำลายไปด้วยอำนาจพิจารณาร่างกายเพราะคนเรารักกายเห็นกายเป็นของจริงจังเห็นสวยเห็นงามพอใจในวัตถุกรรมในรูปรสกลิ่นเสียงพอเราพิจารณากายมันสลายหมดไปสิ้นไปให้กายเป็นของสกปรกอาจมโสโครกทันทีกิเลสก็ถูกทำลายไปด้วยท่านต้องเรียนท่านต้องศึกษาท่านต้องระดับปรับกวางต้องหมั่นพิจารณาร่างกายตัวเองไว้เสมออย่าลืมอย่าจงใจไปข้างนอกให้มากดูร่างกายตัวเองดูได้เดี๋ยวนี้ปิดตาดูก็ได้ว่าเส้นผมมันงอกอยู่ที่ไหนมันอยู่กับหนังน่ะมันงอกได้ยังไงเส้นผมมันกินเลือดกินเนื้อเรานะเหมือนต้นไม้งอกได้เพราะกินดินกินน้ำในดินดูดขึ้นไปผมมันก็ดูดเลือดดูดหนองในร่างกายเราแล้วเลือดหนองมันหอมเลยพอมาเป็นเส้นผมเลยจะหอมเลยก็จริงๆในญาติโยมทั้งหลายตรงนี้ก็เรียกว่าอรหัตตูปนิสัยนิสัยพระอรหันต์ต้องผ่านตรงนี้ก่อนต้องเห็นผมก่อนต้องรู้ว่าผมเป็นยังไงผมก็ไม่ใช่ของเราเหมือนต้นไม้มันงอกบนภูเขาภูเขามันก็ไม่รู้ว่าต้นไม้งอกบนมันต้นไม้อยู่บนภูเขามันก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้แต่อยู่กันไปเรื่อยๆฉันใดเส้นผมอยู่บนหัวคนหนังก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วใครรู้ล่ะก็ผู้รู้คือตัวเราเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอที่หนุ่มๆสาวๆก็เร่งร้าวรักกันนั่งหนาเรื่องเส้นผมเรื่องอะไรนี่เพราะเขาไม่เรียนเรื่องนี้พอไปรักไปชอบก็รักของสกปรกของสกปรกขอต้องดูให้รู้ว่าเป็นสกปรกและใจจึงจะสะอาดขึ้นมาได้การมาบวชมาเรียนต้องการให้ใจสงบต้องการให้ใจดีก็ต้องรู้เรื่องที่ไม่ดีในร่างกายมันดีที่ไหนมันเต็มไปด้วยรังโรคที่รังแคมีต้องรักษาต้องซักต้องควอกกันทั้งวันทั้งคืนถ้ามันดีจริงแล้วก็ยังไปซักควอกมันทำไมพอมันไม่ดีแล้วมันมีกลิ่นสาบสางจึงก็ต้องน้ำมันมาโชว์มาใส่เข้าบ้างเพื่อจะให้มันหอมหอมขึ้นมาหน่อยไม่ใช่เราหอมหรอกกิเลสมันหอมกิเลสมันชอบของหอมกิเลสมันชอบหวานหวานมันมันมันเป็นอย่างนี้แล้วก็หนังหุ้มกะโหลกกะโหลกนี้กะโหลกหัวผีอยู่ดีแหละตัวเราเนี่ยญาติโยมลองเอาดวงตาออกก็จะโวขึ้นไปเหมือนกับขนมกล้วยเอาหูออกเอาตาออกแล้วก็ถกหนังที่หุ้มกะโหลกให้หมดไม่ต้องไปเผาให้เป็นผีแล้วดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เนี่ยกะโหลกหัวผีแท้อยู่ที่ตัวเราพอเห็นชัดขึ้นมาบางคนกลัวกะโหลกตัวเองแล้วจะหนีไปไหนเลยหนีไปไหนกะโหลกติดไปด้วย
พอพูดถึงกับโลกแล้วรู้สึกไม่เป็นมงคลเลยหรือนี่แหละตัวอุดมมงคลเพื่อให้รู้ว่าทั้งชายทั้งหญิงที่เรามารักมาใคร่กันนี่เนื่องจากเราไม่รู้จักความจริงของชีวิตเราจึงหลงรักเขาได้เราก็รักชาติจบเขาก็รักชาติจบเราจิตนี้ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมไม่ได้บ่มให้เกิดความรู้ตัวจริงเราจึงหลงว้าวุ่นอยู่ทั้งชักทั้งชาติทั้งภพชาตินี้ก็หลงตายไปก็มากับความหลงไปความหลงมาก็มืดอยู่ก็มืดไปก็มืดถ้าเมื่อตั้งไปตั้งมาแล้วเมื่อไรจะมาสว่างอยู่สว่างไปสว่างกันบ้างล่ะจะสว่างต้องรู้ความจริงในร่างกายว่ากายนี้โอหนอหน้าสังเวชเวทนาเหลือเกินที่เราต้องเคลื่อนไหวไปมากับกายโยกับของสกปรกนอนกับของสกปรกมูดคูดอะไรอยู่ในร่างกายพร้อมที่จะถ่ายไปก็มีกลิ่นให้ดูที่จริงมันก็มีกลิ่นของมันเลยทั้งหญิงทั้งชายแม้แต่เจ้าจักรพรรดิแม้พระพุทธเจ้าก็ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องมีกลิ่นแต่เราจนคนกิเลสหนาปัญญาหยาบกลิ่นทั้งข้างนอกข้างในเหม็นโฉไปทั่วโลกโลกาเลยใครไม่รู้เทวดารู้เทวดาบางจะบอกว่าได้กลิ่นหอมอะไรนะเขาว่ากลิ่นหอมทุกคนชาติคือคนรักษาศีลในเมืองมนุษย์ใครล่ะพระเจ้าเนมิราชพระโพธิสัตว์เราคราวนั้นรักษาศีลอย่างหนักสำรวมตาอย่างดีสำรวมหูอย่างดีสำรวมใจอย่างดีและท่านยังสอนประชาชนคนในเว้นแคว้นว่านี่เจ้าทั้งหลายทุกคนต้องรักษาศีลนะดูสิเราเป็นกษัตริย์อย่างรักษาศีลจะป่วยกล่าวไปใหญ่ว่าพวกเธอเป็นประชาชนเป็นคนในเว้นแคว้นจะไม่รักษาศีลเล่าเราเป็นประชาชนเลิศเรายังทำดียิ่งกว่าพวกเจ้าทำบ้างที่ประชาชนยังออกบวชประชาชนยังรักษาศีลและแกเป็นอะไรอ่ะจะไร้ชนะฆ่าจัดแต่ชีวิตยังเนื้อเบื่อปลาไปทุกวันเนี่ยทำไมไม่ทำอย่างเราบ้างคนตั้งหลายนับถือประราชาเขาไม่นับถือแต่ปากหรอกเขานับถือด้วยการกระทำตามคนก็ดีกันทั้งประเทศของท่านทีนี้กลิ่นของศีลจะว่าที่ละกันโทอนุตโรเนี่ยกลิ่นศีลหอมยิ่งกว่าความหอมในโลกคือกระจอนกระจายไปบนเบื้องบนพวกเทพธิดาพวกเทพพระบุตรว่าที่หอมดอกอะไรบนสวงสวรรค์นี่เขาว่าหอมดอกปริชาติไม่ใช่หอมดอกบนทารกไม่ใช่ฉันไม่เคยได้กลิ่นนี่แต่มันหอมจริงๆพระอินทร์ว่าพวกเจ้าไม่รู้หรอกกลิ่นศีลที่ลมโชยทวนลมมาขึ้นบนสวงสวรรค์นี่พระเนมิราชกษัตริย์ผู้มีบุญรักษาศีลใครรักษาศีลกลิ่นตัวออกหอมทันทีกลิ่นปากหอมทันทีในร่างกายที่ประกอบบกสมมาการ32หอมหมดเลยแหละโดยการรักษาศีลนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ความหมองของศีลไม่มีจืดจางความหมองของสุคนธชาติหอมตอนเช้าเย็นก็จืดจางร่วงโรยไปไม่นานเท่าไหร่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่กี่วันละไม่ถึง20ปีเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ควันหลุดลุ่ยเดี๋ยวก็ผมขาวฉันก็ยอมหลอกกันไปที่แก่แล้วก็ทำให้เสริมสวยขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่ปกปิดมันไม่ได้แล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้น่าเบื่อยอดโยมพอนางเทพธิดาวท่านองค์อมรินทราใครเป็นเจ้าของความหอมไปตูนเชิญให้ขึ้นมาสวรรค์ทั้งเป็นที่นี่พระอินทร์ก็สั่งมาตุลีว่าเตรียมราชรถไปรับเลยก็เอาราชรถลงมาก็ไปทูลว่าขอพระองค์เสด็จขึ้นราชรถโทนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นจะเชื่อไม่เชื่อเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นในคราวนั้นคนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นคนเกิดมาพูดได้ตั้งแต่ออกจากครรภ์แม่เช่นมโหสถอย่างนี้ทวันสามอย่างนี้หรือว่าพระเวสสันดรเนี่ยพอเกิดแอะออกมาแม่จ๋าพ่อจ๋าไหนล่ะทรัพย์สมบัติของลูกอย่าทำทานแม่พอเกิดพ่อพี่อย่าทำทานแล้วประทานดานทานชาติก่อนสร้างมามากหมอสดประเกิดแอะออกมาแม่จ๋าพ่อจ๋านี่ยาลูกถือมาเอาไปขนเอากินน้ำละลายแล้วหายปวดหัวตัวร้อนแล้วพอเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นกุมารสัตว์เจ้าชาติชิตะนี่เราจะเป็นใหญ่ในโลกนะพอพูดกับคนเชื่อๆคนตื้นๆก็ไม่เชื่อแต่พวกกับคนใจลึกๆหน่อยก็ว่าโอ้จริงๆบุญญาธิการของคนนะเกิดมากับพูดได้ทันทีแล้วก็เป็นมนุษย์อยู่ตรวจขึ้นสวรรค์ต้องเป็นได้จริงพอขึ้นบนสวรรค์
พระอินทร์ว่าท่านเนมิราชข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ท่านเที่ยวไปในปราสาทต่างๆวิมานต่างๆหรือท่านจะไปเที่ยวนรกก็ได้นรกกี่ขุม18ขุม100ขุมพวกเปรตพวกดัจจุรกายพวกที่ไหนก็ได้เราพาไปได้เลยให้ไปดูจะชมอย่างในสายตาที่มันบาดตาไหมล่ะนรกที่ถูกขึ้นต้นหิวทั้งเป็นน่ะนรกที่ลงในกระทะทองแดงอยากดูไหมเอ้ยเราต้องไปดูสวรรค์ก่อนดูโอ้โหจากสวรรค์ก็ดูวันโยมเออมันสบายจริงๆไม่มีการทะเลาะกันสวรรค์ทุกๆวิมานหอมระรื่นชื่นใจเพราะบุญเก่าเขาเคยทำมานี่เสบียงบุญมาอยู่พอไปดูนรกก็เกิดสังเวชสลดใจว่าโอ้นี่เรารู้จักนี่คนนี้อ่ะนี่เปรตตัวหนึ่งที่เคยขโมยเขากินนี่นรกหนึ่งที่เคยทำชู้สู่สาวกับสามีเขากับภรรยาเขาอะไรต่ออะไรผิดศีลน่าประพฤติอบายมุขบอกทางความที่หมายไปแออัดยัดเยียดอยู่ในเมืองนรกกันหมดเลยแล้วพระอินทร์ว่าจันนิรมิตปราสาทหลังหนึ่งให้ท่านอยู่อย่ากลับเมืองมนุษย์เลยเมืองมนุษย์มันไม่ดีท่านว่าบนสวรรค์สร้างบารมีไม่ได้เราต้องไปสร้างความดีในเมืองมนุษย์โดยลำแข้งลำขาตัวเองรถที่เขาขับให้เรานั่งเรือที่เขาพายเรานั่งก็ของหนูช่วยเราสร้างเอาเองดีกว่าในความดีลูกหลานทั้งหลายความดีมันอยู่ที่ตัวเราทำขึ้นศีลคอยมาช่วยรักษาให้ไม่ได้กวางเทศกวางธรรมหาความรู้บอกว่าแกไปวัดไปกวางธรรมไม่ฉันก่อให้ดีไม่มีทางหรอกทุกคนต้องทำเองสร้างความดีเองทุกคนต้องอดทนจะนั่งควังเทศควังธรรมหรือนั่งกรรมฐานนี่ช่วยตนได้ฉันหน่อยดิไม่มีทางความดีนี้ช่วยกันไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านได้สอนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาทนเราต้องทนเองนะทนให้มันเจ็บปางตายเลยไม่ต้องกระเยื่อนเคลื่อนกายาลองที่ว่าเวลาจะตายมันอยู่แบบไหนจะตายนี่มันทุกข์จริงๆนะนั่งไม่กระเยื่อนเลยเอาหักขาหักกระดูกเข้ามาขยับหัวเข่าสักหน่อยก็ไม่ได้ถ้าขยับแสดงว่าคนยอมแพ้สังขารถ้าไม่ขยับคนต้องใช้ธรรมะอย่างรุนแรงมาต่อสู้กันธรรมะเกิดได้เพราะความทุกข์ยากลำบากปัญญาเกิดได้เพราะว่าเข้าที่จนตาแล้วมันต้องคิดว่านี่ฉันทุกข์ขนาดหนักฉันจะออกทางไหนแน่ออกทางขันติสิขันติปรมังตโปติติขาความอดกลั้นคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งเราจะต้องสร้างตบะอำนาจในตัวเองขึ้นว่าตายก็ได้ในท่ามกลางทำความดีนี่ในท่ามกลางกวางเทศกวางธรรมท่ามกลางนั่งกรรมฐานนี่ต้องจะตายในตรงนี้สถานที่ตรงนี้กลายเป็นคติที่ดีของชีวิตทำอะไรต้องยอมตายเป็นตัวประกันอย่าทำเล่นๆอย่าทำหล่อๆแหละๆถามว่าขอไปทีไม่ได้นะลูกหลานทั้งหลายของธรรมะต้องขึ้นอยู่กับความจริงของคนธรรมะเป็นของจริงแล้วเราทำไม่จริงเราก็ไม่ถึงธรรมะเช่นว่าศีลเป็นของดีจริงลองรักษาดูสิพอรักษาดูก็จริงวันเดียวรู้รสชาติของศีลทันทีว่าศีลน่าดีล้ำเลิศสัตว์ไม่ฆ่ามดแดงแมงน้อยยุงบุ้งลิ้นไม่ทุบไม่ตีทรัพย์สมบัติมันล่อใจให้ขโมยไม่รู้ฉันเดินข้ามไปเลยเห็นเป็นน้ำมูกน้ำลายไม่ใช่ของฉันสามีภรรยาที่เขามาโอยครวญให้เราไปทำผิดกับเขาฆ่าตายฉันก็ไม่ทำที่ไม่ทำไม่ใช่กลัวแต่จะกลัวบาปไม่ใช่กลัวคนรู้แล้วจะเสียหายบาปเนี่ยมันร้ายกาจเราทำเองเราขึ้นกับตัวเองคนดีเขาไม่ทำเด็ดขาดถึงจะที่ปกปิดมืดอย่างไรฉันก็ไม่เอาไม่ทำเพราะความดีมีความชั่วมีหูมีตาที่จะประกาศความชั่วของเราได้ต่อไปคือชั่วต้องสนองแก่ตัวเองทั้งๆที่เขาไม่รู้พูดเท็จก็เหมือนกันฉันจะพูดเท็จหาเงินใส่ตัวก็ได้แต่ฉันไม่พูดฉันอายตัวเองว่าคนเช่นเรานี่กล้าเท็จได้นี่ไม่น่านับถือเลยคนอื่นไม่นับถือไม่เสียหายแต่เราไม่นับถือตัวเองในตกนรกนะคนทุกคนต้องนับถือตัวเองว่าเรามีศักดิ์ศรีคนเช่นเราจะไปพูดเท็จเหรอต่อให้ตายก็ขาดว่าตายจะก็ไม่พูดช่วยฉันนิ่งไปดีกว่าจะให้ด่าคนเหรอให้ได้แสบหูแสบตายใส่ใจฉันทำไม่ได้จริงๆไปข่มน้ำใจคนอย่างนี้ฉันทำไม่ได้
คนเช่นเราเหรือจะเป็นเพชฌฆาต

คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราเล่าสักหยดไม่เข้าปากเด็ดขาดเลยตลอดชีวิตแต่รักษาศีลกันจริงๆนะนี่แหละเรียกว่าถึงพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่สอนอะไรไว้เราทำได้จริงสัจจะของเรามีที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่พูดตัวเถื่อนไม่พูดความหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเล่ายาปราบปิ้งของเสพติดทุกชนิดไม่ให้เข้าปากไม่ให้มาเตะต้องไปเด็ดขาดแล้วจากคนนั้นจะเป็นอะไรถ้าไม่ได้ดีจริงๆเราท้าเลยขอโทษให้มาเกะกับวางฆ่าก็ได้ถ้าแกไม่ได้ดีรับประกันร้อยทั้งร้อยยาจอกวันนี้เพราะคนเข็นใจจะทำดีสีหน้าใกล้เป็นคนดีเหนือพระราชาที่มาอยู่ในศีลในธรรมเพราะธรรมะไม่เข้าใครออกใครเนี่ยทำก็แล้วคนจนก็ดีแล้วก็คนร้ายศีลต่ำซึ่งคนมีก็ชั่วต่ำเหมือนกันเรื่องนี้มีนะ4ประเภทด้วยกันคือ1พวกพญาครุฑก็เรียกพญาสุบรรณ2พญานาคราช3พระราชาคือชั้นยอดอย่างพระยาคุดกับหัวหน้าของสัตว์มีปีกมีหางที่อุดมด้วยเขี้ยวและเล็บพญานาคก็มีพิษเต็มตัวเลยทีนี้พระราชาก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินคนหนึ่งก็เป็นนักปราชญ์4คนด้วยกัน1นักปราชญ์2พระเจ้าแผ่นดิน3พญาครุฑ4พญานาคเขามาพบกันพอดีต่างคนตั้งพรรณนาคุณภาพตัวเองกับผมนี่นะพญานาคว่าข้าพเจ้านี่นะมีศีลอยู่เมืองนาคนางนาคกัญญาทำยุ่งเราเป็นนาคตัวผู้เราขึ้นมาอยู่บนเมืองมนุษย์เรารักษาศีลเต็มที่ใครจะทุบใครจะตีใครจะทรมานข้าพเจ้าไม่โกรธแล้วก็พญาครุฑนี่นะเคยเฉี่ยวพ่อแม่เราไปกินคือพญาครุฑกินนาคเราก็ไม่พยาบาทนี่แหละศีลของข้าพเจ้าเลิศจริงๆข้าพเจ้านับถือตัวเองคนอื่นก็ดีแต่ของข้าพเจ้าฉันเราเห็นว่าเราดีศีลเราบริสุทธิ์แต่นี่พญาครุฑบอกว่าศีลของเราดีกว่าเราเห็นพญานาคเป็นเหยื่ออันโอชะอริตรอยจะจับกินเดี๋ยวนี้ก็ได้เราไม่ทำเพราะเรามีศีลพญานาคเลื้อยไม่ทันเราปีกหางเราเร็วกว่าจับกินกลืนทั้งตัวก็ได้เดี๋ยวนี้เรากินมากี่จบแล้วเดี๋ยวนี้เรารักษาศีลแล้วนะเราเลยยอดที่สุดในการรักษาศีลพยันพยาครุฑก็ว่าทีนี้พระราชาท่านว่าเรานี่เป็นเจ้าแห่งแหวนแหวนเรามีสนมกำนันนารีบาทบริจาพระแม่ศรีหลวงพระวัชรอัยกาเจ้าแล้วก็พระแม่ศรีน้อยหน้าตาแจ่มจ้อยสวยงามทั้งนั้นเลยถ้าบ้านเราพรรณนาพญาเทครัวไปเลยแหละนั่นก็เมียเรานี่ก็เมียเราแต่ว่าเราทิ้งเมียได้นะมารักษาศีลเห็นใจเราแล้วอย่างว่าเราสูงขนาดไหนแล้วกินอยู่เวลาจุฑาโภชอาหารขึ้นบนโต๊ะนะโอ้โหหอมระรื่นชื่นใจข้าวมะลิอย่างดีถ้าจะไม่นี่ว่าป้าตะเพียนขาวอย่างดีหูจะล้ำอย่างดีขึ้นโต๊ะสำหรับพระราชาและเครื่องตรงเครื่องภูษามาลาเครื่องนุ่งเครื่องห่มพระราชารถเรืออย่างดีเราทิ้งเกลี้ยงเลยเรามารักษาศีลอยู่ในวันอุทยานเรานี่แหละศีลดีเลิศทีนี้มาอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าก็มีศีลเหมือนกันมีลูกมีเมียตั้งแต่แต่งกันมาไม่เคยด่าเมียด่าลูกเลยสิ่งที่น่าด่าน่าโกรธเราไม่โกรธเราถูกสถาปนายกย่องว่าเป็นพ่อบ้านดีในครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างของคนในหมู่บ้านเรานี่แหละผู้มีศีลที่ดีปากเราไม่เคยเสียอย่างว่าเราโกรธใครมันขันปากเหลือเกินจะด่าเรานิ่งเป็นบ้าไปเลยศีลเราไม่เคยด่างพร้อยเลยสี่คนด้วยกันมีสัตว์สองสัตว์คนสองคนเถียงกันแหละแต่ว่าเถียงระหว่างคนดีต่อคนดีก็ไม่ชกต่อยกันโยมเขาว่าคนดีต่อคนดีนักปราชญ์ต่อนักปราชญ์เขาเถียงกันด้วยความเห็นว่าอะไรดีถ้าดียอดผมจะเอาของผมดีแค่นี้คุณดีกว่าผมจะเอาแต่ถ้าว่าคนอันธพาลก็เถียงกันเลยเดี๋ยวก็ทั้งมีดทั้งขวานลอยและลิ้วกันมาเลยเดี๋ยวก็ถีบต่อยกันเลยเลย

0: คนพาลแตกกันเหมือนแก้วแตกเราแล้วจะหมานไม่ได้บัณฑิตนักปราชญ์แตกกันแล้วเหมือนกับทองคำขันทองคำมันบี้ไปทำเสื้อใหม่มาเป็นตุ้มหูก็ได้เป็นสายสร้อยก็ได้พวกท่านเหล่านี้สี่คนด้วยกันนี่แหละเป็นนักปราชญ์พอเถียงกันมากจะทำยังไงล่ะไปถามพระอินทร์พระอินทร์โอ้เรื่องศีลจะมาถามเราเลยเราไม่ค่อยบริสุทธิ์เพราะเรามีนางสุจาดาเจ้าธรรมาเจ้าจิตราเมียสี่คนหน้าตาแจ่มช้อยสวยงามทั้งนั้นมันอดใจไม่ไหวจะต้องไปหากามารมณ์กับเขาไปตามใครล่ะไปตามวิทูลบัณฑิตวิทูลบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็ว่าท่านวิทูลบัณฑิตท่านเป็นนักปราชญ์ท่านตัดสินเป็นตุลาการผู้พิพากษาเป็นศาลยุติธรรมไม่เข้าในออกใครล่ะเป็นประราชาก็ตามเป็นใครก็ตามวิทูลแกตัดสินตรงเปี้ยเลยแกว่าท่านพญานาคนี่เคยถูกเบียดเบียนทำลายตั้งแต่ปู่ย่าตายายพระยาคุดเบียดเบียนมากยังไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรนี่ก็ดีมากมากข้าพเจ้าเห็นว่าดีทีนี้พระยาคุดเป็นตัวที่กินหู้อยู่เป็นประจำเลิกไม่กินข้าพเจ้าก็ว่าดีองค์อมรินทราธิราชครองสวรรค์เรียกว่าเลิศในกามารมณ์อารมณ์ทิพย์ก็ดีจริงๆพระราชาสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติพัฒนฐานมารักษาศีลได้นี่ก็ดีจริงๆแล้วใครเป็นที่หนึ่งล่ะเวทวนบัณฑิตท่านเป็นผู้พิพากษาตราชูนี่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาบอกว่าความดีทั้งหมดที่ท่านทำเนี่ยไม่มีใครสูงใครต่ำดีล้ำเลิศทั้งสี่คนเลยจึงเห็นได้ว่าใครรักษาศีลทุกคนดีหมดไม่ฆ่าสัตว์เด็ดขาดชาตินี้แต่บางคนยังเกรงเกรงว่าฉันมีโรคข้างในกินยาไปทำลายโรคโรคมันตายจะบาปไหมท่านไอ้นี่มันเหลือวิสัยจริงๆโยมไอ้คิดแต่ว่าเรารักษาร่างกายสังขารไม่ใช่เอายาไปฆ่าโรคในร่างกายในร่างกายก็มีโรค 8,000 ตระกูลนี่เราไม่ต้องการพวกฆ่าพวกเจ้าหรอกแต่ข้าพเจ้าทำความดีก็แผ่ส่วนบุญไปให้แกด้วยแหละในร่างกายที่กินเนื้อหนังมังสังโรยอยู่นี่อันนี้มันจำเป็นเหมือนกันล่ะโยมเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์เขาเกิดมาอยู่กับเนื้อหนังมังสังสังขารของสัตว์สัตว์ไหนมีร่างกายสัตว์นั้นมีโรควัวควายหรือสัตว์ดิจฉานมนุษย์มนาไหนเนี่ยแต่โรคในร่างกายไม่มีของพวกพระอินทร์พวกเทวดาเพราะว่ากายเขาเป็นกายโปร่งแสงไม่มีดินน้ำไฟลมเป็นกายทิพย์นั่นไม่มีโรคเขาเกิดมาเกิดแล้วเขาก็ตายเขาไม่แก่เขาไม่เจ็บไม่มีโรงพยาบาลไม่มีการทำไร่ไถนาในดินแดนของโลกอันสูงส่งเพราะเขากินบุญแต่มนุษย์เรานี่คุณก็อนันตังโทษก็มหันคุณอนันตังคือทำศีลขึ้นได้ซึ่งในโลกอื่นจะทำได้ยากในโลกของพวกอมนุษย์พวกสัตว์เดรัจฉานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการให้ทานไม่มีการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นโพธิสัตว์ต้องมาจุติต้องมาเกิดในชมพูทวีปคนดีต้องมาเกิดในชมพูทวีปอย่างพวกเราเนี่ยแหละชมพูทวีปคือในขอบข่ายชมพูทวีปนี้มีต้นโพเป็นสัญลักษณ์ในทวีปของพวกอสูรมีต้นไม้จิตตปาลีเป็นของพวกยักษ์พวกมารพวกอสูรบนสวรรค์มีต้นบริชาติเป็นสัญลักษณ์ถึงคุณจะเกิดบวงสวรรค์หรือทวีปใดๆไม่เลิศเลิศยิ่งกว่าในชมพูทวีปหรือจะพูดกันอย่างตรงๆนะท่านไปรักษาศีลไปทำความดีก็ได้ไม่ห้ามไม่ว่าแต่ท่านมาทำที่วัดสังฆทานดีกว่าแต่ถ้าความรู้สึกอาตมานะถ้าเรามีลูกมีหลานเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ไล่มาอยู่ที่นี่ให้มาทำดีที่นี่ได้เพราะว่าอาจารย์สนองนี่ท่านลึกเหลือเกินลึกเหลือที่จะตามหาจิตของท่านได้ว่าไปถึงไหนกันท่านสืบมาจากหลวงปู่สังวานที่เคยบริหารสงเคราะห์ผู้คนทั่วไปแล้วก็มาถึงนี้ยังมีธรรมมรดกตกทอดมาจนถึงบัดนี้มาเถิดมารักษาศีลมาเถิดมาสร้างความดีกันเราไม่ใช่เป็นญาติโยมโหติแต่เรามาเป็นญาติกันโดยสายธรรมสายทานธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจากทิศต่างๆจ จะเป็นคนร่ำคนรวยจะเป็นคนขอโทษคนยากคนจนหรือคนชาวไร่ชาวนาไม่เกี่ยวขอให้มาทำความดีร่วมกันเถิดมาเป็นสักกายบุตรพุทธชินรสเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้หมดเลยลูกไหนเล่าลูกศิษย์ว่าท่านทั้งหลายเธออย่าสืบสมบัติด้วยอมิตรทายาทอย่าสืบด้วยเงินทองข้าวของขึ้นหน้าขึ้นตามากเกินไปเธอจงสืบด้วยธรรมทายาทกันเถิดธรรมทายาทคือไหว้พระสวดมนต์ธรรมทายาทคือนั่งกรรมฐานธรรมทายาทคือกวางเทศกวางธรรมธรรมทายาทคือสนทนาธรรมถ้าธรรมทายาทนี้เป็นการสืบที่ดีศาสนามีหวังยิ่งกว่า 5,000 ปีถ้าอมิตรทายาทขึ้นหน้าขึ้นตาเรื่องเงินเรื่องทองยศถาบรรดาศักดิ์อย่าว่า 5,000 ปี500ปีก็สิ้นสูญเพราะคนมุ่งเห็นเงินตาปองเห็นทองตาโตตาลุกเป็นไกวที่จะเอาเงินเอาทองมากเกินไปไม่เห็นธรรมโมธรรมะท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันดีเรียกว่าทิวาราตรีทิวากลางวันราตรีกลางคืนที่ดีเป็นนักกัตฤกษ์เปิดประตูสวรรค์ให้กับพวกเรามาสร้างความดีมาสร้างบารมีโดยคำนึงถึงว่าปีหนึ่งครบรอบมาทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเทิดทูนพระผู้มีพระภาคเจ้าดังคำที่ว่าสุปปุตตังปปุจจันติสัดาโคตมสาวกาเยสังดิวาจรัตโตจะนิจังพุทธากตาสติบุคคลใดมันระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านมีปัญญาอย่างนั้นท่านกรุณาอย่างนั้นท่านมีพระทัยบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนั้นใครคนใดคำหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คนนั้นชื่อว่าตื่นดีตื่นดีแล้วทั้งกลางคืนทั้งกลางวันคำว่าตื่นไม่ใช่ตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นตูมไม่ใช่ตื่นตระหนกตกใจแต่ตื่นตัวขึ้นปลุกระดมตัวเองว่าเกิดมาชาตินี้ขอสร้างความดีขอทำความดีณสถานที่นี้ชีวิตยังมีลมหายใจปราบใดเรากวากชีวิตไว้กับพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะดำรงทำรงชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาชั่วคราวดินสลายเราจะไม่กลับกลายไขว่ต่ำในทางหายนะเราต้องไขว่ไปหาที่พึ่งพาอาศัยคือพระรัตนตรัยอย่างนี้เขาเรียกว่าตื่นดีตื่นดีแล้วทั้งกลางคืนทั้งกลางวันและผู้นั้นชื่อว่าเป็นสักกายบุตรพุทธชินรสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาคเจ้าด้วยประการฉะนี้สุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในพระศาสนามีศีลอันบริสุทธิ์มีความเปลี่ยนแปลงกล้าสามารถอาหารที่จะปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีสติปัญญาดีรู้จักกายเวทนาจิตธรรมรู้จักรูปนามในตัวเองว่าเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความสำนึกรู้สึกได้อย่างนี้ถือว่าท่านเป็นคนตื่นดีตื่นดีแล้วทั้งวันทั้งคืนด้วยประการฉะนี้แสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุ
0: ยะถาวาริวังอาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัตมิจโตตะเปปุเรนโตสังฆปาจันโตปันดารโทยะตามนิโจติระโทยะถาสาปิติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันดาราโยทุกขิทีฆายุโคภวะอาภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาภิจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนทุกขังพลังเดี๋ยวขอพูดแถมท้ายหน่อยของอาตมากระทำกันทั้งปีแต่เหมือนวัดสังฆทานไม่ได้วัดสังฆทานไปไกลมากของอาตมามีเรือนรับรองอุบาสกบาติกา5หลังเท่านั้นแล้วก็รับมาปฏิบัติเราก็ให้คนส่งอาหารบางคนก็ทานมื้อเดียวบางคนก็2มื้อข้าวออกข้าวออกก็เรียกว่าข้าววิปัสสนาแล้วกลางคืนก็อบรมอาตมาให้อารมณ์เองเรา40นาทีแล้วก็ให้ไหว้พระทั้งหญิงทั้งชายรมาทานศีล8พอมาเห็นญาติโยมนี่มันทำยากแบบนี้โยมทำยากอาตมาโยมรับจริงๆเราได้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ขาดตอน ยังมีคนมาปฏิบัติมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดแต่ไม่มากเพราะคนไม่ค่อยรู้เราก็ไม่มีคนหนุนหลังไม่คนที่มาช่วยเป็นผู้ช่วยเหลือหายากเพราะสถานที่เนี่ยคนไม่ค่อยสนใจแต่เราก็ปลุกระดมให้เขาสำนึกตัวให้ได้ว่าการทำความดีรักษาศีลไม่ต้องมาก5ข้อก็ยังดีมาเถิดมารักษาศีลมาเถิดมาบวชเป็นชีพรามก็ได้2วัน3วันก็มีแต่ว่าไม่มากหมายถึงโยมที่นี่โอ้โหน่าเลื่อมใสโยมโยมอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราดีแต่คนนอกก็มองนี่เขามองว่าวัดดีคนดีถ้าวัดดีคนดีจะมาถ้าวัดไม่ดีคนอกุศลจะมาแปลกจริงๆคือมันดึงเป็นแม่เหล็กกันถ้าดีสักอย่างคนดีมักจะมาคนดีจะไปในที่ดีเดี๋ยวจะได้พบเพื่อนดีๆและมาหามิตรหากัลยาณมิตรหาสหายกันที่นี้ได้ขอให้ทำกันทั่วๆไปนะถ้าว่าไปชักชวนเพื่อนก็ได้เออไปบวชได้บ้างนะ4วัน5วันรักษาศีล8บวชเป็นชีพราหมณ์อย่างนี้ประวัติก็มีหานนักกตฤกษ์บางอย่างมาแล้วก็สะดวกขอบริการเต็มที่สวัสดิการดีเต็มที่ให้บวชรักษาศีลท่านกินการอยู่การหลับการนอนแล้วก็ป้อนข้าวป้อนปลาให้กินคือป้อนธรรมะเข้าหูอยู่เรื่อยไอ้ป้อนนี่เราป้อนเองแต่ป้อนธรรมะนี่มันต้องครูบาอาจารย์สอนเขายังดึงพระต่างจังหวัดมาเทศเปลี่ยนกันอาตมานี่มาเทศบ่อยตั้งแต่ท่านอยู่ก็ไปนึกคิดทุกวันว่าโอ้ก็ทำได้เนี่ยเราทำไม่ได้เพราะบารมีเราไม่เต็มที่ของอาจารย์หนองนี่บารมีมากแต่ท่านสิ้นชีวิตไปนี่ก็ถึงชะตากรรมของท่านแต่ท่านไปดีมากแล้วก็เป็นบุคคลตัวอย่างต่อไปจะมีพระให้มีปฏิปทาเหมือนอาจารย์หนองนี่หายากอาจจะมีแต่ว่ายากยากมากจะว่าสร้างวัดสร้างอนาบริเวณนี่เป็นตัววัตถุก็พอมีเงินทำได้แต่สร้างคนนี่สร้างยากจริงๆสร้างบ้านสร้างเรือนแต่เดือนเดียวก็เสร็จแต่สร้างคนให้มีปัญญาให้มีศรัทธาเนี่ยต้องทำกันเป็นปีๆกว่าจะได้สำนึกรู้สึกตัวนี่อย่างคนมาช่วยในวัดเนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยต้องนานโยมกับเมืองกันกว่าจะรู้ว่าศาสนาเป็นของดีนี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมก็ต้องนานอย่างอาตมาในบวชยังไม่เคยแต่งงานยังไม่เคยมีครอบครัวตั้งแต่พอเลือกทหารไม่ถึงกับบวชมาบัดนี้บวชมารู้สึกมากเมื่อภายแก่ว่านี่เรามาได้ยังไงเราก็ยังไม่เห็นคุณค่าศาสนานักหนาแต่มันสืบมาได้ก็เที่ยวไกวคว้าไปหาครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่เทศไปหาอาจารย์สิงห์ไปหาอาจารย์สมชายไปหาอาจารย์ต่างๆเพื่อจะไปกวางเทศกวางถามท่านแล้วก็ไปสัมผัสไปรู้สึกได้ความคิดความนึกแต่พอเราแก่และเรารู้ว่าโอ้ศาสนานี่ยอดจริงๆโยมเป็นของที่หายากถ้าไม่ยอดจริงพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชนะคือท่านถามตัวเองว่าระหว่างครองสมบัติพัฒนฐานกับออกบวชอันไหนดีกว่าธรรมะกับการครองเรือนอันไหนดีกว่าทุกคนจะพูดเป็นปากเดียวกันว่าธรรมะดีกว่าการครองเรือนเพราะการครองเรือนมันแปดเปื้อนด้วยมลทินเช้าเย็นอยู่อย่างนี้สามีภรรยาลูกเลนหลานการงานมันยุ่งมากที่สุดเพราะนั้นเราเข้าป่าเลยไปบวชไปฤาษีชีพรายอยู่ป่าเขาอย่างนี้กันทั้งนั้นสมัยที่โลกตั้งขึ้นและยังจะมีอีกคนดีอย่างโยมจะมาอีกนี่มันดีรุ่นพี่พอรุ่นน้องมาก็ได้ตัวอย่างไว้คนอื่นได้เห็นเขาเรียกว่าทำดีไว้ลูกทำถูกไว้หลานคือลูกศิษย์ลูกหาของเราจะเป็นรุ่นน้องนี่เรารุ่นพี่รุ่นพี่ก็ดึงรุ่นน้องมาคนเก่าๆก็ทำดีนะแล้วของดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันล้าสมัยก่อนดีอย่างนี้สมัยนี้ก็ยังดีขึ้นชื่อว่าทองคำนี่ต่อยสักร้อยวันพันปีสักกับสักชาติร้อยชาติพันชาติก็ยังเป็นทองคำอยู่นั่นแหละคนถ้าดีได้เสียงก็ดีจนมาบัดนี้และดีต่อไปไม่สิ้นไม่สุดเอาละขอพูดแค่นี้นะ
2: โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: านิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องกัปปะรุกะคียะเถราประทานอานิสงส์ที่ได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระกัปปะรุกะคียะเถระนั้นอดีตของพระเถระรูปนี้ท่านได้ถวายผ้าหลายผืนที่สวยงามไว้ที่พระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในกัปปะนับจากพัทธกัปปะนี้ผลของกุศลครั้งนี้ทำให้พระเถระรูปนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นทุกๆสถานที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกษ์พร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วยสามารถนำมาแจกจ่ายกันได้ทั่วหน้าในหมู่เพื่อนพ้องญาติมิตรในกัปปะที่7นับจากพัทธกัปปะนี้บุญกุศลได้ให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง3ครั้งมีพระนามว่าสุเจละผลบุญนี้ยังนำส่งถึงชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลผู้พรั่งพร้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาขอบวชบวชไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษอันมีปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิโมกข์8
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยนะสันเหนะโอติโนติสาสัพพาวิทาวติตะเมวะสันลังอภุยหะนะทาวตินะสีทาติติบัดนี้จักได้แสดงศาสนธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดลูกศรออกจากใจเป็นธรรมเทศนาในอบรมศรัทธาความเชื่อและประสาทะความเลื่อมใสของท่านสาธุชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมเนื่องในงานรัตนบูชาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไป

แสดงที่ท่าน้ำเมืองนนทบุรีและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมายังวัดสังฆทานในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งวันวิสาขบูชาจะเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่1มิถุนายน2558นี้โดยที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็ได้จัดพิธีนี้มาเป็นเวลาหลายปีโดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนำไปให้ประชาชนได้สักการะบูชาในช่วงเทศกาลวิสาขบูชานี้และก็จะมีพิธีในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาประดิษฐานณอุโบสถของวัดสังฆทานนี้ตามเดิมในช่วงโอกาสนี้ก็จะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแห่งนี้เป็นกรณีพิเศษมีจำนวนไม่น้อยในวันนี้ได้นำพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดลูกศรออกจากใจดำเนินความตามพุทธภาษิตซึ่งได้ลิขิตไว้ในเบื้องต้นว่าเยนะสันเลนะโอติโนทิสาสัพพาวิทาวติตะเมวะสันลังอภุยหะนะทาวตินะสีทติแปลเป็นใจความว่าบุคคลถูกลูกศรชนิดใดเสียบแทงแล้วย่อมวิ่งพล่านไปทั่วทิศถอนลูกศรนั้นแหลได้แล้วย่อมไม่วิ่งพล่านย่อมไม่จมดังนี้พระพุทธภาษิตนี้ทรงแสดงกิเลสที่เสียบแทงใจอุปมาเหมือนลูกศรที่บุคคลยิงซัดไปถูกผู้อื่นให้เจ็บในพระพุทธภาษิตนี้เบื้องต้นแสดงปริยัติคือข้อที่ต้องจำจะต้องศึกษาเรียนคือพุทธภาษิตตอนที่ว่าเยนะสันเลนะโอติโนทิสาสัพพาวิทาวติบุคคลอันลูกศรชนิดใดเสียบแทงแล้วย่อมวิ่งพล่านไปทั่วทิศนี้แสดงปริยัติธรรมคือการที่จะต้องศึกษาเรียนคือจะต้องศึกษาให้รู้ว่าลูกศรคืออะไรมีเท่าไหร่เสียบแทงอย่างไรและวิ่งพล่านไปทั่วทิศอย่างไรนี้เป็นส่วนที่จะต้องกำหนดจดจำตอนที่สองว่าตะเมวะสันลังอภุยหะถอนลูกศรชนิดนั้นๆแลได้แล้วนี้แสดงข้อปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมคือว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถอนลูกศรออกได้ตอนที่สามที่แสดงว่าณทาวติณสีทติย่อมไม่วิ่งพล่านและไม่จมนี้แสดงปฏิเวทในพุทธภาษิตนี้จึงเป็นอันได้ชื่อว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัจธรรมสามประการคือปริยัติสัจธรรมปฏิปัติสัจธรรมและปฏิเวทสัจธรรมหรือเรียกสั้นๆว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทบริบูรณ์ปริยัติคือข้อที่ต้องศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติคือการดำเนินตามปฏิเวทคือผลท่านอุปมาไว้ว่าปริยัติเหมือนหนทางที่เขาสร้างไว้แล้วปฏิบัติเหมือนการเดินไปตามทางเพื่อให้ถึงที่ประสงค์ปฏิเวทเหมือนความสบายใจเพราะได้เดินถึงที่สุดทางอีกอุปมาหนึ่งปริยัติเหมือนเครื่องปรุงอาหารที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดปฏิบัติเหมือนกับการปรุงอาหารเสร็จแล้วบริโภคปฏิเวทเหมือนความอิ่มหนำสำราญสบายหายหิวเพราะการได้บริโภคอาหารเพราะฉะนั้นในการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา
ปริยัติจึงเป็นสิ่งสำคัญคือการเรียนให้จำกำหนดจดจำให้ได้ความเข้าใจนี้เป็นของสำคัญตามหลักพระพุทธศาสนาการเรียนปริยัตินั้นก็มีลักษณะต่างๆกันประการที่หนึ่งเรียกว่าอัคละทูปริยัติศึกษาปริยัติดังงูพิษทราบแล้วว่างูพิษเป็นสัตว์ร้ายถ้าขบกัดแล้วเป็นอันตรายอย่างน้อยๆก็เจ็บอย่างแรงก็ถึงเสียชีวิตคือผู้ที่เลี้ยงงูพิษไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยฉันใดการศึกษาปริยัติเปรียบด้วยงูพิษก็ฉันนั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนกลับก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนพอได้ศึกษาแตกฉานในธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งเช่นได้ศึกษาพระอภิธรรมจนได้เข้าใจรู้จักจิตว่าจิตชนิดนั้นเท่านั้นดวงจิตชนิดนี้เท่านี้ดวงเข้าใจแจ่มแจ้งในเชิงปริยัติแล้วก็นึกว่าเรามีความรู้พอแล้วและยังพูดเป็นเชิงยกตนว่าคนไม่รู้อภิธรรมไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาดังนี้เป็นต้นแทนที่อภิธรรมที่ศึกษาเราเรียนมานั้นจะช่วยถอนลูกศรกลับเป็นเครื่องตอกลูกศรให้ลึกลงไปอีกเพราะเรียนด้วยอาการที่ถือมั่นว่าเอตังมะมะอภิธรรมเป็นของเราเอโสหมัสสมิเราเป็นนักอภิธรรมเอโสเมอัตตาคัมภีอภิธรรมนั่นแหละเป็นตัวตนของเรานี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ตรงกันข้ามคนที่ไม่พอใจเรียนอภิธรรมเพราะต้องจำมากจิตเท่านั้นดวงจิตนี้เท่านี้ดวงจนถึงต้องมีเมล็ดมะขามไว้ครบ120เมล็ดนำมานั่งนับว่าจิตชนิดนั้นเท่านั้นดวงก็วางเมล็ดมะขามไว้กองหนึ่งหนักเข้าหนักเข้าจำไม่ได้รู้สึกรำคาญใจก็ทึกทักเอาว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พระพุทธภาษิตที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงแก่พระพุทธมารดาบนดาวดึงส์นั้นเหลือเชื่อไม่สมเหตุสมผลสัตวโลกในพื้นพิภพมากมายยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จะขึ้นไปบนสวรรค์ให้ลำบากพระองค์ทำไมพระอภิธรรมไม่ใช่พระพุทธภาษิตเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องจำนี้ก็เข้าใจผิดอีกและก็จะถือมั่นอยู่อย่างนั้นเหมือนงูพิษแทนที่จะทำให้การศึกษาปฏิบัตินั้นเป็นประโยชน์เพื่อจะช่วยถอนลูกศรแต่กลายเป็นช่วยตอกลูกศรให้ลึกลงไปถอนยากแก้ยากนี้อธิบายเป็นตัวอย่างเรื่องอัครทูปริยัติปริยัติดังงูพิษประการที่สองพันธาคาริกปริยัติศึกษาปริยัติเหมือนขุนคลังหรือเหมือนพระภิกษุที่รักษาเรือนคลังของสงฆ์ผู้รักษาเรือนคลังนั้นของในเรือนคลังไม่ใช่ของตัวแต่ก็ต้องรักษาโดยกวดขันหายไม่ได้ต้องคอยเก็บคอยนับคอยดูว่าของสิ่งนั้นมีเท่านั้นของสิ่งนั้นจ่ายไปเท่านี้นะของสิ่งนั้นเขาส่งคืนแล้วเท่านั้นยังไม่ได้ส่งคืนอีกเท่านั้นมัวแต่นับไม่ได้ประโยชน์เหมือนเฝ้าเรือนคลังแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการเฝ้าเรือนคลังจะเอาของในเรือนคลังมาใช้เป็นส่วนตัวก็ไม่ได้เพราะเป็นของกลางคือเป็นของส่วนกลางใช้ประโยชน์ร่วมกันถ้าของวัดเรียกว่าเป็นของสงฆ์พันธาคาริกภิกษุแต่ต้องไม่ได้ให้หายเสื่อมเสียสูญหายไปไม่ได้ก็เป็นอันว่าเรียนปริยัติเหมือนกับนั่งนับลูกประคำว่าอิติปิโสภะคะวานับจนครบ108ว่าเรื่อยไปอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนจำได้ว่าได้คล่องนับเรื่อยจนครบ108
หรือมากกว่า108แล้วแต่ฉันทะอุตสาหะแต่ก็ไม่ได้อะไรจิตไม่สงบระงับใครมาแต่ต้องเป็นโกรธทันทีอย่างนี้เรียกว่าเส้นตื้นคือโกรธอยู่ตื้นโกรธง่ายใครขัดคอก็โกรธขัดคอนิดหน่อยก็โกรธพูดผิดหูหน่อยก็โกรธอย่างนี้เรียกว่าเฝ้าเรือนคลังประการที่สามนิสรณัตถาปริยัติศึกษาเพื่อถอนทุกข์ได้ศึกษาอะไรสักข้อหนึ่งหรือสองสามข้อก็ศึกษาเพื่อถอนทุกข์นี้เป็นการศึกษาที่ถูกตามหลักพระพุทธศาสนาประการที่หนึ่งประการที่สองที่กล่าวมานั้นไม่ถูกหลักพึงเว้นเสียข้อสามถูกตามหลักพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยอุปมาอุปไมยอย่างนี้โปรดทรงแสดงมากเพราะคนเข้าใจจำได้ดีจำได้แม่นเพราะอาศัยอุปมาเทียบเคียงเพราะฉะนั้นคำว่าลูกศรก็คือกิเลสนั่นเองมิได้หมายความว่าลูกปืนหรือลูกศรที่เขายิงมาแต่ทิศทั้งสี่ทรงหมายเอากิเลสที่ครอบงำใจนั่นเองและในพระบาลีท่านแสดงไว้7ชนิดคือราคะ1โทสะ1โมหะ1มานะ1ทิฏฐิ1โสกะความแห้งใจ1กะถังกะถาความสงสัย1รวมเป็น7อย่างเรียกว่าราคะสันหลังลูกศรคือราคะความกำหนัดโทสะขันสันหลังลูกศรคือโทสะความประทุษร้ายโมหะสันหลังลูกศรคือโมหะความหลงไม่รู้จริงมานะสันหลังลูกศรคือมานะการถือตัวเย่อหยิ่งทิฏฐิสันหลังลูกศรคือทิฏฐิเชื่อตามความเห็นของตัวเป็นประมาณโสกะสันหลังลูกศรคือความโศกกะถังกถาสันหลังลูกศรคือความสงสัยรวมเป็น7อย่างกิเลสเพียงดังลูกศรทั้ง7ประการนี้ไม่ใช่ว่าเป็นลูกศรอย่างเดียวแต่เป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้บางแห่งท่านเรียกว่าอคิคือไฟเช่นในอาทิตตะปริยายสูตรทรงแสดงว่าราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะเป็นต้นแต่ในที่นี้ทรงแสดงว่าเป็นลูกศรโดยอธิบายว่ากิเลสเมื่อครอบงำใจแล้วแสดงอาการเสียบแทงให้เจ็บใจถ้าแสดงอาการให้ร้อนใจเรียกว่าอคิคือไฟร้อนใจเพราะราคะร้อนใจเพราะโทสะร้อนใจเพราะโมหะร้อนใจเพราะมานะร้อนใจเพราะทิฏฐิร้อนใจเพราะความโศกร้อนใจเพราะความสงสัยอย่างนี้เป็นลักษณะของไฟบางแห่งทรงแสดงว่าเป็นโอคะคือเป็นห้วงน้ำเช่นทิฏฐิก็เป็นทิฏฐิโอคะห้วงน้ำคือทิฏฐิราคะก็เป็นกามะโอคะโอคะคือกามโมหะก็เป็นอวิชชาโอคะโอคะคืออวิชชาความไม่รู้จริงนี้แสดงตามลักษณะที่มันครอบงำใจคือรู้สึกว่าในขณะนั้นมันท่วมใจอย่างที่เราเรียกกันว่าน้ำท่วมปากพูดไม่ได้แต่จิตใจดิ้นรนกระวนกระวายวิ่งพร่านไปทั่วทิศชนิดนี้ท่านเรียกว่าโอคะที่เป็นลูกศรนั้นเมื่อครอบงำแล้วทำให้เจ็บใจอย่างเสียรู้ผู้อื่นเมื่อมีคนไปถามว่าโกรธไหมตอบว่าไม่โกรธแต่มันเจ็บใจคำว่าเจ็บใจนี้พูดแรงๆหนักๆ
นี้เขาเรียกว่าโท

ะตัวนี้เป็นลูกศรราคะก็เหมือนกันเวลาครอบงำแล้วมันย้อมจิตใจแล้วพอพลาดก็ทำให้เจ็บใจร้อนมันก็ไม่ร้อนมันเจ็บอยู่ที่ใจบางคนเขาว่าเจ็บที่หัวใจเข้าไปถามเขาจะเอามือคลำที่หัวใจเป็นกริยาแทนการบอกว่ามันเจ็บใจชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นสันละคือลูกศรที่เกิดขึ้นแล้วเสียบแทงหรือครอบงำทำให้เจ็บใจโทสะครอบงำก็ทำให้เจ็บใจโมหะครอบงำก็ทำให้เจ็บใจมานะครอบงำก็ทำให้เจ็บใจทิฏฐิ

ขึ้นแล้วเสียบแทงหรือครอบงำทำให้เจ็บใจโทสะครอบงำก็ทำให้เจ็บใจโมหะครอบงำก็ทำให้เจ็บใจมานะครอบงำก็ทำให้เจ็บใจทิฏฐิครอบงำก็ทำให้เจ็บใจโสกะครอบงำก็ทำให้เจ็บใจกระทั้งกระถาหรือความสงสัยครอบงำก็ทำให้เจ็บใจนะชนิดนี้จึงเรียกว่าลูกศรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราจึงควรจำไว้ว่ากิเลสเจ็ดชื่อนี้ไม่ใช่เป็นลูกศรอย่างเดียวเป็นลูกศรในเวลาที่ครอบงำและทำให้เจ็บใจเราสังเกตที่ใจของเราเองถ้าเจ็บใจแล้วนั่นเราถูกลูกศรถ้าถามว่าศรที่มาเสียบใจเรานั้นใครยิงมาใครแผลงมาก็ตอบว่าพยามารคือศรพยามารแต่ท่านว่าอย่าค้นอย่าไปสืบค้นถ้าสืบค้นแล้วมันช้าคล้ายๆว่าเราถูกปืนแล้วแทนที่จะเรียกหมอมาผ่าเอาลูกปืนออกเราจะบอกว่ารอก่อนรอก่อนประเดี๋ยวฉันจะสืบค้นให้รู้ก่อนว่าปืนนี้มาจากไหนลูกปืนชนิดนี้ใครเป็นผู้ยิงยิงมาจากทิศไหนคนยิงนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกว่าจะสอบสวนได้ก็ตายเปล่าอุปมาข้อนี้ฉันใดท่านว่าเวลากิเลสครอบงำก็เหมือนกันอย่าไปนึกถึงผู้อื่นเช่นคนอื่นด่าว่าเราให้เจ็บใจเราอย่าไปนึกว่าคนนี้ด่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันช้าไปถ้าเขาด่าให้เจ็บใจแล้วเราต้องรีบถอนความเจ็บใจให้ออกไปใครทำให้เราพลาดหวังเราอย่าไปเสียใจเพราะคนนั้นทำให้เราเจ็บใจอย่าไปเสียใจอย่าไปค้นว่าคนนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่มีการงานอย่างไรอย่าไปสืบค้นถ้าสืบช้าไปจิตใจเดือดร้อนพอถูกสอนก็ต้องรีบถอนลูกสอนทันทีนี้ว่าด้วยเรื่องปริยัติคือลูกสอนข้อที่ว่าย่อมวิ่งพล่านไปทั่วทิศก็คือหมายความว่าเมื่อถูกสอนแล้วมันเจ็บใจเมื่อเจ็บใจแล้วใจก็ดิ้นรนวิ่งพล่านไปทั่วนึกอย่างโน้นอย่างนี้เพิ่มความเจ็บใจเข้าไปอีกนี้เป็นตอนปริยัติเราจำไว้ตอนหนึ่งคราวนี้ถึงตอนปฏิบัติพอรู้ว่าถูกสอนแล้วพยามารแผลงมาถูกเราแล้วเราก็รู้ว่าพยามารคือกิเลสมารแผลงสอนหรืออาจจะเป็นของขันธมารก็ได้ของอภิสังขารมารก็ได้พยามาร 3-4 คนนี้แหละแผลงสอนมาแล้วถูกเราเจ็บใจเราก็ต้องรีบถอนลูกสอนด้วยวิธีปฏิบัตินี้เป็นปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติสัทธรรมสัทธรรมคือการปฏิบัติถอนอย่างไรโดยทั่วไปคำว่าถอนในที่นี้ก็เหมือนเรารับประทานยาแก้สำแรงเมื่อผิดสำแรงแล้วต้องใช้ยาถอนฉันใดถูกลูกศรของพยามารก็ต้องถอนด้วยอาการฉันนั้นคือถอนด้วยการปฏิบัติแต่ว่าโดยวิธีทั่วไปนั้นให้เอาอย่างช้างที่ตกหล่มช้างที่ตกหล่มนั้นมันพยายามถอนตัวขึ้นจากหล่มด้วยเท้าหน้าเท้าหลังด้วยงวงด้วยงาของมันจนขึ้นได้ฉันใดผู้ปฏิบัติก็ต้องถอนลูกศรตามวิธีการฉันนั้นข้อนี้มีพระพุทธภาษิตประพันธ์ไว้ว่าอัปมาทรตาโหทะสัจิตะมนุรักขะทุกขาอุทธรถัตตานังปังเกสันโนวกุลชโลแปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างตกลมถอนตนของตนขึ้นจากลมฉะนั้นตามพุทธภาษิตนี้ได้ข้อปฏิบัติสองอย่างคืออัปมาทะความไม่ประมาท

กับจิตตานุรักขณะการตามรักษาจิตอัปปมาทะความไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระโมคคัลลานว่าสัทธาสโตให้มีสติทุกเมื่อตาดูหูฟังก็มีสติได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องได้นึกคิดก็ให้เป็นไปตามสติก็ให้เป็นไปด้วยสติทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ให้มีสติแม้จะหลับก่อนหลับก็ให้หลับด้วยสติอย่าหลับด้วยปมาทะนะคือความประมาทปราศจากสติและให้ตามรักษาจิตของตนตามรักษาจิตการตามรักษาจิตของตนนี้มีวิธีหลายอย่างโดยมากท่านผู้ฟังก็ได้ยินอยู่เสมออย่างที่ท่านอธิบายไว้นั่นแหละเช่นให้ทำกรรมฐานก็เป็นการตามรักษาจิตให้เพ่งจิตของตนก็คือการตามรักษาจิตในเวลาที่จิตฟุ้งซ่านก็ให้เพ่งในเวลาที่จิตเดือดร้อนหงอยเหงาก็ให้ทำให้ร่าเริงในเวลาที่จิตหดหู่ก็ทำให้อาหารขมักขม้นขึ้นเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าการตามรักษาจิตชนิดไหนๆอย่างไหนๆก็รักษาจิตทั้งนั้นเช่นท่านสอนให้ภาวนาว่าอระหังอระหังนี้ก็เป็นการตามรักษาจิตพุทโธพุทโธก็ตามรักษาจิตถ้าเกี่ยวด้วยทำจิตให้สะอาดให้สงบให้สว่างแล้วก็เป็นการตามรักษาจิตทั้งนั้นให้ทำจิตให้สงบระงับเมื่อจิตสงบระงับแล้วลูกศรมันตื้นขึ้นเมื่อลูกศรมันตื้นมันก็จะหลุดออกมาเองคล้ายๆกับไม้หลักปักอยู่บนดินเมื่อดินมันแข็งตื้นขึ้นตื้นขึ้นหลักก็ถอนไปเองเพราะไม่มีใครไปตอกซ้ำฉันใดก็ฉันนั้นคราวนี้จะว่าโดยวิธีถอนเป็นอย่างๆเป็นชนิดชนิดโดยวิธีเฉพาะเป็นอย่างๆนั้นเรามุ่งราคะโทสะโมหะเป็นประมาณเพราะฉะนั้นอีก4อย่างก็สงเคราะห์เข้าใน3อย่างมานะก็คือโมหะทิฏฐิก็คือโมหะโสกะเป็นทั้งราคะทั้งโมหะเป็นทั้งราคะโทสะแล้วก็โมหะกระทั่งอาถาเป็นทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะรวม7อย่างย่อลงเป็น3อย่างเพราะฉะนั้นมานะทิฏฐิโสกะกระทั่งอาถางดไว้เพราะรวมอยู่ใน3อย่างแล้วเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงกล่าวเฉพาะการถอนราคะโทสะและโมหะ3อย่างเท่านั้นโดยเฉพาะราคะนะท่านให้ถอนด้วยอสุภะราคะท่านให้ถอนด้วยอสุภะพิจารณาสิ่งทั้งหลายว่าไม่งามให้มีอสุภารมอารมณ์ว่าไม่งามประจําใจพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่งามทั้งนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งให้พิจารณาว่าไม่ใช่ของเราเพิ่มเข้าไปอีกแต่โดยหลักใหญ่แล้วคือไม่งามเพราะราคะนั้นเกิดขึ้นเพราะเรื่องงามคือมีสุภารมอารมณ์ว่างามประจำใจจึงจะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่งามราคะมันก็ดับได้ชื่อว่าถอนลูกศรคือราคะถ้าจะถามว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จก็ตอบว่าต้องนึกอยู่เสมอว่าไม่งามนั่งนึกว่ามันไม่งามอะไรทั้งหมดมันไม่งามไม่ควรที่จะถือว่ามันงามโน่นก็ไม่งามนี่ก็ไม่งามไม่งามทั้งหมดนั่นแหละนั่งพิจารณาไปจนจิตดิ่งแน่วแน่เห็นตามความเป็นจริงราคะก็ถอนโทสะนั้นให้ถอนด้วยเมตตาคือเจริญเมตตาเพราะเมตตาเป็นคู่ปรับกับโทสะคู่ปรับกับพยาบาทคู่ปรับกับโกรธะ
เมื่อเจริญเมตตาแล้วโทสะดับเจริญอย่างไรเจริญว่าสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุในเวลาที่จะโกรธรู้สึกว่าจะโกรธก็ว่าสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุหรือถ้าหากว่ามันยาวไปก็ตัดให้สั้นว่าสัพเพสัตตาสุขีโหนตุสัพเพสัตตาสุขีโหนตุดังนี้เป็นต้นโทสะก็ดับนี่ให้ว่าหรือให้ภาวนาอยู่เสมอๆให้นึกเสมอๆไม่ใช่ว่าพอศึกเข้ามาถึงพระนครแล้วจึงป้องกันต้องป้องกันไว้ก่อนศึกยังไม่มาแต่เราต้องนึกว่าศึกมันจะมาต้องให้นึกว่ามันจะมาอยู่เสมอถ้าต่างว่าเพราะโกรธปึงปังปึงปังแล้วเราจะว่าสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุว่าไม่ถูกและไม่สำเร็จแม้แต่เพียงว่านะโมก็ว่าไม่ถูกยุ่งไปหมดเพราะโกรธปิดบังครอบงำเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อเจริญเมตตาแล้วโทสะดับนี้เรียกว่าถอนโทสะขึ้นส่วนโมหะให้ถอนด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสแปลว่าโดยแยบคายมนสิแปลว่าในใจการะแปลว่าการกระทำโยนิโสมนสิการก็แปลว่าการกระทำในใจโดยแยบคายถ้าเราทำในใจว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันสวยมันงามเป็นตัวเป็นตนมันเที่ยงมันเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าอโยนิโสมนสิการทำในใจไม่แยบคายที่ทำในใจโดยแยบคายนั้นทำในใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรยึดถือไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาทำในใจโดยแยบคายทำในใจโดยแยบคายก็คือทำให้เกิดปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นจะพูดคลุมๆว่าถอนโมหะคือถอนด้วยปัญญาก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าปัญญาเยเตปิทิยเรปิดกระแสแห่งตัณหาได้ด้วยปัญญาดังนี้เพราะฉะนั้นพูดคลุมๆว่าปัญญาก็ได้โยนิโสมนสิการเป็นเหตุปัญญาเป็นผลเมื่อทำโยนิโสมนสิการให้ปรากฏขึ้นปัญญาก็เกิดปรากฏขึ้นในใจโมหะก็ถอนนี้เป็นอันได้ชื่อว่าเราได้ถอนลูกศรคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิโสกะกถังกถาได้หมดเมื่อเราถอนได้จริงๆแล้วคำว่าเจ็บใจเจ็บใจไม่มีหายหมดไม่มีเจ็บใจเขาด่าก็สบายใจได้มาก็สบายใจเสียไปก็สบายใจไม่ได้อะไรเลยก็สบายใจมาวัดท่านเรียอะไรแจกฎีกาก็สบายใจไม่ขุ่นไม่มัวท่านบอกถึงบุญอะไรอะไรก็สบายใจเขาสบายเราสบายใจทั้งนั้นไม่เจ็บใจมีแต่สบายใจเพราะลูกศรหมดแล้วไม่มีลูกศรปรากฏขึ้นที่เราเจ็บใจนั้นลูกศรมันแทงนี้เป็นวิธีปฏิบัติส่วนปฏิเวธคือผลรับสั่งว่าณทาวติณสีทติไม่วิ่งพล่านและไม่จมคือไม่ฟุ้งซ่านและไม่จมดิ่งลงด้วยอำนาจกิเลสครอบงำนี้แสดงผลตามหลักพระพุทธภาษิตนี้จึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมไว้เป็นสามระยะระยะต้นเป็นปริยัติคือจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้รู้ว่ากิเลสเพียงดังลูกศรนั้นมีเจ็ดอย่างคือ 1. ราคะความกำหนัดยินดี
2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลงไม่รู้จริง 4. มานะความถือตัวเย่อหยิ่ง 5. ทิฏฐิความเชื่อถือตามความเห็นของตน 6. โสกะความแห้งใจเศร้าใจและ 7. กถังกถาความลังเลสงสัยและใน7อย่างนั้นสงเคราะห์ลงเหลือเป็น3อย่างคือราคะโทสะโมหะวิธีถอนลูกศรคือการปฏิบัตินั้นปฏิบัติทั่วไปก็คือไม่ประมาทให้มีสติและตามรักษาจิตของตนการถอนโดยเฉพาะนั้นราคะถอนด้วยอสุภะคือความไม่งามโทสะถอนด้วยเมตตาเอื้ออารีต่อกันโมหะถอนด้วยปัญญาหรือโยนิโสมนสิการนี้เป็นปฏิบัติจิตสงบระงับไม่ฟุ้งซ่านไม่วิ่งพล่านและไม่จมไม่สุดไม่ทึบไม่หนักไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสนี้ชื่อว่าไม่จมเป็นปฏิเวธคือผลตามพุทธภาษิตซึ่งได้บรรยายมาแล้วนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายได้ทราบแล้วกำหนดพิจารณานำไปปฏิบัติก็จะเกิดวุฒิสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลไพบูลย์ภูลผลในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทิพาราตีมีอรรถอธิบายดังได้บรรยายมาก่อนที่จะจบพระธรรมเทศนานี้ก็ขอบอกกล่าวอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้คณะสงฆ์กำลังดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขจึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนท่านทั้งหลายให้เข้าร่วมโครงการโดยเขียนใบสมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อ นำไปลงทะเบียนใบสมัครในส่วนของอำเภอเมืองนนทบุรีก็ขอรับได้จากทุกวัดในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีการรักษาศีล นั้นก็เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของตัวเราเองของครอบครัวของสังคมและของประเทศชาติบ้านเมืองจัดว่าศีล5นี้ถือว่าเป็นหลักประกันชีวิตที่สำคัญเพราะศีลข้อที่1นั้นจะเป็นหลักประกันชีวิตให้กับตัวท่านเองศีลข้อที่2เป็นหลักประกันทรัพย์สินของท่านให้มั่นคงไม่สูญหายไม่ถูกช่อโกงไปศีลข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวเมื่อมีศีลข้อนี้จะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นอบอุ่นไม่เดือดร้อนไม่แตกร้าวศีลข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมจะทำให้เราเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่เชื่อถือในหมู่สังคมศีลข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพกายและสุขภาพจิตรักษาศีลข้อนี้ได้จะทำให้เรามีสุขภาพกายที่ดีปลอดจากโรคาพาธทั้งหลายและจะทำให้จิตใจของเราให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นมากเพิ่มพูนยิ่งขึ้นมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่าก็ปกติก็รับศีลหรือสมาทานศีล5กันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างน้อยๆก็ทุกวันพระไปทำบุญที่วัดหรือในการประกอบพิธีกรรมต่างๆก็มีการสมาทานศีลก่อนเป็นเบื้องต้นอันนี้เป็นการสมาทานด้วยวาจาแต่การเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้จัดว่าพิเศษกว่าเพราะเป็นการสมาทานเป็นลายลักษณ์อักษรนะเป็นการเขียนใบสมัครแสดงความประสงค์ที่จะแสดงความประสงค์ตั้งเจตจำนงที่จะรักษาศีล5ข้อนั้นบางท่านอาจจะตั้งเจตนารักษาให้ได้ทั้ง5ข้อบางท่านเห็นว่า5ข้อนั้นคงจะมากเกินไปก็
รักษาเพียงแค่4บางท่าน4คงไม่ไหวขอแค่3แล้วกันบางท่านอาจจะบอกว่า3ก็ยังไม่ไหวขอแค่2หรือบางท่านบอกว่า5ก็ไม่ไหว4ก็คงไม่ได้3ก็หนักเกินไป2ก็คงไม่ไหวขอข้อเดียวแล้วกันก็คืออย่างน้อยๆก็ต้องตั้งจิตจำนงที่จะรักษา1ข้อให้ได้เมื่อได้สมัครไปแล้วลงทะเบียนแล้วก็จะได้เลขรหัสครอบครัว12หลักมาไว้เพื่อให้รู้ว่าครอบครัวนั้นสมาชิกในครอบครัว1คนเป็นตัวแทนไปสมัครเข้าร่วมโครงการในส่วนของอำเภอเมืองนนทบุรีก็จะนำรหัสครอบครัวนั้นมาพิมพ์ลงในแผ่นกระดาษกระทำคล้ายเหมือนกับเป็นเกียรติบัตรหรืออนุโมทนาบัตรแต่ไม่ใช่เกียรติบัตรหรืออนุโมทนาบัตรแต่อย่างใดเป็นบัตรที่แสดงถึงรหัสครอบครัวเลข13หลักเพื่อให้นำไปติดไว้ที่บ้านของแต่ละท่านติดไว้ทำไมเพื่อประโยชน์3อย่างอย่างที่1เพื่อจะได้รู้ว่าครอบครัวของเรานั้นได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วได้เลข12หลักมาในจำนวนเลข12หลักคือเลขนี้เป็นรหัสครอบครัวของเราที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างที่2เมื่อเราได้เป็นการเตือนสำนึกของตัวเราเองและครอบครัวของเราให้รู้ว่าครอบครัวของเราได้สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศีล5แล้วจะทำอะไรก็ตามที่จะเป็นการล่วงละเมิดศีลก็จะต้องระมัดระวังหรือมีสำนึกระลึกอยู่เสมอว่าเราจะละเมิดศีลอย่างที่3เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนเมื่อเราได้เห็นใบรหัสครอบครัวนั้นก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นเตือนที่จะให้เร่งขวนขวายทำความดีเพราะใบที่ไปติดไว้นั้นบอกให้รู้ว่าเราเข้าร่วมโครงการเป็นวัตถุประสงค์ของคณะสงฆ์ที่ต้องการให้อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายได้มีศีลมีธรรมให้เกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติบ้านเมืองที่จริงแล้วในส่วนของอาตมาอยากจะเรียกว่าสังเวชนียบัตรนะฟังดูมันอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยไพเราะหูเท่าไหร่แต่สังเวชนียบัตรนี้เป็นบัตรที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนบอกให้รู้บอกให้สำนึกบอกให้เรานั้นได้เร่งขวนขวายทำความดีหรือรักษาศีลให้ดีให้มั่นคงให้ดียิ่งขึ้นไม่ศีลขาดไม่ศีลด่างพร้อยไม่ศีลทะลุไม่ศีลมัวหมองก็คือเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนเพราะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็เป็นหลักประกันให้กับตนเองทั้ง5ดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายให้ร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันะสุขภราปริพานธนสารสมบัติร่มเย็นในร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริง

พระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญา

ก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้
พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นปีติวิตการเกิดขึ้น

ทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็น

วรทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉย

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

โลมาขนมีนาคาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนาคาริบโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโลมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็ชำระความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายเป็นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอข้องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำ

ข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลและกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังกัจฉามิ
0: พุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: สังฆังสระนังกัจฉามิ
0: สังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: จราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานมรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี

0: สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: มปริยายในหัวข้อเรื่องการสะกดจิตมีจริงหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในข้อสงสัยสำหรับทุกคนวันนี้เราได้มาพูดกันเรื่องอำนาจของจิตการที่เรามาพูดเรื่องอำนาจของจิตก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านว่าจิตนี้เป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่คนจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็อยู่ที่จิตของเรา
1: เรื่องของการที่ว่าเรื่องอำนาจจิตทั้งหมดนี้บางคนก็ยังสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงแต่เรื่องอำนาจจิตที่ตาที่มีความโกรธเนี่ยตาที่มีความโกรธเนี่ยถ้าความโกรธประเภทที่ไม่มีสมาธิก็จะมีอิทธิพลเพียงแข็งกร้าวแล้วมองด้วยอำนาจของความโกรธเราจะเห็นคนที่ตาแห่งความโกรธในต่างกันต่างคนตาที่มองด้วยความเมตตาแสดงว่าใจคนเนี่ยจะแสดงออกก็ต้องส่งมาจากตามาถึงตาเป็นสื่อเวลาเราจะเห็นคนโกรธเนี่ยบางทีเราจะเห็นโดยทางสายตานี่แสดงว่าพลังอำนาจจิตมาจากทางจิตแล้วส่งถึงสายตาตานี่เป็นหน้าต่างเป็นประตูที่จะบ่งบอกถึงด้านจิตใจถ้าตาคนโกงก็จะบอกลักษณะคนโกงตาคนซื่อก็จะบอกลักษณะคนซื่อเขาบอกว่าตาคนที่ปกปิดความลับไม่มิดก็คือว่าเช่นคนมีความลับมีความทำอะไรไม่ถูกเนี่ยสายตาของเขาจะไม่ซื่อกับคนส่วนรวมนี่คือสายตาเขาไม่มีพลังเพราะเขาทำผิดนะเหมือนกับโจรขโมยพวกทำผิดกฎหมายเนี่ยพอเจอผู้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะหลบเขาจะหลบสายตาเขาจะกลัวเขาจะไม่กล้าสบสายตาเพราะเขามีความผิดเขาหมดพลังทางจิตตาเขาเลยหลบซ่อนแต่ตาตำรวจตาเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจเขามองโจรมองผู้ร้ายปลัดเนี่ยโจรผู้ร้ายเนี่ยขาสั่นตัวสั่นเหงื่อแตกเลยเพราะเขามีอำนาจทางจิตเพราะมาถึงตาแค่มองอย่างเดียวเนี่ยตัวกันละแต่นี้อำนาจของจิตเนี่ยมันส่งมาทั้งหมดอันนี้เราก็เห็นนะเราเห็นจากคนที่ตาเนี่ยเป็นหน้าต่างเป็นประตูบอกถึงหัวใจทุกคนคนที่มีพลังจิตเนี่ยตานี่ก็จะไม่หวั่นไหวต่อสายตาคนอื่นจะบางคนก็จะแข็งกร้าวหรือบางคนก็จะอ่อนโยนสุดแล้วแต่ไม่มีหลบหรือหวั่นหวาดต่อสายตาคนอื่นเหมือนกับคนที่เป็นนายคนเนี่ยเป็นนายคนเข้ามาเนี่ยเขาตาของเขาก็จะมีอำนาจกว่าลูกน้องพอเข้ามาเนี่ยลูกน้องก็จะต้องหลบสายตาแต่ว่านายเนี่ยมองคนไหนก็มีพลังนี่คือใจเขาเป็นมีใจเขาเป็นหัวหน้าใจเขาเป็นผู้นำเนี่ยเหมือนอย่างเราเข้าเฝ้าใช่ไหมฮะเราเข้าเฝ้าในหลวงหรือสมเด็จเนี่ยท่านตาท่านมีพลังกับเราใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีอำนาจบุญบารมีหรือจิตที่เหนือเราบริสุทธิ์เหนือเราก็เ ไม่มีใครอยากจะสบตาเพราะเรายังไม่มีพลังจิตถึงขั้นนั้นตอนนี้ที่ว่าคนที่จะสะกดจิตคนเนี่ยเขาฝึกต้องฝึกโยมต้องฝึกเพ่งฝึกทุกวันเมื่อก่อนพวกสามเณรที่อยู่กับอาตมาเนี่ยไปอยู่ที่ถ้ำแต่ท่านชอบเล่นลิขิตท่านก็ฝึกเรื่องเพ่งอำนาจจิตครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนหนูเป็นหลานหลวงพ่อสวรรค์ก็เขาชอบเล่นทางนี้เขาจะเพ่งเทียนเพ่งดูทุกวันเขาจะเล่นกสิณไอ้กสิณเนี่ยก็เล่นกันได้ทุกคนแต่ว่าแต่เขาเล่นเพื่อให้เกิดฤทธิ์เพ่งไปเพ่งมาเขาเล่นไปจนนะเขาเพ่งเนรเนี่ยฮะเพ่งเนรด้วยกันเนี่ยตกโต๊ะเลยไอ้แล้วก็ให้เนรอีกองหนึ่งอยู่คันสะฝั่งโน้นแล้วเขาก็ยืนเพ่งบอกเขาก็บอกว่าจะเพ่งเนนองที่อยู่ฝั่งสะฝั่งโน้นเนี่ยพอเขาเพ่งในถนนเซกำมัมจะตกสะคือเขาบอกว่าเห็นอะไรบอกเขาเห็นตาเนี่ยเป็นประกายวาวพุ่งออกมาแต่ว่าคนเราที่จะมีพลังอย่างนี้ได้หรือคนเราที่จะยอมรับพลังกันได้เนี่ยมันคล้ายๆว่าเหมือนไฟฟ้านะโยมที่มันจะเกิดแสงได้มันก็ต้องมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมฮะแต่ถ้าบวกก็บวกมันก็พังเลยถ้าลบก็ลบมันก็ไม่เกิดอะไรฉะนั้นคนที่มีพลังเนี่ยกับคนที่มีพลังเนี่ยมันก็เป็นขั้วบวกขั้วบวกซึ่งทำอะไรกันไม่ได้นะฮะถ้าเรามีพลังเนี่ยก็เหมือนไฟฟ้าที่มันมีขั้วบวกขั้วบวกมันจะเข้ากันไม่ได้เพราะพลังมันพอกันมันจะถึงการช็อตขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นคนที่มีพลังเนี่ยให้เพ่งเท่าไรเขาก็ไม่หวั่นไหวไอ้สำเนรที่เพ่งโดนเขาเพ่งตกโต๊ะได้เพราะเขาไม่มีพลังที่จะต้านพลังนั้นมาได้ฉะนั้นคนที่มีพลังกับคนไม่มีพลังย่อมอยู่ในอำนาจของเขาฉะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจพลังของใครใครจะสะกดจิตเราไม่ได้คนที่ถูกสะกดจิตเนี่ยก็คือคนจิตอ่อนที่ไม่มีพลังอะไรจะต่อต้านเขาใช่ไหมฮะคือไม่มีพลังจะต่อต้านเขาที่อะไรที่รัสเซียใช่ไหมฮะไอ้ที่อะไรที่เป็นบาทหลวงใหญ่อะที่มันสะกดนางสนมกรมนางในเป็นเมียหมดเลยนะฮะเขาไม่อะไรเขาเรียกอะไรชื่ออะไรลงติณคิดติณอะไรรัสโปตินนะฮะเขามีสมาธิในการใช้สะกดจิตคือตาเขาเนี่ยมันมีพลังผู้หญิงไปมองไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงที่มีพลังก็เขาก็สะกดไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงที่ฝึกขึ้นอย่างเขาก็ไม่สามารถจะสะกดได้เพราะเขามีพลังก็เพราะที่พวกเราเนี่ยไม่ฝึกเรื่องพลังจิตกันจึงถูกเขาครอบงำเราได้ใช่ไหมฮะนั้นคนมีความโลภเนี่ยคนมีความโลภเนี่ยถูกความโลภครอบงำเนี่ยเพราะไม่เคยฝึกให้ทานไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยให้ทานเลยเจออะไรก็อยากได้อย่างเดียวนั่นเนี่ยพวกนั้นมันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันมีพลังถูกความโลภครอบงำแต่คนที่มีความโกรธครอบงำเนี่ยก็พวกประเภทไม่มีพลังพอใครพูดไม่ดีโกรธเนี่ยยังไม่เห็นได้ยินอย่างเดียวโกรธแหละตัวเนื้อตัวสันหน้าแดงเนี่ยพลังความโกรธครอบงำเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกเจริญสติสมาธิความโกรธครอบงำนี่เพราะเราใจเราอ่อนแอนะพลังพวกนี้จึงครอบงำฉะนั้นการฝึกถ้าฝึกได้เนี่ยทุกคนมีสมาธิหมดนะจะไม่มีอะไรมาสะกดเราได้ท ที่ว่าของหายเนี่ยที่ว่าของหายเช่นว่ามาคำแล้วเอาเงินไปเซ็นเงินให้เขาเลยคนที่วัดสังฆทานเนี่ยแต่เขาไม่กล้ามาโชว์ตัวแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกอาตมาด้วยทุกวันนี้เขาไม่เคยบอกอาตมาแต่มารู้จักคนใกล้ชิดเขาไม่เคยพูดอาตมาแต่คนใกล้ชิดบอกว่าเขามาคุยนิดเดียวเขามาจับมือจับหัวเข่าหน่อยเดียวเดินออกจากวัดสังฆทานข้ามแม่น้ำไปเซ็นให้เขา 20,000 บาทไปได้ยังไงแต่คนพวกนี้ที่จะทำได้เนี่ยคนของเรามันก็อ่อนแอนะใช่ไหมทำสมาธิแต่พวกนี้เชื่ออารมณ์ตัวเองชอบนิมิตพวกนี้ใจเขาอ่อนไหวเขาจะนั่งสมาธิแต่ว่าเขาไม่มีพลังโดยมากที่พวกที่จะสะกดได้เนี่ยที่ไปคลำหรือจับคนน้องคนนี้แล้วก็เอาเงินให้ฟักกระเป๋าให้เขาไปแล้วก็เอาสร้อยให้เขาเนี่ยเพราะตัวเองลืมตัวโดยมากก็เกิดจากขอโทษโดยมากผู้หญิงจะมากที่สุดผู้ชายจะน้อยทำไมผู้หญิงจึงมากเพราะใจอ่อนแอตอนนี้บางทีก็เกิดจากการใกล้ชิดและเห็นเอาเห็นใจเขาคือคิดว่าเขาเห็นเขาเป็นคนดีไม่คิดเขาเป็นคนแย่ร้ายโดยมากเขาจะมาทำตีสนิทเมตตากับเราก่อนมาพูดดีกับเราก่อนแล้วเข้ามาใกล้เราแต่เราก็ไม่ได้แหวงสงสัยเขาเขาเข้ามาคลำมาจับมาถูกต้องตัวเราเนี่ยเราก็จะปลื้มตัวคนหนึ่งนั้น 200,000 บาทเอาเงินออกจากธนาคารให้เขาเสร็จแล้วเขาไปปล่อยข้างถนนลืมนึกขึ้นมาได้เนี่ยตายแล้วหมดตัวเลยทีนี้แย่ใจมากอุตส่าห์ทำงานไว้ผลที่สุดเลยมาวัดมาดับทุกข์ที่วัดทีนี้ไปทำงานต่างประเทศแล้วเขาก็ตั้งกระบันนั้นเขาไม่คิดทำงานเมืองไทยเลยเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศเขาเสียใจเขาก็ไม่มีเหตุผลนะพวกนี้มันก็เหมือนกรรมมันไม่มีเหตุผลมาให้ก็โดนไม่มีเหตุผลก็โดนกันหลายรายที่เชียงใหม่นั้นไปก็คนที่โดนก็มาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ามันมาตั้งเวทีเลยนะมาตั้งเต็นท์เลยผมไปจากกรุงเทพเนี่ยบอกคนหนึ่งบอกเขาอยู่นนทบุรีก็มีพวกนักหากินจากกรุงเทพมังนนทบุรีเนาะมันไปกันเป็นทีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยไอ้นี่มันไปเป็นหมอดูเป็นหมอดูแล้วเวลามันดูเนี่ยมันชักชวนคนมาดูพอมันพูดเท่าไหร่เนี่ยจะฟักเงินให้มันหมดก็บอกว่าเวลามันพูดในใจมันโน้มน้าวไปหมดเลยไอ้คนหนึ่งให้หมดตัวเขาติดเฮ้ยทำไมให้ทำไมตัวเขาเองเขาก็ให้เหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยทำไมถึงใจอ่อนอยากจะให้เงินแต่คนนั้นอย่างเดียวแต่เพื่อนเนี่ยให้หมดตัวไปแล้วเขาบอกมันพูดโน้มน้าวให้เราเนี่ยอยากให้เขาหมดแต่มันทำให้นานแล้วมันก็พอเรื่องมันจะแตกก็เก็บเต็นท์หนีเอาเงินไปนั่นมาในรูปลักษณะหมอดูนี่ใครก็ชอบใช่ไหมอย่างผู้หญิงนี่ชอบแน่ถ้าดูเนี่ยไปให้ก่อนเลยมีโฆษณายกว่าคนนั้นดูแม่นกว่านี้แม่นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งล่อโดยมากเราเนี่ยเราจะไปเสียรู้คนนี้โดยมากคิดเขาว่าเขาช่วยเหลือเราเขาเป็นมิตรกับเราเขาดีกับเราไอ้ต้องคิดตรงนี้ใจอ่อนแล้วนะฮะคิดตรงนี้ใจอ่อนแล้วยอมรับเขาแล้วนี่หมดไป 50% แล้ว

เขามาจับมาคลำเขาเลยลืมตัวไปเลยคนนี้ให้เขาอดเลยก็ที่เขาเล่าเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่เขาโดนนะฮะเขาก็ปิดบังตัวเองในสังคมบ้างเขาก็อายนะฮะโดนมากๆเนี่ยแล้วไอ้คนที่ทำเนี่ยมันก็ไม่มาเล่าให้เราฟังมันทำยังไงเราก็จะได้เรียนกับมันได้ที่ตรงนี้อาตมาก็หาพยานพวกนี้มาไม่ได้แต่ขอให้โยมฝึกพลังจิตแต่ว่าคนที่เราไม่รู้จักคนนอนปลายเท้าเจอกันตามลู่ตามทางเนี่ยเราอย่าไปไว้ใจเขาบอกไม่เชื่อใจทางไม่วางใจคนจะจนใจเองโบราณเขาสอนไว้นะบอกไม่ให้เชื่อใจทางเชื่อว่าทางนี้เดินถูกละเมื่อสมัยก่อนเดินเข้าป่าแน่ทางนี้ถูกต้องเนี่ยถ้าเชื่อใจทางหลงป่าออกไม่ได้เลยไม่วางใจคนเนี้ยคิดว่าคนเนี้ยจะดีกับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อใจเขานี่ไว้ใจตายเขาหลอกเราหมดตัวเลยเราจะรู้ก็สายแสดงให้เชื่อใจทางไม่วางใจคนและจะจนใจเองแต่เรื่องการฝึกจิตเนี่ยเขาฝึกนะพวกนี้เขาต้องมีจิตวิทยาชั้นสูงที่เขาเรียนสำเร็จแล้วเขามาทดลองกับพวกเราที่จิตอ่อนแต่เชื่อเลยว่าทุกคนนี้เข้มแข็งไม่สามารถที่ใครจะมาคลำแล้วไปเบิกเงินให้เขาได้แน่ใช่ไหมฮะนักโยมนี่ถ้าเขาคลำแล้วจะเบิกเงินให้เขาไหมเนี่ยคงจะลูกกับสามีอาจจะเบิกให้เขาได้อันนี้จิตอ่อนไปแล้วแต่ที่จริงคนไม่รู้จักเนี่ยแต่ผู้นี้บอกว่ามันถูกตัวนะมันจะมาพูดแล้วมันจะมาคลำที่ตัวแล้วเราจะลืมตัวแต่มันไม่ถูกตัวแล้วเราจะไม่ลืมตัวจะว่าคนมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นคนไม่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีพลังมาเอาเงินเอาทองเราไปได้นะมันก็เป็นคนไม่บริสุทธิ์นะที่มันจะทำคนให้หลงแต่อำนาจนี้ไม่ใช่ว่าถูกก็มีอำนาจไม่ถูกก็มีอำนาจเพราะมันเป็นฌานโลกีมันเป็นอำนาจของโลกีย์อันนี้อาตมาก็ยืนยันไม่ได้นะว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยมันทำยังไงแต่ไอ้คนที่ถูกเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังอย่างนี้โยมแต่ไอ้เรื่องที่มาหลอกอย่างเงี้ยอาตมาเจอบ่อยที่วัดสังฆทานเนี่ยมีทั้งผัวทั้งเมียอะไรเงี้ยมีทั้งเป็นราชการอะไรเงี้ยมาพูดอะไรแบบให้ทำบุญให้อะไรเงี้ยมาชักชวนอย่างเงี้ยมีมากบางทีเป็นราชการที่ถูกมีทายออกมาก็มีเป็นระดับเป็นมียศมีอะไรก็มีแล้วก็มาแบบมีแบบที่8มกุฎไอ้งั้นเรารู้ฮะมาโดยมากก็จะมาแบบว่าจะสร้างโรงเรียนบ้างจะสร้างโรงพยาบาลบ้างเอาหนังสือกฎหมายมาเอาให้ทางเราเนี่ยเช่าแล้วก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลของธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยผมบอกว่าเรารู้นี้ก็เขาบอกว่าเรามีแล้วหนังสือกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำเองนะเนี่ยบางคนเขาบอกว่าช่วยทหารผ่านศึกที่คนพิการอะไรเงี้ยแล้วก็โทรศัพท์มาก่อนโทรศัพท์แบบระดับในมาจากกระทรวงเนี่ยเป็นพลตรีมั่งพลโทมั่งแล้วก็มีเลขาติดต่อก่อนแล้วก็บอกเนี่ยอาจารย์เป็นมากที่จะมาโดนแต่จะมาจะกลับจากต่างประเทศจะโดนพอไปต่างประเทศกลับมาจะโทรเข้ามาเลยเขาคิดว่าเราเนี่ยคงจะไปรวยจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยแต่จริงเราไปเรามีแต่เสียเงินนี่ครับอาจารย์เป็นไงไปโน่นไปนี่มาเป็นไงพูดเหมือนคนรู้จักแต่คนที่ติดต่อโทรศัพท์มันเนี่ยจะบอกว่าในพลนั้นพลนี้จะพูดด้วยส่วนมากจะเป็นยศเป็นในพลแล้วพอเขาก็พอได้ขาจะเป็นผู้หญิงแต่พอรับแล้วเขาก็จะพูดในฐานะในพลเขาไปชายแดนไปช่วยเหลือตำรวจทหารพิการแล้วก็จะขอให้เงาในร่วมกุศลกับเขาขอมากๆเลยนะขอเป็นหมื่นทีแรกเราก็เอ๊ะถ้าเราไม่ทำร่วมกับราชการเท่ากับเราเป็นไม่ร่วมมือกับราชการเราบอกว่าก็เอาสิถ้าหากว่าเขาก็บอกว่าพระผู้ใหญ่องค์นั้นองค์นี้ก็ช่วยแล้วก็มีหลักฐานลายมือพระผู้ใหญ่หมดเลยตั้งแต่สังฆราชสมเด็จทั้งมีหมดเลยก็คงโดนกันมามากหลายวัดนะบางทีก็เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือเผยแพร่

เราก็บอกมาสิงั้นเราพอรู้ว่าพระผู้ใหญ่ก็ทำเข้ามาบางทีลายมือก็มีนะฮะเข้ามาเสร็จสมาบางทีมาแต่งตัวเป็นราชการมาด้วยนะสมาก็ทำไงดีทีก็โทรไปหาอธิบดีก่อนพอเขาจะมาก็โทรไปก่อนบอกคนลักษณะนี้นี่เป็นยังไงวัดนี้จะทำบุญที่นี่อย่างเงี้ยบางทีก็ไปโรงเรียนบางทีก็เรื่องทางราชการบ้างเขาโทรถามตามต้นสังกัดก่อนเขาบอกเอาตำรวจจับเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วมันหลอกแล้วแล้วมันก็หลอกมาหลายวัดแล้วด้วยสิฮะก่อนจะมาถึงวัดเราเนี่ยคงโดนมาเยอะเนี่ยนี่คือลักษณะ18มงกุฎมีเยอะเลยฮะเมื่อก่อนที่วัดสังฆทานมีมันตั้งแต่อาตมามาอยู่ใหม่ๆมีหลายๆเล่ห์เลยเรียงพวกนี้หน้าตาดีจะมาเป็นทีมทุก18มงกุฎแต่เรื่องสะกดจิตเนี่ยอาตมาก็

มีหลายๆเล่ห์หลายเหลี่ยมพวกนี้หน้าตาดีจะมาเป็นทีมทุก18องค์กรแต่เรื่องสะกดจิตเนี่ยอาตมาก็ยังไม่เคยโดนกับตัวเองนะแต่โดนสำหรับคนที่อยู่ในวงแวดล้อมที่เขามาเล่าให้ฟังจริงๆก็ไปจ่ายกับข้าวที่นนทบุรีนะโยมพกเงินไป350พอเขามานั่งรถเมย์มาคุยด้วยตะกิดด้วยจกเงินให้เขาไปเอาสร้อยให้เขาไปลงชั้นเมย์กูจะมาจ่ายกับข้าวอ้าวตายแล้วไม่มีเงินให้เขาหมดแล้วร้องไห้เสียใจกลับบ้านไม่มีเงินจ่ายกับข้าวอันนี้ก็โดนมันก็แปลกเหมือนกันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้จิตอ่อนถึงขนาดนั้นมันไม่มีพลังอะไรโยมมันคงมีจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เข้ามาสัมพันธ์กับเราทำให้เราหลงตัวลืมตัวคงไม่มีพลังจิตที่เขามองแล้วเราจะจกเงินให้มันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดว่านะถ้าอย่างนั้นมันก็คงเอามาแล้วโยมจะมามองเราแล้วเราก็โกะจกให้ทุกอย่างนี้อาตมาว่าเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องพลังจิตเนี่ยจะมาเชื่อว่ามีฮะเพราะที่วัดน่ะแมวนะฮะมันจะกินนกเมื่อสมัยก่อนมันจ้องดูนกนะฮะนกกระหลอดเนี่ยมันอยู่บนยอดไม้มันก็จ้องเราก็นึกว่ามันจะจ้องเอาอะไรนกมันอยู่มันจะเอาอะไรกินมันก็จ้องอยู่นั่นน่ะมันจ้องตั้งนานโยมเดี๋ยวนกหล่นลุ้นเลยฮะหล่นตกมาข้างหน้ามันเลยฮะเออมันมีพลังจิตมันนึกอ่ะไอ้นกมันก็ไม่รู้นะโยมนะไอ้นกก็จ้องแต่มันจ้องอยู่สักพักเดียวนกตกลงมาให้มันกินเออมันมีแสดงว่าแมวมันก็ฝึกสมาธิเหมือนกันมีพลังจิตแสดงว่าอำนาจตานี่ฮะมีพลังถ้าเราเพ่งอะไรนานๆเนี่ยใช่ไหมฮะเพ่งอะไรนานๆเขาบอกว่าเสือก็ดีงูก็ดีช้างก็ดีเนี่ยถ้ามันจะทำอันตรายเนี่ยต้องดูตามันถ้าตามันนี่อ่อนไหวนะฮะไม่แสดงดุร้ายมันไม่กัดเราหรอกไม่ทำหรอกช้างก็ดีเสือก็ดีงูก็ดีถ้าเราเห็นสายตามันเนี่ยอ่อนไหวแบบแค่ที่มองแล้วเหมือนคุยกันเหมือนภาษาใจรู้กันนะงูบางตัวเนี่ยมันมองเราเหมือนจะบอกว่าฉันไม่ทำอะไรท่านหรอกเนี่ยมันรู้กันได้สายตาทั้งสัตว์เนี่ยมันมองเนี่ยมันอ่อนนุ่มของมันสายตาแต่ถ้าแข็งก้าวเลยมันรู้ว่ามันจะกัดเราทุกสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันบอกถึงสายตาคนเราเนี่ยจริงเจอหน้ากันเรารู้แล้วเนี่ยเป็นศัตรูกับเราบอกแล้วไม่ชอบกันเลยเนี่ยแต่ตัวเองก็เลยยึดว่าเนี่ยไอ้คนนี้ไม่ถูกตากูแต่คำว่าไอ้สายตาเนี่ยมันเป็นสื่อฉะนั้นเรื่องนี้เราจะพูดถึงการฝึกนะฮะการฝึกย่อมมีอิทธิพลย่อมมีพลังเพราะสมาธิผู้เนี่ยบางทีก็ช่วยรักษาโรคได้นะช่วยรักษาโรคได้แล้วก็ถ้าเรื่องทางรักษาโรคเนี่ยถ้าใช้สมาธิเนี่ยช่วยได้เยอะสมาธิที่ช่วยได้เยอะเพราะมันเป็นเรื่องของพลังทางจิตใจอันนี้เชื่อเลยว่าโรคบางอย่างเนี่ยทำสมาธิช่วยได้เยอะเพราะสมาธิจริงก็เคยช่วยคนไข้คนอะไรเอากำลังทางสมาธินี่ช่วยก็จริงก็เป็นไปได้แต่เราไม่ได้บอกเขานะว่าเราช่วยบางทีก็เป็นกำลังใจอย่างคนหนึ่งเนี่ยเขาคลอดลูกทีไรนะเขาจะต้องชาร์จทุกทีอ่ะเขาคลอดลูกยากมากเลยพอตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกเจอเราบอกขอน้ำมนต์หน่อยเขามีกำลังใจศรัทธาเราเพราะเราเขาไม่พอปฏิบัติอยู่ที่ประชา3ปีแล้วเราก็ออกไปเลยเราก็ไม่ได้กลับมาเจอเขาอีกมาเที่ยวป่าใช่ไหมเขาก็เจอมาเขาบอกขอน้ำมนต์ให้ลูกเขาหน่อยเขาคลอดลูกยากจังชักทุกทีเลยเราก็ทำไงบอกฉันไม่ใช่พระทำน้ำมนต์เนี่ยที่จริงเราจะไม่ให้น้ำมนต์กันนะก็ทำไงเราก็เอาหัวมีโป้งเท้าให้เขาล้างเอาไปอธิษฐานให้เขาล้างไปเขาก็เอามาแหมเขาดีใจใหญ่เขาก็เอาน้ำมาล้างหัวมีโป้งเท้าเอาไปแล้วพอเวลาจะคลอดลูกเขาก็กินนั่นเนี่ยเขาไม่ทันไปโรงพยาบาลเราคลอดก่อนเขาเลยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จังเลยกินน้ำมนต์เราคลอดลูกไม่ต้องชักอีกเลยคืออันนี้คืออำนาจจิตที่ของเขาใครมันมาบวกกันใช่ไหมฮะมันเป็นพลังแล้วคนหนึ่งนั้น คนหนึ่งนั้นเขาเป็นคนตัวใหญ่ผัวตัวเล็กแต่เขาด่าผัวเก่ง

0: ดาเหมือนเด็กๆนะฮะดาไอ้นั่นไอ้นี่พอเวลาจะคลอดลูกนะฮะจะคลอดลูกบ้านนอกน่ะเขาต้องเดินหมออะไรเขาเรียกหมอตำแยใช่ไหมฮะหมอบ้านนอกต้องถือไอ้นั่นอะอะไรไอ้เครื่องดูเครื่องยาเดินตามอยู่คนนี้เขาชื่อยายเปลือกนะฮะเขาก็ต้องเดินนา20ไร่เนี่ยเขาเดินทั่วฮะพอไปปวดแล้วก็ไปนั่งตรงนี้เบ่งตรงนี้เสร็จแล้วก็ไม่หายแล้วเขาก็จะเดินเบ่งไปทั่วหมดเลยผลที่สุดก็ปวดแล้วก็จะต้องเดินนะเขาไม่ยอมหยุดเดินไปทั่วนาเลยฮะปวดผลที่สุดไงต้องมาขอขมักขมากินน้ำล้างเท้าสามีแต่ก็คลอดได้โบราณก็ถือว่าคลอดลูกยากคนที่ด่าสามีตอนนี้ถึงว่านี่แสดงว่ามันเป็นพลังจิตนะเป็นพลังจิตซึ่งจิตเนี่ยมันก็เป็นการที่ไปขัดนะไปขัดกับการกระทำของตัวเองเรื่องจิตเนี่ยถ้าเราฝึกนะฮะทุกคนจะมีพลังทุกคนนะมีพลังทุกคนอย่างเช่นคนฝึกไม่โกรธนะฮะคนที่ฝึกจิตที่ไม่โกรธเนี่ยจะมีพลังมากนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกไม่โกรธพอพระพุทธเจ้าไม่โกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าชนะหมดเลยชนะมารชนะศัตรูหมดเพราะการฝึกจิตที่ไม่โกรธเนี่ยย่อมชนะหมดทุกอย่างแล้วมีพลังกระแสสายตาที่เป็นมิตรกับทุกคนโดยนี้เขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์ถ้าเมตตาเนี่ยบุญญาฤทธิ์แต่ถ้าเราฝึกประเภทที่จะให้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แช่งให้คนโน้นเป็นนี่ว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่แบบประเภทที่ฝึกเหมือนว่าฤาษีตาไฟอะไรเงี้ยมองให้คนร้อนทั้งตัวนี่ครับนี่เป็นอิทธิฤทธิ์ไอ้เรื่องพวกนี้มีได้โยมเรื่องอำนาจจิตนะฮะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาเป็นเด็กคนที่สุพรรณเนี่ยเขามีอำนาจจิตนะคนที่สุพรรณเขาเล่นอำนาจจิตมีของหายนะโยมของหายเขาก็เชิญคนนี้มาเคี่ยวตะกั่วสมมติว่าห้องนี้นะห้องนี้ของหายแล้วก็สงสัยเอาใครไม่ได้ก็เชิญหมอคนนี้มาเคี่ยวตะกั่วที่วัดพอดีมีของหายมีนาฬิกามีปากกาปลอกทองของพระหายจับมือใครดมไม่ได้ก็เอามาจ้างหมอนี่มาหมอที่สวนแตงอาตมาก็เป็นเด็กสิบประกบใช่ไหมเขาหลอกมั้งเขาหลอกเด็กมั้งในใจนะเขาขู่เด็กมั้งให้เด็กรับเขาก็บอกว่าจะเอาหมอเคี่ยวตะกั่วมาซึ่งเราก็ตื่นเต้นเหมือนจริงนะไม่เคยได้ยินมานานแล้วเมื่อสมัยก่อนเคี่ยวตะกั่วกันอะไรดำน้ำลุยไฟเคี่ยวตะกั่วจิ้มตะกั่วนะเราก็ไม่เชื่อหูนะว่ามันจะมีได้เขาก็เอามาพอเอามาแล้วเสร็จแล้วเขาเคี่ยวเคี่ยวก็ยังนึกว่าเขาหลอกเด็กอยู่นั่นเนี่ยเคี่ยวจนหน้ากุฏิสมภารตะกั่ว2-3กิโลวัฏะหมอเคี่ยวเขาเสร็จจริงๆหมอเขาไม่หลอกหรอกไอเรานี่นึกเดาว่าหมอหลอกเราอะให้เด็กให้พวกเรากลัวแล้วจะได้รับว่าใครลักขโมยพอเด็กมันหัวอ่อนนะที่ไหนเขาไม่หลอกเราจริงๆพอทำพิธีเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้รับมานะถ้าคนไหนไม่รับจิ้มนิ้วด้วนนะรู้เห็นก็ไม่ได้นะถ้าไม่รู้เห็นจิ้มเลยไม่ติดอีตอนที่เคี่ยวตะกั่วมันมีขี้ใช่ไหมเขาเอามือช้อนเองโยมเอามือในช้อนขี้ตะกั่วออกมาเราบอกโอ้มีไม่หลอกแล้วเอาจริงเข้าจริงแต่แล้วเขาก็เคี่ยวเสร็จแล้วเขาบอกให้สมภารเนี่ยจิ้มก่อนขอให้ทุกคนสวดพุทธคุณก่อนอิโส3จบก่อนสวดเสร็จแล้วก็เอาคนไหนบริสุทธิ์จะไม่ติดเขาบอกที่ดอนเจดีย์เนี่ยนะเมียน้อยกับเมียหลวงอยู่ด้วยกันเงินมันหาย 5,000 สมัยงาน 5,000 กับ 50,000 เดี๋ยวนี้ก็ 5แพงมากเมียน้อยมันรับแต่เมียน้อยมันปากแข็งว่าไม่รับเขาก็เอาหมอมาจิ้มเอาแกนไปทำพิธีจิ้มเมียน้อยก็ว่ามึงจิ้มได้กูก็จิ้มได้กันนึกว่าถูกหลอกเนี่ยผลสุดเมียหลวงก็จิ้มทุกคนในบ้านจิ้มพอเมียน้อยจิ้มติดเลยนิ้วด้วนเลยแกก็เล่าให้ฟังว่าจะจิ้มนะอย่าเสี่ยงนะถ้าใครเอาก็บอกนะก็มองหน้ากันหลอกแรกๆไม่มีใครรับสักคนเดียว แต่ตัวเล็กๆเนรตัวเล็กๆน่ะกลัวนะฮะจิ้มละจิ้มละไม่กล้าจิ้มฮะเขาเอาจะจิ้มนะแต่ที่จริงเขาไม่ใช่เขาเอาหรอกเขากลัวเขาไม่กล้าจงจิ้มลงไปในตะกั่วเพราะว่าจ่อแล้วก็ดึงออกจ่อก็ดึงออกผมรู้สึกว่าจิ้มไปเถอะถ้าไม่รักก็จิ้มไปเขาจิ้มปุ๊บไปมันก็ไม่ติดทั้งที่ใจเขาไม่สู้ก็ไม่ติดทุกคนจิ้มหมดโยมไม่ติดอุ่นๆเหมือนน้ำร้อนอย่างร้อนกว่ามันน้ำอุ่นๆนะโยมเขาบอกเรียนไปสิต่อไปนี่วิชานี่จะสูญนะเขาแก่หรือเขาตายแล้ววิชาก็สูญใครจะไปเรียนโยมเรียนตัวเองต้องช้อนตะกั่วขึ้นมาก่อนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนวิชามันเสื่อมมาตายเลยติดตั้งห้านิ้วเสร็จเลยแต่เขาก็เก่งนะฮะนี่คือพลังจิตเขาต้องเรียนโยมต้องศึกษาต้องเรียนต้องฝึกฝนมีเยอะวิชาสมัยก่อนเรื่องของอนาจิตแต่มันเป็นของโลกีไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่นี่คือการฝึกเขาอยู่เหนือคนอื่นฮะเขาทำพวกนี้เขาเดินบนไฟได้เขาจับไฟได้เขาเคี้ยวไฟได้โยมเขาเอาตะกั่วมาอมได้เพราะเขามีอำนาจจิตทำไฟให้เย็นได้อันนี้ถือว่ามันเป็นของโลกีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านของพวกนี้มันมีอยู่เรื่องของจิตใจทุกคนนะเขาบอกว่าพุทโธเนี่ยทำอะไรก็ได้นะพุทโธเนี่ยทำอะไรก็ได้พุทโธเนี่ยทำให้ร้อนก็ได้ทำให้เย็นก็ได้เขาบอกว่าเขาเคี่ยวตะกั่วเขาเคี่ยวน้ำมันเนี่ยก็มือคนใช้พุทโธเนี่ยคนน้ำมันได้วันหนึ่งเขาไปทำพิธีที่นครปฐมอาจารย์มาจากสิงห์บุรีทำพิธีแล้วก็เอามือคนน้ำมันร้อนๆแล้วก็ตักให้คนกินมั่งนวดมั่งเต้นไม่หายไอ้คนเราพออย่างนี้เขาก็มีกำลังใจใช่ไหมพอมีกำลังใจนวดเออหายงั้นนี้อะไรก็แบบประเภทที่กำลังใจอาจารย์ก็ทำพิธีก็โฆษณาใหญ่เพราะขายดีนี่ฮะเอามือคนแล้วก็ขายดีแต่วันนั้นเนี่ยอาจารย์ทำพิธีอาจารย์ไม่รู้ไปเจออะไรมาอาจารย์ใจไม่ถึงพอทำพิธีคนมาคอยจะเอาน้ำมันเยอะเลยอาจารย์ก็เดินวนกระทะเสร็จแล้วทำท่าจุ่มละไงใจท่านไม่มั่นไงพระจุ่มพวดไปมือพองมือเลยตัวอาจารย์ที่เคยชำนาญเวทีมามากวันนั้นมือพองคนก็เฮโรถูกหลอกแล้วกูเนี่ยไอ้ลูกศิษย์นี่ใจเสียแต่ก็รู้ว่าอาจารย์นี่ไม่หลอกหรอกเพราะตนเองนี่เคยทำมาอาจารย์ตลอดถึงคนได้จริงๆแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไงอาจารย์ใจเสียคนก็ไปมือพองเลยตอนนี้ตัวเองก็เลยทำไงไม่ได้เรื่องนี้เสียหน้าก็เดินวนนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เดินวนกระทะเลยฮะเดินวนกระทะก็พุทโธสามรอบตัดสินใจไม่ได้แล้วกู้หน้าไม่ได้แล้วคนนี้อาจารย์ก็พองไปแล้วเข้าเก็บไปอยู่ในม่านแล้วก็ตัดสินใจเดินบนกระทะสามรอบพุทโธแล้วก็คนเลยฮะแกก็บอกว่านี่แกร่างสองพ่อใจเราไม่มีอะไรเราไม่ได้เรียนอะไรหรอกที่จริงมาอาจารย์ก็ไม่ได้ขอวิชาคนเรียนหรอกวันนั้นไม่มีอะไรก็พุทโธคนได้คนก็เฮโร่เลยมาเอาน้ำมันกันหมดเลยนี่คือเรื่องกำลังใจทั้งที่ไม่มีวิชาแต่มีพุทโธเนี่ยมันก็ทำให้หายร้อนได้ฉะนั้นอาตมาว่าวิธีการที่ปลดทรัพย์ได้จริงหรือเนี่ยก็ฝากไว้กับโยมที่โยมถูกปลดแบบไหนมาด้วยหรือเปล่านะมีใครถูกไหมไม่มีแต่เคยไม่งั้นก็ไม่รู้สิฮะเนี่ยอาตมาก็พยายามนะจะหาข้อมูลนะก็ไม่มีใครมาเล่าให้ฟังจริงว่าเขาทำวิธีใดแต่เรื่องมายากลเนี่ยธรรมาเคยเรียนรู้ว่าทำแล้วเราจับไม่ได้แต่เราจะรู้เขาเนี่ยเราต้องไปเรียนก่อนเราจะรู้ว่าวิธีทำอย่างไรแต่วิธีปลดทรัพย์เนี่ยธรรมาว่ามันคงจะเป็นเพราะเราไม่ระวังตัวนะฮะเราไม่ระวังตัวมากกว่าไม่ใช่เป็นการสะกดจิตที่มีพลังอะไรมากมายโยมนะมันคงจะเป็นเรื่องที่แบบ คนมีความโลภแล้วก็พยายามฝึกฝนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มาเจอกับคนที่มีกรรมหรือมีคนใจอ่อนแล้วจึงพอดีที่เขามาเข้ามาใกล้ชิดเราแต่เชื่อว่าถ้าเรานะไม่ไว้ใจคนคงไม่โดนฮะไม่ไว้ใจใครเนี่ยเราไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างเราขึ้นรถเมล์นะโยมไอ้คนที่มาหลับเบียดเราเนี่ยให้ระวังไอ้คนที่มานั่งประกบเราเนี่ยมันจะมีหลับอีกคนนึงฮะแล้วก็มานั่งคนพอเบียดเราเนี่ยถ้าสองคนมาเบียดเราให้รู้เลยเดี๋ยวจะโดนล่วงกระเป๋าแล้วถ้ามีผู้ชายกับผู้หญิงนะผู้หญิงจะมานั่งแถบหนึ่งผู้ชายจะนั่งแถบหนึ่งแล้วก็จะทำหลับคนหนึ่งทำหลับเหรอเขาทำหลับแล้วเราก็ตายใจเออนั่งข้างคนหลับก็สบายใจไอ้คนหลับมันเดี๋ยวทำละฮะแล้วเราก็หลับกับมันมั่งฮะไม่ระวังมันเอาฉะนั้นถ้าเรานั่งเบียดเนี่ยให้รู้ตัวเลยว่าจะร่วงโดยตอนเบียดตอนที่คนมันนั่งติดเราและเบียดกับเราตอนนั้นเนี่ยเขาจะกรีดกระเป๋าเราเราจะไม่ระวังว่ามันที่จริงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าดันกันไปดันกันมานะถูกไปถูกมาแต่เราไม่ได้ระวังอีตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าใครมาเบียดเราเนี่ยผิดปกติเราระวังเลยนี่คือการถ้าเราจะไม่โดนล้วงโดนนั่นเนี่ยอย่าเป็นเวลาใครนั่งเบียดเราต้องระวังตัวถ้าสองคนประกบนี่แสดงว่าเข้ามาแล้วไม่ดีกับเราเลยฉะนั้นนักล้วงกระเป๋าเขาก็ต้องให้คนเผลอเพื่อใส่ใกล้ชิดแต่เรื่องพลังจิตเนี่ยมันมีนะโยมมีทุกอย่างมีทุกศาสนามีทุกศาสนามันเป็นของโลกีถ้าเราจะฝึกได้ก็ดีโยมนะเราฝึกไว้ก็ดีอย่างที่อาตมาสอนเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าให้กำหนดแววตาตัวเองให้สว่างเลยครับนี่เป็นการฝึกวิธีทำจิตถ้าโยมทำอย่างนี้โยมจะลองไปดู อะไรนานๆก็ได้พอดูพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะเอามาเป็นนิมิตดูจำได้แล้วมาเป็นนิมิตและขยายเล็กขยายใหญ่พอเราขยายใหญ่ขยายเล็กได้นะจะเป็นพลังจากแก้วตานี้นี่เป็นวิธีการฝึกสะกดจิตแต่การฝึกสะกดจิตเนี่ยคนที่จิตอ่อนนะโดนสะกดได้แต่ถ้าจิตไม่อ่อนไม่โดนสะกดนะฮะฉะนั้นคนที่โดนสะกดคือคนจิตอ่อนทั้งนั้นแต่พวกที่สมาธิมีเนี่ยเขาสะกดไม่ได้นะพยมฝึกสมาธิถึงขั้นสงบแล้วเนี่ยขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยใครจะสะกดไม่ได้มีแต่เราจะสะกดเขาสงสัยอะไรไหมถามอะไรไหมถามไหมมีอะไรสงสัยไหมโยมเชื่อว่ามีจริงไหมที่เขามาล้วงกระเป๋ามาจับตัวแล้วเอาเงินให้เขาไปนะมีใช่ไหมในโรงพยาบาลนี่เคยมีคนโดนไหมมีแล้วเขาเล่าว่าไงเขาเล่าว่าไงเขาเล่าว่าไงว่าโดนยังไงเหมือนอย่างที่ตมาเล่าไหมเราเล่าให้ฟังนี่ว่ายังไงมันต่อมาก็ได้เรียนรู้อีกรูปแบบ
1: เพื่อนแม่โดนรถเมล์ค่ะ
0: อืมฮะก็คงลักษณะเดียวกันนะคือไปเบิกเงินธนาคารเสร็จแล้วกลับมายังไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะไปได้ยังไงคืองงมันทำให้งงมันมียาชนิดไหนที่ทำให้งงได้ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่คนผู้นี้นะโยมมันก็ยังไม่จับตัวไม่ได้นะยังหาตัวไม่ได้เลยยังหาตัวไม่ได้แต่เขาก็ไม่ทำบ่อยตำรวจก็ยังจับตัวไม่ได้เพราะจับแล้วก็มันไม่มีหลักฐานก ขามาเปิดแล้วไม่รู้หรือเห็นเขาเปิดเราเปิดตาหน้าเขาหยิบเนี่ยเขาปกติเขาก็เป็นคนเขาคงลักษณะเดียวกันนะที่ว่าเอาเงินให้เขาไปแล้วค่ากับข้าวแล้วก็ปลดทองเขาไปด้วยพอลงรถเมล์แล้วจึงรู้ตัวว่าเรามาจ่ายกับข้าวทำไมเอาเงินให้เขาหมดแล้วก็ร้องไห้กลับบ้านคือมันจะงงแต่แสดงว่าคนพวกนี้ไม่ได้ฝึกสมาธิใช่ไหมถ้าโยมกลัวโยมต้องฝึกสมาธิจะมีพลังส่วนหนึ่งที่คนพวกนี้ทำแล้วเราจะได้สติและอย่างหนึ่งเราเนี่ยเราเห็นอะไรเราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาคนช่วยหรือหาสิ่งที่เกาะคือหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใช่ว่าต้องมีเพื่อนหรือมีคนที่ใกล้ชิดเราร้องออกมาหรือบอกอะไรเงี้ยให้พูดออกมาได้สิ่งก็จะหายไปแต่ธรรมะว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่น่ากลัวอะไรหรอกเรื่องอย่างนี้นะฮะมันก็คงจะเกิดเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนอาจจะเป็นกรรมของเราแต่ของพวกนี้มันเป็นของโลกีมันไม่มั่นคงโยมนะก็คงจะหมดไปเองเขาก็คงจะรับกรรมของเขาไปเพราะเขาไม่บริสุทธิ์มันจะอยู่ได้ไงเขาเงินจากเราไปโดยไม่บริสุทธิ์ถ้าขึ้นรถเมล์ก็ต้องระวังโยมระวังไหมเนี่ยฝึกสมาธิไปไม่เป็นไรอ่ะมันล้วงเราก็ล้วงมันบ้างฮะมันล้วงมาเราก็ล้วงไปเราจะไปกลัวมันดิไม่อ่านนะไม่อ่านเองสิการที่มีพลังจิตส่วนมากออกมาจากทางตาถ้าไม่สบตาจะไม่อยู่ในอำนาจจิตใช่หรือไม่การจับต้องตัวก็อยู่ในอำนาจจิตอย่างไรที่เขาถูกเปิดนะเขามองตาเปล่าก็เราต้องรู้สิว่าเขามองตาเปล่าไม่มองจะงงได้ไงเขามาหลายคนใช่ไหมเขาไม่ได้มองตาแต่นี่เนี่ยหมายถึงที่ผู้ที่เขียนนี่การมองตาแต่การมองตานี่คือการเขาตั้งใจจะสะกดแต่ถ้ามองตานี่หมายถึงว่านักสะกดจิตนี่ก็ให้มองตาเขาพอมองตาเขาแล้วก็จะทำตามสั่งได้ทุกอย่างสั่งให้เดินก็ได้สั่งให้นั่งก็ได้ในเมื่อตาเราเนี่ยเข้าตาเรามามองแล้วถูกสะกดแล้วเนี่ยเราจะทำตามทุกอย่างแต่ต้องบอกว่าเรามองตาเขาเนี่ยเราไม่เรามีพลังเนี่ยเขาสะกดเราไม่ได้เพราะตาเขาเนี่ยจ้องไปที่แววตาเขาแล้วเราไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเขาเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาสั่งให้เราเดินเราไม่เดินสั่งให้เรานั่งเราไม่นั่งเราไม่เคลิ้มตามที่เขาพูดเราเขาพูดว่าเอารู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นอะไรเงี้ยเขาสั่งให้เราทำอะไรเราไม่ทำตามเขาก็ไม่มีอำนาจจิตต่อเราแต่เราจะไปทำตามถ้าทำตามแล้วเขามีอำนาจต่อเราดัง นั้นการสะกดที่ยอมเห็นในโทรทัศน์นะสะกดคนที่ไม่เชื่อถือไม่ได้อย่างที่อาตมาเห็นเขาสะกดในโทรทัศน์นะมันไม่มีพลังเท่าไหร่หรอกแสดงว่าไอ้คนที่โดนสะกดนะพวกจิตอ่อนแต่ที่จริงแล้วดูพลังไอ้คนที่สะกดไม่มีเท่าไหร่ยงแบบหัดสะกดแบบอนุบาลมากกว่าสำหรับคนจิตนั้นอ่อนแล้วก็ไปพูดแล้วก็ทำตามแต่ถ้าคนมีตรังแล้วไม่ทำตามไม่ใช่อะไรไม่ได้อย่างนั้นสะกดได้ไม่ทุกคนอยู่ที่เห็นเขาแสดงทอทัดกันนะฮะสะกดได้เป็นคนจิตอ่อนบางคนถ้าการจับต้องตัวอยู่ในอำนาจของจิตอย่างไรไอ้จับต้องตัวนี่มันคงจะเป็นการทำให้เคลิบเคลิ้มบ้างฮะทำให้ลืมตัว เขาก็ต้องมีพลังที่จะพอถูกต้องตัวจะทำให้เราลืมตัว

พวกไสยศาสตร์นี่เป็นไปได้เขาเรียนมาทางผิดๆเขาเรียนมาแบบนี้ฮะคือเขาเรียนแบบประเภทที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียนเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างการโยมพ่อจะมาเนี่ยเป็นหลวงพ่อเนี่ยมีเขามีวิชาเนี่ยวิชาอะไรเสกกุญแจหลุดมือได้เขาก็เลยพอพระไปบวชเนี่ยก็ให้มัดข้างหลังครับเอาไปมัดข้างเสาเนี่ยพระใหม่ๆเนี่ยมัดคุณจะมัดไงก็มัดแบบมัดให้แน่นกันคุณจะเอาอะไรมัดให้อยู่มาติดข้างเสาเสร็จแล้วก็ให้ท่องคาถาเนี่ยท่องคาถาท่องเสร็จแล้วพอคนมัดเสร็จแล้วไปนั่งกินน้ำชาเดี๋ยวเขาก็ขยับหลุดว่าคาถาแล้วจะหลุดงั้นจะหลุดทุกคนไม่ต้องคนเรียนอะไรเพียงเมื่อมัดเสร็จแล้วก็ให้คาถาคนที่ท่องแล้วเดี๋ยวมันจะคลายออกหมดก็เรียกว่าสะเดาะกุญแจแล้วทีนี้มันก็เรื่องเป็นเรื่องตลกเขาก็ชอบเล่นกันสมัยก่อนที่สุพรรณก็พระก็ลองเรียนวิชาคนนี้ก็สะเดาะกุญแจเขาใช้แบบเนี้ยคนไหนทำได้โดยมากก็จะหลุดทุกคนครับทีนี้ไม่หลุดอยู่องค์นึงครับตรงนั้นนึกไงก็ไปลองอ่ะเนี่ยสะดับกุญแจท่านก็ไปมัดติดคนเสาไอ้คนเสาวันนั้นมันเจ้ากรรมไอ้แมงป่องมันอยู่ข้างหลังมันต่อยไอ้เนี่ยคราวนี้ดิ้นไปดิ้นมาป่องมันต่อยโหโกรธคาถาแล้วไม่ว่าเลยดิ้นไม่หลุดเลยพวกคอยเป็นครึ่งๆชั่วโมงก็ไม่หลุดเอ๊ะทำไมไม่หลุดคาถาไม่ออกพอไปเปิดยังไงพอไปแก้จะต่อยพระนั้นตายหาว่าหลอกให้แมงป่องต่อยมันถึงข่าวเคราะห์อ่ะแต่ที่จริงเขาไม่ได้หลอกหรอกมันเป็นข่าวสวยเองไปโดนหลวงป่องต่อยเลยคาถาได้ศูนย์เลยมันก็เกิดจากพลังจิตเขาเรียกว่าสะเดาะกุญแจพวกที่ขังกรงไม่ได้โจรขโมยสมัยก่อนขังกรงไม่ได้แต่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช้ทางปิดก็ไม่ได้อำนาจจิตมันมีบางคนนี่เขาเรียนจิตเนี่ยฮะเขาเรียนจนเหล็กเนี่ยจับอ่อนเลยนะเขาที่บุรีรัมย์ตำรวจเขาให้คนเนี่ยนำจับโจรแล้วเดินขึ้นหน้าตำรวจเนี่ยพอโจรยิงมาเนี่ยพอโจรยิงมาในลูกมันตกหมดลูกมันตกหมดเขาให้คนเนี่ยนำไอ้ตำรวจคนนี้เป็นคนจ้างให้ตาคนเนี่ยเป็นคนนำเวลาโจรยิงมามันจะได้ไม่โดนตำรวจพอโดนตะกอนนี้เขาก็ลูกก็ตกปากกระบอกหมดก็แบ่งครึ่งกันฮะค่าจ้างเสร็จแล้ววันหนึ่งตำรวจมันโกงไม่ให้ค่าจ้างพระพิกลแกก็เถียงไปเถียงมาตำรวจก็จับปืนยิงแกแล้วก็จับปากกระบอกปืนบีบเลยบี้เลยฮะบี้เลยตำรวจก็ตกใจทำของหลวงเสียขอโทษขอโพยแกก็เป่าพ่วงปากกระบอกก็ดีอย่างเก่าดูแล้วเป็นเรื่องตลกแล้วกุ๊กกรงนี่ขังก็ไม่อยู่นะก็จับออกได้หมดเลยฮะก็ดึงเหล็กอ่อนหมดเลยถ้าเก่งมีอำนาจจิตก็ฝึกพวกนี้ฝึกทุกวันทุกคืนพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกคาถาพวกนี้นั่งสวดนอนสวดท่องพวกนี้ถือจนเจงขลังท่องจนพวกนี้หยิบอะไรเป็นอันนั้นนี่เกิดจากสมาธิโลกีเหมือนกันเนี่ยการทำสมาธิทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นี่ก็ต้องทำเหมือนกับฝึกสมาธิพวกนี้เนี่ยเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนากินก็ภาวนาทำอะไรก็ภาวนาทั้งวันทั้งคืนจิตมันจึงจะรวมจึงจะสำเร็จได้จึงจะเป็นวิปัสสนาได้ก็ต้องทำความเพียรไม่ต่างกับฝึกโลกีแต่เราเอาจิตของเรามาฝึกทางนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปเล่นโลกีเราก็ได้ได้เมื่อสมัยก่อนธรรมะเคยอยู่ประชานั่งสมาธิเนี่ยพอจิตมันว่างสมาก็ทีแรกมายุงมันกัดมันก็กัดไม่เข้าฮะนึกให้กัดไม่เข้าก็ไม่ได้มันก็กัดหักเอ๊ยยุงตัวนี้ปากหักแล้วก็นั่งดูไอ้ตัวอื่นมาก็ปากหักหมดเลยฮะวันนั้นมีแต่ยุงปากหักกัดอาตมาทั้งหมดเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ยุงปากหักฮะกัดไม่เข้ายุงกินเลือดไม่ได้เราก็นั่งดูพอกำหนดจิตตรงนั้นยุงจะกัดไม่เข้าสักอย่างนึกโอ้พระพุทธเจ้านี่ยุงไม่กัดหรอกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วโอ้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยุงกัดไม่เข้าหรอก